0: ชนะเซเดอร์แลนด์5-3ฟูลแลมเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจอตเลติโกมาดริดชนะรอัลมาดริดที่เหลือ10 คน2-1ลาคอรุญญาเสมอเรอัลเบติส1-1บาเลเซียแพ้เรอัลโซเซดาดที่เหลือ10 คน2-3ผลการแข่งขันฟุตบอลกาลโชซีเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจยูเวนตุสชนะอาตาลันต้า2-0เอซิมิลานชนะเลเช่3-0ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นชนะไบร์ไลซิก2-0และพาเดอร์บอนชนะฮอฟเฟนไฮม์3-1ปิดท้ายที่สรุปเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกม2026ล่าสุดอันดับ1เป็นของทัพนักกีฬาทีมชาติจีนมี11เหรียญทองตามไปด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น6เหรียญทองอันดับ3เป็นของเกาหลีใต้4เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ5มี3เหรียญทอง1เหรียญเงินสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: การรักตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองจะทำให้คุณมั่นใจและกล้าทำในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นกับวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 7:11 นะคะของเช้าวันจันทร์ที่21กันยายนนะคะที่โรงเรียนนั้นเริ่มสลับกันสอบนะคะก็อาจจะทำให้ไม่ค่อยหนาแน่นมากนะคะยกเว้นเส้นทางที่มีรถจอดเสียเส้นทางที่มีอุบัติเหตุนะคะทางด้านของถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะที่คุณสมบูรณ์แจ้งเอาไว้นะคะช่วงประมาณสัก6:40ได้นะคะที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะเป็นปิกอัพตู้ทึบ2คันแล้วก็รถเก๋งอีก2คันนะคะที่ชนกันขวางช่องทางขวากับกลางนะคะซึ่งจุดนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะแต่ว่าการจราจรเนี่ยชะลอตัวนะคะเรียกว่าเคลื่อนตัวได้ช้ามากนะคะท้ายนั้นก็มาทางด้านของตรงช่วงของอันนี้เป็นตรงต่างระดับชัยพฤกษ์นะคะที่เข้ามาเนี่ยการจราจรก็จะเริ่มชะลอตัวกันเลยค่ะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางกันนะคะก็อันเนื่องมาจากว่าอุบัติเหตุในจุดนี้ยังเคลื่อนย้ายไม่แล้วเสร็จนะคะยังคงกีดขวางกันอยู่ค่ะนะคะเป็นกระบะตู้ทึบ2คันแล้วก็เก๋งอีก2คันนะคะขวางในช่องทางกลางกับขวาของถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าที่กำลังจะขึ้นสะพานพระราม4นะคะแต่ถ้าหากว่าผ่านมาได้แล้วนะคะแล้วก็ข้ามสะพานพระราม4มานะคะในขณะนี้การจราจรไม่เป็นปัญหานะคะยังสามารถที่จะทำความเร็วกันได้นะคะจากอุบัติเหตุในจุดตรงนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะทางด้านของถนนพิบูลสงครามนะคะช่วงของแยกพรสวรรค์นะคะสี่แยกพรสวรรค์มุ่งหน้ามาทางใต้สะพานพระราม7ค่ะแจ้งว่าตรงช่วงของตรงพระราม5นะคะแยกพระราม5ที่มาวัดกำแพงเนี่ยสัญญาณไฟจราจรเสียค่ะนะคะก็เลยทำให้ในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะสัญญาณไฟจราจรเสียไม่รู้ว่าเป็นผลมาจากที่เมื่อวานที่ฝนตกลงมาด้วยหรือเปล่านะคะเพราะเมื่อวานเนี่ยตกทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลด้วยนะคะแล้วก็ตกคือมันไม่ได้หนักมากแต่ว่าก็เป็นชั่วโมงกว่านะคะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงได้นะคะกว่าที่จะซาไปค่ะนะคะเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะทำให้สัญญาณไฟนั้นเดี้ยงไปนะคะทางด้านของถนนเทพรัตน์หรือว่าถนนบางนาตราดในฝั่งขาออกนะคะก็ช่วงกม19จังหวัดมีรถจอดเสียด้วยนะคะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมให้ทราบค่ะมาที่พันตำรวจโทปริวัติสมสะอาดจราจราจรสภ.เมืองนนทบุรีสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญสารวัตรเลยค่ะ
1: ครับก่อนอื่นก็แจ้งประชาสัมพันธ์เลยนะครับแยกพระราม5นะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตอนนี้การไฟฝั่งที่มาจากเลี่ยงเมืองนนท์นะครับฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับมีปัญหาก็คือมันปิดทั้ง3ดวงเลยนะครับก็ตั้งแต่เช้ามาก็จัดจราจรยืนอำนวยการจราจรนะครับก็สลับกันมีพูดดีว่ามีปัญหาแค่ฝั่งเดียวนะครับฝั่งอื่นๆก็ใช้งานได้ปกติอยู่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ช่วงนี้การจราจรก็ยังคล่องตัวอยู่นะครับแต่พอเริ่มมีรถมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ประชาสัมพันธ์ไอ้ที่ออกบ้านสายก็ต้องวางแผนการเดินทางนะครับผมว่าวันนี้วันจันทร์นะครับเริ่มต้นของสัปดาห์รถเยอะแน่นอนนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในส่วนของถนนพิบูลสงครามนะครับจากสะพานพระราม5มุ่งหน้าแยกพิบูลนะครับก็ยังมีรถมากอยู่นะครับแต่ท้ายแถวอยู่ที่โค้งเขมานะครับก
0: ็
1: ม
0: ี
1: เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆส่วนขาออกยังคล่องตัวถนนนครอินทร์มุ่งหน้าแยกติวานนท์นะครับแยกติวานนท์และต่อเนื่องแครายชะลอตัวอยู่หน้าโรงพยาบาลศรีธัญญานะครับแต่ท้ายไม่ยาวมากครับอยู่ที่สะพานข้ามแยกติวานนท์แล้วก็ในส่วนของกรุงเทพนนท์มุ่งหน้าแยกวงสว่างนะครับก็รถเยอะเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ท้ายแถวเริ่มมาถึงบิ๊กซีแล้วนะครับในส่วนของชั้นในนะครับตอนนี้ยังคล่องตัวอยู่แล้วก็มีรถเทรลเลอร์นะครับที่จะจัดงานที่ท่าน้ำนะครับเป็นงานเป็นลิเกนะครับเดี๋ยวสวัสดิ์จำชื่องานไม่ได
0: ้ค่ะ
1: เราจะเห็นหนังสือผ่านมาแล้วนะครับน่าจะวันนี้พรุ่งนี้ประมาณนี้ครับเริ่มมีเข้ามาจัดเตรียมงานแล้วก็จะมีรถใหญ่คันหนึ่งจอดอยู่นะครับแต่ไม่ได้กีดขวางนะครับอยู่ตรงพระรามหอนาฬิกาก็ประชาสัมพันธ์เขาที่จอดไม่พอนะครับแต่ก็พยายามบริหารโดย รวมนะครับก็ยังเคลื่อนตัวกันได้เรื่อยๆนะครับไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเดินทางนะครับภาพรวมของเมืองนนท์ประมาณนี้ครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วโรงเรียนในพื้นที่แบบมีเริ่มสลับสอบแล้วยังคะสารวัตรมี
1: เริ่มสอบแล้วครับพี่มัธยมก็สอบแล้วนะครับพี่มัธยมส่วนมากมัธยมจะปิดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตามด้วยประถมครับผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ก็จะคล้ายๆกันนะคะโรงเรียนในพื้นที่ก็เริ่มสลับกันสอบนะคะแล้วก็ในขณะนี้นะคะที่มีแจ้งข้อมูลนะคะทางด้านถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกค่ะตรงช่วงกม19นะคะในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนแจ้งว่ามีรถบรรทุกจอดเสียค่ะนะคะก็เลยทำให้ท้ายนั้นสะสมมาค่อนข้างยาวทีเดียวเหมือนกันนะคะแล้วก็ประกอบกับบนถนนเทพรัตน์บางนาตราดมีการแบบซ่อมผิวจราจรอะไรด้วยนะคะหลายจุดนะก็เลยทำให้เป็นปัญหาการจราจรค่ะในขณะนี้รถที่ลงด่วนบางพลีตรงแม่กะบางนานะคะแล้วก็ที่จะวนออกไปทางด้านถนนเทพรัตน์บางนาตราดในฝั่งขาออกก็จะได้รับผลกระทบด้วยนะคะแล้วก็เจอว่าบนบุรพาวิถีเองที่จะลงข้างล่างก็น่าจะได้รับผลกระทบจากจุดนี้ที่มีรถบรรทุกจอดเสียอยู่บางนาตราดในฝั่งขาออกกม19ในช่องทางหลักช่องทางซ้ายช่องทางด่วนนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็ตรงสะพานพระราม4ในฝั่งขาเข้าจากชัยพฤกษ์มานะคะก่อนขึ้นสะพานพระราม4ในฝั่งขาเข้ามีปิกอัพตู้ทึบ2คันเก๋งอีก2คันชนกันขวางในช่องกลางกับขวานะคะก็ทำให้ท้ายแถวยาวมาที่ต่างระดับชัยพฤกษ์แล้วนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ค่อนข้างช้าค่ะนะคะทางด้านของสะพานพระราม4ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แจ้งเพิ่มเติมการจราจรกันนะคะที่จสร้อยค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีค่ะสำหรับหมายเลขของจสร้อยนะคะที่ใช้แจ้งเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ตอนนี้ฟ้าเริ่มมีแดดบ้างนะคะกลุ่มฝนในกรุงเทพไม่มีนะคะแต่ว่าวันนี้ภาพรวมของฝนในกรุงเทพยังเยอะอยู่นะคะ180ของพื้นที่เลยนะคะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็เหมือนเดิมค่ะในช่วงเย็นๆไปแล้วนะคะที่จะมีฝนก็น่าจะเป็นฝนเลิกงานแล้วค่ะนะคะคุณเลิกงานเวลาไหนก็จะมีน้องฝนรออยู่นะคะวันนี้180ของพื้นที่เลยนะคะแล้วก็ในเส้นทางนะคะสภาพการจราจรค่ะนะคะมาติดตามกันต่อในช่วงเวลาตอนนี้นะคะทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะการจราจรนะคะที่มาจากทั้งทางด้านถนนพัฒนาการในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงตอนนี้เนี่ยการจราจรก็รถเยอะเหมือนเดิมแล้วนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะตั้งแต่ทางด้านของพัฒนาการทางซอย44เข้ามาเลยนะคะที่ไปกันได้ช้ามากค่ะนะคะต่อเนื่องมาที่สะพานข้ามแยกคลองตันนะคะต่อเนื่องมาที่ทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะเรียกว่าเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าตลอดทางมาที่อโศกมนตรีค่ะนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าถ้าเลยอโศกมนตรีไปแล้วอโศกเพชรบุรีไปแล้วค่ะการจราจรนั้นดีกว่านะคะเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟการจราจรบนทางด่วนกันนะคะจากศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณพักพลสว่างแก้วสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณวินาครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
3: ครับผมช่วงเวลานี้ฝั่งดินแดงก็เริ่มมีท้ายแถวแล้วครับตอนนี้ท้ายอยู่บริเวณเนินทางขึ้นที่มาจากด่านดินแดงครับต่อเนื่องมาจนถึงช่วงทางลงพื้นที่ฝั่งเหนือครับผมส่วนทางตรงมุ่งหน้าไปที่ถนนพระราม4แล้วก็ต่างระดับก็เลยยังคล่องตัวดีอยู่ครับผมฝั่งทางด้านของบางนาณเวลานี้บริเวณหน้าด่านก็มีรถสะสมประมาณสัก200เมตรได้แล้วผมผ่านด่านก็หนาแน่นตั้งแต่ตู้เก็บค่าผ่านทางเลยครับต่อเนื่องไปจนถึงช่วงของเนินสุขุมวิท62ครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับปิดนิ่งครับผมส่วนทางด้านของหน้าด่านดาวคะนองตรงนี้ก็มีรถสะสมหน้าด่านเช่นเดียวกันครับท้ายประมาณสัก 3,000 เมตรได้ครับผมผ่านด่านไปแล้วก็คล่องตัวดีครับส่วนทางออกมุ่งหน้าไปที่ด่วนขั้นที่2ตรงนี้ก็มีท้ายแถวเคลื่อนตัวออกได้ช้าๆครับผม ส่วนทางด้านของแจ้งวัฒนะเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทช่วงนี้ก็มีท้ายอยู่เหนือถนนงามวงศ์วานครับต่อเนื่องมาจนถึงหน้าด่านประชาชื่นในฝั่งมุ่งหน้าที่จะไปถนนรัชดาครับส่วนทางตรงมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับพญาไทณเวลานี้ท้ายแถวอยู่บริเวณเหนือถนนรัชดาครับต่อเนื่องมาจนถึงคลองประปาครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมฝั่งของมอเตอร์เวย์ครับเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทตอนนี้ก็สะสมตั้งแต่ด่านศรีนครินทร์เลยครับต่อเนื่องมาจนถึงจุดร่วมที่มาจากด่วนฉลองรัฐครับผมส่วนทางลงพระราม9เช้านี้มีท้ายแถวครับเคลื่อนตัวลงได้ช้าครับทางลงอนุสาวรีย์ช่วงนี้ก็มีท้ายแถวเช่นเดียวกันครับผมส่วนทางด้านของบางโคเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทช่วงนี้ถือว่ายังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับในฝั่งกับกันตั้งแต่ต่างระดับพญาหงครับผมฝั่งของด่วนฉลองรัฐครับช่วงหน้าด่านตะโดชั่วช่วงนี้ก็มีรถสะสมครับผมพันดามมาแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับมีชะลอตัวอีกทีช่วงจุดร่วมที่ขึ้นมาจากด่านโยธินพัฒนาครับทางลงพระราม9ช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวลงได้ช้าๆครับผมแล้วก็ลงสุขุมวิท50ช่วงนี้ยังคล่องตัวดีอยู่ครับฝั่งของบูรพาวิถีครับในฝั่งมุ่งหน้าออกไปที่ชลบุรีช่วงนี้ก็มีรถค่อนข้างหนาแน่นครับท้ายแถวอยู่บริเวณของช่วงของบางแก้วครับไปจนถึงบริเวณที่จะลงด่านเมืองใหม่บางพีครับแล้วก็บางจุดมีสลับหยุดนิ่งครับผมส่วนทางด้านทางลงชลบุรีณเวลานี้ก็มีท้ายแถวเช่นเดียวกันครับสืบเนื่องมาจากพื้นที่ด้านล่างครับผมแล้วก็ในฝั่งกลับกันเข้ามาก็มีชะลอตัวครับบริเวณหน้าด่านบางนาคม6ครับส่วนทางด้านของบางพีสุขสวัสดิ์ครับที่จะมุ่งหน้าออกไปที่บางขุนเทียนช่วงนี้ก็ถือว่าเคลื่อนตัวตามกันได้ดีเลยครับผมก็จะมีแค่บริเวณหน้าด่านบางขุนเทียนที่จะมุ่งหน้าไปที่เอ็นประดิษฐ์2ก็มีรถสะสมบริเวณหน้าช่องเงินสดครับผมส่วนทางด้านของประจิมรัตยาครับในฝั่งเข้ามาช่วงนี้รถมีปริมาณหนาแน่นตั้งแต่ด่านบางบำรุเลยครับมาจนถึงช่องของบางซื่อครับบางจุดก็มีสลับหยุดนี่ครับผมส่วนจุดอื่นๆภาพรวมก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพักกระพลสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ในตอนนี้นะคะได้รับแจ้งเบื้องต้นนะคะว่ามีเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนค่ะแล้วก็มีถังแก๊สระเบิดในซอยอาหมัด3อยู่ที่ลาดหวายอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะคะเป็นเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนแล้วก็มีถังแก๊สระเบิดในซอยอาหมัด3ลาดหวายอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการค่ะเป็นเบื้องต้นที่รับแจ้งเข้ามานะคะแล้วก็ในขณะนี้นะคะการจราจรจุดที่ติดหนักอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุนะคะก็เป็นทางด้านถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะที่กำลังจะขึ้นสะพานพระราม4ในฝั่งขาเข้ามานะคะก็เหตุเนี่ยที่เรารับแจ้งจากคุณสมบูรณ์เนี่ยประมาณ6 โมงครึ่งได้นะคะที่รับแจ้งเป็นรถกระบะตู้ทึบ2คันแล้วก็

0: ถเก๋งอีก2คันนะคะที่ชนกันรู้สึกว่าชนกันแรงนะคะเพราะว่าคันกระบะตู้ทึบ1ใน2เนี่ยคือด้านหน้าเนี่ยมันยุบเข้าไปเลยนะคะกระโปรงเนี่ยดุ้งออกมาเลยค่ะนะคะน่าจะขับต่อไม่ได้คงจะต้องใช้รถในการเคลื่อนย้ายค่ะก็เลยทำให้ในขณะนี้นะคะผ่านได้ช่องทางซ้ายช่องทางเดียวท้ายแถวไปอยู่ที่ตรงต่างระดับชัยพฤกษ์แล้วนะคะสำหรับเชิงทางขึ้นสะพานพระราม4ในฝั่งขาเข้านะคะที่รถติดแบบหนักมากๆนะคะเดี๋ยวมาดูที่ผ่านจุดนี้มาแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างกับทางพันตำรวจโทถาปนพงษ์พึ่งมีสารจราจรสภ.ปากเกร็ดสวัสดีค่ะ
1: เดินไม่ได้2คัน
0: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะทางด้านแจ้งพนักทางขยะปากเกร็ดเข้ามาค่ะ
2: ตอนนี้สภาพการจราจรนะครับในเขตของปากเกร็ดนะครับในถนนแจ้งวัฒนะนะครับช่วงนี้มีเหตุวอล40นะครับในฝั่งของเชิงสะพานทางขึ้นพระราม4นะครับในเขตของสภ.ชัยพฤกษ์นะครับทำให้รถขึ้นมาบนสะพานสีได้ช่องเดียวนะครับทำตอนนี้ก็อยู่ระหว่างจราจรบังเกตระหว่างไปช่วยนะครับดำเนินการแก้ไขอยู่นะครับอยู่ตอนนี้น่าจะคาดว่าขับรถขับเคลื่อนไม่ได้อยู่ระหว่างรอรถยกนะครับทำพอหลุดจากจุดดังกล่าวนะครับคุณมาทำสีก็เคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหานะรถยวนะช่วงนี้ก็ยังใช้การได้ดีนะครับมาชะลอตัวอีกทีก็บริเวณปากซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด39ที่ออกเนี่ยออกจากเมืองทองธานีนะครับชะลอตัวจากสะพานข้ามคลองอับปาที่จะเข้าสู่ราชการนะครับในส่วนแจ้งวัฒนะในส่วนของถนนติวานนท์นะครับติวานนท์ช่วงแรกชะลอตัวบริเวณหน้าโรงเรียนผันไทยนะครับชะลอตัวรถที่มาส่งที่บุกเหาะมาส่งบุญหลานนะครับที่โรงเรียนผันไทยนะครับถ้าหลุดจากหน้าโรงเรียนก็เคลื่อนตัวได้ดีมาชะลอตัวเล็กน้อยนะครับที่แยกสมเด็จนะครับตามจังหวัดสัญญาณไฟนะครับแล้วก็ในส่วนของถนนศรีสมานช่วงนี้การจราจรคล่องตัวครับ
0: ค่ะยังใช้การกันได้อยู่นะคะขอบพระคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีค่ะ
0: ส่วนกรณีบัติเหตุนะคะบนถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าที่กำลังจะขึ้นสะพานพระราม4ตรงเชิงทางขึ้นนะคะที่ตั้งแต่ประมาณ6โมงครึ่งนิดๆนะคะที่เกิดบัติเหตุค่ะเป็นกระบะตู้ทึบ2คันเก๋งอีก2คันซึ่งชนกันแรงทีเดียวนะคะดูจากภาพแล้วเนี่ยไม่น่าจะขับต่อไปได้ค่ะต้องใช้รถยกแล้วก็ในที่เกิดเหตุเนี่ยขวางอยู่ในช่องขวากับช่องกลางนะคะสภาพของกระบะตู้ทึบด้านหน้าเสียหายหนักมากนะคะแล้วก็เห็นมีล้อรถเนี่ยที่หล่นอยู่บนถนนด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นของคันไหนไหมนะคะที่หลุดออกมาค่ะนะคะคือเห็นมันวางอยู่ไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วถอดออกมาเป็นจุดสังเกตอะไรนะคะน่าจะเป็นล้อของ1ใน4คันที่เป็นคู่กรณีนะคะส่วนรถเก๋งที่เป็นคู่กรณีด้วยนะคะก็เสียหายหนักเหมือนกันค่ะทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังเลยนะคะชนกันทั้งหมด4คันนะคะขวางอยู่ขวากับกลางค่ะนะคะทำให้ในขณะนี้การจราจรนั้นท้ายแถวยาวออกไปนู่นแล้วนะคะที่ต่างระดับชัยพฤกษ์นะคะการจราจรนั้นเรียกว่ากว่าจะผ่านกันมาได้น่าจะเป็นชั่วโมงนะคะเท่าที่เรียนดูในข้อมูลนะคะที่ได้โพสต์ Facebook กันครับมีคุณรัชวุฒิเนี่ยบอกออกจากบ้านมา6โมงครึ่งก็ติดละบอกติดแบบไม่ขยับต้องลา งานปวดหัวเลยลาตั้งแต่วันจันทร์เลยนะคะคือติดหนักมากค่ะนะคะแต่ถ้าหากว่าผ่านในจุดนี้มาได้นะคะผ่านจุดนี้มาได้แล้วการจราจรบนสะพานพระราม4ลงมาทาง5แยกปากเกร็ดลงมาบนถนนแจ้งวัฒนะการจราจรนั้นไม่เป็นปัญหานะคะก็ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทั้งสภ.ปากเกร็ดก็ขึ้นไปช่วยอำนวยการจราจรนะคะรวมทั้งทางสภ.พื้นที่สภ.ชัยพฤกษ์เองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อำนวยการจราจรอยู่ในจุดนี้แต่ว่าด้วยความที่สภาพรถนั้นเสียหายหนักมากนะในการเคลื่อนย้ายก็เลยเคลื่อนย้ายได้ค่อนข้างลำบากนะคะแล้วก็ทางด้านของถนนพิบูลสงครามนะคะยังไงฝากระวังกันด้วยนะคะตรงแยกพระราม5ที่มุ่งหน้ามาทางวัดกำแพงตรงแยกพระราม5นั้นสัญญาณไฟจราจรเสียนะคะมีตำรวจจราจรเนี่ยอำนวยการจราจรให้นะคะอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งนะคะบนการจนาพิเศษวงแหวนตะวันออกนะคะหรือว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข9เป็นฝั่งบางปะอินมุ่งหน้ามาทางบางพลีค่ะช่วงจุดเกิดเหตุกม50+400หรือว่าเป็นช่วงก่อนถึงทับช้างนิดนึงนะคะก็มีอุบัติเหตุชนกันขวางช่องทางกลางไม่มีคนเจ็บจุดนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยของมอเตอร์เวย์แล้วนะคะมาเพิ่มเติมการกับกรณีไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยอมัด3ที่ลาดหวายบางบ่อสุพรรณบุรีนะคะเพิ่มเติมกับ10ตำรวจตรีเกียรติศักดิ์นะคะซึ่งเป็นสายตรวจของสภ.คลองด่านค่ะสวัสดีค่ะผู้หมู่คะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะค่ะในจุดนี้เพลิงนั้นสงบหรือว่าสามารถควบคุมได้หรือยังอะคะ
3: ตอนนี้ควบคุมได้แล้วครับ
0: อ๋อค่ะแล้วไหม้ไปทั้งหมดกี่หลังนะคะ
3: ห้องเช่าห้องเดียวครับ
0: เป็นห้องเช่าเป็นลักษณะห้องเช่าชั้นเดียวเหรอคะ
3: ชั้นเดียวครับ
0: อ๋อค่ะทีนี้รับแจ้งตอนแรกบอกว่ามีถังแก๊สระเบิดค่ะไม่ทราบในข้อเท็จจริงเป็นยังไงบ้างคะ
3: อ
0: ๋
3: อไม่ใช่ครับเป็นควันไฟจากห้องครัวเฉยครับ
0: ห้องครัวกำลังทำกับข้าวกันตอนเช้าค่ะแล้วมันมีแก๊สระเบิดไหมคะ
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีสามารถควบคุมได้เสียหายเยอะไหมคะ
3: อยู่ระหว่างตรวจสอบครับ
0: แล้วเสียหายบริเวณไหนของห้องเช่าอะคะ
3: ทั้งหลังเลยครับ
0: โอ้บ้านมันเป็นห้องเช่าเป็นแบบมีทั้งหมดกี่ห้องอะคะ
3: มันเป็นห้องเช่าแบบเป็นที่หั่นส่วนอะพี่แต่ผมจะไม่รู้อธิบายยังไงให้ถูก
0: มัน
3: เป็นห้องเช่าแบบไม่มีเลขที่อะครับ
0: ค่ะค่ะหมายถึงว่าแล้วมันมีกี่ทั้งหมดกี่ห้องคะหรือว่ามันเป็นแค่ห้องเดียวโดดๆ
3: ห้องเดียวครับห้องเดียวโดดคร
0: ับ แล้วไหม้หมดเลยโ
3: หไหม้หมดเลยคร
0: ับ แล้วคนในบ้านปลอดภัยดีไหมคะ
3: ปลอดภัยดีครับ
0: สามารถออกมาได้นะคะ
3: คร
0: ับ อืมค่ะค่ะก็ตอนนี้คืออยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายว่าทรัพย์สินอะไรที่เสียหายไปในกองเพลิง
3: คร
0: ับ ค่ะงั้นเดี๋ยวเราติดตามต่อค่ะขอบคุณผู้หมู่มากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะกับกรณีเหตุเพลิงไหม้นะคะที่บ้านเช่าในซอยอามัด3ลาดหวายบางบ่อสมุทรปราการนะคะว่าลักษณะตรงที่เกิดเหตุเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความเสียหายนะครับไหม้วอดหมดเลยค่ะนะก็ยังเคราะห์ดีนะคะที่คนในบ้านทั้งหมดนั้นออกมาได้นะอย่างปลอดภัยค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามกันนะคะกับความเคลื่อนไหวมาทางนี้กับคุณบุษบงบุษปานิชค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
5: ้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: โชคดีนี้ฝนยังไม่มานะ
0: เดี๋ยวช่วง
5: เย็นนี่โอ้โห
0: ค่ะ
5: เดี๋ยวเขาก็มา
0: ช่วงเย็น
5: เมื่อวานนี้ตั้งแต่ตลกตอนไม่ตลกไม่ตลกเลยตกทั้งวัน
0: ค่ะ
5: บอกว่าตกทั้งวันแล้วก็หนักด้วยนะคะก็ยังเตือนอยู่ว่ากรุงเทพก็ยังรับอยู่ไปเต็มๆนะคะสำหรับปริมาณฝนที่เราก็ไม่มีทิ้งช่วงเลยนะมาตลอดเวลา
0: ช่วงนี้
5: หาเวลาทิ้งช่วงน้อยมาก
0: ค่ะ
5: นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราต้องมาติดตามสถานการณ์ในประเทศไทยเองนะคะก็ตั้งแต่ช่วง 5:37 นเป็นต้นมารถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงทุกสถานีเปิดให้บริการตามปกติแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ตอนที่ยังมีรายงานนะคะว่าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณรางรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลหรือว่า MRT สายสีน้ำเงินระหว่างสถานีเตาปูนกับบางโพทำให้ต้องงดให้บริการเดินรถชั่วคราวตั้งแต่สถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรนะคะ
0: ค่ะ
5: โดยการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.บอกว่าจากการตรวจสอบว่าพบว่าสาเหตุเกิดจากประกายไฟชุดสายไฟขนาด750โวลต์กระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอานาสัญญาณได้รับความเสียหายซึ่งซ่อมแซมกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตลอดคืนเลยนะคะจุดที่สายไฟรางจ่ายไฟระบบอนุสัญญาณควบคู่ไปกับการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบทั้งหมดให้มีความพร้อมคาดว่าก็คือทำให้เปิดให้บริการได้ตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้เป็นต้นไปนะคะ
0: ค่ะ
5: โดยรฟม.ขออภัยผู้โดยสารในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและอาจจะมีการร่วมกับผู้รับสัมปทานพิจารณามาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการด้วยนะคะ
0: ค่ะ
5: ก็เดี๋ยวแบบทันทุ่งทีไม่ถ้าเกิดค้างนี่อาจจะเป็นปัญหาได้ถ้าเกิดว่ายังให้บริการไม่ได้ตามปกติในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็เริ่มทำงานกันนะคะจะมาเปิดให้บริการได้ตามปกติในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ค่ะ
5: ขณะเดียวกันสถานการณ์ไทยกัมพูชาเองก็เราเริ่มเปิดประเด็นบ้างแล้วนะคะหลังจากที่มีการเจรจากันที่ในที่สิงคโปร์นะคะก็ล่าสุดเนี่ยกองทัพบกออกมาเผยแพร่ภาพบินสูงที่บันทึกจากอากาศยานไร้คนขับนะคะหรือว่าโดรนของทีมฟีนิกซ์นะคะซึ่งเป็นภาพจากพื้นที่จริง แสดงให้เห็นการใช้พื้นที่บริเวณปราสาทพระวิหารเป็นฐานที่ตั้งของทหารฝ่ายกัมพูชามีการจัดวางอาวุธยิงสนับสนุนหลายประเภทเลยค่ะโดยกองทัพบกนะคะรายงานเมื่อวานนี้ค่ะว่าจากภาพถ่ายทางอากาศยืนยันได้ว่าฝ่ายกัมพูชาได้ติดตั้งอาวุธหนักหลายชนิดได้แก่เครื่องยิงลูกระเบิดปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังปืนต่อสู้อากาศยานรวมถึงบังเกอร์และคูติดต่อกันนอกจากนั้นยังพบว่ามีการใช้พื้นที่เป็นที่เก็บอาวุธกระสุนวัตถุระเบิดซึ่งเป็นอาวุธที่ถูกนำมาใช้ในการโจมตีพื้นที่ฝั่งไทยนะคะ
0: อ
5: ันนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ในเมื่อปีที่แล้วจากความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาที่กลายเป็นประเด็นทำให้ต้องมีการเจรจากันนะคะระหว่างกัมพูชากับไทยที่กัมพูชาไปยื่นร้องต่อประชาชาติด้วยนะคะ
0: ค่ะ
5: โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะจากการที่กัมพูชาใช้อาวุธยิงมาจากบริเวณเขาพระวิหารได้แก่อาคารบริเวณนักท่องเที่ยวบริการนักท่องเที่ยวผามออีแดงอาคารที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารพื้นที่ห้วยตามารีตลอดจนบ้านเรือนประชาชนในอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันได้ว่ากัมพูชาได้ใช้ปราสาทพระวิหารและพื้นที่โดยรอบเป็นฐานที่ตั้งของทางทหารในการโจมตีไทยซึ่งขัดต่ออนุสัญญาเจนีวาที่ห้ามมิให้ใช้ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมเป็นที่ตั้งทางทหารนะคะก็ถือว่าเป็นการตอบโต้แม้ว่าจะช้าไปนะก็ตอบโต้กัมพูชาว่าการที่กัมพูชาไปร้องทั่วโลกเลยว่าไทยเนี่ยโจมตีเขาเรียกอะไรมรดกโลกนะประสาทพระวิหารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่จริงๆแล้วเรามีหลักฐานยืนยันมัดได้แน่นว่าเขาก็ใช้ประสาทพระวิหารนี่แหละเป็นฐานโจมตีประเทศไทยนะคะ
0: ค่ะ
5: ส่วนทางด้านของรอยรั่วท่อส่งน้ำมันที่ลงไปถึงท่อระบายน้ำนะคะใกล้บ้านเรานี่เองนะคะซึ่งล่าสุดนี้ก็เจอรอยรั่วละใต้ปลอกครอบท่อนะคะแผลนี่ยาว 6.6 เซนติเมตรนะคะซึ่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาไทยนันท์นะคะก็บอกว่าพบจุดรั่วของท่อนะคะอยู่บริเวณใต้ปลอกครอบท่อนะซึ่งมีความยาวประมาณ11เมตร8เซนติเมตรติดแน่นกับท่อขนส่งน้ำมันเลย ทำให้ไม่สามารถเลื่อนปลอกออกเพื่อตรวจสอบได้ทางบริษัทจึงใช้วิธีการปรับการทำงานเป็นการลอกปลอกครอบออกทีละแผ่นเพื่อเปิดพื้นที่ให้สามารถตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดนะคะขณะเดียวกันกรมธุรกิจพลังงานได้แจ้งให้บริษัทบางจากจัดหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็หาเครื่องมือเพื่อเข้ามาช่วยตรวจสอบเพื่อเช็คสภาพรอยร้าวโดยไม่ทำลายชิ้นงานนะคะซึ่งผลการตรวจสอบนะคะที่พบเมื่อวันนี้ก็พบว่ามีจุดรั่วซึมอยู่ปลายปลอกครอบท่อเข้าไปประมาณจุดลึกเข้าไปนะปลายปลอกครอบท่อประมาณ1เมตร2เซนติเมตรแล้วก็บริเวณแผลท่อเนี่ยท่อเนี่ยมีแผลประมาณ 6.6 เซนติเมตรลึกประมาณ7มิลนะคะซึ่งทีมวิศวกรช่างเทคนิคได้ซ่อมแซมด้วยวิธีการเวฟเวฟนะแล้วก็ใช้วัสดุที่ซ่อมแห้งแวบแวบใช่ไหมแ
0: วบห่อ
5: แล้วก็ใช้ใช้ห่อไว้แล้วก็ใช้วัสดุที่ซ่อมแห้งโดยจะมีการตรวจสอบด้วยวิธีสแกนซ้ำนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือตรวจสอบเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย2ครั้งเพื่อยืนยันว่าจุดที่ซ่อมไม่มีการรั่วซึ
0: ม
5: แล้วก็จะมีการทดสอบแรงดันตลอดแนวท่อระยะทาง32กิโลเมตรเพื่อประเมินความหนาของท่อค้นหาจุดที่มีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดมีพบจุดใดที่มีความเสี่ยงก็ต้องเปลี่ยนต้องมีทำแผนละเปลี่ยนท่อใหม
0: ่
5: นะคะต้องเปลี่ยนท่อใหม่ซึ่งต่อความเสียหายในปัจจุบันนะคะแนวโน้มเนี่ยต้องเปลี่ยนท่อใหม่ตามหลักวิศวกรรมเนี่ยก็มีแนวโน้มที่เกิดขึ้นได
0: ้
5: นะคะนอกจากนั้นกรมธุรกิจพลังงานก็สั่งให้บริษัทเนี่ยส่งประวัติการบำรุงรักษาท่อรวมถึงข้อมูลบริเวณที่มีการติดตั้งปลอกหุ้มท่อทั้งหมดเพื่อให้กรมนะคะสามารถตรวจสอบว่าบริเวณใดบ้างที่เคยมีประวัติหรือมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลโดยเฉพาะแนวท่อบริเวณต่อหม้อทั้งหมดน
0: ะ
5: เพราะว่าถ้าเป็นต่อหม้อเนี่ยมันก็จะต้องรองรับแรงสั่นสะเทือนของรถที่วิ่งด้วยมันก็เลยยิ่งทำให้เกิดโอกาสที่จะรั่วซึมได้นะคะแล้วก็ต้องวางแผนแนวท่อใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันเพื่อไม่เกิดการรั่วไหลเกิดขึ้นอีกในอนาคตนะคะ
0: ค่ะ
5: ส่วนการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีเมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามความคาดหมายนะคะนายนฤพลเย็นประเสริฐค่ะผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะนนทบุรีก็ชนะผลยังไม่เป็นทางการนะคะ
0: ค่ะ
5: ก็ชนะอย่างเป็นชนะ อย่างไม่เป็นทางการนะซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มพึ่งหลวงโดยเวลาประมาณช่วงประมาณสักเกือบจะสองทุ่มก็มีการแถลงผลการแถลงชัยชนะหลังรับทราบผลอย่างไม่เป็นทางการนะคะที่คะแนนที่นำห่างคู่แข่งจากพรรคประชาชนนะคะแล้วก็ขอบคุณชาวชนนทบุรีที่ให้ไว้วางใจกลุ่มพึ่งหลวงนะคะแล้วก็พูดไปถึงอดีตนายกคนเก่าด้วยซึ่งถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยนะคะพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะคะโดยบอกว่าชัยชนะที่ได้รับซึ่งเป็นการชนะพรรคประชาชนนายนฤพลก็บอกว่าคิดว่าการเมืองท้องถิ่นเราสามารถทำประโยชน์ให้ประชาชนได้จริงๆทีมงานอยู่กับประชาชนสจพาผมไปพบพี่น้องประชาชนทุกซอกทุกมุมทุกอำเภอรู้จักทักทายเป็นสิ่งที่คิดว่าเรามีเสน่ห์ทำให้เราได้รับความไว้วางใจคิดว่านี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราใกล้ชิดกับประชาชนนะคะขณะที่นายเบกัสสุกกำเนิดผู้สมัครจากพรรคประชาชนนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจและทุกเสียงของประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์แม้วันนี้จะมีอุปสรรคพอสมควรแต่ประชาชนก็ออกมาใช้สิทธิ์ทุกคะแนนเสียงไม่ว่าจะลงให้กับพรรคหรือผู้สมัครรายอื่นล้วนแล้วแต่มีความหมายก็เชื่อมั่นและเคารพเสียงและการตัดสินใจของประชาชนรวมถึงได้แสดงความยินดีกับนายนฤพลเย็นประเสริฐจากกลุ่มพึ่งหลวงที่ชนะการเลือกตั้งและจะเข้ามาทำหน้าที่นายกอบจ.นนทบุรีต่อไปด้วยนะคะ
0: ค่ะ
5: ก็เป็นผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการก็ต้องรอกกต.นนทบุรีรับรองผลก่อนนะ
0: คะ
5: คะแนนจะห่างกันประมาณสัก50,000ได้50,000คะแนนได
0: ้เยอะนะ
5: คะ
0: ทิ้งห่างเยอะ
5: ก็เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันนะคะส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะรัสเซียยูเครนกลับมาประทุอีกรอบหนึ่งแล้วก็ล่าสุดเนี่ยยูเครนส่งโดรนโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียนะคะซึ่งเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นนะคะซึ่งเซอร์เจย์ชอบยานินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกบอกว่ายูเครนได้เปิดฉากโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดใส่มอสโกเมื่อช่วงค่ำคืนวันเสาร์เข้าสู่เช้าวันอาทิตย์แต่ระบบสามารถป้องกันการยิงโดนได้ถึง450ลำแต่โดนยังคงสร้างความเสียหายหลายจุดทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีก20คนนะคะซึ่งโดนของยูเครนเนี่ยจ้องเป้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันหลักของกรุงมอสโกทำให้ยูนิตสำคัญได้รับความเสียหาย3ยูนิตแล้วก็มีศูนย์ขนส่งสินค้าอาคารที่พักอาศัย1แห่งได้รับความเสียหายด้วยนะคะรวมไปถึงท่าอากาศยานของกรุงมอสโกก็ได้รับผลกระทบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นท่าอากาศยานเชเรเนเตโยเนเตโยนะคะแล้วก็วานูโคเวต้องระงับแล้วก็จำกัดเที่ยวบินช่วงค่ำคืนก่อนจะเปิดกลับมาให้บริการได้ในช่วงเช้าวันอาทิตย์นะคะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนบอกว่ากระทรวงกลาโหมยูเครนบอกว่าได้โจมตีรวมกันน้ำมันรัสเซียเพื่อตัดกำลังทางเศรษฐกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่สนับสนุนกระบวนการทำสงครามของรัสเซียนะคะซึ่งการโจมตีครั้งนี้เป็นวันสุดท้ายของการเลือกตั้งรัฐสภารัสเซียซึ่งทางการมอสโกบอกว่าการโจมตีของยูเครนมีเป้าหมายเพื่อปั่นป่วนการเลือกตั้งแต่ใช่ว่ายูเครนจะโจมตีรัสเซียแต่ฝ่ายเดียวนะคะรัสเซียก็ยิงขีปนาวุธและโดรนเข้าถล่มยูเครนอย่างต่อเนื่องด้วยโดยยูเครนบอกว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและรวมเป็นมีเด็กด้วยอีก3คนนะ
0: คะ
5: ซึ่งการโจมตีของรัสเซียก็โจมตีไปเป้าหมายในกรุงเคียฟซูมีเคอร์ซอนนะคะโดยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนี่เองค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็เพิ่งลงนามในกฎหมายคว่ำบาตรเศรษฐกิจรัสเซียฉบับใหม่เปิดทางให้สหรัฐสามารถตั้งภาษีศุลกากรได้สูงถึง 100% แก่ประเทศที่เป็นลูกค้าน้ำมันและก๊าซรายใหญ่ของรัสเซียเช่นจีนและก็อินเดียได้โดยกฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้ภายใน30วันนี้ก็คือจะมีผลในปลายเดือนหน้านั่นเองนะคะ
0: ค่ะ
5: ปิดท้ายด้วยเดี๋ยวในวันนี้เราต้องให้กำลังใจรอบรองชนะเลิศนะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกมนะคะก็เข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายหรือรอบรองชนะเลิศแล้วนะคะก็ไทยจะเจอกับไทยจะเจอกับจีนนะไทยเจอจีนนะในเวลา14นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งเขาบอกว่าเป็นการรีแมตช์นะคะอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไทยชนะจีนในศึกชิงแชมป์เอเชีย2026คว้าตัวไปโอลิมปิก2028ได้สำเร็จและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ลูกทีมของโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตักเกียงไกรได้ตั๋วล้ำค่าใบนี้อันนี้คือว่าให้สรรพนามได้แบบน่าสนใจมากเลยนะก็แข่งในเวลา14นาฬิกาวันนี้นะคะเจอจีนส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นญี่ปุ่นนะคะจะไปเจอกับเกาหลีใต้ในเวลา17นาฬิกา20นาทีนะคะใครชนะก็จะเข้าชิงชนะเลิศใครแพ้ก็ไปชิงที่เหรียญทองแดงนะคะส่วนสรุปเหรียญการแข่งขันเอเชียนเกม นะคะเป็นสรุปเดือนเมื่อเวลา 18:30 น.อันดับ1เป็นจีนค่ะ11ทอง6เงิน3ทองแดงนะรองลงมาเป็นญี่ปุ่นได้6ทอง6เงิน7ทองแดงอันดับ3เป็นเกาหลีใต้3ทอง3เงิน7ทองแดงอันดับ4เป็นคาซัคสถานได้3ทอง2ทองแดงและอันดับ5คือประเทศไทยล้วนๆเลยค่ะ3เหรียญทองนะคะก็มาเป็นอันดับ5ค่ะแล้วก็ตามมาเป็นเมียนมานะเมียนมาได้อันดับ6นะได้1ทอง1เงิน1ทองแดงค่ะ
0: ค่ะ
5: ก็เป็นหน้าการแข่งขันเอเชียนเกมถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะคะก็เชียร์กันได้เลยนะคะให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยกันค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
5: เพิ่มเติมค่ะ
6: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: ก่อนที่จะไปพักกันนะคะย้ำว่ากรณีอุบัติเหตุบนถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าก่อนที่จะข้ามสะพานพระราม4นะคะมีชนกัน4คันกระบะตู้ทึบ2เก๋ง2ค่ะซึ่งแต่ละคันเนี่ยเสียหายหนักมากนะคะเลยทำให้ตอนนี้เนี่ยรถติดไปเกือบจะถึงสภ.ชัยพฤกษ์แล้วนะคะแล้วก็มีท่านที่มาคอมเมนต์กันบอกว่าเช้านี้วันจันทร์หลายโรงเรียนสอบด้วยนะคะไม่รู้ว่าเด็กๆเนี่ยจะไปทันกันไหมนะคะถ้าหากว่าคุณครูฟังอยู่นะคะคุณครูที่อยู่แถบโรงเรียนแถบเส้นนี้นะคะยังไงเผื่อเวลาให้เด็กๆ ด้วยนะคะเนื่องจากว่าอุบัติเหตุในจุดนี้นั้นรถติดหนักมากนะรถติดหนักมากบนถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะก่อนที่จะข้ามสะพานพระราม4นะคะตอนแรกเนี่ยชนกันขวางกลางกับขวานะคะผ่านได้1ช่องทางซ้ายตอนนี้เข้าใจว่าคงจะเริ่มเคลื่อนย้ายกันได้บางส่วนแล้วนะคะรถสามารถที่จะผ่านได้ใน2ช่องทางด้านซ้ายนะคะให้กำลังใจเด็กๆที่กำลังจะไปสอบกันด้วยนะคะไม่เป็นไรนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นระบายรถแล้วก็ให้รถนั้นวิ่งได้เพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อค่ะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
6: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
7: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
8: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
9: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
10: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
11: MEA ชวนคุณร่วมค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนได้อย่างไรในงานมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026พบกับ MEA Care คลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงาน5วัน5ไฮไลท์โซลาร์เซลล์ EV Home Charging MEA TOU Smart Metro Grid และ MEA Open House เปิดบ้านให้คุณได้รู้จักกับภารกิจของ MEA ทุกซอกทุกมุม MEA Fair 202628กันยายนถึง2ตุลาคมนี้ที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยเข้าชมฟรีตลอดงานอย่าลืมสแกนลงทะเบียนร่วมงานเพื่อรับของที่ระลึกที่ Facebook MEA โพสต์ MEA Fair ที่ปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยนะคะ
12: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
13: ค่ะ 7:51 นาทีนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะทางด้านของการจราจรที่เรียกว่ารถติดหนักทีเดียวเลยนะคะทางด้านของถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะที่กำลังจะขึ้นสะพานพระราม4ค่ะอันเนื่องมาจากว่าช่วงประมาณ เลย 6:30 นไปนิดนึงนะคะมีชนกัน4คันกระบะตู้ทึบ2คันแล้วก็เก๋งอีก2คันค่ะซึ่งแต่ละคันเนี่ยสภาพเสียหายค่อนข้างมากนะคะคิดว่าในการเคลื่อนย้ายก็เลยต้องใช้เวลานะคะตอนนี้รถเจ้าหน้าที่นั้นอำนวยการจราจรสามารถให้วิ่งได้2ช่องนะคะช่องซ้ายกับช่องกลางค่ะนะคะแต่ด้วยความที่รถติดขัดสะสมมากนะคะท้ายนั้นไปทางด้านของต่างระดับชัยพฤกษ์แล้วนะคะสำหรับท่านที่ติดอยู่นะคะอีกแป๊บหนึ่งค่ะนะคะคงจะขยับกันได้มากขึ้นนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งทางสภ.ปากเกร็ดก็ขึ้นไปช่วยอำนวยการจราจรให้ด้วยนะคะลงมานะคะข้ามสะพานพระราม4มาลงมาทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้าเนี่ยการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะสามารถที่จะทำความเร็วกันได้นะคะก็ท่านที่ติดอยู่โดยเฉพาะผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนที่วันนี้มีสอบน่าจะทันนะคะน่าจะทันตอนนี้ยังไม่8โมงนะคะก็ตอนนี้รถที่อยู่ข้างหน้ากำลังเร่งความเร็วกันให้นะคะแล้วก็เชื่อว่าโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็คงจะทราบข้อมูลค่ะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าแล้วก็รถติดจริงๆนะคะคงจะมีการอารุมอร่วยกันละนะคะสำหรับนักเรียนที่อาจจะไปวันนี้ไปสายสักนิดนึงค่ะที่มีการสอบกันนะคะคุณธวัฒน์ค่ะแจ้งว่าถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข9เป็นฝั่งบางปะอินมุ่งหน้ามาทางบางพลีค่ะช่วงต่างระดับเสรีไทยมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับรามคำแหงนั้นการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะคุณพงศกรค่ะใช้ถนนพลานนกกาญจนาภิเษกหรือว่าถนนตัดใหม่นี่นะคะในฝั่งขาเข้าช่วงของพุทธมณฑลสาย1มุ่งหน้ามาทางราชพฤกษ์ค่ะในขณะนี้นั้นรถมากเคลื่อนตัวได้นะคะคือบอกว่าตรงช่วงแยกตัดกับพุทธมณฑลสาย1นั้นมีรถมากช่วงหน้าโรงเรียนอยู่เย็นวิทยานะคะแล้วก็เลยมาค่ะตรงหน้าวัดเทพพลมี10ล้อเนี่ยไปจอดแช่ไว้ในช่องทางซ้ายคันหนึ่งคันเดียวเท่านั้นเนี่ยนะคะทำให้รถที่มาก็ต้องเบี่ยงหลบพอเบี่ยงปุ๊บเนี่ยมันก็เลยรถติดนะคะพอเลยจุดที่10ล้อคันนี้จอดอยู่นะคะการจราจรไม่มีปัญหาเลยนะคะเป็นเส้นจรัญกาญจนาพลานกกาญจนาพิเศษในฝั่งขาเข้าช่วงพุทธมณฑลสาย1มุ่งหน้ามาที่ราชพฤกษ์นะคะหน้าวัดเทพพลมี10ล้อไปจอดแช่ไว้ในช่องทางด้านซ้ายไม่รู้ว่าคุณพี่จะรถเสียหรือว่าอะไรยังไงนะคะทำให้รถนั้นติดหนักมากนะคะเลยจุดนี้มาแล้วการจราจรไม่เป็นปัญหาการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
13: คุณเจี๊ยบแจ้งว่าอุบัติเหตุที่ผลโยธินสวัสดีค่ะ
3: ฮัลโหลฮัลโหลครับสวัสดีครับ
13: ค่ะเป็นผลช่วงไหนคะ
3: ช่วงขาเข้าช่วงหนองแคครับผมตามคลองระพีพัดไปครับผม
13: ค่ะค่ะเป็นเหตุรถอะไรอะคะ
3: พอดีรถปิกอัพข้อครับผมมันถูกผักพลิกตะแคงฟั่มหมอครับผม
13: โอ้โหแล้วก็คนในรถออกมาได้ไหมคะคุณเจี๊ยบ
3: ไม่ได้ร่วงจากตัวรถไม่น่าจะเจ็บเท่าไหร่นะครับผมผิด
13: ค่ะ
3: ขวางถนน2ช่องทางด่วนเลนขวาครับผม
13: โอ้2ช่องขวามันก็เหลือ1ช่องด่วน1ช่อง
3: คือว่าเขาใช่เหลือไอ้ช่องด้านขวาไปได้อย
13: ู่ค่ะ
3: ไปให้ออกเข้าทางขนานดีกว่าครับผมสะดวกกว่าตอนนี้ห่างแถวเริ่มมีแล้วครับผม
13: ค่ะอันนี้เพราะว่ามันถนนลื่นเหรอคะคุณเจี๊ยบที่
3: ไม่ใช่ผมว่ายางระเบิดป่ะครับ
13: อ๋ออาจจะบรรทุกมาไกล
3: ใช่ครับผม
13: ค่ะทีนี้พวกผักพวกอะไรยังอยู่ในรถนะคะไม่ได้หล่นลงมา
3: อยู่ในรถครับผมก็เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วครับน่าจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ
13: ค่ะค่ะได้ๆเดี๋ยวเรา
3: แต่ถนนเปียกๆอยู่นะครับน่าจะฝนน่าจะตกเลย
13: ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราตามต่อค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเจี๊ยบ
3: ครับผมได้ครับ
13: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะจุดนั้นเป็นผลโยธินในฝั่งขาเข้าพื้นที่ทางด้านนอกนะคะหนองแคมุ่งหน้ามาทางวังน้อยเลยคลองระพีพัดมานะคะไม่ไกลเป็นรถกระบะแบบมีข้อข้างหลังค่ะบรรทุกผักมาแล้วก็เสียหลักพลิกตะแคงไม่มีคู่กรณีนะคะขวางอยู่ใน2ช่องขวาไม่มีผู้บาดเจ็บค่ะจุดนี้การจราจรเคลื่อนตัวช้าคู่ขนานยังไปได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรใช้กันได้ค่ะคือแต่ละเส้นทางก็จะมีฝนตกเมื่อคืนนะคะหรือว่าเมื่อวานที่ตกมาตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะทางด้านของทางสระบุรีทางอะไรพวกนี้นะคะที่ทำให้ถนนอาจจะยังคงลื่นๆกันอยู่ค่ะคุณโตโต้99ช่วยถนนพยาพาลสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับคุณวิญญาครับ
13: ค่ะ
14: ผ่านมายิงเป้ายิงเป้ายังแน่นอยู่นะครับถ้ามาจากด้านเพชรเกษมเข้ามาทางด้านมหาวิทยาลัยศิลปากรเข้าได้จ้านะเข้ามหาวิทยาลัยได้จ้าเลยรถทางตรงถนนยิงเป้าติดที่หนึ่งรถที่จะเลี้ยวเข้าก็ติดเหมือนกันนะครับในถนนราชวิถีที่จะเข้ามหาวิทยาลัยศิลปากรจ้านะครับแล้วจากถนนตรงคนเลี้ยวเข้าได้จ้าเหมือนกันนะครับค่อนข้างแน่นนะครับเดินมาแล้วไม่ติดแต่ก็พยาพานยังเคลื่อนตัวได้นะครับเรื่อยๆเลี้ยวฝาเข้าหน้าพระยังพอได้นะยังไม่ติดมากนักรถมากก็จริงนะครับหน้าพระยังพอใช้ได้เดินทหารบกยังใช้ได้นะครับเข้าออกไม่ติดมากเท่าไหร่ครับขอบคุณครับ
13: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณธนกฤตเนี่ยใช้รัชดาพิเศษในฝั่งขาออกรัชโยธินมุ่งหน้ามาทางรัชวิภาทีนี้เนี่ยเลย SCB สำนักงานใหญ่มาตรงป้ายรถเมล์ฝั่งขาออกนะหน้าตลาดเนี่ยมีผู้ชายน่าจะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่อายุประมาณ40ปีใส่เสื้อยืดสีแดงกางเกงขา3ส่วนค่ะไปเอาขวดเบียร์จากถังขยะมาแล้วมาคว้างใส่คนที่รอรถเมล์อุ้ยไม่โดนใครนะคะแต่ดูแล้วมันก็หวาดเสียวนะคะยังไงคุณธนกฤตบอกฝากจสร.ประสานทางที่นี่ตำรวจด้วยนะคะเดี๋ยวเราประสานงานทางสายตรวจนะคะไม่รู้คนตรงป้ายรถเมล์มีหลายคนไหมนะคะก็ยังดีที่ไม่โดนใครนะคะยังไงเดี๋ยวเรารีบประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลที่คุณธนกฤตแจ้งเข้ามาค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
13: ค่ะเดี๋ยวหลัง8โมงนะคะเรากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 8:00 นกับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับมีข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดผมคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอะ
8: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV

0: ซลส์แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ช่วงวันที่20ถึง27กันยายน2569นี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรขณะที่วันนี้ยังคงต้องติดตามกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับบ่อนถาวร2บ่อนกลางเมืองเชียงใหม่และมีความคืบหน้าจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณแนวรางรถไฟฟ้า MRT ช่วงสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพล่าสุดติดตามพร้อมประเด็นร้อนที่น่าสนใจกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
4: ระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมกับเดินทางเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศรถโชว์ศักยภาพตลาดทุนไทยเปิดโอกาสการลงทุนและดิจิทัลอธิบดีกรมการปกครองให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงที่กรมการปกครองวันนี้จากกรณีที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับบ่อนถาวร2บ่อนกลางเมืองเชียงใหม่สีหักสอบพบเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยฝันทั้งวินัยและอาญากลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟและสมัชชาชุมชนคนอยู่กับป่ายืนข้อเรียกร้องและจับตาการประชุมคณะอนุกรรม

0: การศึกษาและปรับปรุงพรบป่าอนุรักษ์ที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา10 นาฬิกาเพื่อทวงคืนสิทธิที่ดินทำกินให้ชุมชนวันนี้13:30 นที่บก.สอท.3 อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแถลงข่าวตำรวจไซเบอร์ช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ภาคอีสานติดตามเงินคืนกว่า 1.3 ล้านบาท 9 นาฬิกาวันนี้ที่หอสมุดแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะแถลงกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องกัมพูชานำภาพเก่าจากฟิล์มกระจกในการแต่งกายชุดไทยของไทยไปใช้ในเวทีประกวด Miss Universe Cambodia 2026ส่วนความคืบหน้าจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณแนวรางรถไฟฟ้า MRT ช่วงสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพล่าสุดเช้านี้ BEM แจ้งว่าตั้งแต่ 5:37 น MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติหลังดำเนินการแก้ไขและตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: 1 หยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวยมันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: อ่ะถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 8นาฬิกา10นาทีนะคะของเช้าวันจันทร์ที่21กันยายนนะคะที่โรงเรียนนั้นเริ่มสลับกันสอนนะก็จะทำให้บางเส้นทางเนี่ยถนนก็จะจำนวนรถน้อยไปนะแต่ยกเว้นค่ะทางด้านของถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะซึ่งในช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยการจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่เลยนะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุเข้ามาอีกจุดหนึ่งบนถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะเป็นช่วงของต่างระดับชัยพฤกษ์มุ่งหน้ามาที่คลองพระอุดมค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงหน้าศูนย์โตโยต้าชัวร์นนทบุรีนะคะมีเก๋งกับปิกอัพอีกคู่หนึ่งนะคะชนกันไม่ได้บอกมาว่าอยู่ขวางช่องทางไหนนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็เลยทำให้การจราจรก็ยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะสำหรับฝั่งที่กำลังจะมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม4นะคะเลยสะพานพระราม4มาแล้วนะคะการจราจรลงมาบนถนนแจ้งวัฒนะวันนี้เนี่ยการจราจรก็เคลื่อนตัวตามกันได้นะคะคุณนิคมหนองแขมค่ะใช้รัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าช่วงของสะพานพระนั่งเกล้ามาที่เลี่ยงเมืองนนทบุรีค่ะในตอนนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะฝั่งกลับกันไปได้ส่วนคุณกำธรค่ะแจ้งว่าวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของสนามบินดอนเมืองมุ่งหน้ามาที่หลัก4ค่ะการจราจรก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งแล้วก็พอรถเคลื่อนตัวช้าปุ๊บเนี่ยนะคะในช่องทางด่วนก็จะมีแบบมอเตอร์ไซก็มาวิ่งกันเยอะเลยคือไม่สนเลยนะคะว่าช่องทางของตัวเองหรือเปล่านะคะเข้ามาวิ่งในช่องทางด่วนแล้วก็ขับปาดไปปาดมาด้วยนะคะคือซอกแซกนะคะซอกแซกก็เลยทำให้รถก็ยิ่งติดนะคะก็บอกว่าฝากให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมากวดขันวินัยจราจรกันด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้รถติดนะคะส่วนเมื่อช่วงตอนเช้านะคะที่จะสารรายงานไปนะคะว่าในพื้นที่ของสภ.คลองด่านนะคะที่ซอยอาหมัด3นะคะที่ลาดหวายบางบ่อสุพรรณการนะคะก็10ตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สายตรวจของสภ.คลองด่านก็เพิ่มเติมบอกว่าจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะคือเป็นบ้านเช่านะคะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าของไม่อยู่เพราะว่าส่งลูกที่โรงเรียนนะคะทีนี้ชาวบ้านเห็นมีกลุ่มควันขึ้นมาจากหลังบ้านก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าที่ก็ปามส่งทางดับเพลิงไประงับเหตุนะคะแต่ว่าเสียหายตรงจุดที่เพลิงไหม้นะคะหมดเลยนะคะเบื้องต้นเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนนะคะว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรค่ะคุณอัศดางอยู่ที่สะพานพระราม4สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวีนาครับผม
1: ค่ะคุณอัศดางอยู่ฝั่งไหนคะ
2: เนี่ยกำลังจะขึ้นไปที่เกิดเหตุเนี่ยคุณวีนาโหสาหัสสากรรจ์เลยนะครับตอนนี้โอ้โหแบบติดสุดๆเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงตอนนี้เพื่อนสมาชิกเราที่ใช้ถนนก็มีอาการแบบว่าอารมณ์บ่จอยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเริ่มไฟกันแล้วครับตอนนี้เริ่มเบียดกันแล้วก็มีเหตุเฉี่ยวชนกันด้วยคุณมีนาเมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับผม
1: ค่ะตรงหน้าโตโยต้าชัวใช่ไหมคะ
2: ถูกฮะใช่แต่ผมเลยมาแล้วล่ะแต่ที่ว่าผมกำลังจะขึ้นสะพานพระราม4นะคุณมีนาแต่ยังไปไหนไม่ได้เลยครับมันขยับไปนิดแล้วก็เพื่อนสมาชิกเราที่ใช้กันก็เริ่มแย่ควายกันไปควายกันมาแล้วฮะคุณวินาตอนนี้ครับผม
1: เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะผ่านได้2ช่องกลางกับซ้ายก่อนที่จะขึ้นสะพานพระราม4จากบาเทศก่อนหน้าต้นที่เนี่ยย้ายไปแล้วนะแต่ว่ายังผ่านได้ไม่ครบทุกช่อง
2: อ๋อครับแต่ตอนนี้ก็ลองเห็นเพื่อนสมาชิกกันจะกำลังเบียดเข้าขวากันแต่รถเขาเคลื่อนย้ายเข้าเลนขวาใช่ไหมครับผมคุณวินาครับผม
1: ใช่เท่าที่เรียนดูในคลิปนะคะรู้สึกว่าขวาเนี่ยยังขวางอยู่แต่ว่ากลางกับซ้ายเนี่ยไปได
2: ้อ๋อครับแต่ตอนนี้มันเห็นเพื่อนสมาชิกกันปักเข้าเลนขวาเพราะขยับได้นิดอยู่นะคุณวินาแต่เหตุยังอยู่ที่เดิมนะยังมีผู้บาดเจ็บหนักไหมฮะคุณวินาเห็นรถกู้ชีพวิ่งไปหลายคันเลยครับผม
1: ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีคนเจ็บแต่ว่าสภาพรถเนี่ยมันเสียหายหนักมาก
2: อ๋อครับผม
1: ค่ะ
2: โอ้ถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกจะมาทางนี้ก็ถ้าเกิดมายังไม่ถึงก็พยายามหลีกเลี่ยงได้เลยนะเพราะว่าผมจำเป็นต้องไปแล้วเพราะว่ามันจะขึ้นสะพานพระราม4แล้วคุณวินาตอนนี้ไปไหนไม่ได้แล้วครับผม
1: ใช้เวลาเท่าไหร่แล้วเป็นชั่วโมงหรือยังคะ
2: โอ้โหประมาณเกือบนะฮะเพราะว่าผมตั้งแต่เช้าที่ผมส่งรูปไปในห้องแชทไลน์จะสอร้อยนะฮะเพราะว่ามัน ผมก็ยังมายังไม่ถึงกี่เท่าไหร่เองเลยนะครับไม่ถึงไม่ถึง500เมตรหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ค่ะ
2: มาเนี่ย
1: เออ
2: หนักเลยครับเนี่ยยังไงเพื่อนสมาชิกด้านหลังเปลี่ยนได้เปลี่ยนเลยนะไปทางอื่นเลยเพราะว่าถ้าเกิดมีปวดหนักปวดเบานี่ลำบากเลยเพราะปั๊มเพิ่มมันก็ไม่มีนะคุณเมย์ยังไงฝากเป็นข้อมูลด้วยครับผม
1: ได้เลยค่ะ
2: แล้วก็เรื่องอารมณ์ก็อย่าใจร้อนนะเพราะว่ามันก็จำเป็นต้องไปก็ไปช่วยกันไปทางเดียวกันนะก็อย่าให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วกันนะครับตอนนี
1: ้
2: เพราะว่ากลัวอารมณ์กันนี่แหละยังไงฝากเป็นข้อมูลนะคุณวีนาครับผม
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอัศดาสวัสดีค่ะ
2: ครับยินดีฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวเรียนเล่าก่อนนะคะว่าคือเหตุเนี่ยที่เกิดเนี่ยประมาณ6โมงเกือบ6โมง40ที่จสร.รับแจ้งนะคะว่าถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าก่อนที่จะขึ้นสะพานพระราม4นะคะมีชนกัน4คันเป็นกระบะตู้ทึบ2แล้วก็เก๋ง2คันนะคะตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมันผ่านได้เฉพาะช่องทางซ้ายนะคะแล้วก็สภาพรถแต่ละคันเนี่ยเสียหายคือเหมือนกับว่าไม่สามารถขับได้ด้วยตัวเองได้ต้องใช้รถยกไว้อย่างนั้นเถอะนะคะก็คิดดูว่ารถติดขนาดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ชัยพฤกษ์ที่จะมาเนี่ยมาไม่ได้ต้องประสานทางสภ.ปากเกร็ดเนี่ยให้ขึ้นมาอำนวยการจราจรให้นะคะแล้วก็รถเนี่ยติดหนักมากนะคะในขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถที่จะเปิดการจราจรให้วิ่งได้สองช่องนะคะซ้ายกับช่องทางซ้ายกับกลางค่ะแต่ว่ารถเนี่ยยังคงเยอะอยู่นะคะท้ายเนี่ยไปเลยต่างระดับชัยพฤกษ์ไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็รวมทั้งตรงถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าเองก็มีอุบัติเหตุเพิ่มมาอีกจุดหนึ่งตรงโตโยต้าชัวตรงหน้าโตโยต้าชัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าท่านที่กำลังเดินทางถ้าหากว่าสามารถเลี่ยงได้เรียกว่าไปใช้ทางด้านถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกจะดีกว่านะคะหรือว่าถ้าตัดเข้ามาทางด้านถนนราชพฤกษ์ก็ราชพฤกษ์นี่ยังคงใช้การกันได้นะคะจากทางราชพฤกษ์มานะคะเพื่อมาออกทางด้านของรัตนาธิเบศรเนี่ยยังใช้การได้ดีกว่าเพราะว่าในขณะนี้ทางถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านั้นติดหนักมากนะคะเรียกว่าส่วนหนึ่งที่รถที่คุณอัศดางบอกว่ากำลังเหมือนจะไฟกันอยู่เนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้โรงเรียนสอบอะนะคะเกรงว่าเดี๋ยวเด็กๆจะไปสายอะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะก็เลยทำให้รถก็เลยค่อนข้างที่จะเบียดช่องทางแล้วก็แทรกช่องทางกันค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ส่วนสภาพการจราจรนะคะทางด้านรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าก็ไม่ดีนะคะที่คุณนิคมหนองแขมได้ฝากข้อมูลเอาไว้นะคะช่วงของสะพานพระนั่งเกล้ามาที่ถนนเลี่ยงเมืองนนท์นะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะคะแล้วก็อันหนึ่งที่เป็นปัญหาการจราจรนะคะทางด้านของถนนพิบูลสงครามนะคะช่วงของตรงแยกพระราม5นะคะที่สัญญาณไฟจราจรเสียนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยการจราจรให้นะคะแต่ทีนี้อาจจะไม่เหมือนกับถ้าเป็นแยกของสัญญาณไฟที่ให้สัญญาณเนี่ยนะคะอาจจะระบายรถกันได้ดีกว่ามากกว่านะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาอีกจุดหนึ่งนะคะบนถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองมุ่งหน้ามาที่บ้านแผ่วตรงหน้าตลาดลอนดอนที่บางโทรัฐสมุทรสาครนะคะแจ้งว่ามีรถบรรทุก4ล้อเล็กเป็นแบบตู้ทึบค่ะบรรทุกของมาเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็มีคนติดภายในด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยขวางอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนบนถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าค่ะการจราจรท้ายเนี่ย2กิโลเมตรแล้วนะคะเป็นพื้นที่ของทางสภ.บางโทรัฐค่ะเข้ามาพื้นที่ทางด้านในกันนะคะกับทางพันตำรวจโทสุวสันต์ตรีเหล่าสารจราจรสน.ทองหล่อสวัสดีค่ะ
3: ครับครับผมครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญสารวัตรค่ะ
3: สภาพการจราจรในพื้นที่สน.ทองหล่อเวลานี้จากอโศกเพชรบุรีมุ่งหน้าเข้ามากลางซอยไปทางด้านอโศกมนตรีปริมาณรถยังมากอยู่นะครับ
1: ค่ะ
3: ยังเคลื่อนตัวได้นะครับไม่หยุดนิ่งนะครับแล้วก็ทางด้านแยกอโศกมนตรีโดยรอบปริมาณรถยังมากสุขวิทขาเข้าขาออกก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับ
1: ค่ะ
3: ทางด้านถนนพระราม4ที่บริเวณแยกกษิมราชโดยรอบพระราม4ขาเข้าขาออกแล้วก็ทางด้านไปกรมศุลก็ รถก็ยังมากอยู่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับ
1: ค่ะ
3: ที่แยกเอกมัยสุขุมวิทขาเข้าขาออกและมุ่งหน้าทางด้านพระราม92ปริมาณรถก็ยังมากยังเคลื่อนตัวได้นะครับ
1: ค่ะ
3: แล้วมาดูทางรัฐ
4: สระนคร
3: ตอนนี้เป็นแยกความสุขีปริมาณรถยังมากยังเคลื่อนตัวได
1: ้
3: โดยรวมยังเคลื่อนตัวได้ทุกทางแยกนะครับ
1: ค่ะ
3: พื้นที่สระทองหล่อครับผม
1: ค่ะสารวัตรโรงเรียนในพื้นที่นี่เขาเริ่มทยอยสอบกันสลับกันสอบด้วยใช่ไหมคะเริ่มหรือยังเอ่ย
3: ยังไม่มีข้อมูลนะครับเดี๋ยว
1: ค่ะ
3: ไม่ได้เห็นเข้ามาอยู
1: ่อ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสารวัตรสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ก็ย้ำข้อมูลการจราจรกันนะทางด้านโดยเฉพาะทางด้านถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะที่ตอนนี้เนี่ยการจราจรท้ายนั่นเลยต่างระดับชัยพฤกษ์ไปก็น่าจะเกือบกิโลหนึ่งนะคะเลยต่างระดับไปนะคะก็สาเหตุมาจากเมื่อช่วงตอนเช้ามีอุบัติเหตุก่อนที่จะขึ้นสะพานพระราม4นะคะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยการจราจรยังคงติดหนักมากนะคะก็ถ้าหากว่าท่านที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้นะคะให้ไปใช้ทางด้านถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกนะคะหรือว่าจะไปทางด้านของราชพฤกษ์คือพูดง่ายๆตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าสามารถที่จะเลี่ยงชัยพฤกษ์ได้เนี่ยขอให้เลี่ยงเลยนะคะเนื่องจากว่าการจราจรในขณะนี้ตอนนี้เนี่ยรถติดจริงๆนะคะติดหนักแล้วก็ขยับกันได้แบบช้าๆนะคะขยับกันได้ช้าทีเดียวค่ะนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาติดตามนะคะเรื่องของสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักนะคะแล้วก็มีดินสไลด์ที่ปิดทับผิวการจราจรนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงของกรมทางหลวงค่ะ
5: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ไปที่ทางหลวงหมายเลข12นะคะช่วงของกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอดค่ะนะคะกับทางท่านผู้อำนวยการหมวดทางหลวงอาวุโสแม่สอดแขวงทางหลวงตากที่2แม่สอดค่ะท่านผู้อำนวยการจักรพงษ์ชัยจอมแปลงสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
1: ค่ะค่ะก็ความคืบหน้าสถานการณ์ในขณะนี้นะคะที่กลางสะพานมิตรภาพที่ก่อนอันนี้รับแจ้งว่ามีดินสไลด์มาตอนนี้สภาพมันเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้อำนวยการคะ
6: ครับตอนนี้ดินที่สไลด์ก็ยังมีเศษดินแล้วก็มีหินไหลลงมาอยู่เป็นระยะนะครับแล้วก็ส่วนดินที่ลงมาแล้วเนี่ยเราก็ดำเนินการโดยเร่งรีบโดยนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการตักดินสไลด์ออกนะครับตอนนี้ดำเนินการไปได้ประมาณ 70% แล้วคาดการว่าวันนี้ถ้ายังดินยังไม่สไลด์ลงมาเพิ่มก็น่าจะดำเนินการแล้วเสร็จนะครับภายในวันนี้ครับ
1: ค่ะอันนี้คือฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางแม่ละเมาใช่ไหมคะ
6: ฝั่งที่มุ่งหน้าไปจังหวัดตากครับ
1: มุ่งหน้าไปจังหวัดตากแล้วก็รถสามารถผ่านได้ไหมคะหรือว่าเปิดเป็นช่องทางพิเศษให้พี่บิ๊กอีกฝั่งหนึ่งได้อะค่ะ
6: ตอนนี้รถเปิดได้1ช่องจราจรครับ
1: ค่ะ
6: โดยใช้วิธีสลับเปลี่ยนกันขาขึ้นกับขาลง
1: ะ
6: นะครับ
1: ค
6: ่
1: ะ
6: โดยการระบายรถโดยมีเจ้าหน้าที่ของหมวดทางหลวง
1: ค
6: ่
1: ะ
6: แม่สอดนะครับคอยโบกรถโดยใช้วิทยุสื่อสารนะครับแจ้งให้วิ่งสลับกันเนื่องจากว่าเราไม่สามารถเปิดให้วิ่งสวนทางได้เนื่องจากว่ายังมีเศษหินไหลลงมาอยู่เป็นระยะซึ่งสามารถกระเด็นอาจจะกระเด็นใส่กระจกรถหรือรถตัวรถได้ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางสัญจรผ่านตรงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่จะต้องแบบสแตนบายอำนวยการกัน24ชั่วโมงเลยค่ะท่านผู้อำนวยการถ้าเป็นกลางคืนทำไงอะคะ
6: เราจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ24ชั่วโมงครับผัดเปลี่ยนเวรกันครับ
1: ค่ะค่ะตอนนี้สภาพอากาศในพื้นที่ล่ะคะผู้อำนวยการว่ายังมีฝนหนักไหมอะไรไหมอะค่ะ
6: ส่วนสภาพอากาศตอนนี้มีฝนตกมาเป็นระยะครับแต่ไม่มากครับแล้วก็ณเวลานี
1: ้ค่ะ
6: สภาพอากาศครึ้มครับแล้วก็มีฝนปล่อยนิดๆครับ
1: แล้วยังสามารถแบบ ทำงานกันได้อยู่ใช่ไหมคะไม่ต้องแบบรอให้ฝนหยุดก่อนหรืออะไรก่อนนะคะ
6: ถ้าฝนตกเนี่ยผมต้องหยุดครับต้องนำเครื่องจักรออกเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานครับแต่ถ้าฝนหยุดเราประเมินแล้วว่าหินและดินยังนิ่งอยู่ไม่ร่วงเราก็จะรีบดำเนินการเอาเครื่องจักรเข้าที่ปั๊มออกครับ
1: ค่ะต้องดำเนินการตรงจุดที่เกิดเหตุที่บอกว่าดินสไลด์ที่แบบมีหินหล่นมาคือก่อนหน้าเนี่ยเหมือนกับว่าเรียนดูเวลาแบบที่เป็นที่ลาดเชิงเขาทางกรมถนนก็จะเอาซีเมนต์หรืออะไรไปฉาบเอาไว้แบบนี้ค่ะตรงจุดนั้นมันมีแบบนี้ก่อนไหมคะ
6: ตรงจุดนี้เป็นตอนที่เขาทำโครงการถนนสี่เลนอ่ะเป็นโพเทคด้วยช็อตกรีดครับเป็นคอนกรีตครับน
1: ะ
6: ครับประมาณ10เซนครับโดยประมาณนะครับแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยทางหมวดทางหลวงแม่สอดก็ได้สังเกตอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าแต่ว่าไม่มีอาการใดๆครับว่าจะเกิดเหตุดินสไลด์ครับ
1: ค่ะอยู่ดีมันก็แบบว่าพรวดมาลงมาเลย
6: ใช่ครับอยู่ดีๆก็ลงมาโดยที่ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดจุดนี้ครับ
1: แล้วจุดอื่นล่ะคะมันจะมีแบบสัญญาณเตือนไหมคะเพราะดูแล้วช็อกเสียวเหมือนกัน
6: ก็มีอยู่2จุดครับที่สุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็หมวดทางหลวงแม่สอดก็ได้ดำเนินการโดยการใช้แบรีเออร
1: ์
6: วางป้องกันเศษหินที่ร่วงลงมาแล้วกระเด็นเข้ามาผิวจราจรครับผม
1: อ๋อค่ะ
6: ครับ
1: ตรงนี้ส่วนใหญ่รถที่ใช้เส้นทางนี่จะเป็นแบบพวกรถบรรทุกสินค้าที่จะไปส่งของอะไรงี้หรือเปล่าคะ
6: ใช่ครับส่วนใหญ่เป็นรถบรรทุกครับรถบรรทุกแล้วรถประชาชนทั่วไปก
1: ็
6: ปริมาณจราจรค่อนข้างสูงครับ
1: ครับ
6: ตลอด24ชั่วโมงเลย
1: ครับ
6: ค่ะ
1: ท่านผู้ในการประเมินว่าจะใช้เวลาอีกมากน้อยแค่ไหนคะถึงจะแบบครบ 100% แล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติอะค่ะ
6: ตอนนี้ถ้าให้ประเมินก็คือว่าช่วงฝั่งขาลงตากเนี่ยเราคงยังต้องปิดเพื่อที่จะที่จะดูว่าข้างบนยังมีโอกาสที่จะลงอยู่เพราะว่ามันยังมีแผ่นคอนกรีตที่ยังสไลด์ลงมาไม่หมดอ่ะยังมีอยู่ตลอดแนวอยู
1: ่ครับ
6: แต่ว่าเราจะสามารถเปิดการจราจรให้วิ่งสวนเลนได้เนี่ยคาดการว่าวันพฤหัสครับ
1: พฤหัสนี
6: ้ครับเราจะทำการโปรเทคแนวบาริเออร์ตรงกลางเพื่อที่จะป้องกันเวลาเกิดดินสไลด์ลงมามันจะได้ไม่โดนรถผู้ที่สัญจรไปมาครับ
1: ค่ะแล้วที่หินที่ร่วงลงมาก็คือไอ้แนวตัวคอนกรีตที่แบบฉาบโปรเทคเอาไว้อันนี้ใช่ไหมคะคือที่มันร่วง
6: เป็นขอบด้านบนครับเป็นขอบด้านบนยอดเขาเลยครับตอนนี้มันยังค้างอยู
1: ่ว้าย
6: ครับเหลือเศษอีกครับยังค้างอยู่วันนี้เราจะเจ้าหน้าที่จะเดินขึ้นไปสำรวจดูว่ามันยังเหลืออีกมากน้อยแค่ไหนและยังมีรอยแตกรอยเลื่อนอีกเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ
1: อันนี้มันเป็นดอยอะไรมันเป็นพื้นที่อุทยานหรือเปล่าคะหัวหน้าอ้าวเพิ่มในการ
6: ตรงนี้เป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของอุทยานขุนพะวอครับ
1: อ๋อขุนพะวอก็เป็นพื้นที่ของอุทยานข้างบน
6: ครับใช่ครับ
1: อ๋อค่ะก็ต้องสำรวจพร้อมกันตรงที่อุทยานด้วยทางกรมทางหลวงด้วย
6: เบื้องต้นครับเราก็จะขึ้นดูกับเจ้าหน้าที่อุทยานครับ
1: ค่ะ
6: แล้วก็เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงครับ
1: ค่ะครับค่ะยังไงก็ได้ติดตามกันต่อช่วงนี้ขอบคุณท่านผู้ในการมากค่ะสวัสดีค่ะ
6: ยินดีครับครับสวัสดีครับ
5: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ก็อันเนื่องมาจากที่ฝนตกหนักนะคะเวลาที่เราได้ยินรายงานจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะว่ามีฝนตกหนักทำให้ฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่ลาดเชิงเขาดินอุ้งน้ำนะคะมันก็คงใช้เวลาเป็นสัปดาห์เหมือนกันนะคะที่ตกหนักพอไม่ไหวก็เลยร่วงลงมานะคะเส้นทางที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้เป็นทางหลวงหมายเลข12นะคะที่จังหวัดตากอะค่ะนะคะกลางสะพานมิตรภาพแม่สอดนะคะแม่ละเหมากม31+575ถึง31+275นะคะมีเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงที่คอยอำนวยการจราจรตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่กำลังจะเดินทางไปนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมา ติดตามสภาพการจราจรกันต่อที่จสร้อยนะคะสำหรับหมายเลขของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะก็เพิ่มเติมสภาพการจราจรกันได้เลยนะคะทางด้านของถนนสวนสยามนะคะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะเป็นช่วงของปากซอยสวนสยามซอย9นะคะจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งค่ะกีดขวางในช่องทางด้านซ้ายนะคะจุดนี้ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะการจราจรชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะถ้าเลยไปแล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะใน X ของ JS Radio นะคะมีโพสต์แจ้งสภาพการจราจรนะคะคุณโอลิเวอร์ไมค์ค่ะใช้ถนนทางรถไฟสายเก่าในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของกล้วยน้ำไทยที่จะมุ่งหน้ามาทางกล้วยน้ำไทยค่ะนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวนั้นสะสมอยู่ตรงช่วงซอยสุขุมวิท50นะคะมุ่งหน้ามาทางกล้วยน้ำไทยบอกว่าค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดค่ะส่วนคุณประชานะคะคุณประชาก็รายงานเข้ามาใน S ของ JS Radio เช่นเดียวกันนะคะบอกว่ามีรถเก๋งจอดเสียตรงก่อนถึงทางลงยกระดับรามคำแหงในฝั่งขาออกค่ะตอนนี้เนี่ยฝั่งขาออกก็ติดยาวนะคะส่วนคุณมิจิฟค่ะใช้สะพานข้ามแยกคลองตันนะคะเมื่อสักพักหนึ่งแล้วนะคะที่จะเข้ามาทางถนนเพชรบุรีค่ะบอกว่าติดนิ่งๆเลยนะคะตั้งแต่ขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันนะคะส่วนทางด้านของถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะไปดูภาพล่าสุดกันเลยนะคะที่คุณอัศดางนะคะได้อัปเดตมานะคะการจราจรมองไปทางไหนก็มีแต่รถทุกช่องทางนะคะเต็มไปด้วยรถค่ะนะคะที่ไปกันได้แบบช้าๆแบบติดนิ่งๆเลยนะคะตั้งแต่ช่วงของก่อนขึ้นต่างระดับชัยพฤกษ์ด้วยซ้ำไปนะคะก่อนขึ้นต่างระดับชัยพฤกษ์ค่ะที่บนถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะกำลังจะข้ามสะพานพระราม4นะคะก็สาเหตุมาจากบัติเหตุเมื่อช่วงตอนเช้านะคะก่อนขึ้นสะพานพระราม4ค่ะซึ่งในตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เปิดช่องจราจรรถสามารถผ่านได้ซ้ายกับกลางนะคะแต่ว่ารถมากันแบบหลายช่องทางมากนะคะการจราจรบนถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้ายังคงติดนิ่งๆกันอยู่นะคะก็แนะนำว่าท่านใดสามารถที่จะเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นได้เลี่ยงไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าชั่วโมงเรียนว่าไม่รู้ว่าจะผ่านกันได้หรือเปล่านะคะสำหรับถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะมาในพื้นที่ของสน.คณะยาวกันนะคะกับพันตำรวจโทเด่นกำงาสารจราจรค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะหลัง8โมงมาแล้วค่ะ
4: ในพื้นที่เราต้องถึงหมอตั้งแต่โมงกว่าแล้วเนา
1: ะ
4: รถก็มีปริมาณก็สามารถเคลื่อนตัวได้ดีครับก็ส่วนมากที่มีเมื่อเช้าตรงเช้าอาจจะมีรถหนาแน่นนิดนึงคือในขาเข้าข้ามแยกกม.8ก็จะมาเจอตรงจุดกับรถกม.6ครับทำให้รถชะลอตัวแล้วก็ผ่านพ้นจากจุดกับรถนี่ก็ใช้การได้ดีครับจะไปชะลอตัวก็ต้องประมาณใต้ด่วนวัฒนพลที่มุ่งหน้าบางเขนครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ครับในส่วนของขึ้นด่วนจตุโชติท้ายสะสมจะยาวนิดนึงเพราะว่าทางที่จ่ายต่างอาจจะมีช่องจำนวนน้อยหน่อยเพราะว่าใช้ปริมาณเยอะครับก็พยายามประสานบุคคลสองเร่งระบายให้อยู่ครับแล้วก็ในส่วนถนนคู่บอลก็ไม่มีปัญหาเลยครับแล้วก็แยกลำกะโหลกช่วงนี้ก็ปิดการจราจรช่วงได้แยกให้เขาอยู่เถอะครับก็ลดคล่องตัวดีครับในภาพรวมก็ไม่มีรั้ว40รั้ว18ครับ
1: อ๋อค่ะ
4: ทางช่วงนั้นจราจรในที่ช่วงนี้ก็ยังคล่องตัวครับเพราะว่าเลยช่วงเวลาเร่งด่วนมาแล้วครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสารวัตรสวัสดีค่ะ
4: ครับผมครับของครับ
1: ขอบคุณมากเลยนะคะทางด้านของในพื้นที่สน.คณะยาวช่วงของรามอินทราเข้ามาก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้สภาพอากาศนะแดดมานะคะแดดเริ่มมาทำให้รู้สึกสดใสกันหน่อยนะคะแต่วันนี้โอกาสเกิดฝนยังเหมือนกับเมื่อวานเลยนะคะสำหรับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะวันนี้ฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่นะคะเป็นฝนเลิกงานเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมกับกรณีอุบัติเหตุตรงผลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงของพื้นที่หนองแคนะคะที่แจ้งว่ามีเป็นรถกระบะแบบคอกค่ะมันพลิกตะแคงขวางไป2ช่องทางขวานะคะไปเพิ่มเติมกับทางรถตำรวจตรีอาจบดินทร์แสงเฉวตจราจรสพหนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
7: สวัสดีครับ
1: ค่ะอุบัติเหตุนั้นเป็นช่วงเลยคลองระพีพัฒน์มาไม่ไกลเท่าไหร่นะคะ
7: ใช่ใช่ใช่อยู่ตรงคอสะพานพอดีประมาณสัก100เมตรจากสะพาน
1: ค่ะ
7: ครับก็ม85ขาเข้ากรุงเทพครับเป็นรถกระบะบรรทุกกระบะคอกนะครับพิกอัพ
1: ค่ะ
7: บรรทุกเศษเหล็กมือสองนะครับมาเต็มคันรถก็ยางระเบิด1เส้นก็ทำให้รถปั๊มนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดการหน้างานแล้วก็เส้นทางโดยให้รถในช่องทางด่วนได้ไปวิ่งช่องทางคู่ขนานได้2ช่องทางนะครับแล้วก็ในช่องทางด่วนก็วิ่งช่องทางซ้ายสุดได้1ช่องทางการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ดีทั้งคู่ขนานและทางด่วนนะครับซึ่งตรงที่เกิดเหตุแล้วก็เราได้ช่วยกันทั้งเจ้าของรถทั้งทีมงานรถยกแล้วก็ลูกข่ายอาสามูลนิธิได้กำลังทยอยขนเศษเหล็กออกเข้าชิดทางขอบทางขวาสุดเพื่อที่จะได้เปิดช่องทางเดินรถทั้งได้สอบใช้ได้สองช่องทางน่าอีกสักนิดนึงครับประมาณสัก10นาทีไม่เกิน10นาทีประมาณ5นาทีก
1: ็
7: น่าจะเปิดได้2ช่องทางซ้ายสุดนะครับก
1: ็
7: จะคงเหลือไว้เก็บกองเศษเหล็กกับรถยกกับเศษรถคันที่พลิกคว่ำเพื่อที่จะได้เก็บกู้ต่อไปนะครับ
1: ค่ะแล้วรถย้ายเศษเหล็กไงมือเลยเหรอคะใช้มือ
7: ใช้มือครับเพราะว่าเหล็กนี้เป็นเหล็กแผ่นที่สามารถใช้มือได้อยู
1: ่
7: แต่ก็จำนวนหลายแผ่นหน่อยก็พยายามเร่งเร่งรัดกันนะครับ
1: ค่ะแล้วก็คนขับปลอดภัยดีนะคะรองสาร
7: ปลอดภัยคนขับปลอดภัยครับ
1: ค
7: ุณลักษณะมาไม่ได้ใช้ความเร็วมาก
1: มาไกลแบบก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะยางแตก
7: ครับก็คงมาสายไกลอยู่ครับไปครับผมครับ
1: ค่ะ
7: ไปส่งโรงงานแถวปทุมว่างั้นครับ
1: ค่ะ
7: ครับผมครับขึ้นหน้ายังไงก็จะแจ้งต่อไปครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: อ๋อตกลงเป็นบรรทุกเศษเหล็กนะคะตอนแรกที่คุณเจี๊ยบผ่านมาอ๋อมองไกลๆเหมือนบรรทุกผักมานะคะตกลงว่าเป็นเศษเหล็กนะคะบริเหตุนี้อยู่ตรงพหลโยธินในฝั่งขาเข้าค่ะหนองแคมุ่งหน้าวังน้อยตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองระพีพัฒน์นะคะกระบะคันนี้ยางแตกพอแตกปุ๊บก็เสียหลักนะคะพลิกตะแคงค่ะเศษเหล็กที่บรรทุกมามันก็เลยลงมาบนถนนนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็อาสาเจ้าหน้าที่มูลนิธิช่วยกันนะคะที่กำลังเคลื่อนย้ายณตอนนี้เนี่ยรถผ่านได้ในช่องทางด้านซ้ายสายด่วน1ช่องแล้วก็ในคู่ขนานนะคะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยการที่ปัดรถให้เรียบร้อยนะคะยังไงก็ฝากระวังเจ้าหน้าที่กันด้วยนะคะร้อยตำรวจเอกรังสรรค์สาเรืองรองศาสตราจารย์สภ.บางโทรัฐนะคะเพิ่มเติมกับกรณีอุบัติเหตุตรงถนนพระราม2นะคะช่วงของหน้าตลาดลอนดอนค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
1: ค่ะอันนี้เจ้าสลายรับแจ้งบอกว่ามันเป็นรถบรรทุก4ล้อตู้ทึบที่พลิกตะแคงแล้วมีคนเจ็บติดข้างในด้วยไม่ไปซับตอนนี้ล่าสุดเป็นยังไงบ้างอะคะ
8: ก็คนเจ็บกำลังใช้เครื่องตัดทางเพื่อเอาคนเจ็บออกมาครับใกล้สำเร็จแล้วครับ
1: ค่ะค่ะคนเจ็บนี่เป็นคนขับเหรอคะ
8: ทั้งคนขับแล้วคนนั่งอะครับ
1: โหทั้งคือแสดงว่าด้านหน้ามันคงยุบเข้ามาเยอะสิคะแบบนี
8: ้ก็รถมันพลิกคว่ำครับข้างหน้าก็ครับม
1: ัน
8: ไม่ยุบครับแต่ว่าพลิกคว่ำคำว่าพลิกคว่ำคือโดนทับจากเนี่ยครับตัวรถนะครับ
1: อ๋อค่ะคือพลิกตะแคงเองไม่ได้ว่ามีคู่กรณีไปทำให้เขาเสียหลักหรืออะไรยังไงไหมคะ
8: ก็มีสิบล้อเบื้องต้นนะครับชนท้ายแล้วก็รถก็เสียหลักไปตะแคง
1: ค่ะ
8: หักหลบอะครับ
1: ค่ะค่ะ
8: แล้วพีคหักอีกไม่กี่แล้วเลยเสียหลักปั๊มอะครับ
1: ค่ะ
8: แข็งครับ
1: ค่ะแล้วทั้งสองคนที่ติดภายในนี่คือยังแบบสามารถพูดจาโต้ตอบอะไรยังได้ไหมคะ
8: ครับโต้ตอบได้ครับกำลังนำส่งรอพอครับโรงพยาบาลครับ
1: อ๋อค่ะแล้วก็ตอนนี้การจราจรในพื้นที่เป็นยังไงคะสำหรับเหตุในจุดนี
8: ้ติดขัดประมาณยาวไปประมาณ3กิโลครับเพราะว่าก็รถในฝั่งถนนแต่ว่าสามารถพิกได้เด
1: ่
8: นขนาดครับไปได้เลยครับ
1: อ๋อค่ะมีเจ้าหน้าที่อำนวยการในจุดนี้อยู่นะคะ
8: ครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นบาดเจ็บบนถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองมุ่งหน้ามาทางบ้านแพ้วตรงหน้าตลาดลอนดอนค่ะที่บางโทรัสสมุทรสาครนะคะที่รถคันนี้ตกลงว่าถูกชนทำให้เสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็ไปขวางอยู่ใน ช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนนะคะยังไงก็ตอนนี้การจราจรนั้นติดนะเนื่องจากว่าต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเพื่อช่วยเหลือทั้งคนขับทั้งผู้โดยสารออกมานะคะก็เลยทำให้มีท้ายแถวเนี่ยค่อนข้างยาวสักหน่อยนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ก็เมื่อสักพักหนึ่งนะคะก็มีรายงานนะคะว่า Facebook นะคะ Facebook เนี่ยไม่สามารถใช้งานได้หน้าจอขาวค่ะนะครับไม่สามารถโพสหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะทั่วโลกนะคะซึ่งเนี่ยก็เป็นนั้นเนี่ยเมื่อกี้ดูแป๊บหนึ่งนะคะณขณะนี้เนี่ยก็กลับมานะคะโดยคนที่ใช้ผ่านมือถือเนี่ยยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะแล้วก็นี้เป็นที่ทั่วโลกนะคะในหลายๆประเทศค่ะนะคะที่ยังไม่สามารถเข้าใน Facebook แล้วก็ Instagram ได้ค่ะนะเป็นข้อมูลที่รายงานรับแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะนะคะเอาละครับตอนนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
9: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
10: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
11: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
5: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
4: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
2: อุ้ย
1: จากสสส
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะก็มาที่เส้นทางซึ่งการจราจรนั้นเรียกว่าติดหนักจริงๆเลยนะคะทางด้านของถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะที่ในช่วงเวลาตอนนี้นะคะสภาพการจราจรค่ะนะคะท้ายนั้นท้ายก็ยังอยู่ที่ใกล้ๆกับต่างระดับชัยพฤกษ์นะคะเรียกว่าทุกช่องทางนะคะติดนิ่งนะคะขยับกันได้แบบค่อนข้างช้านะคะถึงแม้ว่าในที่เกิดเหตุตรงก่อนที่จะขึ้นสะพานพระราม4นะคะเจ้าหน้าที่นั้นได้เคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็สามารถให้วิ่งได้ซ้ายกับกลางแต่ว่ายังคงติดนิ่งกันอยู่นะคะไปเพิ่มเติมกับทาง10ตำรวจตรีถิติวุฒิบรรจงจราจรของสภ.ชัยพฤกษ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ล่าสุดตรงจุดที่เกิดเหตุก่อนที่จะขึ้นสะพานพระราม4ตอนนี้เนี่ยสามารถเปิดได้ครบทุกช่องทางหรือยังอะคะ
1: ยังครับยังเหลือ1คันครับรอการเคลื่อนย้ายอย
0: ู่อ๋อมันขับด้วยตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเคลื่อนย้ายเองไม่ได
0: ้ค่ะเสียหายหนักมากเลยเหรอคะ
1: อะไรเสียหายหนักครับข้างหน้าเสียหายหนักมาก
0: อ๋อค่ะคันนี้เป็นเก่งหรือเป็นตู้ทึบอะคะ
1: ตู้ทึบครับเก่งได้เคลื่อนย้ายออกไปแล้วเหลือตู้ทึบ
0: ค่ะก็จากที่ชนกันทั้งหมด4คันเมื่อตอนเช้านะคะ
1: 3ครับ
0: อ๋อ3นะคะ3นี่มีทั้งหมดเป็นรถอะไรบ้างอะคะจสรรับแจ้งมา4
1: กระบะคันนึงตู้กระบะตู้ทึบคันนึงแล้วก็เก่งอีกคันนึงคร
0: ับ ค่ะแล้วก็มีคนเจ็บด้วยมั้ยคะ
1: ไม่มีคนเจ็บครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็ตอนนี้คือ
1: เคลื่อนย้ายไป2ครับเดี๋ยว
0: ค่ะก็สามารถผ่านได้ซ้ายกับกลางนะคะ
1: อะไรนะครับ
0: สามารถผ่านได้ช่องซ้ายกับช่องกลางนะคะ
1: ถูกต้องคร
0: ับ อ๋อค่ะแล้วท้ายเนี่ยมันยังไม่ยุบเข้ามาเลยนะคะผู้หมู่ยังอยู่นู่นเลยต่างระดับชัยพฤกษ์นู่นเลย
1: ครับติดมากครับตอนนี้กำลังเร่งอยู่ครับ
0: ค่ะค่ะกำลังเร่งระบายกันอยู่นะคะ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็ตอนนี้คือก็คงต้องเห็นบอกว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เนี่ยคือแบบรถแย่งช่องทางกัน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ใช่ติดมากเวลารถเจ้าหน้าที่ก็จะมามันก็ลำบากหน่อยอ่ะ
0: ค่ะ
1: รถยงรถยกมันก็ติด
0: อ๋อมีหน้ามีหน้า
1: จะได้ช้าหน่อย
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้จะเลี่ยงไปทางไหนดีได้บ้างไหมคะผู้หมู่พอจะแนะนำได้ไหมคะสำหรับคน
1: ยากเลยครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเส้นนี้มันก็ต้องอ้อมไกลครับถ้างั้น
0: ค่ะ
1: บนสะพานแล้วข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแม่ก็ต้องไปเส้นอื่นเลย
0: ไกลมากแล้ววันนี้แบบเด็กๆมีสอบกันด้วยนะเนี่ย
1: นั่นครับ
0: ไม่รู้ว่า
1: เร่งระบายง่ายคร
0: ับ ค่ะค่ะค่ะค่ะก็ขอบคุณมากค่ะผู้หมู่สวัสดีค่ะ
1: ครับค
0: ่ะวันนี้ตำรวจก็เต็มที่นะคะที่จะช่วยการระบายรถคือตรงจุดที่เกิดเหตุเมื่อช่วงประมาณสัก6โมงครึ่งนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยมันก่อนขึ้นสะพานพระราม4เจ้าหน้าที่สภ.ชัยพฤกษ์เองกว่าที่จะมาถึงจุดเกิดเหตุได้ก็ต้องใช้เวลานะคะดังนั้นเนี่ยทางสภ.ปากเกร็ดแล้วก็ขึ้นไปช่วยก็เลยขึ้นไปช่วยเพื่ออำนวยการจราจรให้ก่อนนะคะแล้วก็ด้วยความที่ชนกันแรงจริงๆนะคะสภาพแต่ละคันเนี่ยไม่สามารถที่จะขับด้วยตัวเองต่อได้ต้องใช้รถยกในการเคลื่อนย้ายทุกคันนะคะก็เลยทำให้รถติดหนักมากนะคะตอนนี้สำหรับคนที่กำลังจะมานะคะใช้ถนนชัยพฤกษ์กำลังเข้าต่างระดับชัยพฤกษ์เนี่ยแนะนำให้หลีกเลี่ยงก่อนดีกว่านะคะเปลี่ยนทางด่วนเลยนะคะเพราะว่าข้างหน้ายังคงติดกันอยู่นะคะรวมทั้งมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยนะคะหลังจากจุดใหญ่นะคะแล้วก็มีตรงหน้าโตโยต้าชัวร์นะคะที่มีอุบัติเหตุด้วยค่ะก็เลยทำให้เป็นซ้ำซ้อนแล้วก็การจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะในพื้นที่ของทาง340ในฝั่งขาออกนะคะช่วงของบางปลาม้ากม51+500มีอุบัติเหตุนะคะมาเพิ่มเติมกับร้อยตำรวจเอกประพงษ์อุ่นละไม้ตำรวจทางหลวงสาลีสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
0: อุบัติเหตุจุดนี้เป็นรถอะไรกันบ้างอะคะ
2: เป็นรถ6ล้อนะครับเป็นรถตู้ทึบ6ล้ออ่าน่าจะมีน่าจะบรรทุกสินค้ามาด้วยแล้วก็ตรงนั้นตรง50+500เนี่ยจะเป็นเบี่ยงขวาเข้าเขตซ่อมสร้างที่จะไปวิ่งสวนเลน
0: ค่ะ
2: ก็ไปชนกับแท่งบารีเออร์ที่กั้นทางตรงไว้อ่ะ
0: ค่ะ
2: มันเป็นทางน่าจะไม่คุ้นชินหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบกันแล้วก็รถเสียหายแล้วก็แท่งเบรกเออร์ก็ล้มแล้วก็แตก แล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วพอดีว่ามันเป็นเบี่ยงเบี่ยงขวาพอดีมันจะเป็นตรงนั้นมันจะเป็น2เลนก
0: ็
2: เลยไม่รถไม่ติดก็ยังก็เคลื่อนตัวไปได้ช้าๆก็จะจอดชะลอดูนิดนึงแต่ณปัจจุบันนี้ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถออกจากช่องทางเดินรถไปเรียบร้อยแล้ว
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เปิดการจราจรปกติ
0: ค่ะอันนี้เป็นแบรีเออร์ปูนหรือว่าเป็นแบบไฟเบอร์ส้มๆ
2: เป็นแป้งแบรีเออร์ปูนเลยครับ
0: โอ้
2: แล้วรถจะเสียหายนิดนึงแล้วก็ด้านหน้าด้านซ้าย
0: ค่ะ
2: ด้านหลังแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
0: ค่ะ
2: ครับแต่นี่ก็ต้องยกไปอ่ะครับเพราะว่าล้อหน้าน่าจะมีปัญหา
0: ค่ะ
2: จะจอดน่าจะเผาหักครับผม
0: ค่ะ
2: ครับผมครับ
0: ก็สันนิษฐาน
2: ตอนนี้เคลื่อนย้ายไปเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะ
2: เกิดประมาณ7:30ประมาณ7:30ครับประมาณครับ
0: ค่ะ
2: ครึ่งชั่วโมงก็คลี่คลายเรียบร้อยครับ
0: ค่ะ
2: เพราะมันใกล้หน่วยบริการผมด้วยครับ
0: ไ
2: ปประมาณ
0: ก็เลยไปได้ไว
2: ใช่ครับไวมากคร
0: ับ
2: ผมพอรับแจ้งกันเราก็รีบออกไปเลย
0: ค่ะ
2: ครับพอช่วงเช้าจะเดินคนเดินทางมาทำงานในจังหวัดหรือว่าอะไรต่างก็จะรถเยอะพอสมควร
0: ค่ะ
2: ครับครับผมครับ
0: ขอบพระคุณผู้กองมากเลยค่ะสวัสดีค
2: ่
0: ะ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็เป็นอิทธิพลของวันจันทร์นะคะเช้าวันจันทร์ที่ทุกคนรีบหมดเลยนะคะเพราะว่าเราหยุดมา2วันมันยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่นะคะเช้ามาก็ต้องรีบกันไปทำงานนะคะทำให้บางจุดนั้นก็เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเช้านี้นะคะนี่ยังดีหน่อยนะคะว่าเช้านี้ฝนยังไม่มานะคะฝนจะมาตอนเย็นค่ะนะคะก็ทำให้อุปสรรคนั้นน้อยลงไปหน่อยนะคะจะมีเฉพาะเรื่องของจำนวนรถที่ใช้เส้นทางกันนะคะที่จุดซึ่งมีรถจอดเสียหรืออะไรกันเนี่ยนะคะที่ทำให้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวช้ากันไปนะคะก็ยังคงย้ำกันนะคะว่าทางด้านของถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะซึ่งในช่วงเวลานี้ค่ะการจราจรนั้นยังหนักหนาสาหัสมากนะคะสาหัสมากๆนะคะยังไปกันได้ช้าอยู่ค่ะนะคะก็ขอให้เลี่ยงเส้นทางการเรียกว่าตั้งแต่ต่างระดับชัยพฤกษ์เข้ามาเลยนะคะที่การจราจรนั้นเต็มนิ่งแล้วก็ติดค่อนข้างนิ่งทุกช่องทางนะคะเนื่องจากว่าก่อนที่จะขึ้นสะพานพระราม4นะมีอุบัติเหตุแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังเคลื่อนย้ายไม่แล้วเสร็จยังเหลืออีก1คันเพราะนั้นเนี่ยรถผ่านได้กลางกับซ้ายนะคะผ่านได้เฉพาะกลางกับซ้ายค่ะมันก็เลยกลายเป็นคอขวดนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะเนี่ยค่ะจุดนี้เป็นคลิปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะก็3คันนะคะกระบะ2เก๋ง1เก๋งคันนี้ย้ายไปแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่กระบะอีก1คันนะคะที่ต้องใช้รถยกค่ะนะคะในการย้ายค่ะนะคะรถก็เลยวิ่งได้กลางกับขวาทำให้เป็นสาเหตุที่ทำให้รถติดหนักสุดๆตอนนี้สำหรับทางด้านของถนนชัยพฤกษ์นะคะมาดูทางด้านของถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้ากันนะคะในช่วงนี้นะคะตั้งแต่ทางด้านของตรงต่างระดับตรงรัตนาธิเบศเข้ามาใช้ถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะต่อเนื่องขึ้นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ทั้ง2สะพานค่ะการจราจรณตอนนี้ยังใช้การกันได้นะคะก็รถเยอะตามสภาพค่ะแต่ว่าไม่นิ่งนะคะผ่านทางลอดใต้ทางด่วนประจิมรัชยามานะคะมุ่งหน้าเข้าบรมราชชนนีค่ะต่อเนื่องเข้ามาทางตลิ่งชันค่ะในช่วงเวลาตอนนี้บนถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้ารวมทั้งคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะการจราจรก็ใช้การได้ค่ะสำหรับท่านที่จะขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะตอนนี้รถก็จะมาชะลอตัวนะคะตั้งแต่ช่วงของประมาณอรุณอมรินทร์นะคะที่รถชะลอตัวค่ะนะคะพอเลยกลางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามาแล้วนะคะลงมาฝั่งพระนครรถนั้นเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะถ้าเทียบกันเห็นว่าสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยใช้การได้ดีกว่านะคะกับสะพานพระราม8ทางสะพานพระราม8นั้นรถชะลอตัวนะคะตั้งแต่ทางด้านของอรุณอมรินทร์เข้ามาเลยนะคะต่อเนื่องมาทางโค้งวัดอมรคีรีนะคะแล้วก็ข้ามสะพานพระราม8ลงมานะคะฝั่งพระนครค่ะนะคะต่อเนื่องมาทางด้านของวิสุทธิกษัตริย์ค่ะนะคะพอลงมาฝั่งพระนครตอนนี้ก็ใช้การกันได้ตามสัญญาณไฟนะเพราะว่าส่วนใหญ่นี่น่าจะถึงที่ทำงานถึงโรงเรียนกันแล้วนะคะก็เลยทำให้ทางด้านของถนนประชาธิปไตยทางด้านของถนนนครราชสีมานะคะในช่วงเวลาตอนนี้รถก็ เคลื่อนตัวไปกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะส่วนทางด้านของถนนราชดำเนินนอกค่ะนะคะตอนนี้จากทางแยกผ่านฟ้าจะมีชะลอตัวนะคะทางด้านของผ่านฟ้าเพราะว่าเป็นแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้านะคะพอเลยผ่านฟ้ามาแล้วค่ะมุ่งหน้าเข้าราชดำเนินนอกนะคะการจราจรนั้นไปกันได้นะคะตามรอบของสัญญาณไฟค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็ส่งกำลังใจให้นะคะสำหรับท่านที่อยู่ทางด้านของถนนชัยพฤกษ์นะคะสำหรับท่านที่อยู่ทางด้านถนนชัยพฤกษ์แล้วก็ใช้เวลานะคะกันเป็นน่าจะเป็นชั่วโมงนะคะกว่าที่จะผ่านสะพานพระราม4กันได้นะคะสำหรับในเช้านี้เช้าวันจันทร์นี้ที่หนักหนาสำหรับคนที่อยู่ทางด้านของชัยพฤกษ์นะคะเอาละค่ะตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นึงนะคะแล้วก็หลัง9โมงค่ะนะคะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ติดตามครับ
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เร่งรีบ
7: ต้องนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิ
8: และอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสูบ
7: ยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานกรุงเทพมหานครและ10จังหวัดในภาคกลางเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น27กันยายนนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มท้ายเขื่อนเตรียมรับมวลน้ำเพิ่มเติมคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
5: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากกรมชลประทานว่าช่วงวันที่27กันยายน2569ที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,100 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการว่าปริมาณน้ำจากแม่น้ำสาขามีปริมาณ 50 ถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นงานสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นซึ่งหากมีแนวโน้มเกิดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ขอให้จังหวัดประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบคันน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ให้ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงพร้อมให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มผ่านช่องทางต่างๆอย่างทั่วถึงชนาการเล็มทองรายงาน
4: และช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมลักษณ์วัฒนศิริครับ
6: ยูเครนส่งโดรนโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นสร้างความเสียหายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันหลักและเกิดไฟไหม้อาคารที่อยู่อาศัยทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บอีก20คนรัสเซียส่งโดรนตกได้450ลำสหรัฐประกาศเตือนภัยพลเรือนให้ทบทวนแผนการเดินทางใหม่หากจะไปหรือผ่านตะวันออกกลางชี้สถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านอาจทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วพรรครัฐบาลเยอรมนีพ่ายแพ้แก่พรรคฝ่ายขวาจัดในการเลือกตั้งท้องถิ่นอีก2รัฐโดยนายกรัฐมนตรียอมรับตรงๆว่าผลที่ออกมาถือเป็นภัยพิบัติแต่ยืนยันจะไม่ลาออกนายกรัฐมนตรีหญิงของอิตาลีเตรียมเสนอกฎหมายห้ามนักเรียนหญิงสวมผ้าคลุมปิดหน้าในโรงเรียนและจะจำกัดจำนวนนักเรียนต่างชาติในแต่ละห้องเรียนด้วยผู้นำสหรัฐเผยซุ้มประตูชัยที่เขาวางแผนก่อสร้างใกล้กรุงวอชิงตันจะถูกปรับให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการทางทหารที่สามารถรองรับโดรนพลซุ่มยิงและจัดเก็บกระสุนได้สมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
7: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจคุณเอง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสด

0: อร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอป MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: 9:16 น.นะคะในตอนนี้ก็กลับมาที่จสร.กันต่อนะคะโดยเฉพาะท่านที่อยู่ทางด้านของถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าวันนี้ต้องลางานกันกลางถนนเลยไหมคะเนี่ยเพราะว่าด้วยรถที่ติดหนักมากนะสำหรับชาวนนทบุรีในเช้านี้นะคะสำหรับชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากอุบัติเหตุเมื่อช่วงตอนเช้านะคะยังมีแรงทำงานกันหรือเปล่าเอ่ยนะคะเพราะว่าออกจากบ้านมาก็ติดแบบหนักหนาสาหัสจริงๆนะคะยังไงท่านใดที่อยู่ย่านนี้ก็เพิ่มเติมข้อมูลได้นะคะก็ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร.นะคะวันนี้อุบัติเหตุที่จ้างเข้ามาก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็แต่ละจุดรุนแรงนะคะรายล่าสุดค่ะรับแจ้งว่าที่ถนนซ่อมสร้างหรือว่าเส้น345ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงต่างระดับคลองข่อยมาทางหมู่บ้านปริชาติค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ใกล้กับหมู่บ้านฮาบิเชียพราม2มีเก๋งกับจักรยานยนต์นะคะชนกันแล้วก็ขวางอยู่ในช่องขวาของคู่ขนานไม่มีคนเจ็บนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าในฝั่งกลับกันไปได้ทางด้านถนนประชาชื่นในฝั่งขาเข้าค่ะตรงหน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะมีอุบัติเหตุค่ะเป็นอุบัติเหตุที่รถเป็นกระบะกับจักรยานยนต์นะคะชนกันนะคะตรงถนนเรียบคลองประปานะคะตรงหน้ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะมีผู้บาดเจ็บด้วยนะคะ1รายค่ะนะคะในจุดที่เกิดเหตุนั้นมีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายค่ะตอนนี้กำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลนะคะก็เลยทำให้การจราจรในขณะนี้นั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะแล้วก็ในฝั่งกลับกันไปได้ฝั่งกลับกันก็ไม่คดีเท่าไหร่เพราะว่าก็จะมีแบบรถชะลอดูด้วยอะไรด้วยนะคะก่อนหน้านี้อุบัติเหตุที่รัตนาธิเบศรในฝั่งขาออกค่ะใกล้กับ MRT สายม้าจักรยานยนต์2คันชนกันช่องกลางของคู่ขนานนะคะแล้วก็มีคนเจ็บนะคะเป็นเหตุเมื่อช่วงก่อน9โมงค่ะเข้าใจว่าตอนนี้ได้ช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกันแล้วแล้วก็เคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุกันเรียบร้อยนะคะยังไงแต่ว่าก็ต้องฝากเอาไว้นะคะเรื่องราวของอุบัติเหตุนะคะว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะบนเส้นทางที่ใช้เส้นทางการบนท้องถนนค่ะนะคะแต่ว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยอุบัติเหตุก็สามารถที่จะช่วยกันนะคะป้องกันได้ค่ะนะคะโดยเริ่มจากคนขับนะคะถ้าหากว่าคนขับที่มีความระมัดระวังนะคะใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดค่ะนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีจริงๆนะคะทำให้ความเสี่ยงกับอุบัติเหตุมันก็จะเกิดน้อยลงนะคะหรือว่าถ้าเกิดเนี่ยความรุนแรงก็จะไม่ค่อยมากมายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะคะก็ฝากเอาไว้เรื่องของการใช้ความเร็วบนท้องถนนตามที่กฎหมายกำหนดนะคะเพื่อให้ทุกการขับขี่เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะคะนอกเหนือจากว่าใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะคะวินัยจราจรนะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเรื่องของทั้งทักษะในการขับรถนะคะแล้วก็ประสบการณ์นะคะในการขับรถค่ะบนท้องถนนเนี่ยทำให้เราสามารถประเมินได้นะดูแล้วว่าเอ๊ะข้างหน้าท่าทางจะไม่ค่อยดีนะจากประสบการณ์นะคะคือบางทีคันหน้าบางทีอาจจะแบบขับแบบช้าแบบค่อยๆไปค่อยๆไปช้าไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะทำให้อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นเนี่ยทุกการขับขี่บนท้องถนนค่ะนะคะเราสามารถที่จะช่วยกันป้องกันค่ะโดยเริ่มจากตัวเรานะคะที่เป็นผู้ขับรถทุกท่านนะคะส่วนท่านที่เป็นผู้ขับรถดีไปแล้วนะคะอันนี้เชิญชวนกันเลยนะคะทำประกันภัยรถยนต์ค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร.นะคะทำโครงการนี้นะคะก็จะมีสิทธิประโยชน์นะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะการทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะยังมีสิทธิประโยชน์นะคะที่โครงการมีให้นะคะจากการที่เราเป็นผู้ขับรถดีค่ะนะคะซึ่งก็คือว่าในโครงการเนี่ยจะมีเป็นกองทุนของโครงการนะคะ แล้วก็ถ้าหากว่าเป็นผู้ขับรถดีคือดูได้จากว่าในปีนั้นๆเนี่ยนะคะใช้สินใหม่ทั้งกลุ่มไปไม่เกิน 70% นะคะสมาชิกในกลุ่มนั้นๆเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับเงินคืนจากกองทุนเฉลี่ยกันไปในกลุ่มนะคะเพราะว่าเวลาที่เราทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะเราก็จะจัดเอาไว้เป็นกลุ่มๆเป็นกลุ่มๆอะค่ะนะคะแล้วก็กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C พอสิ้นปีเนี่ยก็จะดูว่าแต่ละกลุ่มนะคะแต่ละกลุ่มเจาะกันไปเลยนะคะว่ากลุ่ม A ขับเป็นยังไงก็ดูได้จากว่าสินใหม่ถ้าหากว่าในกลุ่มเนี้ยใช้ไปไม่เกิน 70% นะคะเงินกองทุนก็จะคืนเฉลี่ยกันให้ในกลุ่มนั้นๆนะคะเฉลี่ยกันไปค่ะนะคะแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในโครงการคนรักรถเนี่ยเรามีทั้งเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประเภท3นะคะสำหรับประเภท1นะคะสิทธิประโยชน์ค่ะในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ว่ารถของเราเนี่ยเป็นฝ่ายถูกนะคะโครงการคนรักรถก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างที่เรานำรถไปซ่อมอะค่ะสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะสำหรับท่านที่เป็นผู้ขับรถดีสนใจนะคะจะเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1ในโครงการคนรักรถค่ะก็จะมีเงื่อนไขนะคะคือว่าเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนะคะก็ดูว่ารถคันนี้จดทะเบียนครั้งแรกเมื่อไหร่นะคะถ้าหากไม่เกิน7ปีเนี่ยก็จัดอยู่ในประเภทหนึ่งในโครงการคนรักรถค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งได้นะคะผ่อน 0% ได้6เดือนค่ะก็โทรศัพท์สอบถามกันค่ะที่หมายเลข02150888 02150888ค่ะกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะสำหรับท่านที่สนใจก็สอบถามกันได้เลยนะคะในช่วงนี้นะคะมาติดตามนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับกรณีที่คนสารินเนี่ยแจ้งเพื่อนหายเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นชาวบราซิลนะคะชื่อคุณฟิลิเป้นะคะเดี๋ยวคุยกับคุณสารินกันสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณสารินเดี๋ยวทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเพื่อนที่หายเนี่ยเป็นชาวบราซิล
3: ใช่ค่ะ
2: ค่ะอายุ28ปี
3: อายุ28ปีใช่
2: ค่ะรูปพรรณสันฐานเนี่ยสูงประมาณเท่าไหร่ยังไงอะคะ
3: 170ครับผิวขาวมีไว้หนวดเข่าครับแต่ว่าแบบไม่ได้ยาวเป็นสั้นๆใช่
2: ค่ะ
3: แล้วก็ตอนวันที่หายครับเมื่อวานก็คือแต่งใส่เสื้อสีกลมเข้มครับกางเกงสีดำแล้วก็มีกระเป๋าสัมภาระติดตัว3ใบครับ
2: ก็จะเป็นชุดในภาพที่ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook JS100 Radio นะคะ
3: ใช่เลยครับใช
2: ่อันนี้เป็นการมาเมืองไทยครั้งที่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะครั้งที่3
3: ใช่ครับไม่ใช่ครั้งที่3ครับผม
2: ก็เรียกว่าน่าจะคุ้นเคยกับกรุงเทพแล้ว
3: ใช่ครับ
2: ค่ะทีนี้ตอนที่หายไปนี่ก็คือว่าเข้าพักที่โรงแรมแล้ว
3: ยังไม่ได้เข้าพักครับเรากำลังจะพาเขาไปเข้าพักที่โรงแรมเพราะว่าด้วยความที่คืนก่อนหน้าครับเขามีอาการแบบว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยเขาก็เลยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาห้องฉุกเฉินแล้วก็เราก็เลยตามไปหาเขาจนเจอที่โรงพยาบาลรามาครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็หมอบอกว่าอาจจะต้องดูอาการเพราะว่าตอนนี้ค่าไตเขาสูงมากเขาอาจจะเสี่ยงไตวายได้แล้วเพราะเขาไม่ดื่มน้ำจากใครเลยครับไม่ดื่มน้ำไม่กล้าชาร์จแบตโทรศัพท์แบบว่าเหมือนระแวงไปหมดเลยอย่างเงี้ยครับ
2: มีอาการแพนิคนะคะ
3: ใช่ติดเป็นแพนิคเลยแล้วก็วันที่ผมเช้าช่วง 7:00 นเช้าวันอาทิตย์ครับหมอก็เลยโทรมาบอกว่าน่าจะแบบว่ามารับแบบเพื่อนได้แล้วอะไรเงี้ยน่าจะโอเคขึ้นแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าให้น้ำเกลือทั้งคืนเลยแล้วก็ใช่ผมก็เลยเอาออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็น้ำผมหมอก็แจ้งพยายามดื่มน้ำให้เยอะมากๆบอกวันละ3ลิตรได้ก็ยิ่งดีอะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะค่ะ
3: แล้วก็ใช่แล้วเขาไม่กล้าดื่มน้ำจากใครเลยจนผมและเพื่อนนะพอดีผมไปกับเพื่อน
2: ค่ะ
3: อันนี้ใช่ครับแล้วก็เราต้องดื่มน้ำจากขวดเดียวกันอ่ะให้เขาเห็นทุกคนแล้วก็เขาถึงจะยอมดื่ม
2: ดื่ม
3: ต่อจากเรา
2: ดื่มจากขวดเดียวกันเหรอคะ
3: ใช่ครับคือเขาต้องให้คนอื่นกินให้เห็นก่อนนะครับว่าแบบเหมือนเขาระแวงว่าแบบอาจจะมีสารมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ย
2: เหรอ
3: ใช่ครับ
2: เราก็จะเหมือนกับแบบทำเป็นแบบจิบๆอะไรเงี้ยนะให้เขาเห็น
3: ใช่ครับใช่คือต้องกินเลยเขาจิบไม่เชื่อจิบเขาก็ไม่เชื่อว่าจะต้องกินแบบเป็นอึกสองอึกอะไรเงี้ยครับเขาถึงจะยอมกินต่อ
2: แหมมัน แล้วที่คุณฟิลิปเป้มาเมืองไทยเนี่ยคือวัตถุประสงค์เพื่อต้องการมารักษาตัว
3: มาท่องเที่ยวครับ
2: ผมมาเที่ยว
3: ใช่
2: แล้วก็แล้วมีอาการขอแบบถามเรื่องส่วนตัวนิดนึงคืออาการแพนิคเนี่ยเป็นมานานแล้วเหรอคะ
3: เพิ่งเป็นรอบนี้เลยครับตั้งแต่ลงเครื่องมาวันที่10คืนวันที่17ครับเขาเริ่มมีอาการเลย
2: อ๋อแล้วทางคุณสารินทราบไหมคะว่าเพื่อนมีอาการแพนิคอะค่ะ
3: เพิ่งรู้ทุกคนรู้พร้อมกันหมดวันนั้นเลยครับเพราะว่าเขาลงโซเชียลครับว่าแบบว่าใครก็ได้ช่วยติดต่อสถานทูตให้หน่อยตอนนี้ฉันโดนลักพาตัวแล้วเขาก็หายไปเลยเหมือนเป็นโพสต์สุดท้ายแล้วเขาก็หายไปเลยครับ
2: อ๋อตอนนี้ปิดโพสต์ไปแล้วเหรอคะปิดเฟซไปแล้ว
3: เป็นสตอรี่ครับใช่มันหาย24ชั่วโมงก็หายเลย
2: แล้วทีนี้จากกล้องวงจรปิดหน้าโรงแรม Holiday Inn เนี่ยทางคุณฟิลิปเป้หลังจากนั้นน่ะขึ้นรถไปหรือว่าลากกระเป๋าไปอะไรยังไงไหมคะ
3: เขาลากกระเป๋าจากโรงแรมครับไปที่วัดแขกเขามุ่งหน้าไปทางวัดแขกครับแล้วเขาก็ไปนั่งอยู่ตรงใต้รถเมล์แล้วก็พยานบุคคลที่อยู่แถวนั้นอ่ะก็แจ้งมาว่าเขาอ่ะขึ้นรถไปแล้วอะไรเงี้ยครับ
2: ขึ้นรถเมล์เหรอคะ
3: ใช่ครับ
2: ช่วงนั้นเป็นช่วง
3: กลางประมาณบ่ายหนึ่งบ่ายสองใช่ครับโดยประมาณ
2: แล้วเราเห็นต่อไหมคะว่าเป็นรถเมล์สายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ไม่มีใครทราบเลยครับเขาเห็นแค่บุคคลลักษณะเนี้ยประมาณ 4-5 คนครับเพราะว่าเขาจะลักษณะเด่นมากเวลาเขาลากเพราะว่ากระเป๋าเขาจะเยอะมาก
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วก็เขาก็ไปนั่งตรงรถเมล์แล้วเขาจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยค่ะตอนนี้แล้วเขาก็ไม่มีเงินติดตัวโทรศัพท์ก็ไม่มีแต่กัน
2: คุณฟิลิปเป้เนี่ยสามารถสื่อสารด้วยภาษาอะไรได้บ้างอะคะ
3: โปรตุเกสกับอังกฤษนิดหน่อยครับ
2: โปรตุเกสอังกฤษค่ะส่วนแล้วสถานที่ในเมืองไทยที่เขารู้จักในกรุงเทพอะค่ะน่าจะเป็นจุดไหนที่คิดว่าจะไปหรือเปล่า
3: จริงๆเขารู้จักทั่วเลยนะครับเพราะเขาเคยมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาตอนนี้เหมือนเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะไปไหนเขาจะทำอะไรเขารู้แต่ว่าอย่างตอนที่ผมเพิ่งรับมาจากโรงพยาบาลนะครับเขาบอกว่าจะไปสนามบินจะไปสนามบินอย่างเดียวเลยเนี่ยครับผมก็เลยโอเคครับไปสนามบินจะเรียกรถให้อะไรเงี้ยผมเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันปุ๊บเขาบอกว่าไม่เอาไม่ขึ้นรถไม่อยากนั่งรถอยากนั่งรถเมย
2: ์
3: ซึ่งรถเมย์เขาไม่มีไปถึงสนามบินจากตรงนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะ
3: แต่เขาก็เลือกที่จะกระโดดขึ้นรถเมย์แบบเขาโบกรถเมย์ตรงป้ายรถเมย์แถวแถวโรงพยาบาลครับแล้วเขาก็ขึ้นไปเลยแล้วก็พี่รถเมย์พี่กระเป๋าเขาบอกว่าเดี๋ยวช่วยให้พาเขาลงหน่อยนะคะเพราะว่าแบบมันไม่มีไปตรงนั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะ
3: แล้วก็ใช้เวลาประมาณแบบว่า5นาทีได้ครับตรงป้ายรถเมย์ที่แบบรถเขาไม่สามารถออกได้อะไรเงี้ยรถพาเขาลงมาเขาว่าลากกระเป๋าหนีเดินลงไปทางแยกอุรุพงศ์อีกอะไรเงี้ยครับผมก็เลยให้พี่ตำรวจที่อยู่ตรงป้อมตรงนั้นช่วยดูให้หน่อยอะไรเงี้ยครับระหว่างที่ผมพยายามหาคนมาซัพพอร์ต
2: ค
3: ่
2: ะค่ะ
3: ใช่ใช
2: ่แล้วก่อนหน้าที่มาไม่ใช่ก่อนนะคือที่มาเมืองไทยครั้งเนี้ยคือมาเนี่ยมีแพลนจะไปเที่ยวที่ไหนไหมคะเป็นสถานที่แบบที่เขาใจเช็คอินอะไร
3: รอบนี้ไม่มีข้อมูลเลยครับเหมือนเขามาจากอินโดนีเซียเขาไปเที่ยวอินโดนีเซียมาก่อนครับแล้วก็ตอนนี้เขากลับมาไทยโดยที่ไม่บอกใครในไทยเลยใช่ครับคือทุกคนที่เป็นเพื่อนๆอยู่ในวงเดียวกันนะครับมันรู้ตอนที่เขาลงสตอรี่แหละว่าเขาอยู่ในไทย
2: โอก็เลยเราก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะเขาจะไปไหนจะ
3: ใช่ว่าตอนที่เราไปหาเขาที่โรงพยาบาลนะครับเขาก็คุยไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะ
2: ค่ะทีนี้เนี่ยถ้าคุณฟิลิปเป้เนี่ยเป็นคนดื่มน้ำน้อยแล้วก็ไม่ไว้ใจใครทั้งสิ้นไม่ยอมดื่มน้ำเลยเนี่ยอาการของไตเนี่ยมันจะถึงกับทำให้แบบหมดสติหรือว่าอะไรไหมคะ
3: ใช่ครับเสี่ยงหมดสติสูงมากเลยครับ
2: ไม่รู้ว่าไปเป็นอะไรแล้วเข้าโรงพยาบาลด้วยหรือเปล่านะคะเรียนว่าถ้าแบบไม่ดื่มน้ำเลยไปหมดสติไหมหรืออะไรไหม
3: น่าเป็นห่วงมากครับเพราะว่าไม่มีใครตามได้เลยอย่างเงี้ย
2: ค่ะแล้วเขามีส่งข่าวไปที่บ้านอย่างนี้ไหมคะเหมือนติดต่อ
3: ตอนที่เขาอยู่โรงพยาบาลตอนที่เขายังมีแบตเตอรี่ครับ
2: ค่ะ
3: เขาวิดีโอคอลหาแม่เขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะซึ่งคุณแม่ก็ยังอยู่ที่บราซิล
3: ที่บราซิลครับคือเพื่อนกับแม่เขาทุกอย่างที่เราสามารถหาคอนแทคได้ครับคืออยู่ที่นี่หมดเลยใช่ในไทยก็จะมีผมกับเพื่อน2คนครับที่เป็นคนไทยอยู่ที่นี
2: ่ค่ะแต่ว่าเขาก็ยังติดต่อกับครอบครัวที่โน่นแล้วอย่างนี้ถ้าเราสามารถแบบติดต่อกับครอบครัวได้ไหมคะว่าณตอนเนี้ยมีทางคุยฟิลิปเป้เนี่ยได้ติดต่อไปอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าอะไรเพื่อจะได้เป็นเบาะแส จุด
3: ตอนนี้คือยังไม่ได้ข้อมูลจากฝั่งนั้นเหมือนกันเลยครับ
2: แต่ว่าม
3: ีใช่
2: ค่ะแต่ว่าคุณสารินเองเนี่ยสามารถติดต่อโดยตรงกับคุณแม่ของคุณฟิลิเป้ได
3: ้จะเป็นเพื่อนของผมที่ไปด้วยกันครับเขามีคอนแทคของแม่เขามีสร้างกลุ่มของแบบเพื่อนสนิทเขาที่นู่นแล้วก็แม่เขาด้วยครับแต่ผมก็จะถามอัปเดตอะไรอย่างนี้ทีเพราะผมไม่ได้อยู่ในกลุ่ม
2: ยังไงฝากถามล่าสุดนะคะเผื่อว่ามีแบบจุดที่เขาไปแบบเช็คอินจุดสุดท้ายที่แบบล่าสุดนอกเหนือจากเมื่อวานอาจจะเป็นช่วงช้าหรืออะไรเพราะว่าเป็นห่วงเหมือนกันนะกลัวจะไปไม่สบายอยู่กลางถนนแล้วว่ามีคนนำส่งอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจ
3: ใช่อันนี้ผมก็กังวลมากเหมือนกัน
2: แล้วได้ถามไปทางรามาอีกครั้งหนึ่งไหมคะคุณสาลินเผื่อว่าแบบมีอาการ
3: เขาไปอีกใช่ไหมครับ
2: ใช
3: ่ยังไม่ได้ถามเลยครับ
2: อ๋อ
3: ใช่
2: ค่ะเพราะว่าเงินเขาก็ไม่มีติดตัวใช่ไหมคะสันนิษฐานว่าไม่มีเงินติดตัว
3: ไม่มีเพราะว่าบัตรเครดิตต่างๆนะครับเขาอายัดหมดเลยเขากลัวมากอะไรเงี้ย
2: เขาอายัดเองอ๋อ
3: ใช
2: ่โอ้โหแล้วเดาไม่ออกเลยเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: ใช่ครับคือเขาระแวงไปหมดเลยครับตอนนี้เขาไม่ไว้ใจใครขนาดเพื่อนที่ไปด้วยกันเขาก็แบบไม่ไว้ใจอะไรเงี้ยเหมือนอารมณ์เขาสวิงครับแบบเหมือนค่าอะไรตอนนี้ไว้ใจโอเคเดี๋ยวฉันจะไปกับเธอจะพาฉันไปไหนฉันไปด้วยเลยแล้วก็สักอีกประมาณ5-10 นาทีต่อมาบอกว่าฉันไม่อยากไปแล้วอะไรเงี้ยครับ
2: หรือว่าจะไปในไทยมีสถานทูตบราซิลในไทยไหมคะหร
3: ือว่ามีครับ
2: ก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปสถานทูตไหมอะไรไหมตอนนี้คือไม่ทราบไปทั้งสิ้นเลย
3: ไม่ทราบเลยครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนโลเคชั่นเขาตลอดเวลาเลยเหมือนแบบว่าตอนนี้เขาบอกว่าผมจะไปจะไปสนามบินครับเขารถเดียวที่เขายอมนั่งตอนนั้นคือตุกก็เลยเรียกตุกว่าไปส่งที
2: ่ค่ะ
3: อยู่บนชั้นที่จะซื้อตั๋วครับเขาบอกว่าไม่อยากไปแล้วอยากนอน
2: อ
3: ะไรอย่างนี้เลยใช่ครับ
2: ค่ะ
3: ก็เลยไม่รู้ว่าเขาอะอยากจะไปไหนแน่ๆอะไรเงี้ยครับ
2: งั้นเดี๋ยวคงต้องให้แบบเพื่อนร่วมทางของจส.ร้อยเผื่อว่ามีใครพบเห็นเพราะว่าลักษณะเนี่ยเขาก็จะเป็นฝรั่งเลยนะคะคนที่เห็นก็เป็นผู้ชายแล้วก็น่าจะเป็นชุดเดิมคือสีเข้มๆเสื้อน้ำเงินเข้มกางเกงเกงนี่เป็นกางเกงแบบคาร์โก้กระเป๋าเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะ
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็สะพายกระเป๋าอะไรมีนั่นเป็นกล้องไหมคะหน้าที่เขาสะพายอยู่อะค่ะ
3: จะมีกระเป๋าลากหนึ่งครับแล้วก็มีกระเป๋าสัมภาระที่เป็นกระเป๋าถือหนึ่งแล้วก็มีกระเป๋าสะพายหลังอีกหนึ่งครับ
2: สะพายหลังนี่คือเป็นเป้แล้วก็เป็นอีกอันนึงเป็นกระเป๋าสะพายแบบครอสบอดี้อย่างนี้
3: มันจะมีเป็นเป้แล้วก็มันจะมีกระเป๋าที่เป็นสัมภาระใหญ่ๆครับไซส์ประมาณกระเป๋าลากแต่ว่าไม่มีล้อใช่จะมีอีกอันนึงใช่
2: ค
3: ือมันเยอะมากเลยอะครับใช่
2: ค่ะก็เดี๋ยวไงเราประชาสัมพันธ์บ่อยๆนะคะแล้วก็เผื่อว่าถ้ามีคนพบเห็นนะคะเราจะติดต่อกลับไปนะคะจะสอนจะติดต่อกลับค่ะนะคะถ้าหากว่ามีเบาะแสมีอะไรนะคะก็ขอบคุณมากค่ะคุณสารินนะคะที่ให้ข้อมูลกันนะคะ
3: ค
2: ่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับขอบคุณมากค่ะ
2: ค่ะก็เนี่ยค่ะเป็นใน Facebook JS100 Radio นะคะอันนี้เป็นภาพที่หายไปคุณฟิลิเป้กาเบรียลนะคะซึ่งเป็นชาวบราซิลอายุ28ปีนะคะมีอาการของแพนิคกังวลนะคะจากค่อนข้างกลัวนู่นนี่นะคะแล้วก็ภาพที่เห็นนี่คือเป็นชุดล่าสุดของเมื่อวานนี้นะคะที่แต่งตัวแบบนี้ค่ะนะคะเป็นเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีดำแล้วก็ใส่กางเกงเป็นกางเกงขายาวคาร์โก้ค่ะที่กระเป๋าเยอะๆนะคะสีดำแล้วก็มีกระเป๋าลากค่ะไซส์เป็นไซส์ขนาดเล็กนะคะกระเป๋าลาก1ใบกระเป๋าเป้สะพายหลัง1ใบแล้วก็มีสะพายที่ลำตัวอีก1ใบนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ล่าสุดคือหายไปจากตรงช่วงโรงแรม Holiday Inn สีลมนะคะที่เพื่อนกำลังจะเช็คอินแล้วก็คุณฟิลิเป้เนี่ยก็ได้ออกไปนะคะแล้วก็ไปอยู่ตรงหน้าป้ายรถเมล์ตรงวัดแขกสีลมนะคะแล้วก็พยายามที่จะขึ้นรถเมล์เพื่อบอกว่าจะไปสนามบินกระเป๋ารถเมล์บอกว่ารถคันนี้ไม่ผ่านสนามบินนั้นคือแล้วก็ลงมานะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ไม่รู้ว่าไปทางไหนแล้วนะคะเผื่อว่าท่านใดนะคะจำได้หรือว่าณตอนนี้เนี่ยท่านใดไปพบเห็นอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะเพราะว่าอาจจะมีอาการไม่สบายด้วยก็ได้นะคะเนื่องจากว่าไม่ได้ทานอะไรเลยอ่ะนะคะด้วยความกลัวมีการแพนิคนะคะไม่ยอมทานอะไรของคนแปลกหน้าทั้งสิ้นนะคะน้ำก็ไม่ค่อยดื่มนะคะเพราะนั้นเนี่ยอาจจะเหมือนกับไปไม่สบายอยู่ตรงไหนไปนั่งอยู่ตรงไหนยังไงนะคะท่านที่ขับรถค่ะนะคะถ้าหากว่าพบเห็นเป็นชายลักษณะที่ตรงกับใน Facebook JS100 ที่เราประชาสัมพันธ์ตามหาอยู่นะตอนนี้นะคะแจ้งเบาะแสแจ้งข้อมูลล่าสุดได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจส100นะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจส100นะคะจะได้ประสานกับทางคุณสารินนะคะทั้งพาส่งโรงพยาบาลแล้วก็ทางประสานกับทางครอบครัวด้วยนะคะฝากด้วยสำหรับท่านที่พบเห็นนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะมีแจ้งอุบัติเหตุค่ะคุณพงศิษฐ์เนี่ยแจ้งว่าอุบัติเหตุที่กาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันตกในฝั่งขาเข้านะคะตรงช่วงของใต้ต่างระดับเอกชัยค่ะชนกันนี่ก็4คันนะคะเก๋ง1คันกระบะอีก3คันชนกันขวางช่องทางซ้ายของช่องทางด่วนค่ะไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะในขณะนี้การจราจรนั้นชะลอตัวค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้แล้วก็ทางด้านของถนนพระราม3นะคะเป็นฝั่งจากคลองเตยออกไปทางนราธิวาสนะคะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามนราธิวาสนะคะมีเก๋งกับจักรยานยนต์ชนกันในช่องทางด้านซ้ายซึ่งเวลาผ่านมาพักหนึ่งแล้วเขาจะว่าน่าจะช่วยเหลือคนเจ็บแล้วนะคะน่าจะช่วยเหลือคนเจ็บแล้วนะคะการจราจรยังมีชะลอตัวกันอยู่นะคะส่วนในจุดตรงนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าทั้งสองฝั่งขาออกนี่ก็คือช้าจากอุบัติเหตุส่วนฝั่งขาเข้าเนี่ยช้าจากรถที่ใช้เส้นทางกันในช่วงตอนเช้านี้นะคะสำหรับบนถนนพระราม3ค่ะนะคะที่มีรับแจ้งข้อมูลเข้ามานะคะส่วนในช่วงเวลาตอนนี้นะคะจุดไหนยังมีปัญหารถติดขัดกันอยู่นะคะอันนี้ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะกับจส100นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจส100นะคะส่วนทางด้านถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะที่ตั้งแต่ช่วงประมาณสัก 6:30 ได้ที่มีอุบัติเหตุชนกัน3คันแต่ว่าชนแรงตรงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม4ทำให้รถแบบติดสุดๆนะคะซึ่งณขณะนี้เมื่อช่วงประมาณ 9:30 นะคะเจ้าหน้าที่สภ.ชัยพฤกษ์บอกว่าได้เคลื่อนย้ายรถคันสุดท้ายที่เป็นกระบะเนี่ยพ้นการกีดขวางก็รถสามารถผ่านได้ทุกช่องทางแล้วนะคะเรียกว่าสะบักสะบอมกันจริงๆสำหรับในเช้านี้ท่านที่ใช้ทางด้านถนนชัยพฤกษ์มานะคะที่การจราจรนั้นติดหนักอันเนื่องจากอุบัติเหตุนะคะณตอนนี้เนี่ยสามารถผ่านได้ครบทุกช่องทางแล้วค่ะนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะในช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

การทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: ค่ะในช่วงตอนนี้นะครับเพิ่มเติมกรณีที่อุบัติเหตุนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเหตุช่วงก่อน8โมงที่คุณเจี๊ยบแจ้งไว้ผลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะช่วงหนองแขมมาวังน้อยค่ะตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองรพีพัฒน์นะคะที่มีรถกระบะเป็นแบบข้อค่ะเสียหลักพลิกตะแคงนะคะซึ่งในจุดนี้เนี่ยขวางอยู่ใน2ช่องทางขวาของช่องทางด่วนนะคะซึ่งเป็นกระบะที่บรรทุกเป็นเศษเหล็กมานะคะแล้วก็ยางแตกพอยางแตกปุ๊บทำให้เสียหลักพลิกตะแคงนะคะแล้วก็ไปขวางอยู่ในกลางกับขวาของช่องทางด่วนค่ะนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนะคะแล้วก็ทางจราจรสภ.หนองแคสระบุรีนะคะรวมทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิค่ะก็ช่วยกันนะคะที่เก็บพวกเศษเหล็กด้วยนะคะเพื่อให้พ้นการกีดขวางนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใช้รถยกเพื่อมาเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุจับตั้งตรงแล้วก็เคลื่อนย้ายเพื่อให้พ้นกีดขวางการจราจรนะคะซึ่งล่าสุดนะคะทางเจ้าหน้าที่สภ.หนองแคเนี่ยแจ้งว่าได้เปิดการจราจรใน2ช่องทางซ้ายแล้วนะคะของช่องทางด่วนเหลือก็จะขวางอยู่ช่องขวาของช่องทางด่วนค่ะนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เคลื่อนย้ายรถคันนี้นะคะรถนี่ยังอยู่ในช่องขวาของช่องทางด่วนค่ะในที่เกิดเหตุสามารถผ่านได้ซ้ายกับกลางแล้วก็คู่ขนานทุกช่องทางเนี่ยผ่านได้นะคะก็คือเศษเหล็กที่บรรทุกมามันก็เยอะนะคะน่าจะเต็มคันรถนะคะแล้วก็หลังจากนั้นถึงจะเคลื่อนย้ายกันได้ส่วนอีกจุดหนึ่งอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่ชนกันแรงนะคะในพื้นที่ของถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะเป็นช่วงสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองมุ่งหน้ามาที่บ้านแผวอันนี้เป็นเหตุเมื่อตอนประมาณสักก่อน8โมงนะคะเป็นรถ10ล้อเนี่ยไปชนกับรถบรรทุก4ล้อเล็กแบบตู้ทึบอะค่ะนะคะแล้วก็ทำให้คัน4ล้อเล็กตู้ทึบคันเนี้ยเสียหลักพลิกตะแคงนะคะแล้วก็คนในรถทั้งผู้โดยสารแล้วก็คนขับนั้นติดภายในช่วงนี้ต้องใช้แบบเครื่องตัดทางค่ะเนี่ยค่ะจะเห็นว่าอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะไปช่วยเหลือใช้เครื่องตัดทางเพื่อนำผู้โดยสารแล้วก็คนขับที่ติดอยู่เนี่ยออกมานะคะก็สรุปว่าในที่เกิดเหตุเนี่ยทางจราจรสภ.บางโทรัฐบอกว่ามีคนเจ็บทั้งหมด5คนเลยนะคะมีคนเจ็บทั้งหมดเนี่ย5คนแล้วก็คงจะทั้ง10ล้อทั้ง4ล้อคันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนเจ็บเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลสมุทรสาครไป2คนวิภาราม2คนโรงพยาบาลมหาชัยอีก1คนนะคะแล้วก็พวกสินค้าที่บรรทุกมานะคะดูจากในภาพนี่จะเป็นทั้งนมเปรี้ยวเป็นนมแบบพาสเตอร์ไลท์นะคะที่ก็มีกระจายมาบนผิวการจราจรด้วยเพราะว่าประตูตู้ทึบมันเปิดออกนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันเก็บนะคะแล้วหลังจากนั้นถึงจะเคลื่อนย้ายกันต่อไปค่ะนะคะในขณะนี้การจราจรยังเคลื่อนตัวช้าอยู่นะคะจุดเกิดเหตุนี้อยู่ตรงหน้าตลาดลอนดอนของถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้าหน้าตลาดลอนดอนพื้นที่ของบางโทรัฐสมุทรสาครค่ะนะอันนี้เป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงได้ไปช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในรถค่ะนะการจราจรยังคงชะลอตัวกันอยู่นะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้คุณชาตรีค่ะแจ้งว่าใช้ทางด่วนฉลองรัฐนะคะหรือว่าทางด่วนรามอินทราอนรงค์ค่ะเป็นช่วงของสุขาภิบาล5มาทางจตุโชติการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะเพราะว่าตรงช่วงทางลงจตุโชตินะคะมีรถตู้จอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายค่ะแต่ทีนี้เนี่ยไม่ได้เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเอาไว้นะคะคนที่ใช้ทางก็จะไม่ทราบว่าคันเนี้ยนะคะมีเหตุอะไรนะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นชะลอตัวค่ะนะคะต้องเบี่ยงหลบไปส่วนในฝั่งขาเข้านะคะในฝั่งขาเข้าไอ้อันนี้เป็นฝั่งขาออกฝั่งขาเข้านั้นการจราจรไม่มีปัญหาอะไรนะคะสามารถที่จะเคลื่อนตัวตามกันได้คุณวิเชียรค่ะใช้ถนนรางคำแหงในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของแยกรางคำแหงมุ่งหน้ามาที่คลองตันบอกว่าติดขัดหยุดนิ่งนานทีเดียวค่ะติดไฟแดงแบบนานมาก ไม่ค่อยจะให้สัญญาณไฟเขียวเลยนะคะรามคำแหงในฝั่งขาเข้าช่วงของแยกรามคำแหงมุ่งหน้ามาทางคลองตันค่ะนะคะที่นานกว่าจะได้สัญญาณไฟเขียวนะคะเดี๋ยวดูข้างหน้านะคะแยกคลองตันเข้ามาทางเพชรบุรีนะคะมันกระทบอะไรด้วยหรือเปล่าจากทางคลองตันเข้ามาแยกรามมุ่งหน้ามาที่คลองตันนะคะก็เป็นผลมาจากถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของสะพานข้ามแยกคลองตันมาที่เอกมัยเหนือค่ะมันยังช้าอยู่นะคะบนถนนเพชรบุรีก็เลยทำให้รถจากทางรามคำแหงในฝั่งขาเข้านะคะก็ไม่สามารถหมุนรถได้ดีเท่าไหร่เพราะว่ารถที่จะมาทางถนนเพชรบุรีหรือว่ามาทางพระราม9เนี่ยก็จะมาได้ช้าหลักๆก็คืออยู่บนถนนเพชรบุรีในฝั่งขาเข้าสะพานข้ามแยกคลองตันมาที่เอกมัยเหนือนะคะหลักๆอยู่ตรงเนี้ยที่ทำให้รถติดแล้วก็รถจากรามคำแหงในฝั่งขาเข้าก็จะหมุนได้ลำบากนะคะรวมทั้งบนสุขุมวิท71นะคะจากทางแยกคลองตันนะคะที่เข้ามาทางพระโขนงค่ะนะคะสุขุมวิท71เนี่ยช่วงที่บนสะพานข้ามคลองตันนะคะเลยมาที่มันจะมีจุดสะดุดอันนี้เหมือนกับเป็นจุดตรงซอยปรีดีพนมยงค์นะคะจุดตรงซอยปรีดีพนมยงค์46อ่ะค่ะนะคะที่รถจะเลี้ยวขวาหรือว่ากลับรถเนี่ยค่ะนะคะมันจะสะดุดตรงนี้เหมือนกันบนสุขุมวิท71นะคะที่ส่งผลทำให้จากทางแยกรามคำแหงมุ่งหน้ามาที่คลองตันที่หมุนรถได้ช้านะคะพอเลยจุดนี้ไปแล้วไม่มีปัญหานะคะนะคะน่าจะเป็นสาเหตุนี้ที่ทางด้านของคุณวิเชียรนั้นติดอยู่นะคะจากสาเหตุนี้แหละนะคะ2จุดบนถนนเพชรบุรีแล้วก็บนสุขุมวิท71เองนะคะที่เป็นจุดกลับรถนะคะมาที่คุณวิชากรเศรษฐกิจจากศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวีนาและผู้ฟังจอสอยกันครับ
0: ค่ะนะคะช่วงเป็นไงคะช่วงนี้จะ10โมงละการจราจรบนทางด่วนมีจุดไหนที่มีชะลอตัวหรือว่าอะไรบ้างไหมคะ
1: มีครับผมเริ่มจากสายเฉลิมนครครับบางนามุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือตอนนี้รถมากอยู่ช่วงเลนหน้าปั๊มปตท.ครับรถมากก็จะได้ช้าครับ
0: ค่ะ
1: เนื่องมาจากถึงบริเวณทางลงท่าเรือครับถนนทางลงท่าเรือมุ่งหน้าสีแดงชะลออีกครั้งช่วงบริเวณตาบอนไก่ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณเนินบันจิตครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับผ่านพ้นเนินบันจิตมุ่งหน้าออกดินแดงก็ยังคล่องตัวครับทางนั้นฟังกับการจากดินแดงชำระข้ามบันทางแล้วชะลออยู่ช่วงบริเวณรับลาบอนไก่เช่นเดียวกันครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางออกพระราม4ครับรถหน้าเคลื่อนตัวได้ครับผ่านพ้นออกพระราม4ชะลออีกครั้งช่วงบริเวณเหนือด่านท่าเรือ2จนถึงบริเวณทางลงอันดาลงครับผ่านพ้นตลอดอันดาลงมุ่งหน้าออกบางนายังใช้กันได้ดีครับส่วนทางนั้นนครนอมมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนรถหน้าอยู่ช่วงบริเวณถนนพระราม2ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณด่านดาวคอนองครับปริมาณรถมากขึ้นได้ช้าครับผ่านพ้นด่านดาวคอนองมุ่งหน้าเข้าท่าเรือยังใช้การได้ดีครับทางด้านฝั่งกับการยังคล่องตัวครับ
0: ค่ะ
1: มาทางด้านฝั่งศรีรัตน์ครับแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วจะรออยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นยานมหุนต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงประปาครับรถมากขึ้นได้ช้าฝั่งกับการทางแจ้งวัฒนะก็ยังคล่องตัวครับส่วนทางด้านฝั่งศรีนครินทร์ครับมุ่งหน้าเข้าอโศกรถมากอยู่ช่วงเลนเหนือด่านรามคำแหงครับต่อเนื่องถึงบริเวณหน้าด่านอโศกรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผมผ่านพ้นด่านอโศกแล้วเคลื่อนตัวได้ดีจนเข้าต่างระดับพญาไทครับฝั่งกับกันก็ชะลอแค่ช่วงบริเวณหน้าด่านอโศกครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์ก็ยังคล่องตัวส่วนทางด้านสายบางโคตรทางสองฝั่งก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนทางด้านฝั่งบุรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้รถมาคล่องตัวครับฝั่งกับกันจากชลบุรีมุ่งหน้าเข้าบางนาก็ยังเคลื่อนตัวได้ครับทางด้านฝั่งกาญจนาพิเศษครับบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนรถมากอยู่ช่วงเรียนทางออกบางขุนเทียน2ครับทางออก4ครับผมรถมากขึ้นได้ช้าครับส่วนทางด้านบางขุนเทียนพื้นที่ล่างก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับฝั่งกับกันก็ยังเคลื่อนตัวได้ครับชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นบางคูครับต่อเนื่องถึงบริเวณทางร่มปู่เจ้าครับผ่านพ้นร่มปู่เจ้ามุ่งหน้าออกทางด้านบางแก้วก็ยังคล่องตัวส่วนทางด้านฝั่งอุดรรัตยาแล้วก็ประจิมรัตยาทั้งสองฝั่งยังเคลื่อนตัวได้ดีครับการทำวิเศษของประชานามันเพิ่มเติมครับพบเห็นรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นรถตู้ใบเถียนบนทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอ200ได้ต่อ24ชั่วโมงเลยครับ
0: ค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณวิทยากรสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะส่วนจุดที่คุณชาตรีแจ้งไว้บนทางด่วนฉลองรัตน์นะคะอาจณรงค์รามอินทรานะคะรามอินทราอานรงค์นะคะที่ช่วงของฝั่งจากทางสุขาภิบาล5ไปจตุโชตนะคะตรงทางลงที่มีรถตู้จอดเสียช่องซ้ายนะคะตอนนี้ก็ประสานงานกับทางศูนย์ทางด่วนให้เรียบร้อยแล้วนะคะการจราจรในจุดนี้ชะลอตัวนะคะการจราจรนั้นชะลอตัวค่ะนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะที่มีเอเชียนเกมนะคะวอลเลย์บอลหญิงของไทยค่ะนะคะที่พบกับจีนนะก็ถือว่าเป็นศึกหนักเหมือนกันใช่ไหมคะนะคะแต่ว่ากำลังใจของเราเนี่ยเต็มร้อยค่ะนะคะเป็นรอบรองชนะเลิศนะคะบ่าย2นะคะบ่าย2วันนี้ก็ลุ้นกันส่งกำลังใจไปให้กับวอลเลย์บอลหญิงของไทยนะคะที่จะเข้าแข่งกันแล้วค่ะสำหรับแฟนๆนะคะสำหรับแฟนๆที่ติดตามกันค่ะนี่ถือเป็นอีก1แมตช์นะคะที่น่าสนใจทีเดียวค่ะนะคะคุณบอยค่ะแจ้งว่าถนนวงสว่างในฝั่งขาออกนะคะช่วงของสะพานวงสว่างมุ่งหน้ามาที่สะพานพระราม7ค่ะการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่าผิวถนนชำรุดนะคะลงจากสะพานวงสว่างมาก็จะเจอฝาท่อซีเมนต์ขอบเหล็กน่าจะเป็นท่อร้อยสายไฟหรือเปล่าในช่องขวาฝานี่มันเผยขึ้นมานะคะแล้วก็ทำให้ผิวจราจรไม่เรียบรถลงมาปุ๊บค่ะก็ต้องชะลอนะคะค่อยๆแบบหยอดผ่านไปมันก็อันตรายทีเดียวเพราะว่าลงมาปุ๊บแล้วต้องชะลอก็เกรงว่าเดี๋ยวจะเป็นอุบัติเหตุด้วยนะคะรวมทั้งตัวฝาท่อที่มันเผยมาครับมันเป็นขอบเหล็กเนี่ยจะไปบาดยางด้วยอะไรด้วยไหมนะคะก็จุดนี้เดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ให้นะคะแล้วก็พูดถึงทางด้านของวงสว่างนะคะพูดถึงทางด้านของประชานุกูลนะคะก็ผิวถนนที่ชำรุดเสียหายนะคะซึ่งทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีการที่ดำเนินการเพราะซ่อมกันเพราะว่าได้รับการร้องเรียนมาอย่างเยอะเลยนะคะที่ผิวถนนตรงนี้ตรงนั้นตรงนู้นนะคะเดี๋ยวหลัง10โมงค่ะนะคะมาคุยกันในเรื่องนี้ว่าได้มีแผนการนะคะในการที่จะซ่อมอย่างไรและทีนี้ประชาสะพานข้ามแยกประชานุกูลมันเป็นสะพานใหญ่รถใช้กันเยอะมากนะคะจะต้องมีการเบี่ยงการจราจรต้องหลบเลี่ยงอะไรกันยังไงนะคะในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวหลัง10โมงค่ะกลับมาติดตามกันช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังคงให้ความสำคัญในการลงทุนในประเทศไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการ
1: ค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟัน

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอา
2: สบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
1: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจะว่าเลิศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
4: ายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญในการลงทุนในประเทศไทยเน้นย้ำประเทศไทยพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นด้านอุตสาหกรรมยานยนต์รวมทั้งการปราบปรามสแกมเมอร์คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: ที่โรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกับทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งข้อมูลที่เอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวได้นำเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นในด้านต่างๆนั้นก็เป็นสิ่งที่พร้อมที่จะนำไปพิจารณาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งนี้ประเทศไทยและญี่ปุ่นถือเป็นมิตรประเทศระหว่างกันซึ่งแม้จะไม่มีการลงทุนมหาศาลเหมือนในอดีตหรืออาจจะลงทุนอาจจะชะลอตัวอยู่บ้างแต่ก็อยากให้มองในภาพรวมที่สมัยก่อนที่ประเทศไทยยังต้องพึ่งพาญี่ปุ่นหลายด้านส่วนปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาแล้วก็ลดการพึ่งพาอย่างเช่นวัตถุดิบหลายๆอย่างที่สามารถผลิตในประเทศไทยอย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ยังพร้อมให้ความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นในด้านต่างๆเช่นเรื่องของพลังงานสะอาดการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังรวมถึงประเทศไทยมีจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ของประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าในความคุ้นเคยระหว่างกันแล้วญี่ปุ่นยังคงร่วมมือและลงทุนในประเทศไทยต่อไปยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
4: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรค RSV อาการและการรักษาเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะ
6: คู่มือสุขภาพ
7: เชื้อไวรัส RSV เป็นสาเหตุของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่างสามารถเกิดการติดเชื้อได้ทุกกลุ่มอายุแต่จะมีความรุนแรงในเด็กเล็กเด็กที่คลอดก่อนกำหนดและผู้สูงอายุมากกว่า65ปีรวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคปอดโรคหัวใจหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายที่ผิดปกติเป็นต้นการติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อหรือวัตถุที่ปนเปื้อนโดยเชื้อไวรัสจะเข้าสู่ร่างกายผ่านเยื่อบุตาจมูกปากหรือผ่านการหายใจเอาละอองเสมหะของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเข้าไปอาการแสดงออกและการวินิจฉัยปกติผู้ป่วยจะแสดงออกหลังติดเชื้อไวรัสประมาณ 4-6 วันผู้ติดเชื้อจะมีอาการตั้งแต่อาการเล็กน้อยเช่นไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอจนถึงอาการรุนแรงเช่นอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยเนื่องจากปอดอักเสบรับประทานอาหารได้น้อยซึมลงการวินิจฉัยทำได้โดยการตรวจหาเชื้อไวรัสจากสารคัดหลั่งในจมูกและทำการรักษาตามอาการสำหรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส RSV ในปัจจุบันเป็นวัคซีนทางเลือกสำหรับให้บริการในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและลดภาวะเกิดการแทรกซ้อนหรือเสียชีวิตชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
8: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.สถานการณ์เหลี่ยมทอง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 있는 집 봐봐.
1: 야, 어머니,
0: 어머니가.
1: 뭐, 주사.
2: 야, 이거.
1: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหมโตมาหลายปีแล้วใช่ไหม
2: 10 ปีเสียงแอบไหมไม่เป็นเสียงก็ไม่เท่าไหรอายุยังไม่เท่าไหร่เลยเอาศพไม่มีบางค่ากรรมยาเรามีที่ผ่าตัดแม่แน่แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะเจ้านามสกุลนามสกุล
1: ตังเปาตังเปาเอ้ยตังผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหมถ่ายรูปไว้อย่างผู้ใหญ่
4: คือขนาดคุณมาพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติตรวจไว้ให้ผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่มากก็ใส่ให้ใช้สกุลรักษาบันทึกอันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะเจ้าเงินสำหรับเขารักษาขอบคุณแม่ท่าน

0: ค่ะตอนนี้นะคะ10:10 นะคะท่ามกลางอากาศที่เริ่มร้อนแล้วนะคะแดดจัดเต็มให้นะคะแต่ว่าในช่วงเย็นนะคะฝนเลิกงานเหมือนเดิมค่ะฝนฟ้าคะนองนะคะวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาให้ไว้80%ของพื้นที่นะคะฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาเซลเซียสนะคะอันนี้ก็ล่วงเข้ามานะคะ21กันยายนค่ะวันนี้วันจันทร์ค่ะนะคะก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะคะที่ประเทศไทยค่ะนะคะประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพของการจัดการประชุมที่เป็นระดับโลกเลยนะคะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปีพ.ศ. 2569นะคะหรือว่า The 2026 Annual Meeting and the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะซึ่งจัดขึ้น 12-18 ตุลาคมนี้นะคะที่ประเทศไทยของเราค่ะนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งในขณะนี้นะคะก็เรียกว่าใกล้ถึงนะคะใกล้ถึงแล้วล่ะนะคะในช่องทางที่เป็นช่องทางอย่างเป็นทางการนะคะของการประชุมในครั้งนี้นะคะเป็นช่องทางที่สามารถที่จะติดตามกันได้นะคะเป็นช่องทางของ AM 2026นะคะไทยแลนด์ค่ะนะคะก็เรียกว่าทีมงานนะคะรวมทั้งน้องๆนักศึกษานะคะที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครในครั้งนี้คือในครั้งเนี้ยนี่มีเป็น VIP จากทั่วทุกมุมโลกนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของทางการเงินค่ะ191ประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะน้องๆ นักศึกษาที่เป็นอาสาสมัครในครั้งนี้นะคะก็ภาษาต่างๆเนี่ยได้ใช้อย่างแน่นอนค่ะนะคะมีความคึกคักแสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยนะคะเพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยที่คนไทยเรานะคะได้รับประโยชน์จากการประชุมจากการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในครั้งนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะคือเม็ดเงินที่จะสะพัดนะคะทั้งในพื้นที่กรุงเทพนะคะในพื้นที่ที่เป็นสถานท่องเที่ยวนะคะอาจจะเป็นสถานที่อาจจะเป็นบางทีเป็นจุดเล็กๆค่ะที่เราคนไทยเราอาจจะเห็นรู้สึกว่าเออมันเป็นธรรมดาแต่ว่าต่างชาติให้ความสนใจค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆพื้นที่นะคะยินดีต้อนรับนะคะการประชุมในครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็น VIP มาจากทั่วโลกเลยนะคะซึ่งไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะนะคะที่ก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะทั้งในโรงแรมร้านอาหารบริการการเดินทางสินค้าร้านอาหารอะไรพวกนี้นะคะเยอะแยะมากค่ะนะคะการท่องเที่ยวเนี่ยได้รับอานิสงส์แบบเต็มๆทีเดียวค่ะนะคะจากการประชุมในครั้งนี้ที่ทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทั้งครอบครัวทั้งผู้ที่ติดตามนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะในการประชุมในครั้งนี้สิ่งที่ประเทศไทยจะได้ค่ะนั่นก็คือโอกาสในระยะยาวเพราะว่าการประชุมครั้งนี้ค่ะก็จะมีทั้งการหารือเรื่องของการเงินแบบยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยนะคะซึ่งสร้างพลังให้ประชาชนเสริมพร้อมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงค่ะนะคะหรือว่า Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะซึ่งก็จะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาต่อยอดค่ะสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนแบบมีภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็มีประชาชนนั้นเป็นศูนย์กลางค่ะนะคะซึ่งไม่เพียงแต่ว่าจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยนะคะครั้งนี้ค่ะยังเป็นการต่อยอดที่จะสร้างงานสร้างอาชีพนะคะแล้วก็เป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในแวดวงการเงินค่ะนะคะรวมทั้งการพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลในระดับสากลด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ไม่ใช่แค่เวทีของเรื่องการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นค่ะแต่ว่านี่คือโอกาสนี่คือโอกาสทองของคนไทยทุกๆคนนะคะที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกค่ะซึ่งประเทศไทยของเรามีส่วนร่วมสำคัญค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่กำหนดทิศทางกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาร่วมกันค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จในระดับโลกในครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้นะคะอันนี้เข้าไปดูได้เลยนะคะในเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ am2026thailand.go.th นะคะ หรือว่าสาย Facebook ก็เข้ามาที่นะคะ Facebook AM 2026 Thailand นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องทางตอนนี้ก็จะมีข้อมูลแบบที่อัปเดตความพร้อมของประเทศไทยนะคะทีมงานรวมทั้งสถานที่เป็นสถานที่การจัดการประชุมนะคะสถานที่จะได้รับการต่อยอดนะคะเป็นธุรกิจต่างๆจุดท่องเที่ยวเนี่ยเขาบรรจุเอาไว้ในเว็บไซต์ใน Facebook AM 2026 Thailand นะคะจัดเต็มเลยค่ะนะคะมีแบบแบ่งหมวดหมู่อะไรไว้เต็มที่นะคะว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุมครอบครัวทั้งผู้ติดตามเนี่ยจะเลือกไปที่ไหนจะเป็นทางด้านท่องเที่ยวเป็นด้านอาหารเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าชุมชนคือแบ่งหมวดหมู่เอาไว้อย่างชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่บอกไปเนี่ยนะคะเกิดขึ้นแล้วก็คนไทยนั้นได้รับประโยชน์จากการประชุมในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะคะ 12-18 ตุลาคมนี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจไทยแลนด์นะคะของประเทศไทยของเรานั่นแหละนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะอย่างที่ได้เกริ่นกันไปนะคะเรื่องของเส้นทางทางด้านของสะพานข้ามแยกประชานุกูลนะคะที่ก่อนหน้านะคะเพื่อนๆที่ใช้เส้นทางนะแต่ละท่านที่แจ้งมาว่าจุดนี้มันมีผิวถนนชำรุดจุดนี้แบบมันลึกไปหน่อยเกือบจะเป็นหลุมแล้วนะคะซึ่งแต่ละครั้งที่แจ้งมาเนี่ยเราก็ได้ประสานงานกันไปนะคะซึ่งล่าสุดนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะได้มีแผนออกมาแล้วนะคะว่าก็จะซ่อมแซมกันค่ะสำหรับสะพานข้ามแยกประชานุกูลนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนะคะในเรื่องของเกี่ยวกับการทำงานด้วยนะคะท่านที่ติดตามข่าวก็คงจะเห็นข่าวคราวกันนะคะเมื่อช่วงของคืนวันศุกร์ต่อวันเสาร์นะคะที่มีการทำงานนะคะบนสะพานตรงช่วงของสะพานข้ามแยกตรงถนนพระราม9นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเกิดข้อผิดพลาดหรืออย่างไรนะคะที่มีเป็นยางมาต่อยที่มันไหลลงมานะคะแล้วก็ช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วง4ทุ่มของวันศุกร์วันนั้นคิดดูว่ารถจะเยอะมากมายขนาดไหนที่ใช้เส้นทางกันอยู่นะคะตรงช่วงของสะพานข้ามแยกพระราม9นะครับรามคำแหงอะค่ะนะคะแล้วก็ยางมาตอยเนี่ยมันไหลลงมาจากสะพานลงมาข้างล่างเป็นถนนพระราม9ค่ะ4ทุ่มของวันศุกร์รถผ่านไปเยอะแยะมากมายก็เลยทำให้มีรถหลายๆคันได้รับความเสียหายซึ่งตัวเลขเนี่ยนะคะตัวเลขที่ทางสน.หัวหมากได้รับแจ้งมานะคะว่ามีผู้เสียหายที่โดนยางมาต่อยนะคะที่ไหลลงมาเนี่ยทำให้รถเป็นรอยเป็นคราบอะไรเยอะแยะค่ะจำนวน72คันเลยนะคะนะแล้วก็เชื่อว่าอาจจะมีจำนวนมากกว่านี้ด้วยนะคะแล้วก็รถที่ใช้เส้นทางเนี่ยสารพัดประเภทค่ะนะคะทั้งเป็นรถเก๋งเป็นรถมอเตอร์ไซค์เป็นรถEV นะคะที่ได้รับความเสียหายที่ยางมาต่อยมันร่วงลงมานะคะไหลลงมาซึ่งก็ยังไงเดี๋ยวคงได้คุยกันนะคะกับทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะทางด้านที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้นะคะว่าเรื่องของความเสียหายนะคะแล้วก็คนที่ยังไม่ได้ไปลงบันทึกประจำวันไปแจ้งความเนี่ยนะคะว่าต้องเตรียมหลักฐานอะไรว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวคงได้สรุปกันในครั้งนี้ด้วยนะคะที่เราจะคุยกับทางด้านทางท่านผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมของกรุงเทพมหานครนะคะเกี่ยวกับในเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งค่ะนะคะเดี๋ยวขอเวลาติดต่อกับทางท่านผู้อำนวยการอีกครั้งหนึ่งนะคะในระหว่างนี้ค่ะเราก็มาดูการจราจรกันนะคะที่แจ้งข้อมูลเอาไว้นะคะซึ่งจุดที่คุณบอยแจ้งไว้วงสว่างในฝั่งขาออกค่ะช่วงของสะพานลอยวงสว่างมุ่งหน้ามาที่สะพานพระราม7ค่ะลงจากสะพานลงสว่างมานะคะก็จะมีเป็นฝาท่อซีเมนต์แต่ว่าขอบนั้นเป็นเหล็กแล้วก็ทีนี้ฝาเนี่ยมันเผยขึ้นมานะคะทำให้ลงสะพานมา นะคะแล้วก็ต้องเบี่ยงหลบอะค่ะนะคะต้องเบี่ยงหลบแล้วค่อยแบบผ่านไปขับเร็วก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าขอบเนี่ยมันก็คมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะไปทำให้ยางแตกได้นะคะซึ่งจุดนี้การจราจรก็ชะลอตัวนะคะแล้วก็อยากให้จสร.นั้นช่วยประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายต่อรถที่ผ่านในเส้นทางคุณพันธ์ค่ะใช้ถนนประชาธิปกในฝั่งขาออกค่ะช่วงของแยกบ้านแขกมุ่งหน้ามาที่สะพานพระปกเกล้านะคะขาออกเนี่ยไปได้ขาออกจากแยกบ้านแขกมาที่สะพานพระปกเกล้าใช้การได้นะคะแต่ว่าฝั่งจากทางอีกฝั่งหนึ่งนะคะสะพานพระปกเกล้ามุ่งหน้ามาที่แยกบ้านแขกฝั่งนี้ช้ากว่านะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะนะคะที่คุณพันธ์ได้แจ้งเอาไว้ล่าสุดเลยนะคะส่วนท่านอื่นๆนะคะที่เดินทางกันในเช้านี้นะคะยังมีจุดไหนไหมคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะก็แจ้งเพิ่มเติมได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะเมื่อช่วงก่อน10โมงนะคะก็มีรับแจ้งว่ามีรถไฟฟ้าขัดข้องที่สถานีอโศกนะคะอันนี้เป็น BTS ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางคูคตนะคะช่วงก่อน10โมงนะคะซึ่งทางด้านของ BTS ได้มีการปรับรูปแบบการเดินรถนะคะโดยจัดให้ขบวนรถให้บริการตามปกติในสถานีคูคตเพลินจิตแล้วก็สถานีบางจากมาที่สถานีเคหะนะคะส่วนตั้งแต่เพลินจิตถึงสถานีอ่อนนุชมีขบวนรถให้บริการล่าช้าค่ะดังนั้นถ้าหากว่าท่านที่จะเดินทางไปสถานีปลายทางที่เคหะก็ต้องเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีเพลินจิตนะคะส่วนผู้ที่จะเดินทางสถานีปลายทางคูคตก็ต้องเปลี่ยนขบวนที่สถานีบางจากนะคะอันนี้แจ้งมาจากทางด้าน BTS นะคะที่ช่วง 9:44 นะคะคือก็ยังดีหน่อยที่เป็นนอกชั่วโมงเร่งด่วนนะคะถ้าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยอาจจะกระทบมากกว่านี้นะคะแล้วก็พอเห็นแบบนี้ทำให้นึกถึงนะคะว่าช่วงนี้ค่ะนะคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในทั้งใน X นะคะแล้วก็ในโซเชียลเนี่ยก็มีที่เขาทำเป็นคอนเทนต์กันเหมือนกับเป็นกระทู้กันแบบนี้ค่ะว่าคนกรุงเทพนะคะชาวแบงคอกนะคะคนกรุงเทพแบบเนทีฟเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะคะ1 2 3 4 5ในอันหนึ่งเนี่ยมีเรื่องของ BTS ด้วยนะคะว่าถ้าเป็นคนกรุงเทพแบบเนทีฟเนี่ยจะรู้นะว่าสถานีคูคตเนี่ยคือฝั่งไหนสถานีเคหะอยู่ที่ไหนเพราะว่าเขาเขียนว่าสถานีเคหะใช่ไหมคะถ้าคนนานๆมาทีเนี่ยไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้าเป็นคนกรุงเทพแบบเนทีฟก็จะรู้ค่ะนะคะที่อ่านแล้วก็สนุกดีเหมือนกันนะคะก็จะรวบรวมมาว่าถ้าเป็นคนกรุงเทพแบบเนทีฟเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5 6แล้วก็จะมีคนมาคอยเพิ่มเติมให้นะคะอ่านกันแบบเพลินๆกันดีค่ะนะคะในออนไลน์ในโซเชียลนะคะเรื่องของคนกรุงเทพเนทีฟค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะมาที่แจ้งข้อมูลนะคะเป็นเรื่องของการทำงานนะคะที่ทางด้านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยค่ะนะคะหรือว่ารฟม.นะคะที่แจ้งมีการเบี่ยงการจราจรกันนะคะซึ่งแจ้งเวลาขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนราชินีนะคะที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะแจ้งว่าทางบริษัทผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนราชินีบริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงบริเวณอนุสาวรีย์ฐานอาสาสงครามโลกครั้งที่1ค่ะเป็นการทำงานเพื่อก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณสถานีสนามหลวงนะคะเริ่มงานมาตั้งแต่วันที่1กันยายนค่ะกำหนดแล้วเสร็จ31ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะก็มีผลทำให้ถนนราชินีบริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าป้อมพระสุขออภัยฝั่งมุ่งหน้าป้อมพระสุเมนแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์สามารถสัญจรได้1ช่องจราจรนะคะแล้วก็เป็นเดินรถแบบเดินรถทางเดียวหรือว่าวันเบย์ค่ะทั้งนี้ในการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปนี้นะคะอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะแล้วอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาที่มีการทำงานด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นก็โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดของการเบี่ยงการจราจรได้นะคะที่หมายเลข063-217-6532 063-217-6532 ค่ะและติดตามข้อมูลของโครงการได้ค่ะที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะแจ้งมาให้ทราบกันค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะก็ฝากท่านที่ใช้เส้นทางนะคะช่วยดูด้วยนะคะกรณีที่คุณสารินเนี่ยแจ้งเป็นเพื่อนชาวบราซิลอายุ28ปีเป็นผู้ชายนะคะชื่อมิสเตอร์ฟิลิเป้กราเบียนค่ะทีนี้รูปร่างเนี่ยคือหน้าตาแบบเป็นฝรั่งนะคะแต่ว่าผมเนี่ยสีเข้มสีดำนะคะสูงประมาณ170นะคะรูปร่างหน้าตาดีเลยล่ะนะคะทีนี้มีอาการของการแพนิคความกังวลความกลัวนะคะเดินทางมาถึงประเทศไทยนะคะมาถึงประเทศไทยเนี่ยวันที่17วันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะคะซึ่งทางเพื่อนคนไทยคือไม่ทราบมาก่อนเนี่ยคือทราบก็เมื่อมาถึงแล้วเพื่อนก็ไปรับนะคะแล้วก็ทีนี้ตอนที่มาถึงประเทศไทยนะคะก็มีอาการเหมือนกับอาการกำเริบอะค่ะเขาก็เลยไปเข้าโรงพยาบาลนะคะรักษาตัวเกี่ยวกับโรคไตเพราะว่าด้วยความเป็นแพนิคก็เลยไม่กล้าที่จะกินน้ำอะไรที่มีอยู่นะคะก็เลยดื่มน้ำน้อยทำให้มีอาการของโรคไตกำเริบก็เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาหลังจากนั้นเนี่ยได้ออกจากโรงพยาบาลนะคะเพื่อนก็พามาจะเข้าพักที่โรงแรมฮอลิเดย์อินที่สีลมนะคะเมื่อวันที่เมื่อวานนี้นะคะแต่ทีนี้มีอาการกำเริบอีกนะคะก็เดินออกไปนะคะยังไม่ทันเช็คอินเลยนะคะก็ออกไปตรงนั่งรอที่ป้ายรถเมย์ตรงวัดแขกสีลมนะคะรอรถเมย์ขึ้นรถเมย์แล้วบอกว่าจะไปสนามบินนะคะทีนี้กระเป๋ารถเมย์บอกว่ารถคันนี้ไม่ผ่านนะคะก็คุยกันอยู่นานเหมือนกันก็ลงมาอีกครั้งนึงนะคะลงมาตรงป้ายรถเมล์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าขึ้นรถอื่นไปหรือว่าเดินไปหรือว่าอะไรอย่างไรนะคะอันนี้เป็นภาพของมิสเตอร์ฟิลิเป้กาเบรียลนะคะชาวบราซิลสูงประมาณ170ซนติเมตรนะคะการแต่งกายชุดนี้เลยค่ะนะคะใส่เสื้อยืดคอกลมสีดำกางเกงคาโก้ขายาวสีดำแล้วก็มีลากกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กแบบล้อลากค่ะนะสีดำเหมือนกันสะพายกระเป๋าเป้ข้างหลัง1ใบสีดำแล้วก็มีเป็นกระเป๋าสะพายข้างนะคะก็สีดำอีกเหมือนกันค่ะคือมีกระเป๋าเนี่ย3ใบนะคะที่มิสเตอร์ฟิลิเป้นะคะได้พาไปด้วยอะค่ะนะคะทีนี้เพื่อนก็เป็นห่วงมากนะคะเพราะว่าไม่สามารถติดต่อได้เลยโทรศัพท์มือถือก็ติดต่อไม่ได้นะคะบัตรเครดิตของเจ้าตัวก็ได้อายัดเอาไว้นะคะเพราะนั้นก็รู้ว่าไม่รู้ว่าเมื่อคืนนี้ไปพักอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะหรือว่าจะไม่สบายไหมอะไรไหมนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆที่ใช้เส้นทางนะคะแล้วก็ติดตามจสร้อยนะคะใน Facebook เราที่ได้ประชาสัมพันธ์ถ้าหากว่าพบเห็นเป็นฝรั่งรูปร่างหน้าตานะคะตรงกับที่จสร้อยประชาสัมพันธ์ตามหานะคะยังไงแจ้งกลับติดต่อกลับที่จสร้อยนะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขนี้นะคะ ดอกจัน1808เบอร์นี้โทรฟรีค่ะเป็นเบอร์ของเจ้าสร้อยนะคะจะได้พาไปทั้งรักษาตัวแล้วก็รวมทั้งจะได้ประสานงานกับญาติด้วยนะคะซึ่งเขามีอาการของความวิตกกังวลนะคะหรือที่เรียกว่ามีอาการแพนิคอะค่ะนะคะคือก็จะกลัวไปหมดเลยนะคะไม่ไว้ใจใครนะคะที่กลัวมีอาการเป็นแบบเฉียบพลันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ทราบแล้วเพื่อนๆเพิ่งจะมาทราบว่ามีอาการนะคะทีนี้ก็เป็นห่วงมากเพราะว่าหายไปโดยตอนนี้เนี่ยติดต่อไม่ได้เลยนะคะไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนจะขึ้นรถอะไรไปยังไงนะคะเผื่อว่าท่านที่พบเจอก็แจ้งกลับด้วยนะคะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้ค่ะยังไปดูเรื่องของอาการแพนิคโรคแพนิคเนี่ยคือเป็นอาการที่โรควิตกกังวลชนิดหนึ่งนะคะเป็นโรคตื่นตระหนกซึ่งคนมีอาการเนี่ยจะรู้สึกกลัวจะกลัวตื่นตระหนกแบบไม่เคยคิดมาก่อนแล้วมันจะเกิดขึ้นซ้ำๆอ่ะจนไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้เพราะว่าเห็นนี่ก็กลัวเห็นนู่นก็กลัวนะคะทีนี้อาการของโรคเนี่ยนะคะคนที่เป็นเนี่ยจะมีอาการใจสั่นใจเต้นแรงหัวใจเต้นเร็วมากเหงื่อแตกตัวสั่นมือเท้าสั่นนะคะหายใจแบบขัดรู้สึกอึดอัดเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกคลื่นไส้ท้องไส้ปั่นป่วนวิงเวียนมึนนะคะเหมือนจะเป็นลมแล้วก็คันเนื้อคลั่นตัวร้อนวูบว่าเหมือนจะเป็นไข้รู้สึกแบบชาๆบางทีแบบรู้สึกแบบซ่าๆแบบมันปื๊ดขึ้นมาในตัวนะคะรู้สึกว่าสิ่งรอบตัวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะควบคุมตัวเองไม่ได้กลัวควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็กลัวกังวลว่าตัวเองกำลังจะตายนะคะสิ่งนี้เนี่ยคืออาการของโรคแพนิคค่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยคนหายที่เราตามหากันชาวต่างชาติก็มีอาการแบบนี้ค่ะนะคะเพื่อนๆก็เพิ่งจะมาทราบกันนะคะดังนั้นอาการของโรคเขาอาจจะเห็นคนแปลกหน้าก็น่าจะยิ่งกังวลยิ่งตกใจนะคะยังไงก็ฝากดูด้วยนะคะเผื่อว่าไปพบเห็นไปนั่งอยู่ตรงไหนนะคะหรือว่าอาจจะไปไม่สบายแล้วมีคนพาส่งโรงพยาบาลไหมอะไรไหมนะคะไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนก็ตามนะคะไปพบเจอเมื่อไหร่เนี่ยแจ้งข้อมูลกลับด้วยนะคะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีค่ะคุณพันอยู่ถนนพระราม4มีบัตรเหตุด้วยใช่ไหมคะคุณพันสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีนะเต็กสวัสดีครับคุณวินาครับผมอยู่พระราม4ขาเข้าครับผม
0: ค่ะ
1: หัวลำโพงมุ่งหน้าครองเตยครับผม
0: เป็นไงคะ
1: มีอุบัติเหตุอยู่เชิงสะพานขึ้นสะพานไปญี่ปุ่นครับ
0: ค่ะ
1: เตรียมกับจักรยานยนต์มีเจ้าหน้าที่นะครับผมมีเจ้าหน้าที่แล้วบาดเจ็บด้วยนะมีคนบาดเจ็บ
0: ค่ะ
1: เห็นป้ายสีเหลืองจักรยานยนต์น่ะน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์วิ่งแอปหรือวิ่งวินก็ไม่รู้นะครับผม
0: แล้วคนเจ็บเป็นคนขับขี่เหรอคะคุณพัน
1: ใช่ครับคนขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็มีรถ BM อยู่ข้างหน้า
0: ค่ะค่ะ
1: ครับเจ้าหน้าที่มาแล้วครับอาสามาแล้วครับผม
0: อ๋อค่ะ
1: ชะลอตัวทางขึ้นสะพานนะครับมันต้องเบี่ยงขวาครับผม
0: ค่ะ
1: เพราะมันอยู่ซ้ายมือพอดีไงเจ้าหน้าที่มาพอดี
0: ค่ะ
1: ตอนนี้มาอยู่หน้าบ่อนไก่แล้วก็ขาออกนี่ก็สูงเยอะนะครับไปสะพานไทยอันนี้แยกคือจะยั่วครับผมมีปัญหาที่เข่าเวลาเดิม
0: ค่ะ
1: ครับผมที่คุณวินาพูดอะไรนั่นน่ะผมแจ้งไปตั้ง2ปีแล้วมั้ง
0: อ๋อตรงประชานุกูลสะพานข้ามแยกประชานุกูล
1: ใช่ครับผมใช่ครับถูกต้องครับผมแจ้งไปประมาณ2ปีได้แล้วครับ
0: จริงเหรอมันนานขนาดนั้นเลยเหรอมัน
1: จริงๆครับผมแจ้งตลอดเลยเนี่ยมันหลุดมันร่อนเหลือแต่แผ่นเหล็กทั้งหมด
0: โ
1: อ้เส้นซ้ายครับยางมันตอยมันร่อนออกแล้วก็
0: ค่ะ
1: เหลือแต่แผ่นเหล็กครับผม
0: โอ้โหถ้าปิดซ่อมเนี่ยยังไม่ยุ่งเหมือนกันนะรถที่จะผ่านทางเนี่ย
1: ถูกครับมันมีอย่างเดียวก็ต้องวิ่งล่างอะครับผม
0: ค่ะ
1: ข้างล่างเขาซ่อมอยู่นะครับคุณมีนาครับผมอ๋อ
0: แล้วเขามี
1: เขาอัดอะไรไม่รู
0: ้ค่ะเขามีขึ้นป้ายหรือยังคะคุณพันว่ากำลังจะซ่อม
1: ยังไม่ได้ผ่านไปครับผม
0: อ๋อค่ะ
1: ปกติโอ้โหถ้าซ่อมนี่ถ้าขาเข้าเนี่ยข้างหน้ารัชโยธินนี่
0: ใช่
1: ้องวิ่งข้างล่างอย่างเดียวครับผม
0: ค่ะ
1: แต่ว่ามันรถใหญ่ครับคุณวินาครับก็ทุกหนักครับข
0: ึ้
1: นแล้วก็เวลายางมาต่อยเจอแผ่นเหล็กมันก็ละมันก็ไม่ได้นี่ออกครับ
0: ค่ะเดี๋ยวด้วยไปฟังกันตอนนี้เรียนติดต่อท่านผู้อำนวยการได้ละท่านจะประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะเรื่องของสะพานข้ามแยกประชานุกรมที่จะปิด
1: ซ่อมต่อใต้ทางด่วนครับผม
0: ค่ะ
1: ไปเที่ยวเกรงคร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะขอบคุณมากคุณพานสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันนะคะเรื่องของทั้งยางมะตอยที่ร่วงใส่รถตรงสะพานข้ามพระราม9รามคำแหงนะคะเมื่อช่วงวันศุกร์นะคะแล้วก็การปิดสะพานลอยข้ามแยกประชานุกูลด้วยนะคะที่จะปิดเพื่อซ่อมแซมกันนี้มีสายจากทางท่านผู้อำนวยการหันสาอมัตยกุลค่ะท่านผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมทางกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ท่านผู้อำนวยการคะเดี๋ยวขอไปที่เรื่องอันนี้ก่อนว่าตรงที่ยางมะตอยที่มันร่วงลงมาใส่รถตรงสะพานข้ามรามคำแหงพระรามเก้ารามคำแหงเมื่อวันศุกร์อะค่ะ
2: ค่ะ
0: ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะท่านผู้อำนวยการคะ
2: อันนี้เบื้องต้นเดี๋ยวกรุงเทพมหานครขออภัยประชาชนทุกท่านนะคะเหตุจริงๆแล้วว่าค่ะเกิดจากว่าตอนนี้ค่ะเรามีโครงการที่จะปรับปรุงสะพานข้ามแยกนะคะ
0: ค่ะ
2: แล้วก็จะมีขั้นตอนสุดท้ายค่ะที่จะต้องเหมือนปูผิวยางใหม
0: ่ค่ะ
2: ทีนี้ตรงช่วงระหว่างรอยต่อของสะพานนะคะมีจุดที่รอยต่อมีความเสียหาย
0: ค่ะ
2: ซึ่งผู้รับจ้างอะค่ะน่าจะตรวจสอบไม่ครบถ้วนนะคะจริงๆแล้วก็จะต้องซ่อมรอยต่อก่อนบริเวณที่เสียหายเพื่อไม่ให้เวลาเราฉีดน้ำยางแล้วน้ำรั่วลงไปข้างล่างอะค่ะทีนี้จุดบริเวณเนี้ยค่ะเป็นจุดที่ผู้รับจ้างอาจจะดูไม่ครบแล้วก็มีจุดที่รอยรั่วซึมอยู่มีแตกอยู่ทีนี้พอเราฉีดน้ำยางเข้าไปค่
0: ะ
2: ก็เลยร่วงในช่วงรอยต่อช่วงนี
0: ้
2: ประกอบกับปกติเราจะทำงานช่วง4ทุ่มถึงตี4
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ระหว่างนั้นปกติรถข้างล่างเนี่ยจะน้อยแล้ววันนั้นนะคะรถข้างล่างยังมีปริมาณมากแล้วมีการติดขัดอะค่ะช่วงที่น้ำยางรถร่วงลงมาค่ะก็เลยมีรถได้รับผลกระทบค่อนข้างมากค่ะ
0: ค่ะ
2: ซึ่งผู้รับจ้างก็ยินดีที่จะรับความเสียหายทั้งหมดค่ะก็ให้ไปแจ้งความแล้วก็เอาตัวบันทึกประจำวันมาได้ค่ะที่โครงการค่ะ
0: ค่ะแต่ละคันตอนนี้ที่ไปแจ้งความเนี่ยทราบว่า72คันเนี่ยนะคะความเสียหายของแต่ละคันเนี่ยมันเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนขนาดไหนคะท่านผู้อำนวยการ
2: ก็จริงๆตัวเองตอนนี้ยังไม่ได้เห็นตัวสภาพนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มากค่ะแต่ว่าก็ยอมรับว่ามีความเสียหายแต่ว่าก็แก้ไขได้ค่ะเดี๋ยวยังไงตัวผู้รับจ้างก็จัดการดูแลตัวนี้ทั้งหมดค่ะ
0: ค่ะเป็นมือใหม่เลยคะท่านผู้อำนวยการทำไมดูไม่ครบ
2: ก็ไม่ใหม่ค่ะก็คือทำมาหลายงานแล้วแต่นี้ก็ต้องยอมรับค่ะว่าเป็นความผิดพลาด
0: ค่ะ
2: ซึ่งก็ค่ะก็เขาก็ยินดีที่จะแก้ไขอันนี้ก็ต้องขออภัยแทนด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยในการที่ดำเนินการแก้ไขเนี่ยคือปกติก็จะทำเป็นช่วงของศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างนี้
2: จริงๆเราทำช่วงเวลากลางคืน
0: ค่ะ
2: จริงๆทำนานประมาณปีนึงแล้วค่ะก็งานจะเสร็จเดือนหน้าค่ะจะมีช่วงที่ต้องปูยางค่ะอีก2วันซึ่งตอนนี้เราให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อนค่ะเนื่องจากว่าวันนั้นได้รับผลกระทบก็ให้จัดเตรียมมาตรการแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่ให้เรียบร้อยไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกค่ะ
0: ค่ะแบบนี้ต้องแบบมีขึ้นอะไรยังไงไว้บ้างไหมคะท่านในการ
2: ปกติคิดว่าจะไม่เกิดขึ้นแล้วค่ะก็ยังไงตรวจสอบให้เรียบร้อยค่ะไม่มีจุดที่จะมีรอยแตกแล้วก็จะทำให้น้ำปูนหล่นลงมาได้อีกค่ะ
0: ค่ะไม่มีใครบาดเจ็บอะไรใช่ไหมเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ถ้าเป็นรถไม่ไรเพราะอยู่ในรถแต่ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยบางทีมันรุดลงมา
2: ก็ไม่ค่ะก็ไม่มีค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ตัวเลขสุทธิได้เข้ามาหรือยังคะทุนในการว่าสรุปว่าณตอนเนี้ยถึงทั้งหมดกี่คันแล้วอะค่ะ
2: ก็72คันตามที่แจ
0: ้
2: งค่ะ
0: ค่ะอยู่ที่72คันซึ่งถ้าหากว่าใครได้รับความเสียหายก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สน.หัวหมากนะคะ
2: หัวหมากค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะนะคะแล้วก็อันนี้ทางผู้รับเหมาต้องถูกปรับเพิ่มไหมคะ
2: ก็ตอนนี้เขายังทำอยู่ในระยะเวลาสัญญาค่ะแต่ในส่วนของการรับผิดชอบเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบอยู่แล้วค่ะ
0: ค่ะก็เป็นประกันของเขากันไปที่ไปดูแลรับผิดชอบ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะส่วนตัวผู้รับเหมาก็ต้องทำแผนมาให้ก กทมใหม่นะคะว่าจะดำเนินการยังไง
2: ใช่ค่ะในจัดการจัดการหน้างานค่ะให้เรียบร้อยขึ้นค่ะ
0: ค่ะ
2: รวมถึงก็เดี๋ยวจากวันนี้มีประชุมร่วมกับตำรวจด้วยค่ะในการกำหนดมาตรการที่ช่วงปิดการจราจรค่ะไม่ให้เกิดผลกระทบอีกค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ตรงช่วงของสะพานข้ามแยกประชานุกูลค่ะท่านผู้อำนวยการเพราะว่ามีเพื่อนๆสมาชิกจสบอกว่ามันเป็นปีๆแล้วนะคะที่ผิวการจราจรมันเกิดชำรุดเสียหายค่ะนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะดำเนินการยังไงกันต่ออะคะ
2: ก็ที่ผ่านมาค่ะจริงๆตอนนี้เดี๋ยวเราจะมีจัดซ่อมสะพานนะคะใกล้ๆกันก็จะมีสะพานพงเพชรกับสะพานประชานุกูลนะคะ
0: ค่ะ
2: ได้ผู้รับจ้างค่ะเพิ่งลงนามสัญญาไปนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะ
0: ค่ะ
2: ในการซ่อมค่ะก็จะมีการทำปรับปรุงผิวจราจรนะคะท่าสี่ล้อสะพานค่ะปรับปรุงรอยต่อสะพานซึ่งในการทำค่ะจะต้องมีการปิดการจราจรเฉพาะช่วงเวลากลางคืนนะคะ24นาฬิกาถึง4ค่ะไม่ใช่ทั้งวันนะคะ
0: 24นาฬิกาคือเที่ยงคืน
2: ใช่24ก็22นาฬิกาค่ะขอโทษทีค่ะ22นาฬิกาคือ4ทุ่มถึง4ค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะเฉพาะกลางคืนค่ะกลางวันเปิดผิวจราจรปกติค่ะ
0: อ
2: ๋
0: อแล้วกลางวันนี่คือรถก็ยังวิ่งได้ครบทุกช่องไหมคะหรือว่าวิ่งได้เฉพาะตรงที่ไม่ได้ซ่อมไม่ได้ซ่อมผิวยังซ่อมไม่ถึง
2: กลางวันวิ่งได้ครบทุกช่องค่ะเราจะทำพวกทาสีเราจะทาส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับผิวจราจรค่ะ
0: อ๋อแล้วกลางคืนค่อยแบบว่าก
2: ลางคืนก็จะเป็นการใช้ขาทำผิวจราจรในช่วงเวลากลางคืนค่ะ
0: อ๋อค่ะจะทำทุกวันนะคะ4ทุ่มถึง4
2: ทุกวันค่ะทำทุกวันค่ะแต่ว่าวันที่เริ่มปิดเดี๋ยวกำหนดอีกทีน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนค่ะ
0: ปลายเดือนทีนี้ที่แจ้งประชาสัมพันธ์มาบอกว่าจะเริ่ม28กันยายนตามนี้ไหมคะ
2: ใช่น่าจะประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราขอคุยแท็กกันใหม่อีกครั้งเพราะว่าป้ายที่ขึ้นไปปิดอะค่ะประชาชนกลัวว่าจะสับสนว่าปิดทั้งวันนะคะจริงๆแล้วเราปิดเฉพาะช่วงเวลากลางคืนเดี๋ยวเอาป้ายลงมาแก้เวลาเพ
0: ื่
2: อลดความส
0: ับ
2: สนของประชาชนค
0: ่
2: ะ
0: อ๋ออ๋ออ๋อนะคะแต่ว่าก็น่าจะยังเป็นช่วงเริ่มวันจันทร์หน้าเป็นต้นไปหรือว่าก็ยังไม่แน่
2: คิดว่าค่ะกำหนดแผนไว้ค่ะเป็นจันทร์หน้าค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องคุยกับปชน.อีกครั้งนึงค่ะ
0: ค่ะค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แบบนี้ก็คงไม่ต้องมีการจัดการจราจรใหม่อะไรเพิ่มเติมนะคะใช่ไหม
2: ไม่ต้องค่ะก็คือใช้ประชาชนใช้ทางได้ปกติค่ะ
0: ค่ะ
2: ในช่วงเวลากลางวันค่ะ
0: ค่ะทีนี้ผิวการจราจรที่มันชำรุดเสียหายเนี่ยเป็นเพราะว่ารถที่มีน้ำหนักมากขึ้นไปใช้หรือเปล่าคะ
2: ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าก็เป็นตามอายุการใช้งานของสะพานด้วยค่ะก็จำเป็นต้องมีการปรับปรุงค่ะ
0: ค่ะสภาพมันก็แบบพอสมควร
2: สภาพไม่ค่อยดีพอดีผิวตรงสะพานนี้พอดีว่าเป็นโครงสร้างที่เป็นช่วงโครงสร้างเหล็กกับคอนกรีตต่อกันนะ
0: คะ
2: ในการซ่อมก็มีเทคนิคการซ่อมที่พิเศษหน่อยค่ะตอนนี้เราก็เลยถือโอกาสที่จะซ่อมถาวรไปที่ผ่านมาจะเป็นซ่อมบรรเทาชั่วคราวไปค่ะ
0: อืมค่ะอันนี้คือแล้วกำหนดแล้วเสร็จเนี่ยมันใช้เวลานานไหมคะท่านผู้อำนวยการ
2: ประมาณปลายเดือนมีนาคมค่ะ
0: อืมก็จะก่อนสงกรานต์
2: คม70ค่ะ
0: สงกรานต์ปีหน้า
2: ค
0: ่ะค่ะแต่พูดถึงก็มันน่าจะมีปัญหาจราจรไม่น่าจะมีเพราะว่ากลางวันเนี่ยเปิดให้รถปกติได้เหมือนเดิม
2: ใช่ค่ะไม่น่าจะกระทบกับการจราจรค่ะในช่วงเวลาเร่งด่วนค
0: ่
2: ะ
0: อืมค่ะค่ะก็เดี๋ยวยังไงถ้าออกมาอีกครั้งหนึ่งตัวกำหนดที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าจะเริ่มเมื่อไหร่กันแน
2: ่ค่ะก็ทำมาแจ้งแผนอีกครั้งหนึ่งค่ะแผนการปิดค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ต้องกังวลค่ะขอโทษด้วยที่เหมือนป้ายที่เอาไปติดอาจจะทำให้ประชาชนสับสนว่าคิดว่าปิดทั้งวันค่ะ
0: คือตอนนี้เอาป้ายออกมาแล้วนะคะ
2: เอาป้ายออกมาแก้ไขค่ะเพิ่มช่วงเวลาค่ะ
0: ค่ะได้เลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านผู้อำนวยการค่ะ
2: ค่ะค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวก็ต้องประชาสัมพันธ์กันใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ข่าวที่ออกมาบอกว่าเริ่ม28กันยายนนี้นะคะทีนี้การจราจรก็ยังสามารถผ่านได้นะคะกลางวันผ่านได้เหมือนเดิมกลางคืนเฉพาะช่วงกลางคืนที่ทำงานกันนะคะตรงสะพานข้ามแยกประชานุกูลที่เมื่อสักครู่นี้คุณพานบอกว่า จ้งมา2ปีแล้วนะคะว่าผิวถนนมันได้รับความเสียหายนะคะอันนี้เดี๋ยวติดตามกันทางจสร้อยนะคะเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมอะไรใหม่นะคะเราจะแจ้งให้ทราบกันนะคะในช่องทางของทาง Facebook นะคะทาง X ของ JS ร้อย Radio ค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: เอ๊ะกลางวันแท้ๆรถคันหลังเปิดไฟหน้าทำไมลืมหรือเปล่าเนี่ย
2: ไม่ได้ลืมหรอกรถเราก็เปิดไฟหน้าเหมือนกันนั่นไงเปิดกันทุกคันเลย
3: เพราะผลวิจัยพบว่าการเปิดไฟหน้ารถจะช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่เว้นแม้แต่ตอนกลางวันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยกรมทางหลวงจึงอยากให้ทุกคนเปิดไฟหน้าขับช้าคาดเข็มขัดนิรภัยให้เป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส.

0: PTA ชวนคุณร่วมค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนได้อย่างไรในงานมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026พบกับ MEA Care คลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงาน5วัน5ไฮไลท์โซลาร์เซลล์ EV Home Charging MEA TOU Smart Metro Grid และ MEA Open House เปิดบ้านให้คุณได้รู้จักกับภารกิจของ MEA ทุกซอกทุกมุม MEA Fair 2026 28 กันยายนถึง 2 ตุลาคมนี้ที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยเข้าชมฟรีตลอดงานอย่าลืมสแกนลงทะเบียนร่วมงานเพื่อรับของที่ระลึกที่ Facebook MEA โพสต์ MEA Fair ที่ปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยนะคะ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

ค่ะกลับมากันต่อนะท่ามกลางอากาศที่ร้อนเรียกว่าไม่เหมือนกับเมื่อตอนเช้าเลยนะคะเช้านี่แบบยังและดูอึมครึมกันอยู่นะคะตอนนี้แดดจัดเต็มทีเดียวค่ะกรณีประเทศที่คุณพันธ์ได้แจ้งไว้นะคะถนนพระราม4ในฝั่งขาออกค่ะช่วงสะพานเหลืองมาที่3ย่านค่ะก็จะเป็นช่วงเลยสะพานเหลืองมาประมาณ200เมตรนะคะมีจักรยานยนต์กับรถเก๋ง BMW ชนกันขวางช่องทางด้านซ้ายมีคนเจ็บซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนะคะเขาเชื่อว่าก็น่าจะใกล้เคลื่อนย้ายกันแล้วนะคะการจราจรมีชะลอตัวในจุดที่เกิดเหตุนะคะถ้าเลยมาแล้วในขณะนี้การจราจรก็ใช้การกันได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ยังมีจุดไหนที่ติดขัดกันอีกไหมคะนะคะจุดที่ติดหนักมากนะคะมีปัญหาเรื่องของผิวการจราจรเรื่องของสัญญาณไฟหรือว่าอะไรอย่างไรนะคะก็แจ้งประสานเข้ามาได้นะคะที่หมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยค่ะนะครับในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่22กันยายนนะคะก็เป็นวันอันนึงที่สำคัญต่อโลกของเราเป็นอย่างมากนะคะนั่นก็คือ World Car Free Day นะคะวันที่หยุดใช้รถกัน1วันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเป็นวันธรรมดาเราสามารถทำกันได้หรือเปล่านะเพราะว่ายิ่งในพื้นที่กรุงเทพนะคะถ้าไม่ได้อยู่ตามแนวรถไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะลำบากกันนะว่าวันธรรมดาเพราะว่าต้องมาทำงานกันนะคะหรือว่าต้องมาส่งเด็กๆที่โรงเรียนกันอะไรกันนะคะดังนั้นเรื่องของ World Car Free Day นะคะในวันพรุ่งนี้22กันยายนค่ะนะคะแต่ว่าทางด้านของรถไฟฟ้า MRT นะคะสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงค่ะนะคะบอกมาแบบนี้ว่านะคะผู้ที่เป็นผู้โดยสารนะคะแล้วก็นำรถจักรยานแบบพับได้นะคะต้องเป็นแบบพับได้ค่ะนะคะแล้วก็โดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงค่ะนะคะฟรีเลยค่ะฟรีเลยนะคะ22กันยายนในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับท่านที่ใช้ MRT สีน้ำเงินสีม่วงค่ะ2สายเลยนะคะก็ถ้าหากว่านำรถจักรยานแบบพับได้มานะคะแล้วก็โดยสารนะใช้บริการได้ฟรีนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าคุณคือคนที่ช่วยทำให้เรื่องของปัญหาโลกเดือดโลกร้อนนั้นคุณคือคนที่ช่วยค่ะนะคะเพราะว่าถ้าใช้จักรยานเนี่ยมันก็ใช้แรงของเรานะไม่ได้เพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์แต่อย่างใดนะคะก็อันนี้เป็นข่าวสำหรับทุกคนนะคะที่ใช้ MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงในวันพรุ่งนี้นะคะมีจักรยานแบบพับได้โดยสารมาด้วยนะคะต้องเป็นแบบพับได้นะถ้าพับไม่ได้นี่ก็อันนี้ถือว่ายังไม่เข้าเงื่อนไขนะคะก็ไปติดต่อขอรับคูปองเดินทางได้ฟรีนะคะในวันพรุ่งนี้สำหรับท่านที่มีจักรยานแบบพับได้เนี่ยนะคะนำขึ้นไปแล้วก็ไปต่อเนี่ยก็ไปติดต่อที่ห้องออกบัตรโดยสารของทุกสถานีทั้งสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงค่ะนะคะที่แจ้งมาให้ทราบกันส่วนในตอนนี้นะคะมีแจ้งสภาพการจราจรนะคะว่าเส้นทางสาย340ในฝั่งขาออกนะคะเส้นบางบัวทองสุพรรณบุรีค่ะเป็นฝั่งทางต่างระดับบางบัวทองมาทางแยกนพวงศ์นะคะก็การจราจรเคลื่อนตัวช้าเพราะว่ากม5กม5ถึงกม6เนี่ยเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ในช่องทางขวานะคะจะเสียไป1ช่องทางขวาค่ะนะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นชะลอตัวในจุดตรงนี้นะคะซึ่งถ้าหากว่าเลยไปแล้วการจราจรนั้นใช้ได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหลัง11โมงนะคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อค่ะตอนนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่ม2วัยรุ่นกระหน่ำยิงคู่อริที่งานหาดแม่รำพึงสีสันภาคตะวันออกกระสุนพลาดถูกผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต1รายได้แล้วและเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวียดนามและประเทศเมียนมาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: ะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วCash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวย

0: ายช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานเมื่อเวลา 4:20 นาทีตามเวลาประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเวียดนามขนาด 3.8 ลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ234กิโลเมตรจากนั้นเวลาประมาณ 8:51 นาทีตามเวลาประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาขนาด 3.1 ลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอขุมยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ144กิโลเมตรและมีรายงานว่า Facebook และ Instagram เกิดปัญหาขัดข้องทั่วโลกไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้และสืบเนื่องจากเมื่อช่วงกลางดึกวันที่18กันยายนที่ผ่านมาบนถนนสายหาดแม่รำพึงบ้านก้นอ่าวหมู่ที่9ตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตทำให้มีนักท่องเที่ยวและแฟนเพลงเดินทางมาร่วมชมคอนเสิร์ตกันเป็นจำนวนมากหลังการแสดงคอนเสิร์ตจบลงนายมะเดี่ยวหรือนายเดี่ยวอายุ18ปีและนายต่ออายุ18ปีผู้ต้องหาได้มีปากเสียงวิวาทกับผู้อริบนถนนแม้ว่าทั้ง2ฝ่ายจะแยกย้ายกันไปแล้วแต่ยังมีการตะโกนด่าท้ายกันอย่างต่อเนื่องระหว่างนั้นนายต่อได้ขี่รถจักรยานยนต์โดยมีนายเดี่ยวนั่งซ้อนท้ายและใช้อาวุธปืนชนิดแมกกาซีนกราดยิงใส่หลายนัดเป็นจังหวะเดียวกับที่นายปนทัศน์อายุ25ปีกำลังขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเดินทางกลับบ้านถูกกระสุนปืนยิงเข้าจนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาและเมื่อเวลา 16:00 น.เมื่อวานนี้20กันยายนนายต่อและนายเดี่ยว2ผู้ต้องหาได้ขอติดต่อให้ตำรวจมารับตัวที่บ้านร้างแห่งหนึ่งในอำเภอปลวกแดงพร้อมนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดของกลางเป็นอาวุธปืนแบล็งกันตัดแปลงใช้กับกระสุนขนาด9มม.ซึ่งซุกซ่อนไว้ในพงหญ้าโดยให้การรับสารภาพเบื้องต้นอ้างว่าสาเหตุที่ต้องใช้อาวุธปืนยิงใส่คู่กรณีเนื่องจากตนเองถูกฝ่ายตรงข้ามยิงมาก่อนจึงยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวซึ่งทั้งสองฝ่ายเคยมีเรื่องบาดหมางและเขม่นกันมาก่อนหน้านี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยใช้อาวุธปืนร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและมีความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนก่อนนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกองพันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1เร่งเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองพันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์และยานพาหนะลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลปากช่องและตำบลปากดุกอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจากพื้นที่เทือกเขาน้ำหนาวประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ชุมชนเจ้าหน้าที่ทหารเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ในพื้นที่สูงรวมถึงนำประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดที่ปลอดภัยพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทั้งนี้หน่วยทหารยังคงประสานงานและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะ 11:14 นะคะคุณพันยังอยู่แถวพระราม4นะคะบอกว่าสะพานไทยญี่ปุ่นในฝั่งขาออกค่ะช่วงของ3ย่านนะคะมาทางโรงพยาบาลจุฬานะคะการจราจรบนสะพานไทยญี่ปุ่นขาออกเนี่ยชะลอตัวเพราะว่ามันมีน้ำขังนะคะน้ำขังริมทางซ้ายค่ะตรงช่วงสถานสวภานะคะลักษณะเหมือนกับท่อตันนะคะทำให้น้ำระบายไม่ได้ค่ะนะคะก็จะขังนิดๆหน่อยๆ นะคะแต่ว่าทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าค่ะนะคะในฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณนิสรุตค่ะใช้รังสีนครนายกในฝั่งขาเข้าคลอง6มาคลอง4เคลื่อนตัวได้ช้านะคะเพราะว่าตรงข้ามกับสถานเด็กอ่อนรังสิตค่ะมีเต่าตัวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก 7-8 นิ้ว 7-8 นิ้วนะคะก็ครึ่งไม้บรรทัดเดินคลานอยู่นะคะที่ชิดเกาะกลางถนนขวาชิดขวานะคะทีนี้รถมันเยอะค่ะแล้วก็คุณนิสรุตบอกว่าไม่สามารถจะจอดได้ค่ะเกรงว่าเต่าจะถูกรถทับเพราะว่าเขาก็จะต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปอยู่ขวาด้วยค่ะนะคะชิดเกาะกลางขอบขวานะคะตัวใหญ่นะคะ 7-8 นิ้วทีเดียวนะคะอยู่ตรงช่วงตรงกันข้ามกับสถานเด็กอ่อนรังสิตบนถนนรังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้านะคะก็เลยแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยว่าถ้าประสานเจ้าหน้าที่ไปช่วยจับออกแล้วก็ไปปล่อยนะคะแต่ก็ต้องดูด้วยนะคะเนี่ยว่าเป็นเต่าบกเต่าน้ำนะคะว่าถ้าเต่าบกไปโยนโคลมลงคลองเนี่ยเขาก็อยู่ไม่ได้นะคะแต่ว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราแจ้งประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าได้ผลยังไงนะเดี๋ยวมารายงานให้ทราบกันเจอหรือเปล่าเจอหรือไม่เจอนะคะแต่ขออย่าให้ถูกรถทับเลยนะคะเพราะว่าเขาเดินช้าแล้วก็สีออกจะกลืนๆกับถนนด้วยนะคะที่รังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้าค่ะขอบคุณข้อมูลนะคะที่คุณนิสรุตได้แจ้งเข้ามานะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเมื่อเช้าที่การจราจรรถติดหนักมากนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะคะแล้วก็รวมทั้งในเส้นทางที่มีรถจอดเสียค่ะนะคะติดกันแต่ละท่านเนี่ยนะคะน่าจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะคะพอมาถึงที่ทำงานนั่งต่ออีกเพราะว่านี่เป็นเช้าวันจันทร์ใช่ไหมคะเช้าวันจันทร์มันก็จะมีอะไรแบบนู่นนี่นะคะที่ติดต่อเข้ามาค่ะวันจันทร์เช้าวันจันทร์ก็จะยุ่งๆกันสักหน่อยนะคะไม่ต่างจากเย็นเหมือนศุกร์ค่ะนะคะนั่งรถเป็นชั่วโมงมานั่งที่ทำงานต่อเนี่ยนะคะรวมตั้งแต่ออกจากบ้านมาจนถึงณตอนเนี้ยนั่งกันเป็นนานแล้วเป็นถึงเป็นชั่วโมงไหมคะได้ลุกขึ้นมาขยับกันบ้างหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าเรามีนั่งนานแบบนี้ค่ะไม่ได้ขยับอะไรอย่างอื่นเลยนะคะมือก็ต้องพิมพ์นะคะคีย์คอมพิวเตอร์ไปหาโน่นนี่กันตอบแชทตอบอะไรกันไหนจะคำสั่งซื้อเข้ามาอ่ะคนนี้ลูกค้าว่าไงนี่ไม่ได้ขยับอะไรเลยได้ขยับแต่มือค่ะนะคะซึ่งพฤติกรรมแบบนี้คนส่วนใหญ่เป็นนะคะแล้วก็ในยุคนี้ที่เราใช้โทรศัพท์มือถือต้องมีคอมพิวเตอร์นะคะต้องมีทุกคนที่ทำงานเนี่ย1คน1เครื่องค่ะแน่นอนว่าอะไรที่ต้องใช้กันนะคะก็ยิ่งเร่งทำให้เราเนี่ยไม่ได้ขยับอะไรบางทีสั่งอะไรก็สั่งผ่านเนี่ยกดนะมือเนี่ยนะคะไม่ได้ขยับอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะนะคะซึ่งวิธีการแบบเนี้ยนะคะก็มันเสี่ยงค่ะทำให้เราเนี่ยจะเป็นกลุ่มของโรค NCD ได้นะคะเพราะว่าพฤติกรรมที่เรานั่งนิ่งๆต่อเนื่องกันแบบนี้ค่ะมันอันตรายนะเราไม่ได้ขยับอะไรเลยค่ะขยับแต่มือแต่ข้อมือแค่นั้นค่ะเลื่อนเมาส์ไปมาแค่นั้นเองนะคะทำให้เสี่ยงค่ะเสี่ยงต่อกลุ่มของโรค NCD ก็คือว่าเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหัวใจด้วยค่ะนะคะล้วนแต่เป็นโรคที่ฉันว่าน่ากลัวนะคือเป็นทีนอร์ซึมยาวเลยค่ะเป็นทีต้องรักษาต่อเนื่องเลยนะคะแล้วก็มันเสี่ยงอันตรายมากๆทีเดียวนะคะทีนี้เราก็ต้องมาทวนดูค่ะว่าในแต่ละวันเนี่ยเราเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะพฤติกรรมนี้เขาเรียกว่าเหนื่อยนิ่งเหนื่อยนิ่งชื่อมันบอกจริงนะเหนื่อยแล้วก็นิ่งเหนื่อยแล้วก็นิ่งค่ะนะคะวันนึงกี่ชั่วโมงนะนั่งทำงานกี่ชั่วโมงนะคะวันหนึ่งทำงาน8ชั่วโมงเราได้ขยับกันแค่ไหนแค่ลุกไปห้องน้ำใช่ไหม นะคะแล้วก็มานั่งต่อนะคะบางคนชอบแบบนี้ด้วยนะว่าเออมันอยู่หน้าคอมมันสนุกดีนะไปเข้าเฟซไปถ่ายฟีดดูนู่นนี่นะคะไปดูที่ไปเขาท่องเน็ตอะไรกันนะคะซึ่งวิธีการแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้นะคะว่านั่งเหนื่อยนิ่งนะคะทั้งนั่งทำงานไหนจะประชุมอีกล่ะประชุมทีเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็2ชั่วโมงได้นะคะก็ต้องนั่งนิ่งแบบเนี้ยจะลุกขึ้นไปเดี๋ยวท่านประธานว่านะคะก็ต้องนั่งประชุมกันไปนั่งรถกลับบ้านขับรถกลับบ้านอีกล่ะนะคะก็อย่างต่ำเนี่ยชั่วโมงหนึ่งนะคะกลับมากินข้าวขอเล่นเกมต่อนะคะนะขอท่องในคอมต่อนะคะเพราะนั้นเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยเราอยู่ในท่าแบบเนี้ยค่ะนะคะที่แบบเหนื่อยๆนิ่งๆนะคะก็จะทำให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะอย่างขาเนี่ยสะโพกต้นขาที่มันก็ต้องขยับขยื่นใช่ไหมคะมันต้องขยับขยื่นเพราะว่าอันเนี้ยเป็นอวัยวะที่มันรับน้ำหนักใช่ไหมคะไม่ได้ขยับเลยค่ะก็เหนื่อยนิ่งไปตามเจ้าของนะคะแทบจะไม่ได้ออกแรงเลยค่ะก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยเสี่ยงอะไรบ้างคือมีความเสี่ยงที่เพิ่มระดับน้ำตาลไขมันความดันก็จะพุ่งขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะแล้วเราจะปล่อยให้ร่างของเราเป็นแบบนี้จะปล่อยให้ร่างพังไม่ได้นะคะหน้าสวยแต่ร่างพังไม่ได้ค่ะนะคะไม่ควรให้เป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาลดพฤติกรรมนะคะที่สสส.บอกว่าต้องมาลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งกันด้วยสูตรเอาสูตรไปค่ะ4 คำไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มนะคะใช้แค่4คำนี้ค่ะยืนลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ให้ร่างกายได้ขยับบ้างนะนะคะลุกขึ้นยืนแล้วก็ย่อค่ะย่อตัวลงนะคะเบาๆค่ะนะคะไม่ต้องหักโหมนะคะไม่ต้องแบบพอฟังปุ๊บแบบโหจัดอย่างหนักค่อยๆค่ะค่อยๆย่อลงเบาๆสลับซ้ายสลับขวายกขาก้าวแตะสลับกันนี่นะคะแล้วก็ยืดเหยียดร่างกายเอาแบบง่ายๆเอาแบบง่ายๆไม่ต้องฝืนมากนะคะเอาที่ไหวค่ะนะคะอย่าถึงขนาดแบบปื๊ดยืดมาจนแบบว่ากลับสู่ท่าเดิมไม่ได้อันนี้ก็ไม่ใช่นะคะต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะแต่ให้ทำแบบนี้นะคะ4ย่อค่ะนะคะที่สสส.นั้นฝากเอาไว้นะคะยืนย่อยกยืดยืนย่อยกยืดค่ะ4นะ4คำแบบนี้ค่ะก็จะทำให้ร่างกายที่เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างขาอย่างสะโพกอย่างต้นขาเนี่ยก็ได้ออกกำลังนะคะได้ออกแรงค่ะนะคะเพราะว่าอวัยวะเนี่ยมันก็ต้องมีการขยับขยื่นนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะฝืดตามตัวไปด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่วันหนึ่งแค่ครั้งเดียวนะคะไม่พอค่ะไม่พอต้องลุกขึ้นขยับทุกๆ30นาทีทุกๆ30นาทีนะคะอย่างน้อยๆ3นาทีนะคะถ้าเราลุกขึ้นแบบนี้เจ้านายถามเธอเป็นอะไรก็บอกสสส.เขาบอกมาเพราะว่าเดี๋ยวกล้ามเนื้อมัดใหญ่เนี่ยมันจะไม่ได้ออกแรงเดี๋ยวเราจะขยับตัวต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆ30นาทีนะคะก็มายืนมาย่อมายกแล้วก็มายืด3นาทีค่ะนะคะเพื่อลดอาการเหนื่อยนิ่งลดของการเป็นโรคในกลุ่มของ NCD นะคะเราจะได้ไม่เสี่ยงพวกเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหัวใจด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากทางสสส.ที่นำมาฝากกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะหลังจากที่ให้ข้อมูลดีๆกันแล้วนะคะในเรื่องของการที่ทำให้ร่างกายนั้นไม่เสี่ยงต่อกลุ่มโรค NCD นะคะทีนี้มาดูการจราจรกันต่อนะคะว่าการจราจรเรายังคงเหนื่อยนิ่งไหมนะคะในเส้นทางไหนบ้างนะคะที่มีปัญหาเรื่องของการจราจรนะคะเรื่องของน้ำขังนะคะจากที่เมื่อคืนนี้ฝนตกไม่หนักมากแต่ว่าตกมาซะหนาทีเดียวนะคะก็บางจุดนะคะที่เป็นจุดแบบเป็นแอ่งนะคะน้ำมันก็จะไปขังนะคะรวมทั้งบางทีลมแรงนะคะที่พัดมาใบบงใบไม้ก็มาอุดตันกันตรงนี้ค่ะนะคะทำให้น้ำนั้นระบายไม่ค่อยสะดวกนะคะก็เป็นปัญหาเรื่องของการจราจรนะคะจุดไหนที่มีปัญหานะคะก็แจ้งเป็นข้อมูลกันได้นะคะที่จสร้อยนะคะที่จสร้อยค่ะหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขนี้นะคะที่แจ้งมานะคะในเรื่องราวทั้งเรื่องของการจราจรเรื่องของจุดที่มีพวกท่อพวกนี้ค่ะพวกฝาท่อมีชำรุดมีเสียหายนะคะหรือว่ามันเริ่มมันขยับตัวได้ไม่ใช่ผีสิงนะคะคือเ รถผ่านไปบางทีแบบมันทำให้เลื่อนนะคะแล้วก็จะเป็นปัญหาจากอุบัติเหตุได้นะคะก็แจ้งประสานเข้ามาได้นะคะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขของเรานะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะก็มีแจ้งเรื่องของข้อมูลนะคะเรื่องของข้อมูลการจราจรนะคะที่เป็นปัญหาอยู่ในตอนนี้ค่ะนะคะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันนะคะเส้นทางสาย340ค่ะเป็นฝั่งขาออกค่ะจากบางบัวทองออกไปนะคะช่วงของต่างระดับบางบัวทองไปทางนพวงศ์ค่ะที่ในช่องขวาในช่องขวากม5ถึงกม6นั้นเจ้าหน้าที่ก็ทำงานแล้วก็มีปิดการจราจรค่ะคือช่องขวาเจ้าหน้าที่ทำงานกันอยู่นะคะก็เลยทำให้รถที่มาก็ต้องเบี่ยงกันนะคะทีนี้การจราจรก็เลยชะลอตัวในจุดตรงนี้นะคะชะลอตัวกันไปค่ะพอเลยไปแล้วการจราจรใช้กันได้นะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่นี่เขาวางกลวยไว้แล้วนะคะวางกลวยเอาไว้ก่อนที่จะถึงจุดที่ทำงานกันนะคะก็ระยะทางไม่ยาวมากค่ะนะคะพอเลยจุดที่เจ้าหน้าที่ทำงานไปแล้วค่ะก็กลับสู่เส้นทางตามปกติเหมือนเดิมนะคะเลยไปแล้วไม่มีปัญหาใช้การกันได้ค่ะมาที่นายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะคุณหมอสุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะที่ผ่านมาให้เราได้ทราบกันคุณหมอแท้จริงสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวินาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้เป็นเรื่องของวันอาทิตย์จะน้อยนิดน
0: ึ
1: งนะครับ20กันยายน10ทวงชีวิตนะครับคุณวินาท่านผู้ฟังครับจริงๆอยากจะให้น้อยๆอย่างนี้ทุกวันเลยนะ
0: ม
1: ีคนถ้าว่า20วันของเดือนกันยายนครับเดือนนี้เราสนใจเหมือนกันนะครับถ้า20วันเนี่ย591ชีวิตเดือนนี้อาจจะไม่ถึงพันนะ
0: คือ
1: เน
0: ี่ย
1: ค่ะว่า591ชีวิตปกติ20วันนี้มันต้องประมาณสักเกือบ700แล้ว
0: ค่ะ
1: มาดูภาพรวมนิดนึงของปีนี้แต่ก็ยังมากกว่าปีที่แล้วอยู่ดีนะครับปีนี้เนี่ยสูญเสียไปถึง 9,054 ชีวิตนะคนในประเทศไทยครับ
0: คู
1: ่กับปีที่แล้วช่วงเดียวกัน 8,757 ชีวิตก็แปลว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้ว297
0: ค่ะ
1: ดีขึ้นมาแต่เมื่อวานนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: โอนกับเดสามกันกว่าเลยเมื่อวานในกรุงเทพ1ชีวิตนะสูญเสียไปบนท้องถนนยอดในกรุงเทพขึ้นมาถึง560ชีวิตนะครับคุณนี
0: ่ครับ
1: 560ชีวิตนี่เป็นชีวิตคนไทยที่เราต้องสูญเสียทุกวันเลยนะคุณนี่นะ
0: ค่ะ
1: เฉลี่ยพวกประเทศเนี่ย35คนต่อวันนะนะเวลานี้นะครับกำลังสูญเสียมากที่สุดที่ยังรอนโยบายในการเดินทางต่อไปนะครับ
0: ค่ะ
1: การรัฐบาลอันนี้ยังรออยู่นะนี่นะยังไม่มาแต่ทำยังไม่มาบางทีนะก็ฝากไปก่อนครับขอบค
0: ุ
1: ณคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอแท้จริงสวัสดีค่ะสูญเสียตัวเลขยังเยอะอยู่นะคะจากอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นในทั่วประเทศนะคะที่คุณหมอแท้จริงได้รวบรวมแล้วก็นำมาให้ทราบกันค่ะแล้วก็โดยเฉพาะแต่ละจุดนั้นมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้ที่แจ้งมีทั้งข้อมูลนะที่จากอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องของที่แจ้งลืมของเอาไว้บนรถแท็กซี่ด้วยนะคะมีอันนี้ได้คืนหมดละนะคะก็สำหรับท่านที่เป็นผู้โดยสารนั่งต่อนะคะเผื่อว่าเวลาที่นั่งต่อแล้วก็เจอพวกกระป๋องกระเป๋าหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะคะที่หล่นอยู่ก็แจ้งประสานเข้ามาได้นะคะที่จสร้อยค่ะนะคะหมายเลขของเรานะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขนี้ของจสร้อยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะในช่วงนี้ใกล้จะปลายเดือนละนะคะเป็นเกือบจะที่สุดท้ายแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างนะคะต้องบริหารการเงินกันนะคะช่วงนี้รายจ่ายเพราะว่าข้าวของมันราคาแพงขึ้นนะคะบางร้านราคาข้าวเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาหลังจากที่เขาบอกว่ามันไม่ไหวจริงๆนะคะปรับขึ้นมาตอนนี้เนี่ยราคาข้าว จานธรรมดาน่าจะ60ละ60ยังมีอยู่ไหมคะหรือว่าปลาก็ไป70ละนะคะก้าครองชีพเนี่ยขึ้นมาอย่างมากค่ะนะคะแน่นอนว่าส่วนทางกับเรื่องของรายได้นะคะซึ่งเราก็จะเห็นเป็นตัวเลขบริษัทนะคะบางทีโรงงานที่มีแบบทยอยปิดตัวไปนะบางสินค้าเนี่ยแบบว่าก็สู้กับภาวะในปัจจุบันไม่ได้นะคะอย่างที่เห็นเป็นโรงงานที่เป็นผลิตพวกจานเซรามิกนะคะที่ก็มีปิดตัวไปเพราะบอกว่าสู้ราคาจากจีนไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาผลิตเยอะนะคะพอผลิตเยอะปุ๊บเนี่ยต้นทุนต่อหน่วยมันก็ต่ำนะคะราคาก็ต่ำกว่าทำให้คนก็หันไปซื้อพบเราก็ต้องซื้อของราคาไม่แพงอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นสินค้าประเภทเดียวกันนะคะก็เลยทำให้ส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ไม่ได้กันก็ต้องทยอยปิดตัวกันไปนะคะแต่อาจจะมีอะไรใหม่ๆมานะคะให้มันสอดคล้องกับในยุคปัจจุบันที่เป็นเรื่องของพวกดิจิทัลอะไรต่างๆนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะที่ฉันเชื่อว่าสำหรับคนที่นะคะมีการวางแผนการจัดการเรื่องของการเงินค่ะนะคะที่ออมเงินนะคะทั้งออมนะคะแบ่งเงินนะคะพอได้เงินมาปุ๊บนะคะได้เงินเดือนหรือว่าขายของอะไรมาเนี่ยจัดสรรปันส่วนเป็นอย่างดีนะคะส่วนนี้ออมส่วนนี้เก็บเอาไว้เที่ยวก็จำเป็นนะจำเป็นมากๆนะคะต้องเก็บไว้เที่ยวด้วยนะคะอันนี้เอาไปใช้จ่ายพวกค่าใช้จ่ายประจำวันค่ะน้ำค่าไฟอะไรก็อันนี้อยู่กองหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะถ้าหากว่าเราสามารถจัดสรรได้แบบเนี้ยมันก็จะทำให้เป็นอุปนิสัยที่ดีนะคะที่เราก็จะอยู่ได้ค่ะในทุกๆสภาวะนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะสำหรับท่านที่นะคะกำลังมองหานะคะว่าจะฝากเงินแบบไม่ยุ่งยากนะคะฝากเงินแบบไม่ยุ่งยากแล้วก็สะดวกมากๆนะคะธนาคารออมสินค่ะก็ให้มากกว่าเปิดบัญชีง่ายเลยนะคะได้ดอกเบี้ยสูงค่ะแล้วรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะซึ่งธนาคารออมสินก็ชวนมาเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งค่ะบัญชีเดียวครบทั้งออมได้แล้วก็ใช้จ่ายได้สะดวกด้วยนะคะได้รับดอกเบี้ยสูงด้วยค่ะเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้นะคะทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ค่ะเปิดบัญชีผ่านทางแอปพลิเคชันไมโมนะคะเปิดบัญชีผ่านทางแอปพลิเคชันไมโมค่ะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะคะแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีนะคะได้รับดอกเบี้ยแบบเต็มค่ะไม่เสียภาษีนะคะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทค่ะและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตแบบง่ายกว่าเดิมค่ะผู้ที่สนใจนะคะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันไมโมนะคะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองค่ะผ่านแอปพลิเคชันไมโมนะคะผ่านแอปพลิเคชันไมโมได้เลยนะคะสะดวกมากค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็โทรไปที่ GSB Contact Center 1115 GSB Contact Center 1115ค่ะหรือว่าที่เว็บไซต์ gsb.or.th นะคะหรือว่าที่เว็บไซต์ gsb.or.th ค่ะเงื่อนไขนั้นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะจากข่าวดีไปแล้วนะคะเอานี้มาข่าวที่โอ้โหได้รับแจ้งเข้ามานะคะว่าตอนนี้นะคะพบเป็นศพทารกค่ะถูกทิ้งไว้ในถังขยะนะคะในพื้นที่ของตำบลอุทัยอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเป็นจุดที่เจอเนี่ยนะคะเป็นถังขยะอยู่ในซอยดับเพลิงคานหามนะคะพื้นที่ของสภ.อุทัยนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยนะคะทางด้านร้อยตำรวจตรีหญิงสุทธินีซึ่งเป็นรองสารวัตรสอบสวนสภ.อุทัยเนี่ยได้เพิ่มเติมบอกว่า คือมีคนเก็บของเก่าเนี่ยนะคะก็คงจะไปดูตามถังขยะแล้วก็ไปพบศพทารกเนี่ยทิ้งอยู่ในถังขยะนะครับคือไม่ได้มีอะไรห่อตัวเลยค่ะไม่มีผ้าไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นร่างของทารกนะคะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบค่ะนะคะซึ่งทางคุณหมอนะคะทางนิติเวชเนี่ยมาตรวจเบื้องต้นแล้วนะคะยังไม่ทราบเพศแล้วก็ยังไม่ทราบว่าเป็นครบกำหนดคลอดออกมาหรือว่าเหมือนกับทำแท้งออกมานะคะถ้าพูดอย่างนั้นนะคะตอนนี้น่ะก็ได้เคลื่อนย้ายร่างนั้นไปชันสุดต่อที่โรงพยาบาลนะคะเป็นเบื้องต้นที่ได้รับแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะนี่ค่ะจุดที่เกิดเหตุก็เป็นซอยดับเพลิงคานหามตำบลอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะตรงจุดนี้ก็จะมีเป็นถังขยะคือซอยก็จะค่อนข้างเงียบๆเหมือนกันนะคะมาจะมีบ้านคนเป็นช่วงๆกันไปแล้วก็ต้นไม้ข้างทางค่อนข้างทึบด้วยนะคะตรงจุดนี้มีถังขยะอยู่ประมาณ 4-5 ใบนะคะซึ่งคนเก็บของเก่าก็ไปเจอนะคะแล้วก็ดีที่เขาแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะดีที่เขาแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะนะแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตอนนี้ก็ได้เคลื่อนย้ายร่างมาเพื่อไปชันสูตรกันต่อไปนะคะแล้วก็ตามกรรมวิธีของเจ้าหน้าที่นะคะคงจะดูทั้งกล้องวงจรปิดในช่วงที่ก่อนหน้าผ่านมาว่ามีใครเข้าออกอะไรอย่างไรนะคะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับแจ้งเข้ามาคุณอัศดากรนะคะแจ้งว่าใช้มอเตอร์เวย์ทางหลวงหมายเลข7ในฝั่งขาออกค่ะเป็นช่วงต่างระดับทับช้างมุ่งหน้ามาที่ต่างระดับร่มเกล้านะคะในตอนนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะเพราะว่าตรงกิโลเมตรที่7+100ของมอเตอร์เวย์หมายเลข7ในฝั่งขาออก7+100ค่ะมีรถเก๋งสีขาวจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็ในขณะนี้คิดว่าทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยคงจะเห็นแล้วล่ะนะคะคงจะกำลังไปเพื่อให้ความช่วยเหลือกันนะคะการจราจรนั้นชะลอตัวในจุดตรงนี้นะคะพอเลยไปแล้วการจราจรนั้นใช้กันได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะการจราจรนั้นยังคงใช้การกันได้ค่ะนะคะสำหรับในจุดตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลที่คุณอัศดากรได้แจ้งเพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วก็คุณพานุนะคะคุณพานุเนี่ยใช้ SOS ใน JSR application นะคะแจ้งเหตุฉุกเฉินแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามานะคะโดยบอกว่าจะขอรถพยาบาลนะคะพาคุณแม่ปานิตาซึ่งมีอายุ82ปีค่ะคุณแม่เนี่ยป่วยเป็นเบาหวานมีทั้งเบาหวานทั้งความดันนะคะมีตอนนี้มีอาการคือตัวเย็นทีเดียวค่ะมือไม้เย็นเหมือนกับจะช็อกแล้วก็แน่นหน้าอกด้วยนะคะถามตอบไม่ตอบคือถามตอบเนี่ยอาจจะแบบไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วนะคะก็ฉุกเฉินค่ะนะคะก็เลยกด SOS เข้ามานะคะขอความช่วยเหลือมาที่จสร้อยนะคะซึ่งพิกัดนั้นอยู่ที่บ้านเลขที่91/15ค่ะหมู่บ้านฟ้าชมพฤกษ์2ที่ลำลูกกานะคะซึ่งในตอนนี้จสร้อยได้ประสานงานกับทางกู้ชีพปทุมธานีแล้วนะคะตอนนี้ทางกู้ชีพกำลังเดินทางไปนะเพื่อไปให้ความช่วยเหลือนะคะคุณพานุเนี่ยใช้ SOS ใน JSR application นะคะที่แจ้งมานะคะเป็นกรณีเหตุฉุกเฉินนะคะซึ่ง SOS ของเรานะคะเวลาที่มีเหตุฉุกเฉินมีเหตุด่วนค่ะนะคะทั้งเรื่องของบางทีเจ็บป่วยอาจจะเป็นไม่ใช่เป็นในครอบครัวเราบางครั้งเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านเป็นอะไรที่เราผ่านไปเห็นเนี่ยก็สามารถแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาได้นะคะโดยการกด SOSใน JSR application นะคะซึ่ง SOS นี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเราได้ย้ายมาคือสะดวกมากขึ้นค่ะนะคะเป็นเรียกว่าปุ่มสัมผัสใหญ่เลยนะคะอยู่ที่กลางจอของโทรศัพท์ในแอปพลิเคชัน JSR นะคะในยามที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะคะก็กดเข้ามาได้เลยค่ะปุ่มเดียวเท่านั้นนะคะกดโทรออกมาเมื่อโทรออกปุ๊บเนี่ยจะมีตัวเลข2หลักขึ้นนะคะที่หน้าจอก็แจ้งรหัส2หลักนี้กับเจ้าหน้าที่จสร้อยซึ่งรหัส2หลักอันนี้มันจะแทนตำแหน่งแทนพิกัดว่าจุดที่ขอความช่วยเหลือเข้ามานั้นอยู่บริเวณไหนนะคะซึ่งเราก็จะได้ดูว่าจุดนี้ ป็นหน่วยงานไหนที่จะไปให้ความช่วยเหลือเจ้าฟ้าก็จะรีบประสานงานกันไปเพื่อไปให้ความช่วยเหลือนะคะใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทั่วประเทศไทยไม่ว่าคุณจะอยู่พื้นที่ไหนตำบลอำเภอจังหวัดอะไรก็ตามค่ะสามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้นะคะในยามที่เกิดเหตุด่วนเกิดเหตุฉุกเฉินกับ JS Rod Application SOS ของเรานะคะเอาละค่ะในตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
6: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
7: อ่ะดูนี
6: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
7: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
6: โอ้เร็วจัง
7: บอกแล้วไงไวไหม
8: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
9: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
10: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
11: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
12: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต20 years connecting Thailand to the world driving the future forward
13: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
14: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะ สำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
15: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
16: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
17: ่
16: ะ
17: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
16: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาสมศรีพรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
18: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
16: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
17: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
19: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ค่ะในช่วงนี้นะคะมีรับแจ้งอุบัติเหตุมานะคะบนเส้นทางทางหลวง3318บางปลาม้าสุพรรณบุรีนะคะจุดนั้นอยู่เลยวัดมะนาวมาประมาณ700เมตรค่ะพื้นที่บางปลาม้านะคะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถชนกันแล้วก็ขวางอยู่ในช่องทางกลางไม่ทราบเป็นรถอะไรบ้างนะคะมีคนเจ็บ2คนค่ะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ชีพกำลังให้ความช่วยเหลือกันอยู่นะคะจุดนี้ก็จะมีชะลอตัวก็คิดว่าเป็นเส้นทางสายที่ไม่ได้กว้างมากนักนะคะก็เลยทำให้มีปัญหาการจราจรชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าเลยไปแล้วการจราจรก็เคลื่อนตัวไปกันได้นะคะก็พอพูดถึงอุบัติเหตุก็นึกถึงโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะเป็นโครงการที่วิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยนะคะที่ทำโครงการนี้นะคะซึ่งมีสิทธิประโยชน์มีความคุ้มครองนะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะสิทธิประโยชน์ก็จะมีเป็นเงินกองทุนคืนให้ถ้าว่าเป็นผู้ขับรถดีนะคะขับรถดียังไงก็คือดูกันในปีนั้นๆ นะคะว่าสินไหมที่ใช้ไปถ้าหากว่าไม่เกิน 70% ในกลุ่มของเรานะคะก็จะมีเงินกองทุนคืนให้เฉลี่ยกันไปนะคะทีนี้ในโครงการเนี่ยมีทั้งเป็นประกันภัยประเภท1แล้วก็ประเภท3สำหรับประเภท3ก็เป็นรถที่มีอายุมากกว่า7ปีนะคะก็ได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสิทธิประโยชน์นะคะมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้ถ้าหากว่าในสิ้นปีสินไหมในกลุ่มของเราเนี่ยใช้ไปไม่เกิน 70% ก็ได้เงินกองทุนคืนแล้วก็เฉลี่ยกันไปนะคะสำหรับท่านที่สนใจค่ะนะคะจะถามว่าเบี้ยประกันนะคะประเภท3นั้นเท่าไหร่อย่างไรนะคะซึ่งตอนนี้ผ่อน 0% ได้3เดือนค่ะก็โทรศัพท์สอบถามกันนะคะที่หมายเลข02150888 02150888ค่ะกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุสำหรับได้ทั้งประเภท1ประเภท3สามารถสอบถามได้ที่เบอร์เดียวกันนี้นะคะ02150888ค่ะกรณีเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุณพานุนะคะได้ใช้ SOS ใน JSR Application นะคะแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาว่าอยากได้รถพยาบาลนะคะพาคุณแม่ไปส่งที่โรงพยาบาลเพราะว่าคุณแม่อาการค่อนข้างหนักนะคะคุณแม่อายุ82ปีป่วยทั้งเบาหวานความดันแล้วก็ตอนที่แจ้งมาเนี่ยคือตัวเย็นนะคะมือไม้เย็นเหมือนกับจะช็อกแน่นหน้าอกด้วยนะคะถามตอบไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่นะคะก็บ้านนี่อยู่ที่หมู่บ้านฟ้าชมพฤกษ์2ที่ลำลูกกาปทุมธานีซึ่งจสร้อยนั้นได้ประสานงานไปทางกู้ชีพปทุมธานีนะคะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยทราบว่าตอนนี้รถพยาบาลมาถึงแล้วนะคะกำลังช่วยกันแล้วก็พาคุณแม่เพื่อจะนำส่งมาที่โรงพยาบาลสายใหม่นะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างที่ดำเนินการกันอยู่นะคะขอบคุณนะคะทางกู้ชีพปทุมธานีนะคะที่ทางจสร้อยประสานงานไปนะคะแล้วก็ตอนนี้รถพยาบาลมาถึงกันแล้วนะคะยังไงถ้าเดี๋ยวไปถึงโรงพยาบาลเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเพิ่มเติมข้อมูลให้ทราบกันต่อไปนะคะก็อันนี้จาก SOS ใน JSR Application นะคะในยามที่เกิดเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ทั่วประเทศไทยเพราะว่าโทรออกมานะคะมีรหัส2หลักนะคะรหัส2หลักนี้ก็จะแสดงตำแหน่งพิกัดว่าจุดตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรถนนอะไรเข้าไปลึกแค่ไหนอย่างไรนะคะพิกัดมันก็จะขึ้นแบบชัดเจนตรงเป๊ะนะคะแล้วก็พื้นที่ตำบลอำเภอจังหวัดด้วยนะคะมันก็จะขึ้นนะคะทำให้การประสานงานนี้ก็จะสะดวกแล้วก็ใช้เวลาไม่มากนะคะในยามที่แจ้งขอความช่วยเหลือกันมากรณีที่เป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนะคะสำหรับ SOS ใน JSR Application นะคะส่วนในช่วงของบ่าย2วันนี้นะคะสำหรับเอเชียนเกมค่ะนะคะที่2026ซึ่งจัดกันที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะ10กันยายนถึง4ตุลาคมค่ะนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นวอลเลย์บอลของไทยนะคะที่ส่งกำลังใจให้กันนะคะช่วงของบ่าย2ค่ะนะคะแล้วก็พูดถึงเอเชียนเกมนะคะก็มีดราม่ากันนะคะตั้งแต่ที่นักกีฬาไปถึงกันเลยนะคะในส่วนของนักกีฬาของไทยที่เราก็มีคลิปที่โพสต์ให้เห็นกันว่าอาหารที่จัดนะคะในที่พักเนี่ยคือมันน้อยนะคะมันน้อยคือ
ดูแล้วไม่น่าจะอิ่มนะคะเพราะว่านักกีฬาไม่ใช่แบบนักท่องเที่ยวที่จะทานไม่เยอะนักกีฬาเขาต้องทานเยอะนะคะคือโปรตีนต้องถึงอะนะคะแล้วก็คือให้มันน้อยเนี่ยนะคะมันก็นะคะคนที่เราได้ดูคลิปกันบอกมันก็จริงอย่างนั้นนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะคะที่ทางชาวเอ็กของญี่ปุ่นก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะก็เหมือนกับก็โต้กันไปก็โต้กันมาค่ะกลายเป็นดราม่านะคะว่าที่เราโพสต์แล้วบอกว่าอาหารมันน้อยนะคะเอ็กคนหนึ่งของญี่ปุ่นก็บอกว่ามาจากประเทศที่ขาดแคลนหรือเปล่านะคะอันนี้ชาวเน็ตไทยไม่ปล่อยอยู่แล้วค่ะก็เข้าไปโต้กลับเหมือนกันนะคะบอกว่าไทยเนี่ยมีอาหาร24ชั่วโมงเลยนะให้เลือกตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคะแล้วก็ชาวเน็ตไทยบอกว่าอาหารที่ในเอเชียนเกมในครั้งเนี้ยจัดบอกเหมือนกับชุดไหว้เลยอะเป็นการโต้กันไปก็โต้กันมานะคะเพราะว่าในยุคนี้ค่ะนะคะที่เป็นยุคของโซเชียลนะคะก็โต้กันคือถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ดูนี้มันก็น่าจะอิ่มแล้วมันก็ครบนะมีโปรตีนมีผักมีข้าวแต่ถ้าหากว่าเป็นนักกีฬาเนี่ยอันนี้มันละดูแบบนิดนึงนะคะน้อยไปหน่อยนะคะก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มีการที่ปรับปรุงหรือว่าเพิ่มอะไรให้แล้วหรือยังนะคะแล้วก็รวมทั้งที่พักด้วยนะรวมทั้งที่พักด้วยนะคะซึ่งญี่ปุ่นเราก็ทราบว่าพื้นที่เขาก็ค่อนข้างจำกัดนะคะบางส่วนก็จะให้พักในเรือที่เป็นเรือสำราญนะคะเตียงก็เป็นแบบเตียงกระดาษค่ะนะคะใช้เสร็จก็เอาไปรีไซเคิลกันได้ค่ะนะคะสำหรับเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรนะคะที่แจ้งมาค่ะนะคะในช่วงเวลาตอนนี้ค่ะนะคะก็ทางด้านของการจราจรนะคะที่ทางวงสว่างนะคะมุ่งหน้ามาทางประชานุกูลนะคะที่ผิวถนนนั้นมีชำรุดนะคะมีเสียหายบนสะพานข้ามแยกประชานุกูลค่ะตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้จัดทำแผนที่จะซ่อมแซมแก้ไขกันแล้วค่ะนะคะทางท่านผู้อำนวยการบอกว่าคือใช้มานานคือจนผิวมันร่อนน่ะนะคะบางจุดนั้นคือแผ่นเหล็กโผล่มานะคะดูแล้วก็อันตรายค่ะตอนนี้อยู่ในระหว่างที่จะประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะมีการทำงานเนี่ยนะคะในช่วงเวลาตรงไหนบ้างนะคะกลางวันเนี่ยเปิดให้ใช้นะคะแต่ว่ากลางคืนก็จะมีซ่อมผิวการจราจรกันนะคะเดี๋ยวเอาให้ชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะแจ้งให้ทราบกันต่อไปนะคะสำหรับทางด้านของสะพานข้ามแยกประชานุกูลที่ผิวมันชำรุดเสียหายนะคะเอาละค่ะในตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันนะคะแล้วก็หลังเที่ยงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับกรุงเทพมหานครเดินหน้าเปิดแนวทางสร้างอากาศสะอาดและลดภาวะโลกเดือดและรัฐบาลเปิดลำดับมาตรการพยุงดีเซลปี69ลดราคาณโรงกลั่นหลายระรอกใช้กองทุนน้ำมันลดแรงกระแทกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่

0: ผู้คำนวณรายงานครับ
1: นางสาวลลิดาพฤติวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลบริหารราคาน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่องตลอดปี69เพื่อไม่ให้ความผันผวนของตลาดพลังงานโลกส่งผ่านมายังค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนภาคธุรกิจเต็มจำนวนในทันทีโดยกระทรวงพลังงานได้มีการติดตามทั้งราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันสำเร็จรูปและค่ากลั่นอย่างใกล้ชิดพร้อมใช้เครื่องมือหลายด้านควบคู่กันไปทั้งปรับลดราคาณโรงกลั่นและการบริหารจัดการเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยลดแรงกระแทกต่อราคาขายปลีกสถานีบริการมาตรการล่าสุดของกบง.ภายใต้การดำเนินการคือการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 จำนวน4บาทต่อลิตรตั้งแต่16กันยายนจนถึง31ตุลาคมนี้เพื่อแบกรับความผันผวนของราคาน้ำมันช่วยลดแรงกดดันที่จะไปถึงประชาชนอย่างไรก็ตามมาตรการในเดือนกันยายนไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐบาลดำเนินการโดยกระทรวงพลังงานได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่24เมษายนถึง9พฤษภาคมกบง.ก็ได้มีการปรับลดราคาน้ำมันต่อเนื่องมาทั้งนี้ข้อมูลโครงสร้างราคาขายปลีกของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานดีเซลหมุนเร็วธรรมดามีส่วนลดณโรงกลั่น4บาทต่อลิตรและได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง8บาท62สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่40บาท69สตางค์ต่อลิตรในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นขณะเดียวกันรองโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าราคาน้ำมันดีเซลของประเทศไทยต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปของมาเลเซียและอินโดนีเซียยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: กรุงเทพมหานครเดินหน้าเปิดแนวทางสร้างอากาศสะอาดและลดภาวะโลกเดือดมุ่งสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนติดตามจากรายงานครับ
2: นายพรพรมนศวิกิตเศษรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายในงาน Global Bowling Day 2026ถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่ากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้เพิ่มส่วนสาธารณะและสวน15นาทีไปแล้วกว่า500แห่งพร้อมปลูกต้นไม้ไปแล้วราว2ล้าน6แสนต้นนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับองค์กรระดับโลกจากธนาคารโลกและ UNDP ในการศึกษาเรื่องความร้อนเมืองและการจัดทำทุนงบประมาณเพื่อลดความเสี่ยงด้านภูมิอากาศให้แก่ชุมชนขณะที่ด้านของการดูแลสุขภาพประชาชนกรุงเทพมหานครได้จัดทำห้องคลายร้อนและจุดดื่มน้ำฟรีตามหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งมีผู้เข้าใช้บริการแล้วกว่า 200,000 คนพร้อมเตือนพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มให้ระวังอันตรายจากค่าดัชนีความร้อนและความชื้นในอากาศจากกรุงเทพมหานครด้วยและสำหรับแผนดำเนินงานในอนาคตกรุงเทพมหานครตั้งเป้าปลูกต้นไม้เพิ่มอีก2ล้านต้นในอีก4ปีข้างหน้าพร้อมเตรียมเพิ่มสวนป่าล้อมเมืองขนาดใหญ่ออกมาตรการจูงใจภาคเอกชนให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนอาคารเพื่อแลกสิทธิ์กับการก่อสร้างและกำหนดมาตรการ EIA ใหม่ภายใต้นโยบายหลังคา3สีได้แก่การติดตั้งโซลาร์เซลล์ท่าสีขาวสะท้อนแสงหรือทำสวนดาดฟ้าตลอดจนปรับปรุงสถาปัตยกรรมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อเปิดทางลมและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กรุงเทพมหานครด้วยวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
0: ปิดท้ายช่วงนี้กันที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเริ่มคลี่คลายอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำในแม่น้ำตะกั่วป่าลดลงใกล้สู่ภาวะปกติขณะที่พี่น้องประชาชนเร่งกลับเข้าบ้านเพื่อทำความสะอาดและสำรวจความเสียหายของทรัพย์สินโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่5ตำบลโคกเคียนซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนได้นำรถดับเพลิงเข้าฉีดล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะภายในหมู่บ้านขณะที่ชาวบ้านต่างเร่งขนย้ายสิ่งของล้างโคลนและคราบน้ำภายในบ้านรวมถึงตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเตรียมกลับเข้าพักอาศัยตามปกติ
3: พูดหนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมกิตติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2540
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: รอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
7: คนที่ไม่เคยเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำ
5: ย่อมไม่เข้าใจความรู้สึกของการไม่มีน้ำ

0: กินน้ำใช้ไม่เข้าใจความท้อแท้และสิ้นหวังของเกษตรกรที่ต้องเฝ้ามองพืชผลทางการเกษตรยืนต้นตายเพราะขาดน้ำแต่สำหรับราษฎรบ้านแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาเคยผ่านช่วงเวลายากลำบากนั้นมาก่อนกระทั่งในปีพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำนับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานไว้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานทำให้มีส่วนช่วยสนับสนุนน้ำส่งต่อไปยังพื้นที่เพาะปลูกบ้านปูคาเหนือราว725ไร่ราษฎรกว่า300ครัวเรือนมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคขณะที่การระบายน้ำในลำน้ำแม่ปูคามีประสิทธิภาพสูงขึ้นปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนจึงลดลงส่งผลให้พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ได้รับประโยชน์จากโครงการปัจจุบันราษฎรบ้านแม่ปูคาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาเพื่อขยายผลโครงการโดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ซึ่งทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและมั่นคงนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในระยะยาว
1: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวยมันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ่
1: ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: ท่านแล้วต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที ่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณนัตยาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้วันจันทร์ที่21กันยายนนะคะวันนี้เนี่ยคือจริงๆเนี่ยโรงเรียนเนี่ยเขาเริ่มสลับกันสอบละก็จะมาไม่
2: ที่บ้านไม่มีเด็กเล็กไม่เข้าใจ
1: เด็กงงเด็กโต
2: เด็กโตเด็กเล็กเด็กโตไม่มีทั้งหมด
1: เดี๋ยวไปบอกอายุนะคะก็จริงๆเนี่ยก็จะทำให้การจราจรเนี่ยมันดีขึ้นนะคะแต่ว่าวันนี้มีรถติดหนักมากก็จะเป็นทางด้านถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะเมื่อช่วงประมาณ6โมงครึ่งนิดๆค่ะมีรถชนกันก่อนที่จะขึ้นสะพานพระราม4นะคะชนกัน3คันแต่ว่าชนแรงมากคือแต่ละคันเนี่ยเสียหายหนักมากไม่สามารถที่จะขับต่อไปได้อ่ะต้องใช้รถยกนะคะแล้วทีนี้ก็คิดดูก็แล้วกันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ชัยพฤกษ์เนี่ยกว่าจะมาในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยรถมันติดไงทางสภ.ปากเกร็ดก็เลยช่วยขึ้นไปอำนวยการจราจรให้
2: ใกล้เคียงก
1: ัน ใช่ๆคือแบบติดหนักมากแล้วแต่ละคนเนี่ยคือเรียกว่าน่าจะชั่วโมงกว่าที่เป็นห่วงที่เป็นห่วงเองเนี่ยคือถ้าเป็นรถผู้ปกครองที่จะไปส่งนักเรียนที่กำลังจะไปสอบอ่ะกำลังจะไปสอบอ่ะนะคะคุณครูก็คงจะ
2: คุณครูก็ติดอยู่ป่ะ
1: น่าจะรุ่มรวยนะเพราะว่ามันไปไม่ได้จริงๆอ่ะมัน
2: ผู้ปกครองก็คงต้องโทรศัพท์หรือไลน์ไปบอกที่โรงเรียนก่อน
1: ติดยาวไปนู่นเนี่ยยันต่างดับชัยพฤกษ์เลยแล้วกว่าที่จะย้ายเสร็จเนี่ยใช้เวลาเป็น2ชั่วโมงได้มั้งนะคะติดหนักจริงๆนะคะอ๋อแล้วก็อันนี้เรื่องสำคัญคือเมื่อวานนี้ที่เมื่อช่วงตอนเที่ยง22นาทีนะที่เกิดเหตุเป็นไฟไหม้ตรงรางรถไฟ MRT สายสีน้ำเงินนะคะช่วงของสถานีเตาปูนมาที่ทางบางโพนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องเหมือนกับไม่ให้ผ่านตรงช่วงนั้นนะคะต
2: ้
1: อง
2: ชั่วคราว
1: ใช่ต้องใช้รถที่ไปส่งระหว่างสถานีนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่กันนะคะแล้วก็ได้ให้ข้อมูลกันนะคะว่าจะเปิดให้บริการในเช้านี้นะคะแล้วมีข้อมูลอัปเดตต่อเนื่องจนตี 5:37 นาทีนะคะใน Facebook ของทาง MRT การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย MRT สายสีน้ำเงินก็บอกว่าMRT สายสีน้ำเงินและสีม่วงทุกสถานีนั้นเปิดให้บริการตามปกตินะคะทุกสถานีแล้วพร้อมอีโมจิหัวใจ
2: สายสีน้ำเงินกับสีม่วงวิ่งได้แต่เมื่อสักครู่นี้ดูทำไมสายกลายเป็นสายสีเขียวมีปัญหาวันนี
1: ้อ๋ออันนั้นเป็นช่วงก่อน10โมงนะคะที่
2: คือมีรถแบบเบรกติดหรือเปล่าใช่ไหมคะเลยต้องแบบหยุด
1: เขาบอกว่ามันมีขัดข้องบางสถานีนะเนี่ยจะต้องไปต่ออ่ะ
2: พอเห็นคนที่บอกว่าวิ่งมาจากเคหะต้องถูกไล่ลงจากที่
1: ไม่ใช่ไล่
2: ไม่ถึงให้ลง
1: ให้ลง คุณไปอย่าไปบอกไล่เดี๋ยวไล่ดู
2: เขาบอกลงสองรอบแล้วนะเขาบอกอย่างนี
1: ้ต้องมาต่ออ่ะนะตาต้องมาต่อตรงมีทั้งสถานีทางคูโคตมาทั้ง
2: สองฝั่งเลยใช่ไหม
1: ทั้งสองฝั่งมีต่อตรงสถานีบางจากด้วยอะไรด้วยนะคะนี่แสดงว่าคุณเป็นคนกรุงเทพเนทีฟแล้วคุณสามารถแยกออกว่าสถานีคูโคต
2: ไม
1: ่ขึ้นทางนี
2: ้แล้ววันนี้ถือว่าโชคดีมากตอนแรกว่าจะใช้รถไฟฟ้ามา
1: ค่ะ
2: นึกยังไงก็ไม่รู้ไม่เอาดีกว่าม
1: ีรางสังหรณ์ใช่ไหมคะค่ะก็ตอนนี้น่าจะใช้ได้ปกติแล้วนะคะเป็นช่วง 9:44 นาทีคือไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วน
2: แต่คนนั่น
1: ข้อยังชั่วหน่อยนะคะถ้าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยอาจจะโกลาหลกว่านี้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวเมื่อเช้านี้นะคะส่วนในเส้นทางที่จากทางสภาพอากาศจากฝนตกหนักมาแล้วก็ตกหนักต่อเนื่องดินอุ้งน้ำนะคะนั้นเป็นทางหลวงหมายเลข12ค่ะนะคะช่วงของที่จะไปทางแม่ละเมานะคะทีนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่14กันยายนที่มันเกิดเป็นดินสไลด์มานะคะบนเส้นทางแม่สอดตากนะคะตรงเลยศาลเจ้าพ่อพระวอไปค่ะนะคะที่มีก้อนหินเนี่ย
2: ก้อนใหญ
1: ่ร่วงลงมานะคะเป็นจากทางด้านบนที่ตรงนี้มันเป็นดอยพระวอนะคะแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ของทางกรมทางหลวงก็ได้เข้าพื้นที่นะคะเพื่อนำเศษดินเศษหินต้นไม้อะไรที่มันขวางการจราจรเนี่ย3ช่องเลยนะสามารถผ่านได้1ช่องเพราะฉะนั้นเนี่ยรถต้องสลับกันวิ่งแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงเนี่ยจะอำนวยการให้ตลอด24ชั่วโมงคือจะคอยโบกทางนี้มา ทางนี้มานะคะ24ชั่วโมงค่ะนะคะแล้วก็น่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยประมาณวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้แหละนะคะซึ่งฝนตกแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเนี่ยจะร่วมกับทางอุทยานเนี่ยจะขึ้นไปดูข้างบนด้วยนะคะว่าสภาพข้างบนที่เป็นพื้นที่อุทยานอะนะคะว่าตรงนั้นเนี่ยมันมีความเสียหายอะไรที่หินร่วงลงมานะคะรวมทั้งตรงที่เป็นข้างทางที่เขาจะเอาคอนกรีตที่แบบฉีดไป
2: กัน
1: อันนั้นมันก็แตกหมดเลยเพราะว่าดินเนี่ยมันสไลด์ลงมา
2: ะ
1: นะคะก็ยังเคราะห์ดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เส้นทางนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นที่รถบรรทุกใช้กันด้วยนะคะก็มีรถบ้านมีอะไรด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถบรรทุกที
2: ่
1: ใช้เส้นทางกันนะคะเดี๋ยวว่ากันด้วยเรื่องของเส้นทางต่างๆนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์เมื่อ4ทุ่มของวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่18 4ทุ่มนะคะก็มีการทำงานบนสะพานข้ามแยกรามคำแหงข้างล่างที่เป็นพระราม9นะคะเป็นจะเป็นฝั่งขาออกมั้งนะคะแล้วทีนี้ผู้รับเหมาอ่ะคือไม่รอบคอบเลยอ
2: ่ะ
1: คือรอยต่อสะพานเนี่ยไม่ดูให้ดีว่าไอ้รอยต่อสะพานเนี่ยมันยังไม่ได้ซีลก็เทยางมาตอยไปเทไปมันก็พ่วงลงมาสิคะแล้วข้างล่างเป็นถนนพระราม9แล้วเป็น4ทุ่มคุณนาฏยารถก็ยังเยอะมีทั้งรถเก๋งรถ EV รถมอเตอร์ไซค์มันยางมาตอยเนี่ยร่วงลงมาเนี่ยดีนะไม่มีใครบาดเจ็บนะคะแต่ว่ารถเนี่ยเสียหายนะคะ
2: เยอะไหมคะรถเสียหาย
1: ถึงตอนเนี้ยที่ไปแจ้งความที่สน.หัวหมาก72คัน
2: โอ้
1: เยอะนะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ถ้าท่านที่ผ่านไปตอนนั้นแล้วก็รถเสียหายเนี่ยไปแจ้งความได้นะคะลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะหลักฐานลายถ่ายรูปอะไรเนี่ยแล้วทางผู้รับเหมาเขาจะได้ดำเนินการรับผิดชอบนะคะวันนี้ดิฉันก็ได้คุยกับทางกรุงเทพมหานครนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมทางของกรุงเทพมหานครท่านก็บอกว่าเอ๊ะแบบนี้แล้วทางผู้รับเหมา
2: ให้ทำยังไง
1: ต่อต้องมีการขึ้นแบ็คลิสต์ไหม
2: เขาไม่ได้คุยกันหรอระหว่างคนที่ซ่อมกับคนที่ต้องเอายางไปเทเนี่ย
1: เนี่ยท่านก็ถามท่านผู้อำนวยการว่าอันนี้มือใหม่แล้วเนี่ย แปลกเนอะ แล้วก็ช่วง4ทุ่มเนี่ยคือเหมือนกับเพิ่งเข้าพื้นที่ด้วยนะ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่เออไม่รู้ยังไงนะก็เลยบอกว่าให้หยุดการทำงานไว้นะคะแล้วก็มีการประชุมร่วมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าตึ๊ดว่าแผนที่จะอะไรยังไงต่อไปนะคะแต่จริงๆเนี่ยก็อยากให้ขึ้นเป็นขึ้นบัญชีเอาไว้นะว่าแบบนี้ถือว่าไม่รอบคอบเลยล่ะ
2: ต้องเขาต้องทำอะไรนะแบบว่าเหมือนอะไรนะต้องมีสมุดพกด้วยหักคะแนนไปเรื่อยๆก่อนไหม
1: เดี๋ยวก็นึกถึงแบบนั้นนะคะว่าแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกสะพานข้ามแยกเนี่ยมีการทำงานมีการซ่อมบำรุงอะไรกันต่างๆนะคะส่วนทางด้านของสะพานข้ามแยกประชานุกูลนะคะที่เมื่อปลายสัปดาห์ก็จะมีที่แชร์กันว่าทางกรุงเทพมหานครนั้นจะปิดแล้วก็
2: ปิดซ่อมผิวจราจร
1: ปิดซ่อมผิวจราจรนะคะเราก็นึกตามไปโอ้โหถ้าปิดเนี่ย
2: ดีไหม
1: เรื่องใหญ่มากๆ
2: เรียกว่าคือตอนนี้ยังดีที่ว่าเราอ่ะรู้ข่าวเร็วน
1: ะ
2: บางที่นะรู้แบบว่ารู้วันนี้พรุ่งนี้ปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะก็คุยกับท่านผู้อำนวยการนะคะก็บอกว่าคือข้อมูลที่สื่อสารออกไปเนี่ยทำให้คนเข้าใจผิด
2: แล้วคือ
1: ว่าปิดตลอดเลยแต่จริงๆนะไม่ใช่นะคะคือเป็นการทำงานคือถ้าช่วงกลางวันเนี่ยก็ให้รถผ่านได
2: ้
1: ช่วงกลางวันก็จะทำงานก็จะทาสีนู่นนี่นั่นอะไรไปกลางคืนเนี่ยก็สี่ทุ่มถึงตีสี่ก็ที่จะมีการปิดเพื่อซ่อมผิวจราจรเพราะว่าผิวเนี่ยมันร่อนออกมาจนบางจุดเนี่ยเป็นเหล็กค่ะ
2: เห็น
1: เป็นเหล็กนะคะ
2: แต่จะบอกว่าป้ายที่ติดตั้งเอาไว้ควรเขียนเวลาระบุเวลาให้ชัดเจน
1: เขาออกแล้วเขาออกแล้วไปแก้ไขนะคะ
2: ตอนแรกไม่เขียนเนาะ
1: ใช่คนก็ตกใจเลยค่ะคนก็ตกใจกันนะผู้นำว่าเดี๋ยวเขาจะแก้ไขป้ายให้สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจอย่างชัดเจนอาจจะแบบมีคนโทรไปเม้งก็ได้นะเรียนว่าเนาะนะ
2: ก็คือจริงๆที่เห็นเมื่อวานเนี้ยก็ยังคิดว่าก็เลยยังไม่แน่ใจตกลงว่าเขาจะปิดเมื่อไหร่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือหมายความว่าคือวันน่ะได
1: ้
2: แต่เวลาไม่รู้
1: ใช่นะคะอันนี้มันต้องสื่อสารกันอย่างชัดเจนนะนะคะก็นะคะเดี๋ยวจะมีข้อมูลออกมาแบบชัดๆอีกทีนึงว่าอะไรยังไงนะคะช่วงเวลาไหนที่แบบให้รถผ่านได้ช่วงไหนที่จะมีปิดเพื่อซ่อมแซมก็จะเป็นช่วงกลางคืนนะที่คนส่วนใหญ่ก็พักผ่อนกันนะคะ แล้วก็มีกรณีคนหายคุณนัตยาฝากเอาไว้นะครับคนหายเนี่ยเป็นชาวบราซิลอายุ28ปีเป็นผู้ชายคือหน้าตาเป็นฝรั่งเลยนะคะชื่อมิสเตอร์ฟิลิเป้กาเบรียนค่ะซึ่งมีอาการของโรคแพนิคคือจะตื่นตกใจจะกลัวทุกอย่างนะคะซึ่งเพื่อนที่คุณสารินนะคะเพื่อนเป็นคนไทยบอกว่าขนาดดื่มน้ำยังไม่กล้าดื่มเลยต้องดื่มจากขวดที่เพื่อนดื่มอะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวใครจะมาอะไรแบบนี้คือกังวลแล้วก็กลัวทุกอย่าง
2: คือเขาเดินทางมาเที่ยวหรือเดินมาทำงานหรือว่าทำมางาน
1: คือจะมาเที่ยวเมืองไทยครั้งนี้มาเป็นครั้งที่3แล้วนะคะแล้วก็ตอนที่มาถึงเมื่อวันที่17เนี่ยก็มีอาการของโรคไตเพราะว่าไม่ดื่มน้ำไงนะคะก็เลยรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะแล้วก็พอออกมาเนี่ยเพื่อนก็ไปรับก็จะมาพักที่ Holiday Inn ที่4เดินไปที่วัดแขกไปนั่งรอรถเมล์แล้วก็ขึ้นรถเมล์เพราะบอกว่าจะไปสนามบินกระเป๋ารถเมล์ก็บอกอันนี้ไปไม่ได้ไม่ผ่านอะไรเงี้ยค่ะก็ลงมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าไปที่ไหนยังไงนะคะซึ่งสูงประมาณ170นะคะจุดสังเกตคือใส่เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีดำกางเกงคาร์โก้แขนยาวสีดำมีกระเป๋าลากไซส์ขนาดเล็กเป็นล้อลาก1ใบกระเป๋าเป้สีดำสะพายหลังแล้วก็เป็นกระเป๋าสะพายข้างสีดำอีก1ใบค่ะแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาคือว่าโทรศัพท์ก็ไม่
2: ม
1: ีนะคะบัตรเครดิตอะไรต่างๆตัวเองเนี่ยก็อายัดไว้เพราะว่าเป็นแพนิคก็คือแบบกลัวว่าคนจะมานู่นนี่นั่นนะคะ
2: แล้วคือพิกัดสุดท้ายเจอที่แถวหน้าวัดแขกสีลมป้า
1: ลุงใช่ใช่ค่ะนะคะเผื่อว่าใครพบเห็นก็แจ้งกลับที่จสร้อยดอกจัน1808โทรฟรีนะคะอ่ะค่ะตอนนี้ก็ส่งต่อหน้าที่กับคุณณัฐยาเลยค่ะ
2: ค่ะ

12:26 นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศรษฐ์ค่ะวันนี้มาแทนคุณเสมานะคะแล้วก็จะอยู่กับคุณผู้ฟังไปจนถึงช่วงเวลา

0: ประมาณ6โมงเย็นเลยนะคะกับสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งกันเข้ามาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะรวมถึงในช่องทางแอปพลิเคชันของเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีเรื่องของเหตุด่วนก็สามารถกดแจ้งเข้ามาทางด้านของ SOS ได้เลยนะคะทาง YouTube ของเราทาง X ที่ช่อง JS100 Radio นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นที่ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: คุณวัฒนาพรสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะคุณนัตยาค่ะวันนี้คุณเสไม่มา
0: ใช่ไหมไม่ใช่เสมาเสไม่มาค่ะ
2: ก็มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ค
2: ่ะนายกรัฐมนตรีอยู่ญี่ปุ่นนะ
0: คะ
2: ก็วันนี้นะคะในช่วงเช้าค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในการประชุมนะคะทีมไทยแลนด์ค่ะเพื่อที่จะมอบนโยบายและก็แนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศและก็ทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นนะคะรวมถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทีมไทยแลนด์นะคะที่โรงแรมอิมพีเรียลกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์นะคะโดยในช่วง3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้ารวม7เดือนของรัฐบาลชุดนี้นะคะยึดทรัพย์นะคะเครือข่ายสแกมเมอร์ไปกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ รัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังในการปราบปรามสแกมเมอร์นะคะรวมถึงการป้องกันธุรกรรมการเงินที่ผิดกฎหมายยืนยันว่าขณะนี้ได้ทำการทำธุรกรรมผิดกฎหมายหรือว่าผิดปกตินั้นเป็นสิ่งที่ยากมากถ้าเกิดว่ามาทำในประเทศไทยเนี่ยนะคะประเทศไทยถือว่าเป็นหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาตินะคะทั้ง Fitch Ratingนะคะ S&P Moody นะคะได้มีการปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพถือว่าประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการกับเรื่องดังกล่าวนะคะส่วนเรื่องของยาเสพติดรัฐบาลก็ดำเนินการปราบปรามอย่างเต็มที่นะคะนายกบอกว่าหรืออย่างเดียวที่ยังไม่ทำก็คือเข้าไปปราบปรามในโรงงานผลิตเท่านั้นเองนะคะกรณีนี้นะคะบอกว่ากรณีที่มีโรงงานผลิตยาเสพติดแล้วเข้ามาขายในประเทศไทยนะคะแล้วก็บอกว่ายังมีอีกทั้งยังมีความพยายามความเสี่ยงสูงในเรื่องของการเสียชีวิตของเจ้าที่ของฝ่ายไทยซึ่งก็ได้พูดคุยเรื่องนี้กับประเทศเพื่อนบ้านด้านฝั่งตะวันตกของเราอย่างชัดเจนว่าคงจะปล่อยให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้นะคะอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นให้นานาชาติเห็นถึงความเอาจริงเอาจังของประเทศไทยในการปราบปรามอาชญากรรมสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบสามารถพูดได้เลยว่ารัฐบาลนะคะของตนเองเนี่ยไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่ไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนย้ำว่าไม่มีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะประนีประนอมกับผู้กระทำความผิดกฎหมายเรื่องผิดกฎหมายนะคะมาอีกเรื่องนึงคือเรื่องของฝนค่ะทางกรมชลเขาก็แจ้งเตือนนะคะในเรื่องของการรับมือน้ำเหนือค่ะทางคุณเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานได้มีการออกหนังสือค่ะคุณนัตยาแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะฉบับที่3ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครนะ
0: คะ
2: จากปริมาณฝนที่ตกอย่างหนักทางตอนบนของประเทศนะคะก็ส่งผลให้แม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนรวมถึงน้ำท่าด้วยนะคะและจากสถานการณ์การคาดการณ์โดยกรมชลประทานในช่วง 1-9 วันข้างหน้านี้นะคะก็บอกว่าในวันที่29กันยายนนะคะที่สถานี วัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านถึง 1,400 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะและคาดการว่าปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาก็จะมีถึงปริมาณ150ถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณถึง 1,500 ถึง 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะและก็รับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในอัตรา400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะคือก็เลยจะส่งผลทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณครึ่งเมตรถึง1เมตร50เซนนะคะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนานะคะอำเภอผักไห่อำเภอบางบานนะคะอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนหากมีปริมาณน้ำเหนือเพิ่มขึ้นที่จะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะคะโดยปัจจุบันที่สถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองของนครสวรรค์เนี่ยนะคะมีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำทางด้านเหนือเขื่อนอยู่ที่ 16.79 เมตรนะคะแล้วก็มีปริมาณน้ำทางด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่ 11.07 เมตรซึ่งระดับน้ำห่างจากตลิ่งอยู่ประมาณ5เมตร27เซนนะคะแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาก็มีอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนตอนนี้นะคะอยู่ที่990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำดังกล่าวกรมชลประทานก็ขอแจ้งเตือนพื้นที่11จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ประชาชนที่อาศัยอยู่ที่ริม2ฝั่งเจ้าพระยาและก็แม่น้ำน้อยนะคะให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะก็เตรียมรับมือเพราะว่าฝนตกหนักจริงนะทางด้าน
0: เยอะเลยค่ะ
2: ใช่ค่ะกรุงเทพเมื่อคืนก็ชุ่มฉ่ำนะคะทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์นะคะผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะระบุเรื่องของการเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำไหลหลากนะคะน้ำท่วมชุมชนวันที่22ถึง26กันยายนนี้ค่ะบอกว่าจากการที่ได้ติดตามสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะพบว่าระหว่างวันที่22ถึง26นี้นะคะร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกแล้วก็ประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางซึ่งก็จะทำให้ฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นนะคะก็บอกว่ามีความเสี่ยงในเรื่องของน้ำไหลหลากน้ำท่วมชุมชนก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดนะคะก็บอกว่าที่ภาคกลางตอนล่างทุกจังหวัดรวมกรุงเทพและปริมณฑลด้วยก็ให้เฝ้าระวังวันที่22ถึง26กันยายนส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะเช่นก็จังหวัดนครราชสีมานะคะบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์ก็ให้เฝ้าระวัง24ถึง26กันยายนค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะก็ทุกจังหวัดบอกว่าให้เฝ้าระวังตั้งแต่22ถึง26กันยายนเลยนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกทุกจังหวัดให้เฝ้าระวัง22ถึง24กันยายนค่ะ
0: ค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นการแจ้งเตือนนะคะอีกเรื่องหนึ่งถ้าใครชอบดูนะคะชอบดูซีรีส์ภาพยนตร์นะคะคลิปวิดีโอเนี่ยค่ะวันนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาก็ขอความร่วมมือนะคะให้ระมัดระวังเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินได้นะคะคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมค่ะอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีดิจิตอลทำให้ประชาชนเข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆวันละเยอะมากเลยนะคะผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางในการเกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีรูปแบบซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอส่งผลให้การติดตามแล้วก็ระงับการเผยแพร่เนี่ยเป็นความท้าทายนะคะทางกรมก็เร่งร่วมมือกับผู้ที่ให้บริการแพลตฟอร์มรวมถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันและปราบปรามรวมถึงสกัดกั้นเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์อย่างทันท่วงทีซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัลนะคะ ล่าสุดในทางกรมได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับชมภาพยนตร์และซีรีส์ค่ะชอบไหมซีรีส์เนี่ยค่ะ
0: แนวตั้งด้วยนะ
2: แนวตั้งแนวนอนเนี่ยโดนหมดนะคะว่ามีการลักลอบนำเนื้อหาไปเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์อื่นนะคะโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการดึงดูดผู้ชมเช่นการเผยแพร่คลิปตัวอย่างเพื่อจะเชิญชวนแล้วก็มีการแปะลิงก์แนบมานะคะในช่องทางอื่นซึ่งไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์นะคะเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยเข้าไปเข้ากลุ่มนะคะอาจจะมีให้ลงทะเบียนมีชำระเงินนะคะซึ่งผู้กระทำผิดเนี่ยจะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบโดยการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์นะคะใช้เซิร์ฟเวอร์ในต่างประเทศแล้วก็หรือใช้วิธีการกดลิงก์หลายๆทอดไปที่ลิงก์นี้ต่อลิงก์นู้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นเบื้องต้นกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ประสานงานกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแล้วก็แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องเร่งระงับการเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวพร้อมให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ร้องเรียนมาด้วยนะคะบอกว่าการนำภาพยนตร์ซีรีส์หรือว่าคลิปที่มีลิขสิทธิ์ไปทำซ้ำหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537ค่ะหากเป็นการทำเพื่อการค้ามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีนะคะแล้วก็ปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาทนะคะหรือทั้งจำทั้งปรับก็ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเข้าถึงคอนเทนต์ออนไลน์โดยเฉพาะช่องทางที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่เนื่องจากอาจจะมีความเสี่ยงจากการถูกหลอกให้เปิดนะคะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าข้อมูลทางการเงินรวมถึงความเสี่ยงจากการกดลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์หรือว่าติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่รู้จักซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลได้นะคะคอนเทนต์ที่ดูเหมือนให้รับชมฟรีหรือว่าอาจจะมาให้ดูในราคาเป็นสมาชิกในราคาไม่แพงเนี่ยนะคะมักจะแฝงมากับภัยออนไลน์ค่ะการเลือกชมผ่านแพลตฟอร์มที่ถูกกฎหมายจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยแล้วก็ช่วยสนับสนุนระบบนิเวศอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์นะคะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ฝากมาค่ะ
0: ค่ะ
2: มาดูเรื่องของทองคำบ้างนะคะเศรษฐกิจบ้างทองคำในประเทศวันนี้เปิดตลาดครั้งแรกเนี่ยปรับลบไป100บาทนะคะลงไป100บาทแล้วหลังจากนั้นก็ปรับเปลี่ยนแปลงครึ่งวันเช้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้ว8ครั้งค่ะคุณณัฐยาส่วนใหญ่จะเป็นลบนะคะโดยลบไปแล้วถึง6ครั้งบวกไปเพียง2ครั้งเองตั้งแต่เช้านะคะก็เลยทำให้ตอนนี้ครึ่งวันเช้าทองคำในประเทศลบอยู่300บาทค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,550 บาทนะคะขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,750 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,173.96 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,550 บาทนะคะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,358 เหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.32 บาทนะคะทางด้านเว็บไซต์หัวเซ็งเฮงวิเคราะห์แนวโน้มทองคำเช้านี้นะคะบอกว่าภาพรวมเนี่ยทองโลกมีการปรับตัวขึ้นจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ยังทรงตัวที่ระดับ100จุดนะคะหลังจากที่มีการปรับตัวขาขึ้นหลายวันติดต่อกันนะคะในขณะที่ราคาน้ำมันเบรนท์กับเวสเท็กซัสมีการย่อตัวลงเนื่องจากว่าจีนเคลื่อนไหวเป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างไรก็ตามนะคะทาง Fed Watch Tool นะคะของ CME Groupก็มีการคาดการนะคะยังคงคาดการเกิน 50% ว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% ในการประชุมในเดือนตุลาคมนี้นะคะหลังจากที่ขึ้นมาแล้วในเดือนนี้นะคะหลังจากที่นายเควินวอชประธานเฟดยังคงมีความกังวลต่อเรื่องของเงินเฟ้อที่ไม่ยอมปรับตัวลงโดยมีปัจจัยเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นตัวหนุนขณะที่ตลาดแรงงานก็ยังคงมีความแข็งแกร่งทางด้านกองทุน SPDR เนี่ยนะคะซื้อทองคำไปเมื่อสัปดาห์ก่อน 9.70 ตันตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,057.12 ตันค่ะมาดูเรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกนะคะราคาน้ำมันลงจริงคุณณัฐยานะคะทางเวสเท็กซัสตอนนี้ล่าสุดเนี่ยลงไปอีกเหรียญ1เหรียญกับอีก97เซนต์นะคะราคาขายอยู่ต่ำกว่า100เหรียญแล้วนะคะอยู่ที่ 98.33 เหรียญสหรัฐดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบรนท์ก็ลงไปอีก 1เหรียญกับอีก97เซนต์นะคะเท่ากันเลยนะ2ตลาดเท่ากันเลยแต่ว่าเบรนท์เนี่ยราคาขายอยู่ที่ 101.90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
0: ค่ะ
2: มาดูตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครึ่งวันเช้านะคะปิดที่ 1,593.60 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 9.45 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายครึ่งวันเช้าอยู่ที่ 32,266.29 ล้านบาทค่ะข่าวต่างประเทศนะคะกลุ่มฮูตีในเยเมนค่ะรายงานเรื่องของการยิงโดรนและขีปนาวุธต่อเป้าหมายในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียนะคะรวมถึงแหล่งพลังงานต่างๆบนชายฝั่งทะเลแดงของประเทศนะคะนายยายาอัลซาเลียโฆษกทางทหารของกลุ่มฮูตีค่ะกล่าวว่าขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากถูกใช้โจมตีสถานที่สำคัญในกรุงริยาดและโรงงานของอาลัมโกนะคะซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันและก๊าซของทางการซาอุดิอาระเบียในเมืองยานูยานบูค่ะเพื่อตอบโต้ความพยายามในการโจมตีกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนซึ่งปัจจุบันนะคะอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มฮูตีนะคะทางการซาอุดิอาระเบียระบุว่าสามารถสกัดและก็ทำลายขีปนาวุธที่ยิงมาอย่างกรุงริยาดเมื่อวันเสาร์ตลอดจนเมืองตลอดจนได้มีการสกัดกั้นเนี่ยนะคะที่เมืองฟาราซานและก็เมืองไทบิสนะคะโดยเมื่อวันเสาร์เนี่ยมีรายงานว่าเห็นควันดำจากถังเชื้อเพลิงใกล้กับสนามบินนานาชาติของกรุงริยาดในซาอุดิอาระเบียส่งผลให้เที่ยวบินต่างๆเนี่ยต้องหยุดชะงักชั่วคราวนะคะแล้วก็มีการประกาศเตือนภัยทางอากาศในเมืองหลวงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลุ่มฮูตีเริ่มมีการโจมตีซาอุดิอาระเบียเมื่อเดือนกรกฎาคมนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเรียกร้องให้ชาวอเมริกันในตะวันออกกลางเฝ้าระวังและก็เตรียมพร้อมรับมือการยกเลิกเที่ยวบินที่อาจจะเกิดขึ้นและการหยุดชะงักของการเดินทางอื่นๆนะคะแถลงการระบุว่ามีแนวโน้มที่ความขัดแย้งในครั้งนี้จะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วจึงแนะนำให้ชาวอเมริกันพิจารณาอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเดินทางไปยังภูมิภาคแถบนี้ค่ะ
0: ค่ะ
2: นะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้แล้วช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะ
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
4: อุ้ย
3: จากสสส
5: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
6: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ด
8: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
9: ลุกค่ะเทวดา

0: 10นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมารายงานสภาพการจราจรกันต่อนะคะตอนนี้ในส่วนของสภาพการจราจรในหลายๆเส้นทางนะคะก็เริ่มที่จะมีรถหนาแน่นนะคะแล้วก็มีสภาพการจราจรที่อาจจะเรียกว่าเคลื่อนตัวไปได้ช้าอย่างตอนนี้เนี่ยที่เห็นทางด้านของถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าที่มาจากทางพระโขนงนะมุ่งหน้าเข้ามาทางเอกมัยทองหล่อช่วงนี้ยังพอเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีการชะลอตัวตั้งแต่ตรงช่วงก่อนถึงซอยสุขุมวิทที่16ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านอโศกสุขุมวิทนะช่วงนี้รถเริ่มเยอะแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันเข้าไปได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอโศกสุขุมวิทนะคะผ่านไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของนาต่อเนื่องไปทางใต้ทางด่วนเพลินจิตไปแยกชิดลมแยกลาดประสงค์ในช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะส่วนทางด้านกลับกันที่มาจากแยกลาดประสงค์มุ่งหน้ามาทางชิดลมเพลินจิตตอนนี้เนี่ยรถเยอะนะคะพอลอดใต้ทางด่วนเพลินจิตมุ่งหน้ามาที่นาต่อเนื่องมาทางอโศกสุขุมวิทช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้แล้วก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทนะรถที่จะเลี้ยวซ้ายไปใช้ทางด้านของถนนอโศกมนตรีตอนนี้นี่รถเยอะเลยในช่วงกลางซอยนะคะก็เคลื่อนตัวต่างกันไปได้เรื่อยๆค่ะน่าจะเป็นเนื่องจากเป็นช่วงเที่ยงแล้วก็ที่ในอโศกมนตรีตรงจุดนี้เนี่ยสำนักงานอะไรเยอะแยะเลยนะคะก็เลยทำให้รถอาจจะมีการชะลอตัวนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้นี่เราได้รับแจ้งมาจากทางมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะบอกว่ามีเหตุคนตกลงมาจากชั้น20เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดจากคุณต๋องนะคะเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนประชาสัมพันธ์กู้ภัยร่วมกตัญญูค่ะคุณต๋องสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะค่ะคุณต๋องเราได้รับแจ้งเหตุยังไงอะคะ
1: เบื้องต้นนะครับรับแจ้งว่ามีชายพัดตกลงมาจากที่สุดนะครับภายในซอยทางแผง40นะครับผมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะครับพร้อมกำลังอาสาสมัครนะครับเร่งรัดเข้ามาตรวจสอบในที่เกิดเหตุก็มาเจอเป็นชายชาวต่างชาตินะครับ
0: ค่ะ
1: เยอรมันนะครับ
0: เป็นเยอรมัน
1: นะครับผมได้ครับสวมเสื้อสีแดงกางเกงขาสั้นสีดำนะครับลักษณะนอนคว่ำหน้าอยู่ตรงลานคล้ายๆลานจอดรถนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เปิดลักษณะเป็นตึกครับเป็นตึกแต่ผมขอสงวนชื่อนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขอสงวนชื่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะครับประมาณนั้น
0: น
1: ะครับผมก็มาตรวจสอบนะครับก็ยืนยันในที่เกิดเหตุนะครับก็เสียชีวิต
0: ค่ะ
1: ตึกจุดเกิดเหตุเลย
0: ตึกนี้ความสูงเท่าไหร่อ่ะคะ
1: ความสูงอยู่ประมาณ20กว่าชั้นครับ20กว่า
0: 20
1: ประมาณน
0: ี้
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ใช่ครับผมตอนลักษณะสอบถามนะครับสอบถามก็มีกันเรื่องปัญหาเรื่องส่วนตัวนี่ครับส
0: ่
1: วนตัวในครอบครัวประมาณนี
0: ้ค่ะ
1: เพราะว่าคนไทยคนเขามีแฟนเป็นคนไทยนะครับนะครับผมแล้วตอนนี้ก็คนไทยชาวต่างชาติเขาก็อยู่กินด้วยกันลักษณะภรรยาจะขนของออกจากห้องนะครับก็ด้วยความไม่เข้าใจด้วยกันนะครับประมาณนี
0: ้
1: ก็ภรรยาออกไปข้างนอกออกมาข้างนอกแล้วก็สักพักเข้ามาในห้องอีกทีหนึ่งนะครับก็เปิดประตูไม่ได้นะครับเปิดประตูไม่ได้เพราะว่าตัวชาวต่างชาติเขาอยู่ในห้อง
0: ล็อกด้านใน
1: ล็อกใช่ล็อกด้านในนะครับผมก็สักพักสักครู่นะครับก็ชาวต่างชาติก็หายไปจากในห้องแล้วลักษณะลงมาแล้วลงมาแล้วแล้วรอบแฟนนะเขาก็ใช้กุญแจสำรองไขเข้าไป
0: ค่ะ
1: แล้วไปหาในห้องก็ไม่เจอพอไปชะโงกริมระเบียงก็เห็นนอนอยู่ลงข้างล่างแล้ว
0: ค่ะค่ะค่ะผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่ได้คะ
1: สันนิษฐานอยู่ประมาณ35-40ปีครับประมาณนี้ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วก็คือตอนนี้ดำเนินการยังไงบ้างแล้วเก็บไปเรียบร้อยหรือยังหรือว่ารอแพทย์นะคะ
1: ตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเจ้าหน้าที่แพทย์เบนนะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูขอมาสาสมัครครับตอนนี้นะครับดำเนินการเก็บร่างผู้เสียชีวิตเรียบร้อยเดี๋ยวจะนำร่างนะครับไปที่สน.หัวหมากดำเนินการรับไปชันสูตรต่อไปครับ
0: อืมค่ะและส่วนของภรรยาเขาตอนนี้ก็ลงมาดูทางด้านล่างแล้วใช่ไหมคะ
1: อ๋อเรียบร้อยแล้วครับอยู่ในฝ่ายความดูแลของฝ่ายเจ้าหน้าที
0: ่
1: สืบสวนสอบสวนของตนหัวหมากเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: ผม
0: ได้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับผมขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะเป็นเหตุชายชาวต่างชาตินะคะเป็นสัญชาติเยอรมันค่ะตกลงมาจากชั้นที่สูงนะคะคาดว่าน่าจะตกมาจากห้องพักที่อยู่ที่บริเวณชั้น20ของอาคาร ดังกล่าวนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือเบื้องต้นเท่าที่ทราบก็คือว่าน่าจะมีปากเสียงกับภรรยาซึ่งเป็นคนไทยแล้วก็เกิดอาการน้อยใจหรือเปล่ายังไงไม่ทราบเหมือนกันนะเดี๋ยวให้ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเชิญตัวภรรยาไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สน.นะตอนนี้ก็ดำเนินการนำร่างผู้เสียชีวิตนั้นส่งไปที่สน.หัวหมากก่อนนะคะก็เป็นเหตุคนตกลงมาจากที่สูงนะคะก็รายงานให้ทราบในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรค่ะคุณผู้ฟังมีการจราจรที่คุณชัยรัตน์แจ้งไว้นะคะที่ถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้าค่ะมาจากคลอง4มุ่งหน้ามาทางด้านของคลอง2การจราจรไม่เป็นปัญหานะช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ส่วนทางด้านของถนนจรัญสนิทวงศ์คุณสมชายเพิ่มเติมให้บอกว่าถนนจรัญฝั่งขาออกมาจากแยกบางพลัดมุ่งหน้ามาทางสะพานพระราม7ในช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะดีมากเลยนะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงกลางวันแบบนี้นะคะแล้วก็มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาค่ะรับแจ้งมาจากทางไลน์นะคะถนนรามอินทราฝั่งขาออกค่ะมาจากบริเวณแยกรัชดารามอินทรามุ่งหน้ามาทางสวนสยามจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั้นอยู่บริเวณหน้าปั๊ม PTT นะก่อนถึงโรงพยาบาลนพรัตน์ไปรถเก๋งชนกับรถเมย์อยู่ในช่องทางซ้ายมีคนเจ็บด้วยนะคะ2คนตอนนี้เจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือนำส่งไปโรงพยาบาลแล้วแล้วก็การจราจรนั้นจะมีการชะลอตัวในจุดที่เกิดเหตุค่ะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็เพิ่มเติมกันให้ทราบนะคะในส่วนของกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะแล้วก็คุณผู้ฟังเพิ่มเติมนะคะสำหรับทางด้านของงานจราจรสน.สภ.นนทบุรีนะคะเขาแจ้งเพิ่มเติมบอกว่าเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้สัญญาณไฟจราจรบริเวณแยกพระราม5ขัดข้องนะไม่สามารถใช้งานได้ล่าสุดค่ะล่าสุดทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้แล้วนะคะบอกว่าตอนนี้สัญญาณไฟจราจรที่ตรงบริเวณแยกพระราม5แก้ไขเรียบร้อยใช้งานได้ตามปกติแล้วนะคะใครผ่านตรงแยกพระราม5ตรงนี้ก็สบายใจได้ไม่ต้องวัดใจกันแล้วนะคุณสมชายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนาตยาและเจ้าหน้าที่หลังไมค์ทุกท่านครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ผมมาจากไอ้พระราม7นะครับมาจากพระราม7ก็ใช้ถนนจรัญยาวๆมา
0: ค่ะ
2: ผมชะลอตัวช่วงที่จะขึ้นในรัชวิภาหน่อยนะครับจะมีให้แถวหน่อยครับจะชะลอตัวช่วงนั้นแหละครับ
0: ค่ะค่ะ
2: ที่ทะลุซ้ายไปวงสว่างนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ๆที่จะไอ้แยกที่จะเลี้ยวซ้ายวงสว่างจะมีท้ายแถวยาวหน่อยนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็เลยช่วงนั้นมาก็ใช้การได้ดีครับทั้งไปทั้งกลับนะครับจรัญ
0: ค่ะค่ะ
2: ผมแดดแสงแดดจ้ามากเลยครับ
0: แดดแรงใช่ไหมคะตอนนี
2: ้ยังจ้าครับตอนนี้พอตกเย็นเดี๋ยวก็มาตามนัดครับ
0: ตอนนี้กรุงเทพมหานครยังเห็นบอกว่ามีแต่ว่ามีฝนเล็กน้อยแถวๆนู้นออกไปนอกเมืองหน่อยไปทางด้านของแถวๆคลองสามวาแต่มันจะมีกลุ่มฝนเริ่มค่อยๆเคลื่อนเข้ามาแล้วนะไม่แน่ใจว่าจะถึงกรุงเทพหรือเปล่าตอนนี้อยู่แถวๆประมาณนครนายกปราจีนบุรีแถวนี้ฮะ
2: ผมมาช่วงเย็นๆนะครับผมว่า
0: ต้องใช้เวลาเดินทางมาใช่ไหมฮะกลุ่มฝนอันนี้ค่ะ
2: ก็ไปที่ผ่านมาไม่เจอรถเสียไม่เจอบัตรเสียครับใช้การได้ดีครับการจราจรนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรยังใช้การได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศตอนนี้อย่างที่บอกนะว่าทางสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครก็ตรวจพบกลุ่มฝนเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยนะคะในพื้นที่เขตคลองสามวาค่ะแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวมาทางตะวันออกเฉียงลงมาทางใต้ที่กลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวมาทางตะวันออกเฉียงลงมาทางใต้เนี่ยแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งอยู่โซนทางด้านของปราจีนบุรีนครนายกแถบนั้นนะแล้วก็ค่อยๆกำลังเคลื่อนลงมาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเคลื่อนเข้ากรุงเทพมหานครด้วยหรือเปล่านะก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะในส่วนของสภาพอากาศในช่วงบ่ายๆวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งป้องปรามระงับคอนเทนต์ละเมิดลิขสิทธิ์หนังเถื่อนซีรีส์เถื่อนสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งป้อมปรามระงับคอนเทนต์ละเมิดลิขสิทธิ์หนังเถื่อนซีรีส์เถื่อนแนะประชาชนไม่ดูไม่โหลดและไม่สนับสนุนเสี่ยงทั้งสูญเงินและถูกแฮกข้อมูลได้คุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
3: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับชมภาพยนตร์ซีรีส์และคลิปวิดีโอร้องเรียนกับทางกรมว่าพบการลักลอบนำคลิปจากแพลตฟอร์มไปเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์อื่นเป็นคลิปตัวอย่างข้อความเชิญชวนเพื่อเป็นการดึงดูดผู้ชมพร้อมกับแนบลิงก์ไปยังช่องทางอื่นๆทางภาพยนตร์ซีรีส์และคลิปวิดีโอร้องเรียนกับทางกรมว่าพบการลักลอบนำคลิปจากแพลตฟอร์มไปเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์อื่นเป็นคลิปตัวอย่างข้อความเชิญชวนเพื่อเป็นการดึงดูดผู้ชมพร้อมกับแนบลิงก์ไปยังช่องทางอื่นๆ

0: 2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมและหากเป็นการกระทำผิดเพื่อการค้าจะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะเดียวกันขอให้ประชาชนที่ใช้งานบนโลกออนไลน์ระมัดระวังการเข้าถึงคอนเทนต์ออนไลน์อาจมีความเสี่ยงต่อการหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินนอกจากนี้ยังต้องระวังการกดลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์หรือการติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มาซึ่งมีความเสี่ยงจะถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลทางกรมจึงขอเน้นย้ำว่าคอนเทนต์ที่ดูเหมือนฟรีหรือราคาถูกผิดปกติอาจแลกมาด้วยความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือตักเตือนกองประกวด Miss Universe กัมพูชา2026หลังนำภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณซึ่งเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของประเทศไทยไปตัดลายน้ำออกและนำไปใช้โปรโมทแอบอ้างเป็นวัฒนธรรมของตนเองติดตามได้จากรายงานครับ
2: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงยืนยันกรณีกองประกวด Miss Universe Cambodia 2026นำภาพฟิล์มกระจกโบราณซึ่งเป็นสมบัติทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยไปตัดลายน้ำออกแล้วนำไปแอบอ้างว่าเป็นวัฒนธรรมของตนเองชี้ชัดว่าเป็นการตั้งใจบิดเบือนข้อมูลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมระบุว่าภาพที่ถูกนำไปใช้ในวิทยาบนเวทีดังกล่าวคือภาพถ่ายสตรีชาวกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกการที่กองประกวดชนนำภาพไปลบลายน้ำของกรมศิลปากรออกจึงถือว่าเป็นเจตนาเคลมวัฒนธรรมไทยโดยแท้จริงซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือตักเตือนเพื่อให้เร่งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเร่งเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของชุดไทยถึง5ภาษาทั่วโลกเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในระดับสากลและเตรียมดันชุดไทยขึ้นเป็นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมยืนยันจะปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างจริงจังเด็ดขาดและขอให้พี่น้องชาวไทยหนักแน่นในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์วรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ร่วมกับผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร4สายร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในกิจกรรม World Car Free Day 2026เพื่อลดปัญหาการจราจรช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะด้วยการยกเว้นค่าโดยสารสำหรับผู้ที่นำรถจักรยานหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้าชนิดพับได้มาใช้บริการในระบบรถไฟฟ้ามหานครทั้งหมด4สายในวันอังคารที่22กันยายน2569ตลอดระยะเวลาให้บริการโดยสามารถติดต่อขอรับคูปองหรือบัตรโดยสารรถไฟฟ้าฟรีได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานีและเพื่อความปลอดภัยห้ามปั่นรถจักรยานหรือสกูตเตอร์ระมัดระวังรถจักรยานหรือสกูตเตอร์เกี่ยวเฉี่ยวชนกระแทกผู้อื่นหรือขบวนรถไม่วางรถจักรยานยนต์หรือสกูตเตอร์กีดขวางผู้อื่นและไม่ถอดหรือพับจักรยานหรือรถ
3: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: วิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
5: ไว้วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญ MWA on mobileสอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชานิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร.แปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟัง BEM ค่ะชี้แจงเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าลัดวงจรเร่งแก้ไขเต็มกำลังนะคะพร้อมยืนยันความพร้อมด้านความปลอดภัยก่อนเปิดให้บริการตามปกตินะคะทางบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ขออภัยผู้โดยสารทุกท่านเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณรางรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือสายสีน้ำเงินในช่วงระหว่างสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพเมื่อวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ซึ่งบริษัทได้จัดการระงับเหตุตามมาตรฐานการจัดการเหตุการณ์ในทันทีนะคะโดยการหยุดการให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงพร้อมดูแลผู้โดยสารออกจากสถานีด้วยความปลอดภัยจากการตรวจสอบความเสียหายร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.พบว่าสาเหตุจากการเกิดประกายไฟจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์นะคะกระแสตรงทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอนุสัญญาได้รับความเสียหายจึงแก้ไขอย่างเร่งด่วนค่ะในเวลาต่อมาเมื่อพบว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงไม่ได้รับผลกระทบจึงเปิดให้ดำเนินการตามปกติค่ะทาง BEM ได้ระดมทีมวิศวกรนะคะและผู้เชี่ยวชาญจากทุกฝ่ายเข้าตรวจสอบแก้ไขแล้วก็ซ่อมแซมระบบที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอด12ชั่วโมงครอบคลุมระบบอนุสัญญาณระบบสกาด้านะคะแล้วก็ระบบการสื่อสารระบบสายไฟและก็ระบบรางจ่ายกระแสไฟฟ้านะคะหรือว่าทรัสเรลหลังจากมีการดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จนะคะทาง BEM ค่ะได้ทำการทดสอบระบบอย่างละเอียดรวมถึงนำรถไฟตรวจสอบสภาพรางนะคะจำนวน2ขบวนด้วยกันซึ่งทดสอบตลอดแนวเส้นทางบริเวณจุดเกิดเหตุทั้ง2ฝั่งเพื่อยืนยันความพร้อมของระบบก่อนเปิดให้บริการซึ่งผลการตรวจสอบแล้วก็ทดสอบพบว่าระบบการเดินรถระบบจ่ายไฟฟ้าแล้วก็ระบบที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ตามปกติค่ะแล้วก็ไม่พบความเสียหายเพิ่มเติมที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการเดินรถนะคะทาง BEM จึงยืนยันความพร้อมในการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินจากตามปกติในวันที่21กันยายน2569ครบทุกสถานีทั้งนี้ค่ะทาง BEM จะยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบแล้วก็บำรุงรักษาระบบที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวซ้ำนะคะพร้อมกับยึดมั่นในมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นอันดับแรกแล้วก็ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านนะคะสำหรับความเข้าใจตลอดจนความร่วมมือต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะก็เป็นคำชี้แจงมาจากทางด้านของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ซึ่งวันนี้ก็สามารถเปิดให้บริการตามปกติทุกสถานีแล้วนะคะทั้งในส่วนของรถไฟสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงค่ะช่วงนี้เรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคะเดี๋ยวขอมาที่คุณผู้ฟังทาง YouTube นะมีคุณผู้ฟังถามดิฉันมาว่าคุณเสมาไปไหนคุณเสมาลาไปไหนนะคุณเสมาป่วยคุณเสมาป่วยนะช่วงวัน2วันนี้ฝนตกช่วงเย็นช่วงที่เลิกงานทุกวันเลยนะก็เลยป่วยนะเดี๋ยวคุณเสมามาดำเนินรายการได้วันไหนเดี๋ยวถามเจ้าตัวเองนะตากฝนเล่นน้ำฝนทำไมนะก็สำหรับใครที่ติดตามในช่วงนี้นะก็ฟังเสียงดิฉันไปก่อนแล้วกันนะตอนเที่ยงแบบนี้นะคะจนถึงช่วง6โมงเย็นค่ะเราอยู่ด้วยกันทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงนี้นะคะมีการจราจรที่แจ้งเข้ามาจากทางด้านของกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองรายงานเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7ในฝั่งขาออกค่ะช่วงที่มาจากสวนเสือขออภัยสวนผีเสื้อค่ะกม.ที่85นะคะมาถึงตั้งระดับเขาเขียวกม.ที่90 การจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีการทำงานซ่อมผิวการจราจรส่วนทางด้านกลับกันฝั่งขาเข้านั้นก็เคลื่อนตัวไปได้ทางมอเตอร์เวย์เพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าฝั่งที่จะมุ่งหน้าบ้านฉางมีงานซ่อมบำรุงสายทาง2จุดด้วยกันจุดแรกอยู่ที่กิโลเมตรที่85บวก500เจ้าหน้าที่ปิดการจราจร1ช่องทางซ้ายนะคะมาจนถึงกิโลเมตรที่92บวก400ค่ะมีการปิดการจราจร1ช่องทางซ้ายผ่าน2จุดนี้ไปแล้วการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะไม่มีท้ายแถวสะสมอันนี้เป็นการทำงานบนมอเตอร์เวย์สาย7นะคะแล้วก็คุณเทพฤทธิ์ค่ะรายงานสภาพการจราจรที่ถนนรัชดาท่าพระฝั่งขาเข้านะคะมาจากบริเวณแยกท่าพระมาจนถึงแยกรัชดาตลาดพลูตอนนี้เนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวไปได้ทั้งสองฝั่งแล้วบอกมาด้วยแดดร้อนนะตอนนี้แดดร้อนอยู่ใช่ไหมคะสภาพอากาศในขณะนี้เนี่ยตามที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการพยากรณ์ไม่มีการตรวจพบเรื่องของกลุ่มฝนบอกว่าเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยอยู่ที่ในพื้นที่เขตคลองสามวานะในส่วนพื้นที่ชั้นในตอนนี้ยังไม่มีเรื่องของฝนนะแต่ก็จะมีกลุ่มที่อยู่นู้นยังอยู่แถบทางด้านของโคราชปราจีนนครนายกเลยแถบนี้นะแต่ไม่แน่ใจเหมือนยังคงที่ยังแช่อยู่ตรงแถบโซนตรงนี้นะยังไม่ได้เคลื่อนเข้ามาในทางด้านของกรุงเทพนะแต่ถ้าเกิดว่าเคลื่อนมาตรงๆเนี่ยมันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ที่แถวๆปราจีนบุรีเนี่ยถ้าเคลื่อนเข้ามานี่ตรงๆเข้ากรุงเทพเลยนะคะเดี๋ยวคงต้องติดตามกันไปค่ะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งจะช่วงบ่ายโมงเองนะเนี่ยคุณผู้ฟังดูสิที่หน้าจอของ YouTube Live ตอนนี้เนี่ยมันจะมีอยู่กลุ่มนึงที่อยู่ทางด้านของขวามือของจอนะคะเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยก็แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะอยู่ทางด้านของด้านล่างตอนนี้นะคะเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางที่บริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการพระนครศรีอยุธยาซึ่งกลุ่มฝนนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้ด้วยนะเนี่ยที่เริ่มค่อยๆขยับเข้ามาเริ่มขยับเข้ามาแล้วนะแล้วก็กลุ่มฝนอันนี้ก็จะเข้าไปปกคลุมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีคาดว่าในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดีหน่อยคือในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลยังไม่พบกลุ่มฝนนะจะมีแต่ทางด้านของสมุทรปราการพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ทางด้านของแถบปทุมธานีนะคะก็เป็นกลุ่มฝนในชั่วโมงนี้นะคะสำหรับสภาพอากาศคุณผู้ฟังเจอสภาพอากาศที่อาจจะอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือว่าใกล้เคียงตรงนี้เนี่ยมีฝนตกลงมาแล้วนะคะก็เพิ่มเติมมาได้มีกลุ่มที่อยู่ตรงสมุทรปราการนะแล้วก็อีกกลุ่มนึงอยู่ทางด้านของแถบราชบุรีแถบกาญจนบุรีแถบนี้นะแต่ว่ายังไม่เคลื่อนเข้ากรุงเทพมหานครนะคะมาดูสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนพหลโยธินนะเดี๋ยวเราดูพหลโยธินยาวๆเลยตั้งแต่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานควายต่อเนื่องไปทางแยกกำแพงเพชรไปจนถึงแยกลาดพร้าวช่วงนี้โดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวตามแยกสัญญาณไฟเท่านั้นตั้งแต่แยกลาดพร้าวเข้ามากำแพงเพชรต่อเนื่องเข้ามาทางสะพานควายต่อเนื่องอนุสาวรีย์ชัยนะคะส่วนทางด้านของถนนดินแดงนะคะที่ออกไปจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมุ่งหน้าไปทางด้านของสามเหลี่ยมดินแดงออกไปทางใต้ทางด่วนดินแดงนะคะแล้วก็ไปที่แยกบทแม่พระหรือว่าแยกประชาสงเคราะห์ในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะส่วนทางด้านกลับกันรถที่มาจากทางแยกประชาสงเคราะห์นะคะในช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้ค่ะแล้วก็จะมีรถชะลอตัวเล็กน้อยติดสัญญาณไฟตรงบริเวณใต้ทางด่วนแยกดินแดงนะคะตรงจุดนี้พอผ่านจากสัญญาณไฟที่แยกใต้ทางด่วนดินแดงมาแล้วมุ่งหน้าเข้ามาทางสามเหลี่ยมดินแดงเข้าอนุสาวรีย์ชัยตอนนี้ก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็สำหรับทางด้านของถนนราชวิถีมาจากทางแยกตึกชัยมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาค่ะสภาพการจราจรทั้งไปทั้งกลับเลยตั้งแต่ทางด้านของตึกชัยเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยแล้วก็ทางด้านกลับกันจากอนุสาวรีย์ชัยออกไปทางด้านของตึกชัยตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางฝั่งถนนพญาไท รถที่มาจากทางด้านของจากแยกพญาไทนะมุ่งหน้าเข้ามาทางอนุสาวรีย์ชัยในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้นะคะจะมีการชะลอตัวจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยเท่านั้นนะคะท้ายก็จะชะลอตัวอยู่แถวๆประมาณใต้สถานีรถไฟฟ้าอนุสาวรีย์ชัยนะคะส่วนทางด้านกลับกันไปจากทางอนุสาวรีย์ชัยนะคะเข้าไปทางด้านพญาไทมุ่งหน้าไปแยกพญาไทต่อเนื่องไปถนนเป็นราชเทวีในช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถยังถือว่ายังต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวตามรอบจังหวะสัญญาณไฟในทางแยกเท่านั้นนะคะส่วนทางด้านของถนนศรีธุยาลงมาจากจตุรทิศนะมาทางด้านของหมอเหลงมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพญาไทตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะก็จะมีชะลอตัวเล็กน้อยตรงช่วงของรถที่จะเลี้ยวซ้ายมาใช้ถนนพญาไทมุ่งหน้ามาที่ราชเทวีนะคะส่วนรถที่ตรงไปทางด้านของถนนศรีอยุธยาไปทางด้านของแยกศรีอยุธยาในช่วงนี้ยังคงต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะทางด้านกลับกันมาจากแยกศรีอยุธยามุ่งหน้ามาพญาไทต่อเนื่องมาทางหมอเหลงช่วงนี้ยังรถน้อยคล่องตัวดีนะคะการเคลื่อนตัวของรถนี้ยังต่อเนื่องกันตลอดขึ้นไปทางด้านของจตุรทิศมุ่งหน้าไปทางด้านของบึงมักกะสันต่อเนื่องไปทางด้านศรีนครินทร์ไปทางรามกำแหงแล้วไปศรีนครินทร์ในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาช่วงกลางวันแบบนี้รถยังเบาบางอยู่นะคะแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีค่ะมาจากทางด้านแยกคลองตันนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของเอกมัยเหนือต่อเนื่องมาทางด้านของแยกทองหล่อเหนือนะคะยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะยังไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็สำหรับรถที่มาจากทางด้านของแยกทองหล่อเหนือนะคะมุ่งหน้ามาที่ทางด้านของพร้อมพงษ์ต่อเนื่องมาทางด้านของแยกอโศกเพชรบุรีในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะส่วนทางด้านกลับกันรถที่มาจากทางด้านของแยกอโศกเพชรนะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของแยกพร้อมพงษ์ช่วงนี้เนี่ยการเคลื่อนตัวของรถก็จะเคลื่อนตัวไปได้แต่ว่าจะมีการชะลอตัวเล็กน้อยก่อนที่จะผ่านทางด้านของสัญญาณไฟที่ตรงแยกพร้อมพงษ์นะคะอันนี้ก็ติดตามจังหวะสัญญาณไฟผ่านไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของเอกมัยเหนือไปทางด้านของคลองตันช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะคุณชัยรัตน์นะคะอยู่ถนนหทัยราชคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณณัฐยาสวัสดีผู้ฟังจอ200ทุกท่านครับผมเมื่อตะกู้ก็มาจากนู้นแหละครับแถวถนนลำลูกกาก
0: ็
1: มาได้ผู้โดยสารแถวสถานี BTS คูคต
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็มาแถวหาดไทยราชนะครับผมแต่ว่ายังไม่ถึงมอเตอร์เวย์ก็อยู่เทิร์นกลับมาส่งผู้โดยสารเรียบร้อยตอนนี้ก็จะกลับเข้ามาสู่ถนนสายไหมอีกรอบหนึ่งครับผมการจราจรไม่มีปัญหาครับเพราะแบบช่วงนี้ยังไม่เลิกเรียนแล้วก็ยังไม่เลิกงาน
0: ค่ะ
1: การจราจรใช้การได้ดีไม่เหมือนเมื่อคืนประมาณ4 ทุ่มเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าแถวคลอง4คลอง3น้ำท่วมลึกมาก
0: ค่ะ
1: คือในรอบปีเพิ่งเจออื
0: มค่ะ
1: จริงคือหลบไม่ได้พอดีรับงานผ่านแอปก็ต้องไปส่งลูกค้าก็เรียกกลับมาที่เดิม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สายไหมไม่ท่วมแต่ว่ารังสิตรับลูกกาคลอง3ช่วงกลาง
0: ๆ
1: พวกนิดเลยครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: แล้วก็คลอง3ไปเลี้ยวขวาเป็นถนนเส้นที่จะไปออกตลาดราชสวายเส้นนั้นน่ะท่วมทั้งเส้นเลยเมื่อคืนน่ะพวกเดินน้ำเข้าขอบประตูได้ครับผม
0: โอ้ค่ะ
1: ต้องปิดแอร์วิ่งเอาเพราะว่ามันหนีไม่ได้เพราะมันท่วมหมดเลยเมื่อคืน
0: ค่ะ
1: มาทางตลาดนานามาทางอะไรลำ3แก้วอะไรเมื่อคืนท่วมหมดเลย
0: ค่ะ
1: หนีไม่ได้แต่ว่ามาสายไหมโล่งส
0: ุ
1: ขาพิบาล5วัชรพลไม่มีปัญหาเมื่อคืนสาหัสสากันนะผม
0: ค่ะ
1: น้ำเข้ารถได้อะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีรูนะแต่มันเข้าตรงขอบประตู
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ต้องแอบดันเราไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าไปแล้วหลบไม่ได
0: ้อืมค่ะแถวคลอง3คลอง4ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่
0: ค่ะ
1: ถามแต่ว่าถนนพระองค์เจ้าสายไม่ท่วมนะ
0: ค่ะค่ะ
1: ติ่มแต่ว่าถนนที่ซอยย่อยๆต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะท่วมหลายซอย
0: ค่ะ
1: แล้วท่วมลึกแล้วก็สาหัสสากันเมื่อคืนนะครับผม
0: ค่ะ
1: รายงานให้ทราบตอนนี้แดดแรงมากตอนนี้ผมว่าเย็นนี้น่าจะไม่พลาดนะ
0: ค่ะอย่าเพิ่งกลับบ้านก่อนได้ไหมเลิก6 โมงเย็น
1: ผมเรียกฝนหน้านี้ว่าสิ่งที่ไม่ปรารถนามาอีกแล้วเพราะว่าบ้านเราตก ตกแล้วมันชอบท่วมอ่ะคุณนัทยา
0: อ๋อตกแล้วไม่ยอมไม่ยอมไปไม่ยอมไปไหน
1: ใช่จริงจริงแถวรังสิตนะผมว่าน้ำมันมีที่ไปเยอะแต่ว่าด้วยที่ฝนมันแรงมากลงคลองพอเต็มคลองแล้วก็ไม่มีที่ไป
0: อ๋อค่ะ
1: ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเวลาฝนตกนี้อย่านอนนะมาช่วยกันเร่งระบาย
0: อันนี้ต้องเร่งระบายนะเพราะว่าน้ำเหนือเริ่มมาแล้วนะตอนนี
1: ้ใช่ไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงเจ้าหน้าที่กลางคืนต้องมีกะกลางคืนนะครับผม
0: ใช่ใช่
1: ช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าพอตกปุ๊บก็ช่วยกันเร่งระบาย
0: ค่ะ
1: ช่วยกันนิดหนึ่งเพราะว่าสมัยหน้าคุณอาจจะได้กลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผม
0: ค่ะ
1: ไปนิดหนึ่งขอจบรายงานแถวถนนหทัยราชเชื่อมต่อถนนสายไหมหรือว่าแยกตลาดวงศกรขอบคุณและสวัสดีครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงคุณชัยรัตน์บอกว่าแถวๆคลอง3คลอง4น้ำท่วมใช่ไหมคะที่ทางด้านของหน้าเพจของ JS100 มีคลิปนะเป็นคลิปของคุณชานิวัฒน์เป็นภาพน้ำท่วมขังพิกัดก็คือที่หมู่บ้านพงละดารังสิตคลอง4ที่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะบอกว่าผลจากฝนตกเมื่อวานนี้ตั้งแต่4โมงเย็นวันนี้น้ำยังไม่ลดเนี่ยเห็นไหมไรเดอร์คนออกไปข้างนอกไม่ได้สั่งอาหารนะไรเดอร์ก็ต้องลุยไปส่งนะอย่างเงี้ยเห็นชัดเลยว่าระดับน้ำค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะคะถ้าเดินลุยนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณเลยหัวเข่าอ่ะน่าจะประมาณนี้นะทางด้านของจังหวัดปทุมธานีเดี๋ยวคงต้องรีบหาทางในส่วนของการระบายน้ำออกไปให้เร็วที่สุดเพราะว่าเผื่อเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายเย็นๆเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวฝนมาอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวจะมาเติมกันเข้าไปอีกนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปที่คุณพันธ์ค่ะอยู่ถนนสมเด็จพระปิ่นสมเด็จพระปิ่นเกล้าอยู่ปิ่นเกล้านะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัทยาครับผมมาจากพลมบรมขาเข้าครับ
0: ค่ะ
2: แยกอินอมรินขึ้นระบานสินกล้าว
0: ค่ะ
2: มามีปัญหาตรงไฟแดงตรงแยกระบานพิภพครับผม
0: ผ่านพิภพค่ะ
2: ผ่านพิภพใช่ครับมันจะช้าหน่อยเลี้ยวขวามาถนนหน้าเรียบคลองเขาเรียกอะไรถนนเรียบคลองหลอดมาออกเสาอินช้าเนี่ยครับผม
0: เรียบคลองหลอดแล้วก็มาออกเสาอินช้
2: า
0: ตรงอะไรนะคะ
2: เป็นถนนเขาเรียกถนนหลักกระดานว่าครับเรียบ
0: น่าจะใช่ที่เรียบคลองหลอดนะทางด้านหลังกระทรวงใช่ไหมแถวนั้นเน
2: า
0: ะค่ะ
2: ออกกินช้าครับ
0: ค่ะ
2: จะมองขวาไปนี่ก็ตรงข้างหน้าผมนี่ก็เสากินช้าครับผม
0: ค่ะค่ะ
2: ข้างขวาจะเป็นวัดสุทัศน์วัดราราม
0: ค่ะ
2: คุณน้าชายผมเนี่ยให้ซื้อขันไว้หน่อยครับผม
0: อะไรนะคะ
2: ให้ซื้อขันไว้ในรถอ่ะไว้มีน้ำอ่ะแกเป็นรถแกเป็นเรือนำน้ำหรือไงเรือไปแถวน้ำท่วมน้ำท่วม
0: หมายก็คือ
2: ก็คือ
0: มีคนเรียกไงมีผู้โดยสารเรียกปฏิเสธก็ไม่ได้ไง
2: แกวิ่งแอป
0: ใช่ก็นี่ไง
2: แกชอบลุยขาแล้วก็ขาลุยครับเขาเรียกแอป
0: เดี๋ยวเธอคุณพันไปว่าคุณชัยรัตน์เนี่ยบอกให้เอาขันอยู่ในรถเนี่ยคุณพันเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยระวังเถอะ
2: ผมหนีแล้วผมหนีไปฝังคนแล้วครับคุณนัทยา
0: อ๋อ
2: ผมตรงนี้เขาจะหนีอยากไปฝังคนแล้วฝังคนมันไม่ค่อยท่วม
0: แน่ใจเหรอว่าฝังคนไม่ค่อยท่วมอ่ะ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกว่าเหมือนคนสาธารณสุขการ
0: อ
2: ่ะบอกคุณนัทยาลองกับผมหน่อยไอ้ซื้อขันไว้ครับผมต้องบอกไว้วิ่งน้ำหมอกจากรถ
0: ได้แล้วแต
2: ่มันมีลูกยางครับคุณนัทยาที่ใต้ท้องอ่ะคร
0: ับ
2: มันมีลูกยางอัดตรงพรมอะครับอยู่ข้างล่างนี
0: ่
2: คร
0: ับ อ๋อต้องปิดไว้แล้วแต่มันก็เข้าตรงประตูหรือเปล่าคึมซึมเข้ามา
2: ไม่ครับลูกยางอยู่นั่นแหละครับมันมีสี่ข้างเลยนะครับซ้ายขวามีหมดเลยครับจนกระทั่งลูกยางอุดนกแกะพรมล้างก็
0: คือ
2: ไหลออกตรงนั้นนะครับ
0: คือถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปเลยตรงที่น้ำท่วมอะ
2: ถูกครับ
0: ค่ะ
2: ไม่ผมฟังเจ้าสองร้อยประจำผมก็รู้ผมมาตรงไหนน้ำท่วมผมไม่ไปหรอก
0: นี่ไงเห็นไหม
2: ครับผม
0: บางทีคนไม่ฟังพอไปถึงเจอน้ำท่วมนี่โทรศัพท์มาบ่นหลังไมค์บอกว่าทำไมตรงนี้น้ำท่วมอย่างเงี้ยถ้าฟังจอสอร้อยไว้ตั้งแต่ทีแรกเน
2: า
0: ะ
2: มีวันก่อนครับไปติดอยู่ตรงแยกราชโยธินอ่ะ
0: ค่ะ
2: กับไปกับการติดท่วมครับผม
0: ค่ะ
2: โทรไปหลังไมค์พี่สุภชัยบอกว่า
0: ค่ะ
2: อย่าไปนะพี่น้ำท่วมหนักเลยเขาบอกเขาพูดสารโทรขึ้นบีเทสเลยครับผม
0: ค่ะ
2: นี่บีเทส
0: ค่ะ ค่ะ
2: ก็ได้คร
0: ับ ค่ะคุณพันธ์เดี๋ยวตอนนี้พอดีมีสายของทางด้านของรองนายกเทศมนตรีมาเริ่มนำทั่วนะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะที่ฉันมีสายของท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองลาดสวายนะคะคุณชัยสุวรรณนะคะอ่วมเกตรักค่ะสวัสดีท่านรองนายกคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับพ่อ
0: ค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่มีตรงบริเวณไหนที่ยังมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมอยู่อะคะ
3: ก็มีหลายพื้นที่ครับตอนนี้ก็สันติวิวครับแล้วก็หมู่บ้านแถวโรงเรียนยะสะอาดครับ
0: ประมาณคลองเท่าไหร่ได้อะคะตอนนี
3: ้คลอง4ครับผมคลอง
0: 4อ๋อที่คลอง4จุดเดียวค่ะค่ะ
3: ครับลาดสวายครับผม
0: อันนี้คือเป็นผลมาจากที่ฝนตกของเมื่อวานอย่างเดียวเลยเหรอคะหรือว่ายังไง
3: ใช่ๆครับเมื่อวานตกหนักมากครับผมน้ำกลอระบายดูดออกดูดออกลงคลองอยู่ครับตอนนี้ครับ
0: ค่ะค่ะตรงค่ะยังไงต่อฮะ
3: ครับผมก็ตอนนี้ยามบ้านก็น้ำเริ่มลดลงนิดๆแล้วครับผมเพราะว่าที่มันกว้างครับ
0: ค่ะ
3: แล้วถูกไปทางคลองน้ำคลองก็สูงขึ้นครับมันยันกันอยู่ครับต้องใช้เวลานิดนึงครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยบ้านที่เขาอยู่ตรงคลองสี่ตรงนี้นี่มีบ้านเป็นมีหมู่บ้านเยอะไหมคะ
3: อ๋อหมู่บ้านเยอะมากครับผม
0: แล้วมันมีแบบมีขวางทางน้ำไหมหรือว่าตรงส่วนตรงไหนที่แบบรับน้ำได้ไหมคะ
3: ที่รับน้ำของที่ลาดสวายตัวนี้มันเป็นจัดสรรทั้งหมดแล้วครับผม
0: อ๋อก็ถมเป็นที่จัดสรรหมดแล้ว
3: จัดสรรหมดครับผม
0: ค่ะ
3: สรุปว่าลงคลองอย่างเดียวหรอครับผม
0: ค่ะตรงนี้ต้องลงคลองอะไรอะคะ
3: คลอง4ครับมีคลอง3คลอง4ครับ
0: ค่ะ
3: จากหมู่บ้านออกลงคลองเลยครับผม
0: ค่ะ
3: แล้วเทศบาลก็มีเครื่องสูบทุกหมู่บ้านนะครับ
0: ค่ะแล้ว
3: ไหนที่
0: ค่ะแล้วระดับน้ำที่อยู่ตามหมู่บ้านเนี่ยสูงประมาณเท่าไหร่ได้คะ
3: ก็ที่มันหนักๆอยู่เมื่อทั่วไปมีส่วนมากเมื่อก่อนเนี่ยมีหมู่บ้านเดียวท่วมแ
0: ค่
3: 30เซนนะครับ
0: ค่ะ
3: แต่เมื่อวานนี้อาจจะมีทั่วเกือบทั้งหมู่บ้านนะครับเขาโทรมาแจ้งว่าน้ำท่ว
0: ม
3: เยอะครับแล้วก็ทางเจ้าที่ก็เอาเครื่องไปสูบให้
0: ค่ะ
3: แต่เครื่องวางประจำมันมีอยู่แล้วครับเยอะอยู่ครับ
0: ค่ะค่ะก็เมื่อสักครู่นี้ท่านรองนายกบอกว่าระดับน้ำในคลองมันก็สูงขึ้นด้วยน้ำในคลองนี้แล้วไหลไปทางไหนต่อฮะไปลงที่ไหนต่อ
3: สูบมาทางธัญบุรีครับผม
0: ไปทางธัญไกลไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดมันไกลมันจะมีผลเรื่องของการระบายน้ำไปด้วยเนาะอย่าง
3: น
0: ี
3: ้มันก็ไกลครับผมว่าคลองธัญทั้งคลองครับ
0: ค่ะ
3: สูบออกทางนั้นมีเครื่องบางคลองเขาจะมีเขื่อนกั้นน้ำไว้ครับประตูน้ำครับแล้วคลองมีก็สูบออกมาเส้นธัญญาครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้สูบตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนหรือว่าเพิ่งมาตอนเช้าคะ
3: ทั้งคืนนะครับดู
0: ทั้งคืนเลยอ๋อ
3: ประตูน้ำก็สูบออกครับผม
0: ค่ะเราสูบไปลงตรงนู้น
3: ออกมาทางจุฬาครับมาจุฬาดูดแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
0: โอ้โหก็คือมันหลายทอดเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: หลายทอดครับผมเยอะครับก็เป็นประจำอยู่ตรงนี
0: ้
3: ประจำอยู่แล้วครับว่าเครื่องสูบน้ำเขามีอยู่ประจำท่วมปุ๊บก็ดูดปั๊มครับ
0: ค่ะค่ะ
3: แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็แทงโอ้โคตรลำสำแก้วเขาก็แจ้งว่าท่วมอยู่ทุกที่ครับผม
0: ทุกคน
3: ก็คุยกันอยู่ครับผมครับ
0: คือทุกคนก็ทุกพื้นที่ในบริเวณตั้งแต่คลองสามคลองสี่ไปนี่คือท่วมกันหมดเลยก็ทุกคน
3: ลังเสร็จจากลังเสร็จอะไรมายันอะไรไปทั้งหมดครับคลองสี่คลองห้าคร
0: ับ ค่ะในเมื่อเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้ำเหนือก็เริ่มมาแล้วทีนี้เราจะทำยังไงเรามีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างไหมคะ
3: อ๋อทางราชสายเขาของผมก็มีการสูบน้ำตลอดแหละครับผมเพราะว่าตรงไหนมันท่วมเรามีเครื่องไปตั้งให้ครับผม
0: ค่ะค่ะ
3: เครื่องสูบน้ำที่ตามหมู่บ้านนะครับผม
0: ค่ะค่ะแล้ว
3: ส่วนมากสูบลงคลองอย่างเดียวครับผม
0: เอาลงคลองอย่างเดียว
3: เพราะไม่มีที่ระบายที่เดียวที่คลองครับผม
0: อืมค่ะค่ะ
3: คลองก็น้ำขึ้นเยอะมากเลยครับผม
0: ค่ะโอ้น่าเห็นใจคือแบบว่า
3: ต้องรอฝนหยุดแล้วรอระบายออกทางจุฬาครับผม
0: ค่ะแล้วตัวของอันเนี้ยของที่ตกมาเมื่อวานเนี้ยคาดว่าต้องใช้เวลาอีกนานไหมกว่าจะลดลงได้อ่ะค่ะ
3: ผมว่าสัก วันนี้พรุ่งนี้ก็จะลงเรื่อยๆครับ
0: ค่ะ
3: เพราะว่าจะทยอยระบายน้ำมันเยอะนะครับต้องรอระบายนะครับจนต้องลงวันละหน่อยครับพยายามเร่งเต็มที่แล้ว
0: ลงลงวันละหน่อยนี่คือจากตอนแรกบอกว่าระดับน้ำประมาณ30เซนตอนนี
3: ้ครับค่ะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมมาประชุ
0: ม
3: ที่ของผู้ว่าคร
0: ับ
3: หัวหน้าส่วนนะครับ
0: ค่ะ
3: เดี๋ยวประชุมเรื่องน้ำท่วมอยู่แล้วตอนนี้ครับ
0: ต้องไปกำลังจะประชุมแล้วก็แก้ไขปัญหาตรงนี้นะเพราะว่า
3: ใช่ใช่ของกรมธรรม์ด้วยอะไรด้วยครับ
0: ค่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันมากเลยใช่ไหมคะเพราะออกจากบ้าน
3: ไ
0: ม่
3: ได้ผมก็โทรมาเกือบทุกหมู่บ้านนะครับแล้วแจ้งว่าผมก็รอระบายออกคลองอย่างเดียวครับ
0: ค่ะโอ้โห
3: มันค่อยๆยุบไปนะครับเพราะว่าน้ำมันเยอะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ในส่วนของทางเทศบาลเองหรือแม้กระทั่งทางจังหวัดเองเนี่ยเขาได้มีการสั่งการหรือว่าอะไรเพิ่มเติมเข้ามาไหมคะเรื่องของการที่จะช่วยระบายน้ำตรงนี้ค่ะ
3: ก็มีครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวบ่ายโมงนี่ประชุมเรื่องระบายน้ำอยู่คร
0: ับ
3: กรมชลอะไรด้วยครับผม
0: ค่ะค่ะโอ้ยเดี๋ยวคงต้องประชุมเสร็จแล้วเขาต้องรีบดำเนินการเลยนะคะว่าจะเอาเครื่องมาตั้งสูงเพิ่มหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ
3: ใช่ใช่ครับผม
0: ค่ะ
3: ก็ทางนครรังสิตเขาก็เป็นตัวหลักครับเข้ามาประชุมอยู่ด้วยกันอยู่เนี่ยครับผม
0: ค่ะ
3: เพราะว่าผมต้องดูดมาออกนครรังสิตนะครับประตูน้ำจุฬา
0: ค่ะแล้วก็ให้ทางนั้นเขาช่วยดึงน้ำไปยังไง
3: ครับ
0: ค่ะค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีแบบคืบหน้าหรือว่าสามารถที่จะลดระดับน้ำลงได้เยอะแล้วยังไงเดี๋ยวรบกวนกันอีกครั้งนึงละกันนะคะ
3: ได้ครับผมได้คร
0: ับ
3: ผม
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะเป็นทางด้านของท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองลาดสวายนะบอกว่าเดี๋ยวกำลังจะมารอประชุมกับทางด้านของทางจังหวัดด้วยนะคะเพื่อที่จะประชุมกันหลายเรื่องเลยรวมถึงเรื่องของปัญหาน้ำท่วมในขณะนี้นะตรงรังสิตคลอง4ตรงลาดสวายนี่เขาบอกว่าเนื่องจากว่าพื้นที่เดิมที่เคยเป็นแหล่งรับน้ำเนี่ยเป็นทุ่งอะไรพวกนี้ตอนนี้เขาก็ถมเป็นหมู่บ้านหมดแล้วมันก็เลยทำให้การระบายน้ำเนี่ยไปได้ช้านะฟังจากทางด้านของท่านรองนายกเทศมนตรีนะบอกว่าจะต้องสูบน้ำจากตรงนี้ไปลงคลองจากตรงคลองแล้วก็ต่อไปอีกที่หนึ่งจากอีกที่หนึ่งไปที่ตรงประตูระบายน้ำโอ้มันระยะทางพอสมควรเลยทีเดียวนะแล้วก็มีเรื่องของน้ำมาเติมตลอดเลยหมายถึงน้ำฝนนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวคงต้องให้ทางด้านของทางจังหวัดเขาช่วยในการบริหารจัดการตรงนี้ด้วยนะคะดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อคืนละเรื่องของการสูบน้ำตรงนี้เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีคืบหน้าคนในพื้นที่ก็ได้นะคะอยู่ในหมู่บ้านที่มีน้ำท่วมเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: ยันไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: นี่เธอถนนหน้าโรงเรียนตรงนี้ดูปลอดภัยดีจังเลยเน
1: า
0: ะ
1: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
2: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการเลื่อนถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร15

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะทางสำนักงานกสทช.เขามีความห่วงใหญ่อยากจะแนะนำประชาชนสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของ SMS ที่ส่งมาหลอกลวงนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะโดยทางด้านของคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลนะคะรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS ซึ่งเป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมักจะแอบอ้างบอกว่าเป็นหน่วยงานจากภาครัฐบ้างธนาคารบ้างหรือว่าเป็นบริษัทขนส่งหรือว่าเป็นผู้ที่ให้บริการต่างๆเพื่อที่จะได้หลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือว่าหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ข้อมูลทางการเงินซึ่งจะอาจจะนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินก็จึงขอเตือนประชาชนนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นหรือว่า SMS โดยคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถสังเกต SMS ที่อาจจะเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆนะคะอย่างแรกเลยนั่นก็คือตรวจสอบชื่อผู้ส่งถ้าเกิดว่ามีการสะกดผิดใช้อักษรแปลกๆหรือว่ามีเนื้อหาหรือว่าลิงก์ที่แนบแบบไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาอาจจะเป็นเบอร์มือถือหรือว่าเป็นชื่อของผู้ส่งเองนะคะแล้วก็ในส่วนของ SMS ที่ส่งมาเนี่ยมันจะมีคำสะกดผิดค่ะการใช้ภาษาแบบผิดปกติหรือว่าเรียบเรียงแบบไม่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีเนื้อหาในการลักษณะสร้างความตกใจแล้วก็เร่งให้ดำเนินการทันทีนะอย่างเช่นจะบอกว่าบัญชีนี้จะถูกระงับจะต้องยืนยันตัวตนหรือว่ามีพัสดุตกค้างนะคะต้องให้เปลี่ยนรหัสผ่านหรือว่ากระตุ้นความอยากได้อย่างเช่นบอกคุณผู้ฟังบอกว่าจะได้รับเงินรางวัลกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์เป็นรูปแบบของมิจฉาชีพที่เขานิยมเอามาใช้ในการหลอกลวงนะคะทั้งนี้ค่ะจะต้องมีการตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของกิจการโดยตรงก่อนทุกครั้งแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะคะหน่วยงานของรัฐเองทุกแห่งจะไม่มีการส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณีนะคะและก็3ค่ะนั่นก็คือเรื่องของการหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMSซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจในแหล่งที่มาเพราะว่าอาจจะเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลให้สังเกตชื่อของเว็บไซต์หรือว่า URL มักจะมีการสะกดผิดหรือว่าเติมด้วยอักษรที่เกินมาแล้วก็ลิงก์จากมิจฉาชีพก็จะเป็นลักษณะของ URL สั้นๆนะหรือว่าลิงก์หลอกให้แอดไลน์ปลอมแล้วก็ที่สำคัญเลยบุตรหลานเนี่ยต้องช่วยให้คำแนะนำกับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุในครอบครัวเรื่องระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS โดยใช้ข้อความที่ทำให้เกิดความกลัวข้อความเรื่องของการชิงรางวัลการชิงโชคการเป็นบุคคลโชคดีได้รับรางวัลนะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลนะก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนผ่านโครงการต่างๆทางสำนักงานกสทช.นะคะก็ขอให้ประชาชนนั้นตรวจสอบ SMSที่ได้รับก่อนเปิดลิงก์ที่แนบมาด้วยนะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็น SMS ที่น่าสงสัยก็ไม่ควรที่จะกดลิงก์ค่ะแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรหัสผ่านหรือว่ารหัส OTP และที่สำคัญก็ควรที่จะติดต่อสอบถามกับหน่วยงานเจ้าของบริการผ่านช่องทางการโดยตรงด้วยนะคะเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วก็สร้างความปลอดภัยในการใช้งานบริการโทรคมนาคมของประชาชนทุกคนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความเป็นห่วงใยจากทางด้านของกสทช.นะซึ่งในปัจจุบันนี้ในเรื่องของการส่งข้อความผ่าน SMS สั้นเนี่ยเข้ามาทางโทรศัพท์มือถือของคนทั่วๆไปเนี่ยก็ยังมีอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยพอเขาเห็นเขาก็รู้เลยว่าอันนี้มันเป็นเรื่องหลอกลวงเขาก็จะไม่สนใจก็ลบทิ้งไปนะแต่ว่าบางคนเนี่ยพอเห็นข้อความอย่างที่ทางด้านของกสทช.แนะนำว่าเขาจะมีลักษณะของเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบบทำให้เราตกใจหรือว่ามีเรื่องของเงินรางวัลเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นทำให้เราเนี่ยกดเข้าไปดูนะอันนี้ก็ต้องตรวจสอบด้วยละกันนะแต่ที่แน่ๆก็คือว่า อย่างที่ทางกสทช.บอกนะว่าปัจจุบันนี้หน่วยงานของรัฐเนี่ยทุกแห่งจะไม่มีการส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณีเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าแอบอ้างเป็นหน่วยงานรัฐ หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็ตามเนี่ยอันนี้ของปลอมแน่เขาบอกว่าถ้าภาษาปัจจุบันเขาบอกว่าถ้าส่งมาแบบนี้ตีเก๊หมดเลยนะไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปเชื่อไม่ต้องไปเปิดไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะแล้วที่สำคัญค่ะถ้าเกิดว่ามีลูกหลานอยู่เนี่ยคอยบอกคอยเตือนกับทางด้านของผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านนะคะและอีกอย่างหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่เองก็ต้องฟังของลูกหลานด้วยเหมือนกันนะบางทีไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือว่ามีคนอื่นเข้ามาทักมาเตือนแล้วเนี่ยก็ต้องฟังเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวดูนิดนึงนะอ้อเดี๋ยวนะก่อนที่จะไปเรื่องของสภาพการจราจรนะคะมีอุบัติเหตุนะคะแจ้งเข้ามาจากทางคุณอดิศักดิ์ค่ะบอกว่าถนนพระราม9ฝั่งขาเข้ามาจากแยกรามคำแหงถึงแยกลงปูนฝั่งขาเข้าก่อนถึงแยกลงปูนประมาณ100เมตรมีรถจักรยานยนต์นะคะไม่ทราบคู่กรณีอยู่ในช่องทางกลางค่ะตอนนี้เราประสานงานไปที่ทางด้านของสน.มักกะสันแล้วนะคะส่วนสภาพการจราจรตอนนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะส่วนทางด้านกลับกันยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราจะมาติดตามในช่วงวัน2วันเนี้ยถ้าคุณผู้ฟังติดตามทางโซเชียลจะเห็นว่าตอนนี้โซเชียลเดือดพอสมควรเลยนะจากกรณีที่ทางด้านของกัมพูชามีการแอบอ้างชุดไทยบนเวทีนางงามนะคะไปติดตามกับคุณบุษบงบุษปาวนิชกันค่ะคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
1: ดูซิต้องให้นางงามออกโรง มันใช่ไหมเนี่ย
0: ดิฉันตกใจ
1: ก็นางงามจริงๆเพราะว่าคนที่แถลงข่าวคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะคุณซาบีนาไทยเศษค่ะก็ออกมาแถลงกรณีเวทีมิสยูนิเวอร์สกัมพูชานำเสนอ VTR ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาแล้วก็ใช้ภาพทางประวัติศาสตร์ภาพของไทยคือไทยเนี่ยเพิ่งเปิดเผยภาพเนี้ยไม่เท่าไหร่เองนะ
0: คือจะบอกว่าม
1: ันก๊อปเร็วมาก
0: ทำไปได้นะ
1: มันก๊อปเร็วมากมันลบลายนะมันทำทุกอย่างนะก็เลยทำให้ทางในส่วนของไทยเนี่ยออกมาแถลงก็ใช้เวลาไม่กี่วันในการรวบรวมข้อมูลหลักฐานแล้วก็บอกว่าเวที Miss Universe กัมพูชาต้องยุติการกระทำดังกล่าวแล้วก็แก้ไขการเผยแพร่ข้อมูลที่กระทรวงเห็นว่าเป็นการบิดเบือนนะคะพร้อมขอให้ใช้ข้อความอย่าเพิ่งแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เพิ่งเผยแพร่ภาพไปเองอะแล้วยังมาทำแบบนี
0: ้ค่ะ
1: ก็ประเมินว่าน่าจะเป็นการครอบภาพแล้วก็นำลายน้ำออกนะ

0: คะแล้วก็ยืนยันว่าภาพที่เธอเอามาใช้เนี่ยฉันมีฟิล์มกระจกเห็นไหมฉันมีหลักฐานมัดแน่นเลยมัดแน่นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูว่ากัมพูชาจะมีท่าทียังไงบ้าง
1: คืออ
0: ย่าหาทำ
1: บอกว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมจะส่งหนังสือเตือนไปที่กองประกวดมิสยูนิเวิร์สถามว่าเขาฟังไหมอย่าง
0: น
1: ี้ก่อน
0: เขาจะฟังไหมล่ะ
1: นั่น
0: แหละแต่ว่าเขาเป็นแต่ว่าอย่าลืมนะว่าเราเนี่ยประกวดมิสยูนิเวิร์สปีนี้เนี่ยเราไม่ได้ประกวดถูกตัดสิทธิ์พร้อมกันแน่แหละถูกตัดสิทธิ์กันหมดเลย
1: ก็แบบทะเลาะกันในบ้านจนเป็นเรื่องเนี่ยนะ
0: จนทะเลาะกันเนี่ยเขามันเป็นเกี่ยวกับผู้ได้ประมูลด้วย
1: นะอันนี้คือ
0: เชื่อมโยงไปถึงทางนู้นนะคะก็โอ้โหไม่น่าเชื่อเป็นมหากรรมเลยทีเดียว
1: คือตอนเนี้ยเหมือนคือเรากำลังพูดภาษาสุภาพกับคนที่เขาเป็นแบบนี้ที่เขาฟังไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็เลยงง
0: คือ
1: ตกลงแล้วทำยังไง
0: เขาบอกว่าเขาขโมยทุกอย่างอ่ะ
1: อืม
0: เขาถือว่าเขาเนี่ยยังแยกตัวเองไม่ออกนะกับการเป็นเขมร
1: ค่ะ
0: กับเป็นขมิ้นจริงๆ
1: เป็น
0: ขอมขอมนี่ก็ไม่ใช่ขมิ้นนะอย่ามาแอบอ้างต้องเรียนเยอะ
1: ๆเห็นล่าสุดบอกว่ามีสื่อกัมพูชาอ้างบอกว่าประวัติศาสตร์ของขมิ้นเนี่ยเก่ากว่าไทยเขาบอกอย่าง
0: นี้นั่นไงก็ต้องจูนใหม่ไงว่าอย่าแอบอ้างแล้วก็อย่าไปเหมารวมว่าฉันจะต้องเป็นอย่างนั้นฉันจะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกับประเด็นปัญหาพรมแดนชายแดนไทยกัมพูชาเหมือนกันที่ว่าเมื่อวานนี้ทางกองทัพบกเองต้องเอาภาพจากโดรนเนี่ยมาฉายให้ดูว่าใช้ปราสาทพระวิหารที่เป็นมรดกโลกเนี่ยเป็นที่ซ่องสมกำลังพลแล้วก็ใช้เป็นฐานสถานที่ใช้โจมตีประเทศไทยด้วย
1: แต่เวที Miss Universe Cambodia นี่ใส่ชุดไทยฉ่ำเลยนะ
0: ไม่ทั้งพิธีกรแล้วก็แบบสวมรอยแต่นุ่งจงกระเบนแล้วบอกเป็นของฉัน
1: ใช่แบบโอ้โหแล้วก็คือยังไงอ่ะ
0: พยายามมีถ้าพูดคำบ้านเราก็คือพยายามมีรากเง่านะแต่ของแบบนี้มันต้องขุดรากถอนโคน
1: แล้วไหนบอกว่า Don't try to me wanna be to Thai มาก
0: ไม่ชัดเลยเราสองคนเนี่ย ร่วมกันทีไรเขมรอาจจะไปได้นะ
1: อย่าให้เขาเจอเฟซเรานะ
0: เดี๋ยวเขาจะมาบล็อกเราล็อกเราหรือว่าทำรายงานเราจะยุ่ง
1: ใช่ไหม
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นสถานการณ์ที่อัปเดตกันเพิ่มเติมในช่วงนี้นะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็อย่างที่ทางด้านของคุณบุษบงรายงานนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวไทยจะส่งหนังสือเตือนไปทางด้านของกัมพูชาเรื่องของอย่ามาแอบอ้างชุดไทยไม่ได้แค่แอบอ้างอย่างเดียวนะอันเนี้ยภาพที่เขาเอาไปโชว์บนเวทีนะขึ้นเป็นแบบว่าฉายบนจออยู่ทางด้านหลังเลยนะคะบนจอ LCD ของเขาข้างหลังบนเวทีใหญ่ของเขาเนี่ยโอ้โหขึ้นมาเป็นแบบไทยเห็นแล้วงงมากนี่คนนี้เหล่านี้เป็นบรรพบุรุษของเขาตั้งแต่เมื่อไหร่นะงงมากเลยนะเดี๋ยวก็คงต้องดูแอคชั่นต่อไปว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วง14 นาฬิกาคุณผู้ฟังกีฬาเอเชียนเกม2026นะใครเป็นแฟนวอลเลย์บอลหญิงต้องรีบรวมพลังส่งแรงเชียร์แรงใจไปที่สนามที่ญี่ปุ่นนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยบ่าย2 โมงไทยกับจีนเนี่ยจะเจอกันนะบ่าย2 โมงเหมือนกับเป็นคู่ปรับกันตลอดการยังไงก็ไม่รู้นะคะแต่คราวที่แล้วนี่ไทยเอาชนะจีนมาได้นะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าก็ยังเป็นคู่ปรับกันมาตลอดเลยนะถ้าเกิดว่าฟังจอสอร้อยไปด้วยแล้วก็เชียร์วอลเลย์บอลไปด้วยก็ได้นะดิฉันก็จะเชียร์ด้วยเหมือนกันแล้วก็จะอาจจะรายงานให้ผลการแข่งขันให้ทราบเป็นระยะระกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริสาวรัตติประภาค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีครม.คนไหนหากินกับทุนเทากรมชลประทานจับตาเฝ้าระวังฝนเพิ่มปรับแผนระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยารับน้ำหลากจากตอนบนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้อะไรดี

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
8: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: นายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรีชุดนี้ไม่มีใครหากินกับธุรกิจเทาหรือธุรกิจเถื่อนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวช่วงหนึ่งระหว่างเป็นประธานประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายให้กับทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นที่โรงแรมอิมพีเรียมกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นยืนยันรัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดย3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้ารวมทั้ง7เดือนของรัฐบาลชุดนี้สามารถยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปแล้วกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งรัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังในการปราบปรามสแกมเมอร์รวมทั้งการป้องกันธุรกรรมการเงินผิดกฎหมายยืนยันได้ว่าในขณะนี้การทำธุรกรรมผิดปกติหรือผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ยากมากจริงๆทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติทั้ง Fitch Rating S&P Moody's ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติทั้ง Fitch Rating S&P Moody's ปรับ

0: ประนอมกับผู้กระทำความผิดกฎหมายยศวัฒน์ พงษ์ประภาสรายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
1: กรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยารับมือน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นอีก 1.5 เมตรหลังน้ำเหนือเพิ่มคุณวรชนฟักข่าวรายงานค่ะ
2: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่3ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจากปริมาณฝนที่ตกหนักทางด้านตอนบนของประเทศจึงส่งผลทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทานในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณสถานีวัดน้ำ42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์และปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มสูงขึ้นจึงส่งผลทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณยกระดับเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมโดยกรมชลประทานมีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนหากมีปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นที่จะส่งผลห้ามให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีจะแจ้งให้ทราบต่อไปอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำดังกล่าวกรมชลประทานจึงขอแจ้งเตือนพื้นที่11จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดวรชนฟักขาวรายงานครับ
3: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมก็โอ้ยป่าเอาป่าให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นโศกบาดนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบาดนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิต

0: ราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังทุกสุขทรงตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
1: นี่ก็สวยนี่เรียกลายอันเถอะขอเป็นตัวอย่างเถอะเก็บเอาไว้เถอะขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูพานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
2: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promotes what she does for this country is somethingthat makes me feel really very emotional. I was quite surprised is the coloring. The coloring, they are really sensational. And the texture and the design.
0: ทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำเร็จผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองทรงส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนานก็จะเป็นดั่งแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
2: 14นาฬิกา13นาทีนะคะเรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังมีรายงานบอกว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยกับทางด้านของจีนนะที่ตอนแรกบอกว่าเราจะลงแข่งกันตอนช่วงเวลา14นาฬิกาปรากฏว่าตอนนี้ล่าสุดเห็นว่าจะต้องเลื่อนไปเป็นเวลา14นาฬิกา45นาทีนะคะเนื่องจากว่าทางด้านของไต้หวันซึ่งแข่งขันอยู่กับทางด้านของคาซัคสถานนี่เกมยืดเยื้อไปจนถึงเซตที่5นะคะแล้วก็ล่าสุดนะไต้หวันกับคาซัคสถานตอนนี้เนี่ยคู่นี้นะเกิดว่าใครชนะก็จะไปรอชิงที่5เลยและล่าสุดนะไต้หวันก็ชนะคาซัคสถานไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะ15ต่อ10นะอันนี้เป็นเซตที่5นะรอเจอคู่ชนะระหว่างเวียดนามกับอินโดนีเซียค่ะตอนนี้ก็คือในส่วนของทีมในส่วนของทีมไต้หวันเอาชนะคาซัคไปได้3ต่อ2เกมนะก็เล่นกันถึงเกมที่5เกมที่5ก็ชนะไป15ต่อ10นะคะเดี๋ยวของไทยเป็นเลื่อนไปเป็นบ่าย 2:45 นะตอนนี้เรายังมีเวลาที่จะส่งแรงเชียร์แรงใจกันได้นะแล้วก็ในส่วนของนักกีฬาเองในสนามเนี่ยก็คงจะได้วอร์มกันอย่างเต็มที่เลยนะหรือไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคูลดาวน์ไปแล้วหรือยังตอนช่วงเวลานั้นนะเดี๋ยวยังไงเราไปรอลุ้นกันอีกทีตอนช่วงที่เขาลงสนามตอนบ่าย 2:45 นะตอนนี้เรามากันที่อีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนต้องบอกว่าติดตามข่าวต้องบอกว่าระทึกเลยทีเดียวนะกับกรณีของเหตุไฟลัดวงจรต้องบอกอย่างนี้นะไฟฟ้าไฟไหม้ที่ตรงบริเวณรางรถไฟของรถไฟฟ้า MRT สีน้ำเงินนะซึ่งเป็นช่วงที่มาจากทางด้านของสถานีเตาปูนเข้าไปทางด้านของสถานีบางโพซึ่งในส่วนของการเข้าระงับเหตุก็เป็นไปตามมาตรฐานของการระงับเหตุนะแต่ภาพของความเสียหายที่มีการเผยแพร่ออกมานะคะตรงส่วนตรงนี้ที่เราเห็นดูแล้วเนี่ยก็คือค่อนข้างที่จะเสียหายมากเลยทีเดียวทีนี้ก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าเป็นรางรถไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยเรื่องของระบบอะไรต่างๆซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็รถไฟฟ้าบ้านเรามีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งมีนะคะทำไมเพิ่งเคยเกิดเหตุแบบนี้ในครั้งแรกเลยนะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะคะกับทางด้านของคุณดิษพลพดุงกุลนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางและวิศวกรรมจราจรและยังเป็นอดีตนายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทยด้วยนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณดิษพลคะ
3: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสองร้อยครับ
2: ค่ะคุณดิษพลคะก่อนอื่นเลยคงต้องเรียนสอบถามนิดนึงว่าในส่วนของรางรถไฟฟ้าที่เราเห็นกันโดยเฉพาะอันที่ล่าสุดที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยมันจะมีส่วนประกอบอะไรกันบ้างอะคะ
3: ครับที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นระบบจ่ายไฟฟ้าให้กับรถไฟฟ้านะครับ
2: ค่ะ
3: ตอนนี้ผมจะส่วนใหญ่ผมจะเรียกเป็นรถไฟฟ้าแล้วนะครับเพราะว่าถ้าบางทีเรียกรถไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับตอนนี้ผมก็จะขยายเพิ่มไปนิดนึงเวลาผมจะเขียนงานเนี่ยผมจะเขียนว่ารถไฟฟ้านะครับก็คือรถไฟฟ้าของน้ำสายสีน้ำเงินต่อขยายเนี่ยซึ่งเป็นของรฟม.แล้วก็มีผู้รับสัมปทานในการซ่อมบำรุงแล้วก็เดินรถเนี่ยโดยบริษัท DEM นะครับก็เป็นระบบที่จ่ายไฟฟ้าให้กับรถไฟระบบกระแสตรง750โวลต์นะครับแล้วก็ตรงที่เสียหายจากรูปเนี่ยมันจะเป็นตรงที่เขาเรียกว่าเป็น power rail นะครับเป็นรางที่3หรือรางจ่ายไฟนะครับรางจ่ายไฟเนี่ยจะคิดง่ายๆก็เหมือนจะเป็นรางที่มีไฟแล้วก็ตัวรถไฟเนี่ยเขาก็จะมีตัวเขาเรียก collector shoe นะครับเป็นตัวที่เก็บที่จะเป็นสะพานเชื่อมกับรางจ่ายไฟกับตัวรถยนต์ตัวรถไฟฟ้านะครับ
2: อันนี้
3: เรื่องที่เกิดเหตุเนี่ยจริงเอาผมก็อยากจะอ้างอิงตามที่ท่านผู้ว่าได้เรียนกับสื่อไปเมื่อเช้านะครับว่า
2: ค
3: งต้องขยาย เวลาให้ท่านตรวจสอบนิดนึงนะครับแต่จากการประเมินของผมเองเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกิดจากการสปาร์คคือสายไฟเนี่ยน่าจะมีการฉนวนเนี่ยมันน่าจะมีการแคร็กแล้วก็อันนี้ผมเดาเองนะครับผมเดาในฐานะ ถ้าจะถามเอาความเห็นเนี่ย
2: ก็คือ
3: ว่าเป็นสายไฟเนี่ยเป็นมีรอยแคร
2: ็
3: กแล้วก็เกิดความชื้นมีน้ำสะสมเข้าไปมากตัวไฟฟ้าที่อยู่ในสายไฟเนี่ยก็รั่วออกมาแล้วก็ไปเกิดอาการลัดวงจรจริงๆจะเรียกว่าลัดวงจรไหมมันก็เอาแล้วแบบมันทำให้เกิดการสปาร์กแล้วกันทำให้เกิดอาร์คทำให้เกิดไฟแล้วก็ไฟเนี่ยมันค่อนข้างแรงเพราะว่าเขาเรียกความโวลต์นะครับความต่างสัดมันสูงเพราะนั้นกระแสไฟมันก็ลูกไฟมันก็ค่อนข้างแรง
2: ค่ะคุณอิสพรคะ
3: จากเหตุที
2: ่
3: ครับจากเหตุที่พอทางBM เนี่ยผู้ให้การบริหารเนี่ยพอรู้ว่าเออมีไฟรั่วตรงนี้จริงๆอ่ะเขารู้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่หกโมงครึ่งเน
2: ี่
3: ยที่ตามที่มีคลิปนะเขาก็จะวางแผนที่จะซ่อมบำรุงกันคืนเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นแหละแต่พอดีมันเกิดเหตุซะก่อน
2: อ๋อคืออันนี้เดี๋ยวเรียนสอบถามนิดนึงว่าในส่วนของรางที่บอกว่าอันนี้เป็นที่บอกว่าเป็นรางที่3นี่หมายความว่าเป็นรางที่เฉพาะเรื่องของระบบจ่ายไฟโดยตรงเลยใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องครับรถไฟจะมี2รางครับรางเป็นรถไฟรางซ้ายรางขวาแล้วเป็นราง1ราง2แล้วก็ส่วนใหญ่ในระบบรถไฟฟ้าในเมืองเนี่ยก็จะเป็นเรียกรางที่3 third rail แต่ผมจะชอบเรียกว่า power rail เพราะเป็นรางที่เป็นรางที่รางเป็นจะรางจ่ายไฟคร
2: ับเป็นรางที่เป็นระบบจ่ายไฟให้กับรางอีกรางหนึ่งที่ส่งเข้าไปบนรถไฟฟ้าตรงนี้นะคะ
3: ใช่ครับมันเป็นรางมันเป็นตัวมันเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมแล้วก็หน้าสัมผัสเนี่ยเป็นสเตนเลสเพื่อที่จะให้ตัวเขาเรียกคอลเลกเตอร์ชัวร์นะครับตัวที่เป็นที่อยู่ติดอยู่กับตัวรถเนี่ยเป็นสะพานเชื่อมเนี่ยคอลเลกเตอร์ชัวร์เนี่ยสัมผัสกับหน้ารางแล้วก็เพื่อจะดึงกระแสไฟเข้าไปสู่ตัวรถ
2: ค่ะแล้วอย่างนี้ที่ฐานะของคุณเดชพลบอกว่าทาง BEM ตรวจเจอแล้วเนี่ยคือเนื่องจากว่าระบบมันแจ้งเตือนหรือว่ายังไงคะในส่วนของระบบการป้องกันเหตุอันนี้ค่ะ
3: อันนี้ผมไม่แน่ใจเลยยังไม่ได้คุยกับทาง BEM นะครับแต่ว่าจากดูจากข่าวมีเพื่อนส่งมาว่ามีคลิปตอนเช้าประมาณ 6:30 นว่ามีประกายไฟณจุดเนี้ย 6:30 นแล้วก็สอบถามไปทางทีมทางรฟมสพมก็แจ้งว่าทราบเรื่องแล้วแต่ก็คือวางแผนจะเข้าซ่อม
2: ค่ะ
3: คืนแต่ว่าเกิดเหตุสปาร์คใหญ่ซะก่อน
2: อ๋อค่ะอันนี้สาเหตุที่สันนิษฐานกันในเบื้องต้นต้องบอกอย่างนี้ว่ามันมาจากเรื่องของความชื้นจากฝนตกหนักอันนี้มันมีส่วนเป็นไปได้ไหมคะ
3: ใช่ครับอันนี้ผมก็คิดว่าใช่เพราะว่าผมว่าหนึ่งนะฮะดับหนึ่งเนี่ยสายไฟอาจจะมีแคร็กเพราะว่าในช่วงตรงนั้นนะมันมีสายไฟอยู่ประมาณหลายสิบเส้นแล้วก็มีการดัดสายเพื่อที่จะค่อยเข้าสู่รางอะไรประมาณนี้นะครับในช่วงที่มีการสายนี้มันจะใหญ่มากสายมันจะขนาดใหญ
2: ่
3: เพราะน
2: ั้
3: นเวลาการดัดเนี่ยมันจะอาจมีการปลีกแตกของฉนวนได
2: ้
3: แต่ตอนที่ทำโครงการที่เทสเนี่ยมันมองไม่เห็นมันเทสผ่านได้หมดแต่พอความชื้นน้ำเมื่อวานนี้ฝนตกค่อนข้างหนักนะครับฝนตกค่อนข้างหนักตอนช่วงที่เกิดเหตุผมเข้าใจว่าฝนตกหนักแล้วก็น้ำคงสะสมอยู
2: ่
3: หลายวันแล้วก็ทำให้ไอ้ความชื้นเนี่ยม
2: ัน
3: เข้าไปสู่ในรอยแคร็กของสายไฟนี่แหละครับ
2: อ๋อค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเรื่องของสายไฟตรงนี้เนี่ยมันมีเรื่องของอายุการใช้งานไหมเพราะว่าประเทศไทยโดยเฉพาะรางตรงนี
3: ้สายไฟพวกนี้ใช้ได้นานมากอยู่แล้วครับออกแบบมาใช้ได้จนครบอายุ30ปีอยู่แล้วคร
2: ับ
3: แล้วก็ถ้ามีการตรวจmaintenance แล้วก็มีรอบของการเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมดูแล้วเหตุเนี่ยมันน่าจะสุดวิสัยจริงๆก็คืออาจจะมีการทำงานในช่วงก่อสร้างติดตั้งเนี่ยเออเลื่อนสักนิดหน่อยแล้วก็เกิดทำรอยแคร็กซึ่งตรวจไม่เจอหรอกครับรอยแคร็กว่าเทสทางไฟฟ้าเทสทางกายภาพเนี่ยมันไม่มีทางเห็นมันก็มาเกิดเหตุเอา7-8 ปีหลังจากที่เปิดให้บริการใช่ไหมครับ
2: รอย
3: รู้สึกจะเปิดปี63
2: รอยหักรอยแตกที่เกิดจากสายไฟเนี่ยเวลารถวิ่งผ่านอย่างเงี้ยไปบนรางเนี่ยมันจะส่งผลกระทบไปด้วยไหมคะ
3: อ๋อไม่มีเลยครับพวกนี้จะไม่เกี่ยวกับการปล่อยกระแสไฟฟ้าเลย
2: เพราะว่าอยู่รางคนละรางกัน
3: ครับ
2: อยู่คนละรางกันอย่างนั้นใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับอยู่คนละรางเลยคร
2: ับ
3: อ๋อ
2: ค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเรื่องของเที่ยววิ่งอะไรพวกนี้มันจะทำให้มีการจ่ายกระแสไฟตลอดระยะเวลาตรงนี้จะมีส่วนด้วยไหมคะที่ทำให้เรื่องสายไฟตรงนั้นที่อาจจะมีเรื่องของการ
3: เกี่ยวเลยครับสายไฟนี่จะสามารถทนแรงสัมผัสได้ตลอด ทนแรงกระแสได้ตลอดเวลาปล่อยได้ตลอดนะครับปล่อยได้24ชั่วโมงแต่ว่าอันนี้ผมว่าอาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยในช่วงทำการติดตั้งแล้วเกิดรอยแคร็กขึ้นแล้วก็ทำให้น้ำความชื้นเข้าไปแล้วก็ทำให้เกิดเหตุครับ
2: อืมค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเวลาถ้าเจอเนี่ยโอกาสที่จะเจอในกรณีแบบนี้เนี่ยกับเรื่องของรางรถไฟที่อยู่ทางด้านแบบตากแดดตากลมตากฝนอย่างนี้กับในส่วนของที่เป็นอุโมงค์หรือว่ามันอยู่ในที่ร่มอะไรเงี้ยมันมีส่วนที่จะทำให้เกิดขึ้นได้
3: ไหมจริงๆแล้วเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยมันน่าจะโอกาสน้อยมากเลยนะครับจริงๆเมื่อวานนี่ตกใจเหมือนกันว่าไม่น่าจะเกิดเหตุได้เลยคือไม่น่าจะเกิดเหตุได้เลยมีโอกาสน้อยมากแล้วก็ดูนะครับที่วัสดุเนี่ยพอทางผู้ที่ควบคุมระบบไฟเนี่ยตัดไฟปุ๊บเนี่ยไฟก็เหมือนดับจริงๆแล้วเนี่ยวิเคราะห์กันว่าไม่ใช่เป็นแบบว่าไม่ได้เป็นไฟไหม้ก็คือไม่ได้แบบว่าเป็นตัวเปลวเพลิงออกม
2: า
3: เป็นแค่ประกายไฟที่มันเหมือนไฟเย็นนะครับปุ๊บออกมาแล้วพอตัดไฟปุ๊บพอตัดไฟปุ๊บไฟก็หยุดเลยแล้วหยุดปุ๊บควันก็หายไปทันทีเลยมันก็ดีตรงที่ว่าไอ้วัสดุครอบหรือวัสดุฉนวนเนี่ยเป็นชนิดไม่ลามไฟซึ่งมันตรงกับสเปคอยู่แล้ว
2: อ๋อค่ะค่ะอย่างนี้ในส่วนของรางรถไฟในแต่ละช่วงแต่ละทางเนี่ยเรื่องของระบบการตัดไฟอันนี้เขาติดตั้งกันยังไงเป็นแบบเป็นบล็อกหรือเป็นยังไงให้ระยะทางประมาณ
3: ใช่ครับเขาก็จะแบ่งเป็นบล็อกแล้วก็ในห้อง OCC เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าของสีน้ำเงินนี่น่าจะใช้ที่เดิมอยู่ที่เดิมที่รฟม.นะครับที่ BM ที่พระราม9นะครับม
2: ัน
3: จะมีบล็อกไฟอยู่ว่าไฟช่วงนี้ช่วงนี้เขาก็จะเรียกเป็นบล็อกอ่ะช่วงนี้ช่วงนี้พอเกิดเหตุเขาก็จะตัดเป็นบล็อกไปครับผม
2: อ๋อค่ะก็สามารถควบคุมจากทางศูนย์ตรงกลางได้
3: เลยควบคุมจากทางไกลได้เลย
2: อืมค่ะอย่างนี้เนี่ยถ้าจะมันเกิดลักษณะแบบนี้แล้วทางด้านของคนช่างหรือว่าที่จะต้องซ่อมบำรุงเนี่ยควรต้องมีการตรวจเช็คปิดระบบทั้งหมดแล้วตรวจเช็คไปด้วยเลยไหมคะทั้งหมดเลย
3: ใช่ครับตอนนี้ก็เท่าที่ฟังจากข่าวก็ต้องมีการทวนใหม่ทั้งหมดนะครับทุกคืนก็ต้องส่งลงแมนเทนแนนซ์ทุกจุดที่สายหักงอหรือตอนนี้ผมว่าสิ่งแรกก็คือต้องพยายามไม่ให้เกิดเหตุขึ้นซ้ำนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือเราก็ติดตามไปก็คือต้องไปดูอาจจะต้องหาตัวทดสอบความเป็นฉนวนนะครับของสายไฟเนี่ยบางทีเขาเรียกตรวจลีกเทสนะครับว่าสายไฟมีลีกไหมเนี่ยอาจจะต้องเอาสายเส้นเทสลีกเนี่ยมาจับกระแสรอบๆสายไฟเพื่อที่จะดูว่ามันมีกระแสไฟรั่วไหมนะครับในสายไฟบางทีมันมีรอยแคร็กแล้วไฟมันสูงเหมือนไฟเป็นไฮโวลต์นะครับมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ครับ
2: อืมค่ะในกรณีแบบนี้เคยได้ยินเกิดขึ้นในต่างประเทศมั้งไหมคะ
3: อืมผมล่าก่อนหน้านี้ผมดูของสิงคโปร์ก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนั้นยิ่งแย่ไปกว่านี้อีกรถไปติดกลางทางแล้วก็ต้องevacuate ผู้โดยสารจากจุดที่รถจอดเนี่ยไปถึงสถานีค่อนข้างไกลประมาณ700เมตรแต่ของเราโชคดีที่ว่า1ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็2ก็คือมีรถไม่ติดอยู่กลางแล้วตอนนี้เมื่อคืนนี้ทาง BM แล้วก็รฟม.เนี่ยก็เร่งซ่อมนะครับแล้วก็สามารถทดสอบแล้วก็สามารถเปิดใช้ได้ตามปกติผมก็ถือว่ารecover ได้เร็วครับ
2: ในการดูจากภาพแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียหายเยอะการซ่อมบำรุงที่ค่อนข้างรวดเร็วตรงนี้เนี่ยจะสร้างความมั่นใจได้ไงครับว่ารถจะสามารถวิ่งได้ปกติ
3: ที่มันเสียนี่คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับที่เห็นเป็นรอยไหม้เนี่ยคือไอรางพาวเวอร์เรลเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังว่าเป็นอลูมิเนียมหน้าเป็นสแตนเลสเนี่ยเขาก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็ฝาครอบอะไหล่มีพร้
2: อ
3: มเพราะนั้นมันก็ทำได้รวดเร็วแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยก่อนที่จะเปิดใช้เนี่ยก็มีการทดสอบตามมาตรฐานก็คือตอนที่เราติดตั้งจะมีการทดสอบเพื่อที่จะส่งงานเนี่ยก็เทสตามนั้นเลยเหมือนติดตั้งใหม
2: ่
3: แล้วก็พอติดตั้งแล้วก็สามารถเปิดให้บริการได้ผมเข้าใจว่าคืนนี้เขาก็ไปตรวจอีกทีนึงเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับคือว่าเขาก็ต้องไปตรวจอีกทีว่าจากเหตุการณ์ที่ซ่อมไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ช่วงนี้ก็ต้องให้บริการผู้โดยสารไปก่อนครับ
2: อันนี้รางที่ไหม้นี่มันเป็นไหม้ที่รางที่รถวิ่งผ่านด้วยแล้วก็รางที่สามด้วยไม่ใช่
3: คร
2: ับ
3: ไม่เฉพาะตัวรางจ่ายไฟรางจ่ายไฟที่ผมไล่ฟังเนี่ยแหละเพราะว่ามันสายไฟมันอยู่ด้านใต้ด้านล่างแล้วมันไฟมันพุ่งขึ้นมาไฟมันพุ่งขึ้นมาแล้วไปโดนที่ไอ้รางจ่ายไฟที่ผมบอกว่าวัสดุเป็นอลูมิเนียมประกบกับไอ้ตัวสแตนเลสเนี่ยแล้วก็เข้าใจว่าไอ้อลูมิเนียมเนี่ยละลายหมดเลยแล้วก็ฝาครอบที่เป็นไฟเบอร์ก็ไหม้ไปด้วยจริงๆจะพูดว่าไหม้ไหมมันก็โดน ดนไฟฟู้เนี่ยทำลายไป
2: นี่
3: คร
2: ับ
3: แต่รางตัวรางรถไฟตัวรางที่ล้อวิ่งเนี่ยไม
2: ่
3: ม
2: ี
3: ป
2: ั
3: ญหาเลยครับไม่ได้โดนเลยไม่ได้ใกล้กันเลย
2: เพราะว่าส่วนที่เสียหายก็คือเป็นระยะประมาณเท่าไหร่ฮะนะช่วงหนึ่งของเขานี่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
3: ภาพประมาณสักไม่ถึง5เมตรหรือมั้งผมว่านะครับไม่น่าจะถึง5รางเส้นนึงเนี่ยประมาณ6เมตรผม
2: คิ
3: ดว่าเขาเปลี่ยนรางเส้นนึงครับ
2: อ๋อค่ะ
3: แต่ช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงนี้ครับเป็นช่วงรอยต่อ
2: ค่ะ
3: ที่เขาเรียกว่าแรมเนาะมันเป็นรางตัวตรงมันเป็นรางที่มันเป็นเอียงๆเพื่อที่จะให้รถไฟอ่ะเวลาเราข้ามบล็
2: อ
3: กข
2: ้
3: ามบล็อกมาเนี่ยมันจะเป็นมาสามารถเข้ากับตัวรางจ่ายไฟได้เพรา
2: ะ
3: นั้นมันจะเป็นแรมเนี่ยน่าจะยาวประมาณ2เมตร2เมตรครึ่งประมาณนี้ครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนรางเต็มเส้นนึงแล้วเปลี่ยนตัวแรมก็จะเป็นรูปไอ้ทรงต่างๆนะครับประมาณเส้นนึง
2: อืมค่ะก็นอกจากที่จะมาซ่อมมาบำรุงตรงนี้แล้วก็ยังต้องรีกลับไปรีเช็คอีกเพื่อความมั่นใจ
3: ต้องแน่นอนคืนนี้ผมว่าช่างต้องลงไปที่จุดเดิมแน่นอนครับไปดูหนึ่งสายไฟยังมีรอยลีกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องวางแผนในการที่จะตรวจในระยะยาวแล้วว่าในโครงการตรงเนี้ยไอ้สายไฟล็อตนี้หรืออะไรเงี้ยมันน่าจะไม่รู้นะผมไม่ทราบไม่กล้าที่จะพูดว่ามันมีปัญหาอะไรแต่ว่าก
2: ็
3: คือต้องตรวจสอบแล้วล่ะว่ามันรูทคอร์สเป็นยังไงซึ่งอย่างที่ท่านผู้ว่าให้ข่าวในให้ข่าวไปเมื่อเช้าว่าท่านขอเวลาหนึ่งประมาณ1สัปดาห์ครับ
2: ค่ะค่ะ
3: แต่ผมยังถือว่ามันเป็นโชคดีที่1ไม่มีผู้เสียชีวิตก่อน
2: ไม่มี
3: ได้รับบาดเจ็บ3ก็คือว่าได้ซ่อมได้เร็ว
2: อัน
3: น
2: ี้
3: ยังถือว่าการ availability การที่ทาง BM หรือว่าคอมมานด์เองเนี่ยได้เตรียมอะไหล่ไว้เตรียมมันนั่นค่อนข้างพร้อมนะครับก็ทำให้สามารถรีคัฟเวอร์ได้เร็วครับผม
2: ใช่เพราะว่าหลายคนเป็นห่วงว่าโหเห็นภาพเรื่องของความเสียหายก็กลัวว่าเดี๋ยวจะซ่อมบำรุงกันปิดซ่อมนานไหมอะไรอย่างเงี
3: ้ยวอลเตจความต่างๆมันสูงนะครับมันก็เลยเกิดเหมือนเป็นไฟฟ้าแรงสูงแค่คิดดูนะครับขับเคลื่อนรถไฟทั้ง3ตู้แล้วยังมีผู้โดยสารเต็มอีกมันน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะเพราะนั้นไฟที่ใช้มันต้องสูงอยู่แล้วแต่ไม่ได้อันตราย
2: ค
3: ือไม่อันตรายหมายความว่าไม่ไปใกล้มันไม่อันตรายอยู่แล้วคร
2: ับ
3: เขามีระบบของเขาตรวจสอบดีอยู่แล้วครับ
2: ค่ะแล้วก็คือภาพที่เห็นคือชัดเจนว่าในส่วนของรางที่รถวิ่งผ่านเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายแน่นอน
3: ไม่เสียหายครับไม่เสียหาย
2: เป็นเฉพาะรางเรื่องของที่จ่ายกระแสไฟเท่านั้นนะคะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ทีนี้ตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากจุดนี้แล้วเนี่ยในส่วนของรถไฟฟ้าต้องตามที่ทางเรื่องของคุณดิษพลบอกเนี่ยในส่วนอื่นๆเนี่ยเขาจะต้องทีนี้เนี่ยเขาต้องมีการรีเช็คกันทั่วทั้งหมดเลย
3: นะควรตรวจเพราะว่าเขามีทีมอยู่แล้วเขามีทีมเขาเรียก power supply นะฮ
2: ะ
3: เขามีการตรวจมีการทำแผนว่าไปตรวจสายไฟที่จ่ายซิมันจะมีผมเข้าใจว่าทุกสายแม้กระทั่งฝั่งทาง BTS เองเนี่ยเขาก็ต้องตรวจเหมือนกันพยายามตั้งทีมตรวจว่ามันจะมีโอกาสเสี่ยงมีความเสี่ยงตรงไหนไหมแล้วก็ต้องปิดความเสี่ยงจริงๆไอ้พวกแพ็คเนี่ยมันปิดไม่ได้ครับใช้เขาเรียกเทปเป็นอินซูเลตเทปพันเข้าไปอินซูเลตเทปพันเข้าไปมันก็จะทำให้มันก็จะเป็นอินซูเลชันปิดตัวรอยแครกหรือรอยที่เราคิดว่ามันมีแครกพันเข้าไปผมเข้าใจว่าไอ้ก่อนที่จะซ่อมที่ว่าเกิดเหตุตอน6:30เนี่ยทีมจะเข้าไปใช้อินซูเลตเทปเนี่ยพันจะพอดีมันเกิดเหตุขึ้นมาซะก่อน
2: แต่ทีนี้อย่างที่บอกว่ามีคนเห็นตั้งแต่ตอนช่วงเช้าแล้วจริงๆแล้วควรที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบตั้งแต่ตอนนั้นเลยไหมคะที่แบบว่าแทนที่จะรอจนเย็น
3: ก็จริงๆก็คือแต่มันกระจายกระทบคือ
2: ว่า
3: ทางท
2: ี
3: มประเมินดูแล้วว่ามันยังพอไปได้ก็เลยปล่อยให้เดินรถไปจนค่ำแต่พอดีมันเกิดเหตุซะก่อนจริงๆคือต้องก็เห็นใจโอเปอเรเตอร์นะครับพอหยุดปุ๊บเนี่ยพอหยุดเดินรถปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องมาเหมือนเรื่องตอนที่แอร์พอร์ตลิงก์มีปัญหาใช่ไหมครับมันจะมีเรื่องเข้ามาตามมาเยอะแยะไปหมดเลยว่าอย่างนั้นนี้ทางผู้ที่ตัดสินใจผมว่าเข้าใจว่าท่านก็ตัดสินใจยากอยู่ว่าอยากจริงๆอย่างในใจท่านคงอยากไปซ่อมเลยแหละแต่ว่าการหยุดรถเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที
2: ่กระทบหลายอย่างหลายส่วน
3: ใช่ครับแล้วเป็นวันอาทิตย์อาจจะทำให้โอเคก็ไม่ก็ดีนะเพราะวันอาทิตย์มันคนแต่ยังมีคนเดินทางอยู่พอสมควรเลย
2: ค่ะค่ะอันนี้เป็นระบบรางที่แบบว่าใช้ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าโมโนเรลนี่เหมือนลักษณะหลักการเดียวกันไหมคะ
3: ใช่ครับโมโนเรลเนี่ยจะเห็นถ้าดูจากสีน้ำเงินสีชมพูเหลืองเนี่ยมันจะมีรางสองข้าง
2: ค่ะ
3: เป็นเขาเรียกเป็นราง3ราง4จริงๆผมก็คือมันจะเป็นราง ลบ375กับบวก375มันก็จะได้750เหมือนกันแต่ของที่เป็นล้อเหล็กเนี่ยเขาจะใช้รางไฟฟ้ารางที่รถวิ่งเนี่ยเป็นรางเป็น running rail ไปแล้วก็ใช้ตัว third rail เนี่ยตัว power rail เนี่ยเป็นรางจ่ายไฟเพราะนั้นมันก็ครบลูปมันก็ประหยัดตัวรางไปแต่พอดี monorail เนี่ยมันเป็นล้อยางเพราะนั้นล้อยางเนี่ยเขาก็เลยต้องใช้รางสองข้างถ้าไปดูตรงที่มันเคยมีเหตุใช่ไหมครับ
2: ที่มี
3: เหต
2: ุ
3: ว่ามันหล่นลงมาแล้วก็ต้องซ่อมอยู่พักใหญ่นะครับที่ของชมพูเนี่ยจะมีสองข้างเลยก
2: ็
3: ค
2: ือ
3: จะรับไฟทั้งสองฝั่ง
2: ค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณดิษพลบอกว่าถ้าเกิดว่าลักษณะของสายไฟถ้ามันแคลชเนี่ยสามารถซ่อมบำรุงตอนนั้นด้วยการใช้เทปพันแต่ทีนี้เนี่ยอะไรมันจะเป็นสัญญาณที่ทำเจ้าหน้าที่ตรวจทุกวัน
3: ก็ต้องมีเครื่องครับต้องมีเครื่องทดสอบ
2: ค่ะ
3: แต่ว่าต้องมีเครื่องทดสอบทางไฟฟ้าว่ามีการรั่วของกระแสไฟฟ้าเป็นเขาเรียกเป็นเทสลีกเทสนะครับว่ามีสายรั่วมีการรั่วของสายไฟไหมอะไรเงี้ยครับ
2: โอ้แต่มันจะแจ้งเตือนไปที่ระบบเป็นข้อมูลอะไรไหม
3: ใช้แมนนวลไปใกล
2: ้
3: ไม่ได้มีมอนิเตอร์แบบนั้นครับต้องให้คนเดินเข้าไปแล้วเข้าใจว่าต้องไปจับกระแสแม่เหล็กรอบสายไฟอะไรประมาณนี้ครับ
2: อ๋อเรื่องอย่างนั้นเลยนะคะก็แล้วอย่างนี้ที
3: ่คืออันนี้มันเคสมันก็เกิดยากเหมือนกันเพราะโดยทั่วไปสายไฟมันต้องแข็งแรงอยู่แล้วโดยทั่วไปฉนวนเป็นฉนวนสองชั้นสามชั้นอยู่แล้วแล้วก็เป็นฉนวนแบบที่เขาเรียกเป็นโลสโมกแล้วก็เป็นแบบว่าไม่กันเพราะมันอยู่ภายนอกเขาจะกันพวกเทอร์ไมท์โปรเทคชั่นก็คือกันพวกหนูกัดด้วยเพราะนั้นสายมันจะแข็งอยู่แล
2: ้
3: วแต่บางทีในความแข็งมันอาจจะทำให้เกิดแตกได
2: ้เพราะว่าเรื่องของการแบบว่าดัดโค้งหักงออะไรต่างๆ
3: ใช่ผมเข้าใจว่าแบบนั้นน
2: ะ
3: ผมคิดในฐานะเราเป็นคนติดตั้งนะมันก็น่าจะเป็นประมาณนั้นเพราะว่าสายมันแข็งเหมือนสายไฟใหญ่ๆเหมือนเหล็กใหญ่ๆเลยครับเหล็กประมาณไดมิเตอร์ประมาณผมว่านะมี4-50บินเนี่ยก
2: ็
3: คือมันค่อนข้างใหญ่พอเราดัดปุ๊บมันต้องใช้อาจจะต้องใช้เครื่องมือดัดพอใช้เครื่องมือดัดเนี่ยมันเหมือนกับว่าไปดิสเทิร์บมันก็เลยเกิดรอยแคร็กแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องเรียนว่าอันนี้ผมคิดเองทั้งนั้นนะครับต้องรอฟังทางรฟม.
2: อันนี้ก็คือเป็นความเห็นที่แบบว่าตามที่มีประสบการณ์มาเท่านั้นนะคะ
3: ที่คิดว่าจะนั่น
2: ฉะ
3: นั้นของคุณนายอย่าให้ดีเฟอร
2: ์
3: พี่โกรธผม
2: ค่ะแล้วอย่างกรณีรถที่เขาออกไปตรวจรางตอนกลางคืนทุกวันอย่างเงี้ยเขาจะตรวจเจอไหมคะตอนกลางคืนที่เขามีการซ่อมบำรุงทุกคืน
3: ผมว่ามันจริงๆกลางคืนเขาไม่ได้ออกตรวจรางแบบนั้นนะครับ
2: เขาจะเช็ดราง
3: ทำกลางคืนจริงๆเนี่ยไปเจียราง
2: ไปเจียราง
3: ให้มันครับที่ให้หัวรางมันเข้าส่วนตรวจเนี่ยเขาก็จะใช้รถคือไอ้การแมนเทนแนนซ์ระบบจ่ายไฟเนี่ยเขาก็มีโปรซีเจอร์ของเขาเข้าใจว่าเขาก็ใช้รถเขาเรียกเป็นรถเซอร์วิสนะครับรถเซอร์วิสเนี่ยเขาจะเรียกตามยี่ห้อของมันนี่คือรถยูนิมอร์กเนี่ยขับไปตามทางแล้วก็ไปเซอร์วิสไปดูตามนู้นตามนี้ครับแต่รถไฟที่ออกไปส่วนใหญ่ที่ออกทุกคืนอย่าง BTS อะไรเนี่ยเขาจะใช้เป็นเหมือน BBM กับเหมือนกันเขาเรียกรถเกียร์รางก็คือไปเกียร์หัวรางให้มันได้จิโกเจอแมทรีของรางที่เป็นรางวิ่งนะครับ
2: ไม่เกี่ยวกับระบบสาย
3: มาตรฐาน
2: ไม่เกี่ยวกับระบบส่งไฟฟ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
3: ไม่เกี่ยวครับไฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะไปเอารถไปหรือบางทีก็ไปข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นสถานีหรือเดินจากสถานีไปอะไรประมาณนี้ครับ
2: ค่ะสุดท้ายอยากให้ทางด้านของคุณดิษพลฝากไว้นิดนึงนะคะในส่วนเพื่อความมั่นใจของประชาชนที่ต้องใช้บริการของรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าทุกวันอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับก็จริงๆแล้วจริงๆเหตุที่เกิดเมื่อวานนี้ผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนะครับเพราะว่าการถ้าเกิดจากการที่ผมว่าจริงๆเนี่ยก็คือไม่ได้เกิดจากการเลินเล่อของผู้ให้ปฏิบัติการเดินรถหรือซ่อมบำรุงแต่ว่ามันอาจจะมีการconstruction defect มาตั้งแต่ช่วงติดตั้งแล้วก็ไม่เห็นกันแล้วก็มันทำให้เกิดรอยแคร
2: ็
3: กแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทาง BM เองหรือรฟม.เองก็รีบจัดทำการซ่อมบำรุงแล้วก็สามารถกลับมาใช้ได้อย่างปกติเรียกความมั่นใจกลับมาได้นั้นผมก็มั่นใจว่าเหตุที่จะเกิดหลังจากนี้ก็น่าจะน้อยลงแล้วครับผมน่าจะมีความมั่นใจเต็มที่เลยครับ
2: คิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะอันนี
3: ้จะซ้ำป่าไม่ได้แต่ก็เชื่อว่าพอหลังจากเหตุเนี้ยทุกคนมันก็เป็นเคสสตัดดี้นะครับเพราะทุกเหตุเนี้ยทุกเหตุที่เกิดในระบบรางเนี้ยต้องถูกบันทึกไว้แล้วก็จะทำการแก้ไขอ
2: ัน
3: น
2: ี้
3: ก็ต้องมาวิเคราะห์กันว่าทำไมมันเกิดนะอะไรเงี้ยทำไมหรือว่าเราออกแบบตรงนี้ไม่ดีนะโค้งปากไปโค้งชาร์ปไปทำให้สายมันแคร็กหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้คือพอหลังจากเนี้ย ก็จะไปพัฒนาการออกแบบในอนาคตก็ทำให้เรื่องพวกนี้มันน้อยลงน้อยลง
2: เหตุอันนี้ถือว่าเป็นเหตุรุนแรงครั้งแรกที่เกิดขึ้นเลยใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟฟ้าเรื่องของระบบไฟฟ้า
3: ครับผมว่าที่มันรุนแรงเพราะว่ามันมีไฟมันไม่ใช่ไฟจริงมันฟู่เน
2: า
3: ะแต่ว่ามันมีควันเนี่ยจริงๆเนี่ยไอ้สปาร์คเนี่ยในระบบเวลารถไฟฟ้าเวลาข้ามบล็อกอย่างที่ผมบอกเนี่ยเวลาคอนเนคเตอร์ชูคอนเนคเตอร์ชูเนี่ยข้ามมาที่แลมป์เนี่ยจะเกิดประกายไฟปั๊บๆอยู่แล้วเพราะมันเหมือนช่วงรอยต่อเหมือนเราเสียบปลั๊กอะครับเหมือนเราเสียบปลั๊กมันจะมีตอนที่เราเสียบเข้าไปไฟมันกระโดดมันก็มีอยู่แล
2: ้
3: วแต่ครั้งนี้มันพอดีมันเหตุมันใหญ่ขึ้นหน่อยครับผม
2: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณดิษฐพลมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับทางจสร้อยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทางด้านของคุณดิษฐพลพดุงกุลค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางและวิศวกรรมจราจรนะคะแล้วก็ยังเป็นอดีตนายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทยด้วยนะอย่างที่คุณดิษฐพลบอกนะว่าเหตุที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นที่รางจ่ายไฟซึ่งถ้าภาษาของทางด้านของวิศวกรก็จะเรียกว่าเป็นรางที่3นะคะจะเป็นรางที่ใช้เรื่องของการจ่ายไฟส่วนรางที่รถไฟเขาใช้เดินรถเนี่ยไม่เกี่ยวข้องเลยนะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของอันนี้ใดๆทั้งสิ้นเลยไม่ได้รับความเสียหายด้วยนะส่วนที่เสียหายเป็นแค่ตรงส่วนของรางจ่ายไฟเท่านั้นนะคะแล้วตอนนี้ทางด้านของ BEM เองเนี่ยเขาก็ได้ทำการซ่อมบำรุงแล้วก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะแล้วก็เข้าใจว่าเดี๋ยวคนต้องมีการรีเช็คแบบนี้เนี่ยไปตลอดเลยนะคะอาจจะเรื่องของการตรวจสอบหรือถ้าเกิดว่าคุณที่ใช้บริการเรื่องของรถไฟฟ้าเป็นประจำเนี่ยถ้าเห็นสิ่งผิดปกติอะไรเนี่ยเพราะว่าอย่างกรณีนี้เนี่ยก็มีคนเห็นสิ่งผิดปกติมาตั้งแต่ตอนช่วงเช้าแล้วก็ทางผู้เกี่ยวข้องเองเนี่ยเขาก็มีแผนที่จะดำเนินการเข้าไปซ่อมบำรุงอยู่แล้วแต่พอดีมันเกิดเหตุขึ้นซะก่อนนะคะหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นอะไรสิ่งผิดปกตินะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางของคุณตรงนี้เนี่ยก็แจ้งเข้าไปที่ทางด้านของทางรถไฟฟ้าเขาได้นะคะเขาจะได้เร่งในส่วนของการตรวจสอบให้แล้วก็แก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ไม่เกิดอันตรายด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักกันก่อนค่ะ
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
0: ลุกค่ะเทวดา

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดๆดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
5: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

มคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะธนาคารออมสินเขามีข่าวดีนะคะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพหรือว่าเป็นเงินทุนเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยผู้มีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมนะคะพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือว่าเป็นผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้แล้วก็มีความสามารถในการจ่ายชำระคืนค่ะธนาคารออมสินช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องหรือต่อยอดกิจการนะคะด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพวงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทค่ะแล้วก็ดอกเบี้ยคงที่หรือว่าแฟตเรทนะคะร้อยละ 0.75 ต่อเดือนหรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกนะคะร้อยละ16.20 ต่อปีผ่อนสบายสบายนานสูงสุดถึง5ปีด้วยกันนะคะโดยไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยสมัครง่ายๆได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ซึ่งจะสะดวกแล้วก็รวดเร็วสำหรับผู้ที่จะต้องการที่จะกู้เนี่ยนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็ไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ด้วยนะคะผู้ที่สนใจค่ะสมัครได้แล้ววันนี้ถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยทาง GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาเงินทุนนะเพื่อที่จะไปต่อยอดไปทำอาชีพที่จะสร้างรายได้ขึ้นมาเพิ่มเติมนี่ลองสอบถามกันเข้าไปได้เลยนะคะที่ GSB Contact Center 1115นะคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคุณผู้ฟังตอนนี้มีสภาพการจราจรทางด้านของสำนักงานเขตลาดกระบังฝ่ายรักษาความสะอาดค่ะแจ้งบอกว่าที่ถนนล่มเกล้าฝั่งขาเข้าช่วงที่มาจากเจ้าคุณทหารมุ่งหน้าไปทางด้านของเคหะล่มเกล้าการจราจรนั้นใช้การได้นะคะทั้งสองฝั่งเลยแต่ว่ามีน้ำมันหกบนถนนค่ะอยู่บนถนนล่มเกล้าช่วงซอย21ทับ9ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดแล้วก็สวนสาธารณะสำนักงานเขตลาดกระบังอยู่ในระหว่างดำเนินการขวาดทำความสะอาดแล้วก็แก้ไขนะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเพราะฉะนั้นนี่ก็ขอให้ใครที่ใช้เส้นทางระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างจากคันหน้าลดความเร็วเนื่องจากว่าพื้นผิวอาจจะยังมีทางยังลื่นอยู่นะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีการดำเนินการแล้วเสร็จแล้วหรือยังนะช่วงนี้ที่ฉันมีสายของคุณอามีนะสิงสาหัสค่ะเป็นหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดนะคะที่ลงพื้นที่ไปด้วยนะคุณอามีนะสวัสดีค่ะคุณอามีนะคะสายอยู่หรือเปล่าเอ่ยสวัสดีค่ะคุณอามีนะคะเดี๋ยวให้ติดต่ออีกทีหนึ่งสายหลุดนะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะได้สอบถามนะคะว่าตอนนี้ทำความสะอาดไปถึงไหนและยังไงบ้างแล้วยังและบ้างแล้วนะคะจุดที่น้ำมันหกเนี่ยอยู่บนถนนล่มเกล้านะถนนล่มเกล้าตรงช่วงของปากซอยล่มเกล้า21ทับ9นะคะเจ้าหน้าที่ต้องลงมาทำความสะอาดนะเพื่อที่จะให้รถลานนั้นสามารถที่จะแล่นผ่านไปได้ด้วยความปลอดภัยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสายกลับมาเดี๋ยวค่อยกลับไปคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะคุณชัยรัตน์ค่ะเพิ่มเติมถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกจากบริเวณแยกสุทธิสารมาทางด้านของแยกลาดพร้าวการจราจรในช่องทางคู่ขนานการจราจรในช่องทางคู่ขนานนั้นเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนในช่องทางด่วนเคลื่อนตัวได้ค่ะส่วนทางฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้านั้นยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ทำงานปิด1ช่องทางซ้ายของช่องทางคู่ขนานบอกว่าเป็นงานพัฒนาคูน้ำนะคะตั้งแต่หน้าสำนักงานจัดหางานพื้นที่10ต งมาจนถึงซอยวิภาวดี7นะคะเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่นะคะระมัดระวังด้วยคุณชัยบางแคค่ะรายงานถนนพระราม2ฝั่งขาออกจากบริเวณช่วงต่างระดับพระราม2มาทางขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์จนมาถึงสน.แสมดำนะคะตอนนี้การจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะนี่เป็นสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังเพิ่มเติมเหมือนเข้ามาคุณมีนะคุณอามีนะกลับมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะในจุดที่น้ำมันหกอะค่ะ
1: ค่ะเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเอาทรายไปโรยแล้วก็กวาดทรายเรียบร้อยแล้วเมื่อสักประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานะคะ
0: ค่ะ
1: ประมาณชั่วโมงนะคะ
0: ค่ะแล้วอันนี้น้ำมันหกรั่วไหลมาจากไหนอะคะ
1: มันน่าจะจากรถเนี่ยเพราะเราก็ไม่ทราบพอไปเจอสภาพก็คือเป็นยืนน้ำมันอยู่บนผิวการจราจรแล้ว
0: อ๋อค่ะ
1: เราไม่ทราบความเป็นมาว่ามาจากไหนนะคะ
0: ตอนที่เรารับแจ้งมาตอนประมาณสักกี่โมงได้คะ
1: รับแจ้งมาเกือบประมาณบ่ายช่วงบ่ายนะ
0: ประมาณบ่าย
1: โมงกว่าค่ะบ่ายโมงกว
0: ่
1: า
0: ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบดำเนินการเข้าไปดำเนินการเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วตอนนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: เปิดการจราจรได้หมดทุกช่องทางแล้วเนาะ
1: ค่ะเปิดแล้วค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่
1: ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นในส่วนของถนนล่มเกล้านะช่วงซอยล่มเกล้า 21/9 ค่ะซึ่งในส่วนของรถก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเป็นรถคันไหนนะที่ไปทำน้ำมันหกอยู่บนถนนนะก็ทางเจ้าหน้าที่เขาต้องรีบมาดำเนินการทำความสะอาดเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้นี่โดยเฉพาะในช่องทางซ้ายเพราะว่านี่จะอยู่ตรงช่องทางซ้ายช่วงปากซอยล่มเกล้า 21/9 อ่ะนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าปล่อยเอาไว้นานเนี่ยรถจักรยานยนต์ที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาแล่นผ่านมันเกิดอันตรายทำให้เขาลื่นหกล้มได้นะลื่นรถล้มได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาก็ทำความสะอาดหมดแล้วนะแล้วก็เปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วนะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กันเยอะเลยทีเดียวที่ไปทำความสะอาดที่ตรงบริเวณจุดตรงนี้นะคะตอนช่วงที่เขาทำงานอาจจะทำให้รถชะลอตัวช้ากันไปบ้างแต่ตอนนี้ใช้การได้ตามปกติแล้วค่ะตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะสมาคมวิศวกรแนะตรวจสอบโครงสร้างคานคอนกรีตหลังเกิดเหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าคาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่รางจ่ายกระแสไฟสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาโอผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยวิเคราะห์เหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าคาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่รางจ่ายกระแสไฟพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตที่ถูกไฟไหม้คุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
5: จากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่รางรถไฟใกล้สถานีเตาปูนศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุว่ายังไม่สามารถระบุข้อมูลที่ชัดเจนหรือสาเหตุที่แท้จริงได้แต่ความเห็นในเบื้องต้นจากการวิเคราะห์รูปถ่ายคลิปวิดีโอแต่เท่าที่สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามีข้อสังเกตว่ารางที่เกิดไฟไหม้เป็นเพียงรางจ่ายกระแสไฟรางที่3ไม่ใช่รางวิ่งและเนื่องจากกระแสไฟที่ถูกปล่อยผ่านรางนี้เป็นกระแสไฟตรงแรงดันสูงเช่น750หากมีการลัดวงจรหรือมีจุดต่อหลวมเป็นไปได้ที่จะเกิดกระแสไฟซึ่งมีอุณหภูมิสูงหลายพันองศาเซลเซียสและทำให้โลหะที่ตัวรางนั้นหลอมละลายได้ส่วนประกายไฟที่หยดลงมาบนพื้นถนนนั้นน่าจะผ่านช่องที่เจาะใต้ท้องคานสะพานรูปกล่องช่องดังกล่าวอาจทำไว้เพื่อการซ่อมบำรุงส่วนด้านบนของโครงสร้างเป็นแผ่นพื้นคอนกรีตยังไม่ชัดเจนว่าจุดโลหะล้อมเหลวที่ติดไฟหลายผ่านรูที่เจาะพื้นด้านบนตรงส่วนไหนเบื้องต้นคาดว่ารูที่เอาไว้สำหรับหิ้วชิ้นส่วนการประกอบตอนก่อสร้างหรือเป็นรูที่เจาะไว้สำหรับงานระบบคงต้องไปดูในรายละเอียดอีกครั้งนอกจากนี้ยังขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าความร้อนและเพลิงไหม้ดังกล่าวแม้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็มีความร้อนสูงมากจะกระทบต่อโครงสร้างคานคอนกรีตหรือไม่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงสร้างไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้นภพรช่างกลรายงานค่ะ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนัก
5: สูงมากจะกระทบต่อโครงสร้างคานคอนกรีตหรือไม่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงสร้างไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้และภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธ

0: อาลายตำบลตะกุดไร่ตำบลซับพุทราตำบลบ้านกล้วยอำเภอชนแดนและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางปกรณ์นั่งหัวโต๊ะถกคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเดินหน้าชำระความขัดแย้งทางการเมืองตลอด20ปีหวังสร้างความปรองดองในสังคมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
1: นายปกรณ์นินประพันธ์เงารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขโดยระบุก่อนการประชุมว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความสามัคคีและสร้างความปองดองในสังคมหลังตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญความขัดแย้งทางความคิดและการเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งฝ่ายการเมืองข้าราชการและประชาชนรวมถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยนายปกรณ์ระบุว่ากฎหมายนิรโทษกรรมมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและนำสังคมกลับคืนมาสู่ความสงบสุขโดยประเด็นสำคัญคือการนิรโทษกรรมผู้ที่อยู่ในขอบเขตตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงกรณีที่มีการดำเนินคดีไปแล้วจะต้องมีการยุติหรือจำหน่ายคดีและดำเนินการลบประวัติอาชญากรรมให้เรียบร้อยพร้อมระบุว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับบทเรียนจากความขัดแย้งทั้งในด้านการเมืองสถาบันและองค์กรต่างๆจึงไม่ต้องการให้เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีกพร้อมมองว่าการแสดงความคิดเห็นของประชาชนถือเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยและเมื่อมีความเห็นแตกต่างกันหากใช้อารมณ์มาปะทะกันอาจนำไปสู่ความแตกแยกทั้งนี้คณะกรรมการต้องการให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอดีตได้รับการชำระสะสางเพื่อเป็นบทเรียนและป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตที่พิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของ

0: ชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: ช่วงนี้นะคะทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ค่ะเขาขอแจ้งเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะจากกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารแล้วก็ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยมีการแอบอ้างชื่อของ PEA เกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าการเรียกเก็บเงินนะคะแล้วก็การคืนเงินประกันไฟฟ้ารวมถึงการสร้างบัญชีไลน์ปลอมชื่อ PEA Thailand เพื่อทำการหลอกลวงประชาชนค่ะทาง PEA ขอยืนยันนะคะว่าเอกสารแล้วก็บัญชีดังกล่าวนั้นเป็นของปลอมแล้วก็ไม่ได้ออกโดยหน่วยงานแต่อย่างใดนะคะข้อสังเกตในส่วนของเอกสารปลอมตรงนี้นะคะตามที่ทางด้านของ PEA แนะนำให้คุณผู้ฟังเนี่ยสังเกตเลยนะเรื่องของรูปแบบของหนังสือแล้วก็ถ้อยคำนั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานราชการมีการระบุให้ชำระเงินหรือว่าโอนเงินซึ่ง PEA ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินหน้างานแล้วก็ใช้บุคคลข้อมูลของบุคคลหรือว่ารายละเอียดที่ไม่สอดคล้องหรือว่าผิดปกตินะคะนอกจากนี้แล้วยังมีเรื่องของการแนบเอกสารหลายฉบับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนะอย่างเช่นเรื่องของใบเสร็จหรือว่าหนังสือรับรองแล้วก็ใช้ข้อความเร่งรัดให้ดำเนินการทันทีหรือว่าสื่อสารในลักษณะที่ไม่เป็นทางการนะคะนอกจากนี้ทางด้านของ PEA ยังแนะนำเรื่องของข้อเท็จจริงสำคัญจาก PEA ค่ะ PEA ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินหรือว่าให้โอนเงินผ่านบัญชีส่วนบุคคลนะคะ PEA ไม่มีนโยบายติดต่อผู้ใช้ไฟฟ้าโดยตรงเพื่อทำธุรกรรมใดๆแล้วก็การดำเนินงานเช่นเรื่องของการเปลี่ยนมิเตอร์การเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวทุกครั้งนะคะในส่วนของการชำระค่าบริการดำเนินการผ่านช่องทางการของ PEA เท่านั้นนะอันนี้สำคัญเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สำหรับช่องทางการของ PEA มีดังต่อไปนี้นะคะก็คือทาง LINE Official Account ก็คือ Assign PEA Thailand ซึ่งจะมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวรับรองจาก LINE ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีที่เว็บไซต์ก็คือ www.pea.co.th นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันค่ะที่ PEA Smart Plus นะคะดาวน์โหลดผ่าน App Store แล้วก็ Play Store เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ทาง PEA แนะนำยังมีคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยนะคะอย่าลงเชื่อเอกสารหรือข้อความที่ไม่ได้มาจากช่องทางการอย่าโอนเงินหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะคะอย่าให้ข้อมูลตรงส่วนนี้ไปเลยนะคะอย่าเพิ่มเพื่อนไลน์ที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะและถ้าหากว่าพบพฤติกรรมน่าสงสัยก็ให้บล็อกแล้วก็รายงานทันทีเลยนะคะสำหรับใครที่มีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามไปได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าที่หมายเลขโทรศัพท์1129 PEA Contact Center สอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครได้ยินหรือว่าได้ทราบข้อมูลเหล่านี้แล้วเนี่ยนะคะก็กรุณาช่วยแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อเป็นการป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะคะก็อันนี้เป็นคำแนะนำแล้วก็เป็นคำชี้แจงจากทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นะคะช่วงนี้เรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังมาที่การจราจรที่มีข้อมูลแจ้งเข้ามานะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะว่าสภาพการจราจรล่าสุดที่ทางด้านของคุณผู้ฟังได้รายงานเข้ามานะคะมีอุบัติเหตุนะเป็นอุบัติเหตุที่บนถนนรามกำแหงฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงที่มาจากบริเวณแยกคลองตันมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกรามในช่องทางซ้ายนะคะในช่องทางซ้ายมีรถกระบะกับรถจักรยานยนต์ชนกันอันนี้เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นตอนช่วง 14:30 นที่คุณพันแจ้งไว้นะคะเป็นอุบัติเหตุที่คุณพันแจ้งเอาไว้ที่ถนนรามกำแหงนะคะเป็นรถกระบะกับรถจักรยานยนต์เข้าใจว่าตอนนี้น่าจะทำการเคลื่อนย้ายอุบัติเหตุรายนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็มาดูส สภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะตอนนี้การจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนจรัญสิริวงศ์ในช่วงนี้นะคะรถที่มาจากทางด้านของแยกท่าพระนะมุ่งหน้ามาทางแยกไฟฉายต่อเนื่องมาทางบางขุนนนท์แยกบรมชนนีไปจนถึงแยกบางพลัดเลยนะการเคลื่อนตัวของรถนี้ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยผ่านจากบางพลัดมุ่งหน้าขึ้นไปทางด้านของสะพานพระราม7ก็ยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาสำหรับในช่วงเวลานี้ทั้งไปทั้งกลับก็ยังคงเคลื่อนตัวได้สำหรับเส้นทางทางด้านของถนนจรัญสนิทวงศ์แล้วก็ข้ามสะพานพระราม7ไปนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของวงสว่างต่อเนื่องไปทางด้านของประชานุกูลในช่วงนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีรถเยอะขึ้นตรงช่วงของบริเวณสะพานข้ามแยกวงสว่างนะคะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของทางสะพานประชานุกูลนะคะจากทางด้านของสะพานพระราม7มานะคะแล้วก็การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆช้าๆรถที่ใช้สะพานข้ามแยกประชานุกูลเนี่ยพอเลยจากตรงช่วงที่ข้ามคลองประปาไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะต่อเนื่องมาจนถึงรัชวิภาลงมาทางด้านของรัชโยธินส่วนทางด้านกลับกันที่ไปจากทางรัชโยธินขึ้นไปทางด้านของรัชวิภาในช่วงแรกนั้นยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็มาทางด้านของรัชวิภาก็จะมีรถชะลอตัวเล็กน้อยนะคะจากนั้นมุ่งหน้าไปที่ทางด้านของแยกประชานุกูลวงสว่างช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางแล้วก็ส่วนลงมาจากทางด้านของสะพานข้ามแยกวงสว่างมุ่งหน้ามาทางสะพานพระราม7ช่วงนี้ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวย้ำคุณผู้ฟังนะที่ก่อนหน้านี้มีแจ้งคนหายเข้ามานะที่บอกว่าเป็นชาวต่างชาติซึ่งชาวต่างชาติท่านนี้เนี่ยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะคะแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคนหายอ่ะเขาบอกว่าเขาเคยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยครั้งนี้เดินทางเข้ามาเป็นครั้งที่3แล้วนะคะแล้วก็แต่เนื่องจากว่าครั้งนี้เนี่ยที่เขามาเขามีอาการป่วยคือคนหายเป็นชาวบราซิลนะคะชื่อมิสเตอร์ฟิลิปเป้อายุ28ปีเท่านั้นเองยังเป็นยังหนุ่มๆอยู่เลยนะสูงประมาณ170เซนติเมตรค่ะผิวขาวผมรองทรงสีดำตามภาพนี้เลยนะน่าจะเป็นลักษณะของการแต่งกายก็ลักษณะแบบนี้นะคะคือมิสเตอร์ฟิลิปเป้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาเพิ่งออกมาจากได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลรามาซึ่ง เขาเข้าไปรับการรักษาด้วยโรคแพนิคตอนที่ออกมาเนี่ยนะเขาก็จะมีกระเป๋าลากใบหนึ่งกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าใส่เสื้อผ้ากระเป๋าเดินทางสีดำแล้วก็การแต่งกายก็ใส่เสื้อสีดำกางเกงสีดำกางเกงแบบกางเกงคาร์โก้ก็คือกางเกงที่มันจะมีกระเป๋า อยู่ตรงข้างๆตัวเนี่ยสองข้างอ่ะนะก็แล้วก็รองเท้าสีดำคือการแต่งกายก็คือดำตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะคะแล้วก็มีกระเป๋าเป้สีดำอีกหนึ่งใบกระเป๋าเดินทางกระเป๋าลากเนี่ยก็สีดำด้วยเช่นเดียวกันนะหายไปจากตรงช่วงของบริเวณหน้าโรงแรมฮอลิเดย์อินที่บอกว่าเขาไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรามาเนี่ยเนื่องจากว่ามีอาการแพนิคก็เข้ารับการรักษาแล้ววันนี้เนี่ยจริงๆก็ต้องเข้าพักที่โรงแรมแต่ปรากฏว่ายังไม่ทันได้เช็คอินดีเลยนะมิสเตอร์ฟิลิปเป้เนี่ยก็เดินออกมาจากที่โรงแรมเดินออกมาจากที่โรงแรมแล้วก็ขึ้นรถเมย์ที่ตรงบริเวณหน้าวัดแขกสีลมคือเขาถามน่าจะถามกับทางด้านของพนักงานเก็บเงินนะคะบนรถบอกว่าจะไปสนามบินจะไปแอร์พอร์ตเนี่ยแล้วก็รถเมย์ก็บอกว่ารถคันที่เขาขึ้นไปเนี่ยเขาไม่ได้ไปแอร์พอร์ตนะทางมิสเตอร์ฟิลิปเป้เนี่ยก็ลงมาจากรถจากนั้นก็ไม่ทราบแล้วนะคะว่าเดินไปที่ไหนจุดไหนยังไงบ้างนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นนะผู้ชายตั้งจริงเขาหายไปเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ที่ติดต่อกันไม่ได้โทรศัพท์มือถือหรือว่าบัตรเครดิตอะไรก็คือบัตรเครดิตเขาก็เหมือนกับว่าไป มีการแจ้งในส่วนของบัตรเครดิตอันนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้ด้วยนะคะโทรศัพท์มือถือก็ไม่มีแต่ก็ติดต่อไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้โทรศัพท์แบตหมดด้วยหรือเปล่านะคะก็ถ้าเกิดว่ามีใครพบเห็นชายต่างชาติน่าจะชัดเจนก็คือมีหนวดมีเคราอยู่แล้วก็แต่งกายด้วยชุดสีดำทั้งชุดเลยนะคือเมื่อวานเนี่ยขึ้นรถเมย์ตรงแถวหน้าวัดแขกสีลมแต่ก็ไม่ได้เดินทางไปด้วยรถเมย์นะเพราะว่ารถเมย์คือเขาบอกกับพนักงานบอกว่าจะไปที่แอร์พอร์ตรถเมย์บอกว่าไม่ได้ไปเขาก็เลยลงแล้วตอนนี้ก็เลยไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาเดินทางไปเดินไปอยู่ที่ไหนแล้วนะคะถ้าหากว่ามีใครพบเห็นชายต่างชาติสูงประมาณ170เซนติเมตรผมรองทรงสีดำนะคะถ้าเกิดว่าพบเห็นรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร.ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆที่เป็นคนไทยเนี่ยเขาตามหากันอยู่นะคะมีขอความช่วยเหลือรถแบตเตอรี่หมดเข้ามาค่ะคุณสุชาตินะคะใช้รถเก๋ง Mazda สีแดงทะเบียน4กไก่สเสือ522กรุงเทพมหานครค่ะรถแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงแบตด้วยจอดอยู่ภายในปั๊มน้ำมัน PTT สนามเป้าถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้านะคะอยู่ตรงหน้าร้านกาแฟอเมซอนเลยค่ะฝากเพื่อนร่วมทางนะคะรบกวนแวะให้กันช่วยเหลือนิดนึงนะที่มีสายพ่วงแบตพอดีรถของคุณสุชาติแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงแบตด้วยเป็นรถเก๋ง Mazda สีแดง4กไก่สเสือ522ค่ะถ้าเกิดว่าใครมีสายพ่วงแบตแวะเข้าไปในปั๊มน้ำมัน PTT Station ที่สนามเป้ารถของคุณสุชาติเนี่ยจอดอยู่ที่บริเวณหน้าร้านกาแฟอเมซอนนะคะพ่วงแบตให้สักนิดหนึ่งจะได้เดินทางต่อได้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีใครไปให้การช่วยเหลือแล้วยังไงเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งละกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาทักทายคุณผู้ฟังทาง YouTube นิดนึงนะมีจริงๆมีหลายท่านเลยที่ส่งข้อความมาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้นะคะต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้เข้ามาทักทายนะมีทางด้านของคุณ AA นะคะคุณพักเกอินคุณพักเกอินบอกว่าน้องลาแน่ไม่มาสิคะพูดถึงคุณเสมาใช่ไหมคะแล้วก็มีทางด้านของคุณลพีนะบอกถามว่าคุณเสมาบุญนาคลาหยุดหรือครับคุณพักเกอินเพิ่มเติมมาบอกว่าแถวรังสิตอากาศร้อนแม่ใช้ตากผ้าไว้แห้งไวมากนะแล้วก็มีคุณกู๊ดมิวนะคะคุณกู๊ดมิวสวัสดีค่ะคุณกู๊ดมิวคุณพักเกอินแซวคุณบุษบงเมื่อสักครู่บอกว่าเสียงดังฟังชัดนะได้รายงานข่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็คุณมีคนผู้ฟังใช้ชื่อยาวเป็นตัวเลขเป็นแบบว่าเป็นตัวเลขคอไซน์อะไรเงี้ยนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่บอกว่าตัวเมืองสุพรรณแดดร้อนบอกว่าคุณพี่เสมาไปฉลองหงแดงชนะข้ามวันเลยนะครับคุณอัตพลบอกว่าฝนตกพรุ่งนี้อะไรฝนจะตกไหมที่ลาดยาวไม่ตกเดี๋ยวต้องติดตามกันนะคะว่าฝนจะตกลงมาหรือไม่คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจค่ะบอกว่าเทพารักษ์สมุทรปราการ33องศาดัชนีความร้อนอยู่ที่42องศานะค่ะก่อนนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดนะใครที่ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงดีเท่าไหร่ดิฉันว่าคงจะต้องรักษาสุขภาพกันเยอะๆนะคะซึ่งอากาศแบบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอะไรแบบนี้นะต้องระวังร่างกายไว้สักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเกิดเป็นอะไรไปป่วยไปเนี่ยนะช่วงนี้เนี่ยเรื่องของไข้หวัดเอ่ยโควิดเอ่ยอย่างเงี้ยมันมากับอากาศด้วยเรื่องของฝนด้วยนะฝนตกเป็นละอองมาบางคนแบบว่าแค่ละอองโดนละอองนิดหนึ่งก็ป่วยแล้วเหมือนกันนะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินตลาดกับจสร้อยโดยคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
3: เดินตลาดกับจสร้อย
2: คุณวัฒนาพรสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณนิตยาคะ
2: ค่ะ
4: มาแล้วนะคะช่วงเดินตลาดกับจสร้อยในช่วงบ่ายสามโมงครึ่งวันจันทร์นะคะก็ข่าวแรกเป็นเรื่องของมังคุดค่ะมังคุดใต้ตอนนี้เนี่ยโอ้โหเป็นปัญหาอย่างหนักสำหรับเกษตรกรเนื่องจากว่าราคาเนี่ยตกลงไปมากนะคะแล้วก็ผลผลิตเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ออกสู่ตลาดเยอะด้วยนะคะก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยเป็นปัญหาเรื่องของการราคาที่ตกแล้วก็ตลาดเรื่องของการรับซื้อเนี่ยก็เรียกว่าต้องอยากให้รัฐบาลมาช่วยกันแก้ไขปัญหานี้นะคะโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะที่ลานอเนกประสงค์ศาลาว่าการอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะทางปลัดจังหวัดชุมพรนะคะคุณจิรศักดิ์แสงหอยค่ะก็บอกว่าไปตรวจสอบเรื่องของผลผลิตมังคุดของชาวสวนเพื่อที่จะรับทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะร่วมกับทางสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพรนะคะในอำเภอหลังสวนแล้วก็ในสภาเกษตรอำเภอทุ่งตะโกนะคะแล้วก็ประธานสหกรณ์การเกษตรหลังสวนก็ร่วมลงไปก็พบว่าปัญหามังคุดนะคะในพื้นที่ราคาตกต่ำเนี่ยเขาบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยขายแบบเรียกว่าเหมารวมนะคุณนัตยา
2: อย่างไรคะกับเหมารวม
4: ก็คือไม่มีการคัดอ่ะก็คือขายแบบเหมาไปเลย
2: อ่ะใ
4: ช่คละไปเลยนะคะก็กิโลกรัมละ10บาทน่ะ
2: 10บาทเองเหรอ
4: ใช่
2: ตลาดคลองเตยยัง50เลยนะ
4: 50นี่มันกี่มันเดี๋ยวนี้ดิฉันเห็นที่อุดมสุขเนี่ย3กิโล100หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่านี่คือหน้าสวนขายราคานี
2: ้แต่อันนี้มังคุดใต้
4: ใช่ตอนนี้เป็นมังคุดใต้ค่ะเพราะมังคุดภาคตะวันออกหมดไปแล้ว
2: ค่ะ
4: นะคะเขาบอกว่าแล้วก็มังคุดดอกดำก็คือมังคุดที่เป็นผิวที่มันเป็นสีม่วงจนค้ำเป็นเกือบดำแล้วเนี่ย
2: ผิวอาจจะไม่สวย
4: ใช่แล้วมันก็เหมือนกับสุกมากแล้วนะ
2: คะ
4: ก็ขายราคาเหลือเพียงกิโลกรัมละ5บาทนะคะก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยบอกว่าไม่ไหวจริงๆหลายสวนเนี่ยบอกว่าจะโค่นต้นมังคุดแล้วนะแล้วจะไปปลูกปาล์มแทนนะคะบอกว่าไม่ไหวจริงๆเพราะว่าปีนี้เนี่ยราคาตกต่ำมากเพราะต้องแบกต้นทุนนะคะทั้งค่าปุ๋ยค่าแรงงานค่าเก็บเกี่ยวเนี่ยนะคะแล้วก็เมื่อช่วงเก็บผลผลิตก็ต้องเผชิญกับราคาที่มันตกขนาดนี้นะคะบอกว่ามังคุดตกเกรดเนี่ยก็รับซื้อเพียงกิโลกรัมละ5บาทเท่านั้นเองนะคะทางสภาเกษตรกรอำเภอทุ่งตะโกบอกว่าสถานการณ์มังคุดของชุมพรปีนี้ถือว่าแย่มากๆนะคะบอกว่ามังคุดที่สวยๆเนี่ยเฉลี่ยขายอยู่ประมาณกิโลกรัมละ 15-17 บาทเท่านั้นแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยไม่ได้ขายในราคานี้บางผู้ประกอบการบางคนเนี่ยก็คือเรียกว่าถอนตัวไปเป็นจำนวนมากแล้วนะคะเพราะว่าหาผู้รับซื้อไม่ได้นะคะเขาบอกตอนนี้ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยกระจายมังคุดนะคะซึ่งมีผลผลิตออกมาเนี่ยเป็นจำนวนมากอยู่ในขณะนี้นะคะ
2: มันล้นตลาดใช
4: ่
2: ไหม
4: ใช่ใช่ค่ะก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะทางคุณสุรินทร์ทองน้อยประธานสหกรณ์การเกษตรหลังสวนเนี่ยเขาบอกว่าในฐานะผู้รวบรวมมังคุดในพื้นที่หลังสวนบอกว่าปีนี้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกนอกจากราคาตกต่ำแล้วก็ยังหาคนซื้อไม่ได้ก็เลยไปทำ MOU เพื่อกระจายผลผลิตกระจายผลไม้เนี่ยไปสู่ภาคอื่นๆทั้งภาคอีสานภาคเหนือนะคะบอกว่ากำลังได้ประสานงานกับผู้รับซื้อผ่านเครือข่ายเกษตรกรทั่วสภาเกษตรทั่วประเทศเพื่อช่วยกันหน่อยนะคะให้ช่วยกันหน่อยเขาบอกว่าตั้งแต่วันที่18กันยายนเนี่ยสามารถรวบรวมได้ประมาณ23ตันนะคุณคิดดูดิทยอยส่งไปที่จังหวัดนครปฐมสุพรรณบุรีนะคะก็ให้ช่วยกันซื้อนะคะก็คือช่วยกันกระจายมังคุดให้หน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่ชุมพรเนี่ยมันขายไม่ออกจริงนะคะพอขายออกก็โดนกดราคาค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งสำคัญคือการพัฒนาคุณภาพมังคุดขณะเดียวกันภาครัฐก็ควรจะเข้ามาหาลือร่วมกันว่าจะทำอย่างไรนะคะให้เกษตรกรที่ยังไม่มีกลุ่มหรือว่าไม่มีแหล่งจำหน่ายเนี่ยสามารถมีช่องทางในการจำหน่ายมังคุดในราคาที่เป็นธรรมไม่โดนกดราคานะคะแล้วเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาก็ฝนตกอีกนะคะทำให้มังคุดเนี่ยมันน้ำมันซึมอ่ะคุณนัตยาจึงทำให้ก็ต้องมีโดนกดราคาเข้าไปอีกนะโดนคัดคุณภาพแล้วก็ทำให้กดราคาเข้าไปอีกนะคะก็ทำให้เป็นปัญหาเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยท ทางเกษตรกรชาวหลังสวนได้ทำ MOU กับ101นะคะจังหวัด101ค่ะโดยสหกรณ์การเกษตรหลังสวนมีสัญญารับข้าวสารจาก101เป็นเวลา1ปีจำนวน1,000ตันแล้วก็ส่งมังคุดไปยัง101ใช่ต้องช่วยกันเองตอนนี้นะคะสหกรณ์ช่วยกันเองก็ส่งไปที่101จำนวน8ตันโถข้าวสาร1,000ตันรับมังคุดไปแค่8ตันเพื่อช่วยกันระบายแลกเปลี่ยนสินค้านะคะโดยใช้เครือข่ายการซื้อขายที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ยังดีกว่าไม่ได้ระบายออกไปเลยเพราะว่าของพวกนี้มันเสียมันไม่ได้อยู่นานนะคะเขาบอกว่าการตอนนี้เนี่ยจำเป็นต้องช่วยเร่งระบายผลผลิตออกจากพื้นที่เร็วที่สุดเพราะมังคุดเก็บไว้ได้ประมาณสวยๆนะคะ 3-4 วันหากเก็บไม่นานน้ำหนักมันจะลดลงแล้วทำให้เกิดการขาดทุนเพิ่มขึ้น
2: ค่ะ
4: นะคะก็บอกว่าอยากจะช่วยให้ใครที่จะช่วยได้ก็ช่วยกันหน่อยเพราะตอนนี้เนี่ยราคามังคุดของชุมพรเนี่ยเรียกว่าไม่มีราคาเลยดีกว่าเพราะว่าเท่าที่ขายได้เนี่ยก็ยังไม่พอค่าเขาเรียกว่าต้นทุนในการปลูกเลยค่ะนะคะ
2: อ
4: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชาวชุมพรนะคะก็สะท้อนออกมาให้เห็นค่ะอีกเรื่องนึง
2: ค่ะ
4: นอกจากที่คือการเกษตรกรของบ้านเราเนี่ยกับการทำเรียกว่าลงทุนกับการปลูกอะไรก็ตามแล้วมันคือมันไม่ได้ตามที่คาดหวังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีมานมนานแล้วนะคุณน
2: ั
4: ตยานะคะล่าสุดอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะบอกว่าอันนี้เนี่ยนะคะคือเป็นเกษตรกรที่อาชีพเดิมคือทำนานะคะอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ย้ายมาที่อ่างทองบอกว่าแต่ก่อนเนี้ยทำนาในพื้นที่3ไร่นะคะตอนนี้ย้ายมาที่ตำบลย่านซื่ออำเภอเมืองอ่างทองเลิกปลูกข้าวค่ะเพราะปลูกข้าวแล้วไม่ได้ผลผลิตตามที่ลงทุนไป
2: ค่ะ
4: เรียกว่าเจ๊งอะนะคะพูดง่ายๆก็เลยหันมายังสู้ต่อนะคะยังสู้ต่อหันมาปลูกแตงร้านค่ะ
2: แตงร้าน
4: รู้จักไหมแตงกวาลูกยาวๆอะ
2: ลูกใหญ่ๆที
4: ่ภาพมาหน่อยค่ะภาพ
2: มาแล้ว แต่คือกำลังคิดว่าอันนี้ที่เขาไปทำอะไรนะตำแตงกันอย่างนี้หรือเปล
4: ่
2: า
4: ใช่แกงจืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ผัดแตงกวา
4: ที่ยัดไส้อ่ะยัดไส้แตงกวาเนี่ยนะไอ้ยัดไส้หมูสับเนี่ย
2: ค
4: ่ะเขาบอกว่าตอนนี้หันมาปลูกแตงร้านค่ะส่งขายให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่อ่างทองเนี่ยนะคะปรากฏว่ารายได้ดีเพราะว่าลงทุนไม่สูงมากนักไม่เหมือนข้าวข้าวมันต้องดูแลรักษาแล้วก็ลงทุนเยอะนะคะแล้วก็ใช้พื้นที่ไม่มากด้วยสามารถเก็บเกี่ยวนำไปขายได้ในระยะเวลาไม่นานเขาบอกว่าแตงร้านเนี่ยใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณเดือน3ถึง45วัน
2: ค่ะ
4: นะคะแล้วก็ดูถ้าเกิดว่าเราดูแลจัดการแปลงอย่างเหมาะสมก็คือไม่ให้มันเบียดกันมากเกินไปเนี่ยนะคะสามารถทยอยเก็บผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องโดยราคาขายช่วงนี้อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ8ถึง9บาทนี่เขาไม่ได้ว่าแบบว่ามันถูกนะเพราะว่าสามารถเนี่ยการราคาเนี่ยมันปรับขึ้นลงตามกลไกของราคาตลาดนอกจากส่งให้พ่อค้าแล้วเนี่ยก็ยังมีการขายปลีกหน้าสวนด้วยเขาบอกวันๆเนี่ยเขาขายได้เฉลี่ยวันละ1,000อะ
2: มาถึง1,000
4: บาท
2: พันบาท,
4: บาท, นี่มีรายได้พันบาทซึ่งไม่ต้องรอเรื่องของข้าวเนี่ยปลูกใช้เวลานานลงทุนสูงแล้วก็ต้องดูแลอย่างดีเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของเนี่ยดูที่ใส่ถุงแล้วก็ส่งขาย
2: อ
4: ันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงก็ต้องเปลี่ยนนะ
2: ขายดีเพราะคนไทยกินตำแตงเยอะด้วย
4: ใช่ แล้วเขาบอกว่ามีวิตามินสูงด้วยนะคะก็เป็นแตงกวาเขาเรียกว่าเป็นแตงชนิดเดียวกับแตงกวาแต่ว่านี่มันคือแตงร้านนะคะ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีการเปลี่ยนมาบอกว่าถ้าเกิดว่าเกษตรกรต้องการรายได้เสริมก็ได้นะปรับเปลี่ยนจากการทำนามาแต่ว่าสิ่งสำคัญคือต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอนะคะก็คือเหมือนกับว่าต้องตัดแต่งมันบ้างดูแลมันบ้างเนี่ยนะคะแตงร้านเป็นพืชที่ตลาดต้องการตลอดทั้งปีอย่างที่คุณนัตยาบอกเลยตำแตงนี่ขายดีนะคะก็แต่ว่ากลไกราคาก็ขึ้นลงตามกลไกตลาดนะคะถ้าเกิดว่าใครทำนาที่ขาดทุนก็เขาแนะนำคุณพี่คนนี้ชื่อพี่อะไรนะพี่สายฝนนะคะพี่สายฝนบอกว่าก็แนะนำมาปลูกผักดีกว่านะคะแม้ว่าจะต้องเหนื่อยเพราะต้องดูแลทุกวันนะคะแต่เมื่อมีผลผลิตขายเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจะมารับถึงสวนเลยนะคะก็มีรายได้เลี้ยงครอบครัวแล้วก็มีกำลังใจที่จะ ทำเกษตรต่อไปค่ะไม่งั้นหมดกำลังใจนะคะถ้าเกิดอย่างที่บอกว่ามังคุดนี่เขาก็หมดกำลังใจไปบางส่วนแล้วนะคะอีกเรื่องนึงตอนนี้หน้าฝนคุณณัฐยาบางคนเนี่ยชอบทานมากคือเห็ด
2: ใช่ๆๆ
4: แต่
2: เก็บเห็ด
4: แต่เราจะคือคนกรุงเทพแล้วมันน่าห่วงหรอกในเรื่องของการรับประทานเห็ดเราก็จะทานเห็ดในซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเขาก็เลือกมาให้เราแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเจอเห็ดขึ้นมาเนี่ยอย่าได้เก็บเอามาทานโดยเด็ดขาดถึงแม้ว่าเราจะรู้จักแต่มันมีลักษณะที่เหมือนกันหลายๆชนิดนะคะภาพเห็ดหน่อยค่ะเขาบอกว่าทางนายแพทย์สายลักษณ์พิมพ์เกาะนะคะผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมโรคที่9ของนครราชสีมาเขาก็เตือนบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเห็ดป่าแต่ว่าดิฉันเนี่ยเคยเห็นว่าขับรถไปตามจังหวัดเนี่ยจะมีเห็ดมาวางขายอยู่ที่ริมทางอันนั้นก็ต้องระวังเหมือนกันนะถ้าเราไม่รู้จักอ่ะใช่ไหม
2: ใช่
4: คนเก็บมาเนี่ยก็คือบางจานเนี่ยมันก็มีหลายๆเนี่ยคุณดูสิเห็ดด้านขวาเนี่ยสวยไหม
2: เป็นสีขาวนวลสวยนะ
4: นวลสวยงามน่าทานมากเลยปรากฏทานตายนะคะ
2: เห็ดพิษเนี่ยนะ
4: ใช่ๆอันนี้คือเห็ดระโงกหินหรือว่าเห็ดระโงกพิษซึ่งมีลักษณะคล้ายไข่นวลเนียนมาก
2: ค่ะ
4: นะคะหรือว่าชื่อเล่นก็คือเห็ดไข่ตายซากคุณดูดิแต่ผิวนี่โอ้โหสวยเนียนนวลเนียนมากเลยนะ
2: เห็ดไข่กินก็ไปตายแน
4: ่ตายแน่นี่ตายแน่นะคะก็ทางคุณหมอก็บอกว่าเนี่ยนะคะตอนนี้หน้าฝนแล้วก็เห็ดป่าขึ้นตามธรรมชาติเยอะมากนะคะมีทั้งทานได้แล้วก็เห็ดพิษค่ะเพราะว่าระยะคือมันก็ลักษณะของเห็ดแต่ละชนิดมันคล้ายคลึงมากจนแยกออกด้วยตาเปล่าเนี่ยบางคนเนี่ยไม่เซียนจริงเนี่ยนะ อย่าได้หาทำนะคะเพราะว่า เราไม่รู้ว่าควรจะทานหรือไม่ควรจะทานนะคะ
2: ค่ะอ
4: ย่างที่เป็นตัวอย่างยกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยโหสวยเชียนวลเนียนมันไม่ได้ดูน่ากลัวหรือกระดำกระด่างอะไรนี่มันน่าจะกินได้นะแต่ว่าอย่าหลงเชื่อหรือว่ามันมีวิธีค่ะนี่คุณข้างซ้ายความเชื่อเกี่ยวกับเห็ดแต่เป็นความเชื่อที่ผิดคือเอาเห็ดไปต้มเอาเห็ดกับข้าวสารมาล้างด้วยกันแล้วจะล้างสารพิษออกไปได้
2: อันนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านใช
4: ่
2: ไหม
4: ใช่เอาช้อนเงินนะคะมาตรวจตรงเห็ดมาวางตรงเห็ดแล้วก็จะตรวจสอบได้ว่าเห็ดนั้นพิษหรือไม่พิษ
2: มันดูดพิษออกมาหรอ
4: ไม่รู้เหมือนกันเลย มันเป็น6ความเชื่อที่คุณ หมอบอกว่านะคะเรื่องอย่างเช่นการต้มเห็ดกับข้าวสารหรือว่าหอมแดงกระเทียม เอามาใส่แล้วก็จะต้มด้วยกันจะสังเกตการเปลี่ยนสีแล้วก็ หรือว่าช้อนเครื่องเงินอันนี้ไม่ใช่สมัยจินซีนะที่เอาเครื่องเงินมาจุ่มลงไปในอาหารแล้วมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีดำเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะ
2: อันนี้ให้เพื่อกินก่อนเพื่อตายก็เรารอด
4: โอ้ยคุณเรื่องการทานเห็ดพิษเนี่ยมันไม่ได้ใช่เวลาแบบทานไปแล้วมือหน้าไปตายนะภายในเวลาไม่เท่าไหร่เองนะคะคุณจะมีอาการทันที
2: เนี่ยเห็นบอกว่าสัตว์กินได้คนที่กินได้ไม่ใช่นะ
4: ใช่บางคนคิดอย่างนั้นบอกเอ๊ะทำไมสัตว์กินได้เหม็นตายเลยเราก็ต้องกินได้สินะคะ อย่านะคะอย่าได้หาทำเขาบอกว่าสารพิษในเห็ดบางชนิดทนความร้อนคุณจะเอาไปต้มเอาไปเผาไฟไม่มีทางนะคะมันก็ยังมีใช่เขาบอกว่าสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษจากเห็ดนะคะของเขตสุขภาพที่9อันนี้ก็คือที่นครราชสีมาเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่เดือนมกราจนถึง21กันยายนมีผู้ป่วยแล้ว335รายเสียชีวิตไปแล้ว1รายนะคะแยกเป็นจังหวัดคือชัยภูมิป่วยไปแล้ว118รายเสียชีวิต1รายอันนี้ที่ชัยภูมิสุรินทร์ป่วย65รายยังไม่มีผู้เสียชีวิตบุรีรัมย์ป่วยไปแล้ว58รายไม่มีผู้เสียชีวิตนครราชสีมาป่วยไปแล้ว24รายยังไม่มีผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นหญิงมากกว่าชายอายุก็คือ65ปีขึ้นไปรองลงมาก็55ถึง64อาชีพคือเกษตรกรปลูกพืชไร่และพืชผักคุณคิดดูดิว่าเกษตรกรเนี่ยยังแยกไม่ออกเลยว่าเห็ดมันเป็นเห็ดพิษหรือไม่พิษน่ะแล้วเราซึ่ง
2: ค่ะ
4: เป็นนักทานอย่างเดียวเนี่ยนักบริโภคเนี่ยเราไม่มีทางนะคะเขาบอกว่าหากทานเข้าไปแล้วเนี่ยพบอาการผิดปกติเช่นวิงเวียนคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวเนี่ยนะคะก็ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีบางคนเนี่ยหลอดลมตีบทันทีคุณจะไหวไหมล่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเขาบอกว่าก็ถ้าไปถึงต้องรีบบอกคุณหมอเลยนะว่าทานเห็ดเข้าไปเอาไปตัวอย่างไปด้วยยิ่งดีนะคะก็เขาบอกว่า ไม่ควรที่จะล้วงคอหรือว่าดื่มทานไข่ขาวเข้าไปเพื่อจะให้อาเจียนมันไม่ช่วยคุณรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะถ้าเกิดว่าทำอย่างนั้นเกิดอาการสำลักเนี่ยยิ่งอันตรายหนักเข้าไปอีกนะคะ
2: ค่ะ
4: ก็คุณหมอก็เตือนบอกว่าให้เลือกซื้อหรือว่าบริโภคเห็ดจากแหล่งคุณเดี๋ยวนี้เห็ดคุณไปร้านเขาเรียกอะไรคะ convenience store นะคะสีแดงๆเนี่ยเขาโอ้คุณไปดูสิคุณจะเอาเห็ดอะไรล่ะ
2: มีทุกเห็ด
4: เยอะแยะไปหมดเห็ดดำเห็ดขาว
2: ค่ะ
4: นะคะ
2: เห็ดไทยเห็ด
4: เข
2: ็
4: มทองค่ะเห็ดจีน
2: เห็ดนางฟ้า
4: แล้วก็ไม่ได้แพงด้วยไม่ได้แพงด้วยไม่ต้องเก็บเอง
2: เอาแบบเห็ดที่เราคุ้นเคยกินได
4: ้ไม่ต้องเก็บเองอันนี้ย้ำไม่ต้องเก็บเองเห็ดไม่รู้จักหรือว่าไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินนะ
2: คะ
4: อันนี้เป็นสโลแกนที่คุณหมอบอกนะคะเขาบอกว่าเห็ดบางชนิดเนี่ยตอนทานอาจจะไม่เป็นไรแต่ว่ามันไปมีปฏิกิริยากับแอลกอฮอล
2: ์
4: ถ้าทานเข้าไปแล้วดื่มต่อด้วยปรากฏว่าอาการออกอันนี้ถ้ามีอาการอย่างที่คุณหมอบอกค่ะคลื่นไส้วิงเวียนอาเจียนปวดท้องแล้วก็ถ่ายเหลวรีบพบแพทย์ทันทีนะคะไม่ต้องแก้ด้วยวิธีชาวบ้านอย่างเช่นที่บอกนะคะเรื่องของไปล้วงคอหรือไปกินไข่ขาวดิบนะคะเพื่อกระตุ้นให้อาเจียนอย่าทำแบบนั้นถ้าสงสัยก็ไปที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1442เอ้ย1422ตายแล้วโควิดไม่ได้นะ1422ค่ะ
2: ค่ะ
4: นะคะค่ะทั้งหมดก็เป็นเดินตลาดกับจสร้อยในช่วงวันนี้ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: สว
4: ั
2: สด
4: ี
2: ค่ะ
3: เดินตลาดกับจสร้อย
2: แล้วก็กรณีรถของคุณสุชาตินะคะที่แบตเตอรี่หมดแล้วก็จอดอยู่ภายในปั๊ม PTT Station ที่สนามเป้าตอนนี้มีคุณสุภัทราโทรเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวจะไปช่วยพ่วงแบตให้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณสุภัทราเดี๋ยวถ้าเกิดพ่วงแบตเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคงได้พูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ
5: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
6: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ด
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
9: อุ้ย
8: จากสสส
10: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
11: ระวังนะลูก
12: ค่อยๆวิ่งนะลูก
11: อย่าปีนสูงนะ
12: เดี๋ยวล้มนะลูก
13: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
15: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
16: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
17: คิดถึงนะคะ
15: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
16: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
15: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้นี่เห็นว่าแถวแถวสมุทรปราการแถวถนนเทพรัตน์บางนาตราดแถวน้ำแดงอะไรเงี้ยฝนตกลงมาแล้วนะคะบอกว่ามีทั้งลมทั้งฝนเลยคุณผู้ฟังอยู่เส้นทางไหนถ้าเกิดว่าเจอฝนเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะสำหรับสภาพอากาศในช่วงนี้ตอนนี้เนี่ยดูเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักงานระบายน้ำตอนช่วง 15:30 นบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนเล็กน้อยในพื้นที่เขตคันนายาวคลองเตยพระโขนงบางพลัดบางกอกน้อยนะคะแล้วก็ตอนนี้กลุ่มฝนเนี่ยทิศทางในการเคลื่อนตัวก็เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็คือตอนนี้อยู่ทางกลุ่มฝนอันนี้จริงๆแล้วนี่เหมือนกับ2กลุ่มเลยนะตรงช่วงของทางที่อยู่ทางตะวันตกกำลังจะเคลื่อนไปทางด้านของตะวันออกเฉียงลงไปทางใต้แล้วก็อีกกลุ่มนึงที่เป็นแบบว่าเป็นหย่อมๆเล็กๆอยู่ตอนนี้ก็มีปกคลุมอยู่ทางด้านของจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็กลุ่มใหญ่ๆที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยอยู่โซนทางด้านของกาญจนบุรีราชบุรีนะคะแล้วก็ลงมาทางด้านของนครปฐมเลยสมุทรสงครามอะไรอย่างเงี้ยสมุทรสาครก็เป็นแผงนึงที่กำลังเข้ามาเลยนะก็ถือว่าเป็นกลุ่มฝนที่ค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มใหญ่อยู่เหมือนกันนะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมองดูจากทางด้านของเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักงานระบายน้ำแต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยมีกลุ่มหนึ่งอยู่ทางด้านของสมุทรปราการนะกลุ่มค่อนข้างที่จะยาวอยู่เหมือนกันนะเป็นพาดลงมาทางด้านของทางด้านสมุทรปราการนะตอนนี้แถวๆคลองเตยตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางด้วยแต่ก็ยังไม่ตกนะอีกสักพักหนึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะตกลงมาเมื่อไหร่นะตอนนี้ยังแดดออกอยู่นะคะเรามากันที่เรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ2569นะคะหรือว่า The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะซึ่งการประชุมระดับโลกในครั้งนี้นะคุณผู้ฟังเคยสงสัยเคยตั้งคำถามไหมว่าการประชุมที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครประชาชนอย่างเราเนี่ยนะคนทั่วไปประเทศรวมถึงประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะอย่างแรกเลยค่ะเรื่องของเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีเลยทั้งเรื่องของธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนตลอดไปจนถึงเรื่องของการท่องเที่ยวที่จะได้อานิสงส์เต็มๆจากผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในระดับ VIP จากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะซึ่งก็คาดว่าจะมีคนที่เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นนั่นก็คือเรื่องของโอกาสในระยะยาวค่ะเพราะว่าการประชุมในครั้งนี้จะผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลแล้วก็การพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงหรือThailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะโดยจะมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันแล้วก็ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนค่ะว่าไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยแล้วนะคะยังเป็นเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพในขณะเดียวกันค่ะก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการเงินแล้วก็การพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไกลระดับสากลแล้วก็การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะจึงไม่ใช่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นค่ะแต่เป็นโอกาสทองของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมๆกับเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะที่สำคัญก็คือว่าประเทศไทยของเรานั้นจะมีส่วนร่วมสำคัญแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จในระดับโลกไปด้วยกันนะคะผ่านช่องทางการสื่อสารยังเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือ Facebook นะคะก็คือที่ am2026 thailand นะคะ
ก็เราติดตามกันนะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะในส่วนของการประชุมระดับโลกในครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้น 12-18 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะมีรายงานมานะเรื่องของวอลเลย์บอลตอนนี้เนี่ยเริ่มการแข่งขันกันไปแล้วนะคะตอนนี้ไทยเสมอกับจีนอยู่1-1เซตนะโอ้โห5เซตแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันช่วงนี้เราไปพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับปวริษาวรสิริประภาค่ะณัฐพงษ์เดินหน้ายื่นปปช.ฟ้องกกต.ปมหัวเลือกสว.และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ปรับ 10,000 นักท่องเที่ยวฝ่าฝืนแนวกั้นเหยียบพืชหายากเสียหายประเมินค่าไม่ได้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: หัวหน้าพรรคประชาชนเดินหน้ายื่นปปช.ฟ้องกกต.ปมหัวเลือกสว.ยันไม่เกินศุกร์นี้พร้อมล็อกคิวซักฟอกตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าไทม์ไลน์คดีหัวสว.จะเดินหน้าอย่างไรว่าพรรคประชาชนเดินตามกฎหมายที่ถูกต้องในการพยายามเอาผิดกับกกต.หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเชื่อได้ว่ามีเหตุที่อยู่เบื้องหลังไม่ได้ดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาหรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบซึ่งตอนนี้ทีมกฎหมายของพรรคประชาชนเตรียมคำร้องที่จะยื่นต่อปปช.เสร็จสิ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่จะมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นระหว่างสัปดาห์หรือมีข้อมูลพยานหลักฐานขึ้นใหม่ทำให้เราต้องปรับปรุงคำร้องให้รอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้นยืนยันว่าจริงๆแล้วตอนนี้พร้อมที่จะยื่นได้ทันทีซึ่งก็น่าจะอยู่ในกรอบสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันแต่ก็บางครั้งอาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่จะต้องปรับปรุงหากมีอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ที่มองเอาไว้คือไม่เกินวันศุกร์ซึ่งตนเองจะเดินทางไปยื่นคำร้องที่ปปช.โดยตรงอย่างไรก็ตามนายภริศยืนยันด้วยว่ามีการล็อกคิวการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้อยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์รายงานความคืบหน้าว่าภายหลังเกิดเหตุกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มหนึ่งออกนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำหนดให้ใช้เส้นทางตามแนวทางการจัดการเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้รวบรวมพยานหลักฐานและได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรจอมทองในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวตามมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติและพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติโดยมาตรา47กำหนดว่าผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาททั้งนี้ล่าสุดอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้ดำเนินการปรับเป็นพินัยจำนวน 10,000 บาทตามกระบวนว่าผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาททั้งนี้ล่าสุดอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้

0: ไอธานีเกิดเหตุฝนตกหนักสะสมจนมวลน้ำไหลหลากกัดเซาะคันคลองฝายตารอดพังทลายส่งผลให้น้ำทะลักเข้าท่วมนาข้าวใกล้เก็บเกี่ยวกว่า 1,000 ไร่ในพื้นที่ตำบลหนองยางอำเภอหนองช้างเกษตรกรต้องเร่งจ้างรถเกี่ยวข้าวหนีน้ำท่วมและหวั่นคันคลองจุดอื่นจะแตกซ้ำมาทะลักเข้าท่วมพื้นที่ข้าวที่กำลังจะเก็บเกี่ยวว
1: อร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
0: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาปวาริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ใช่ครับดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันนี
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและเปล่าที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะมาเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: ไปถึงครับ
0: แล้วบ้านนี้ถึงไม่แจ้งถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กันทำที่บ้าน
2: บ้านก็

0: ามีเพื่อนของเพื่อนนะคะแจ้งมาบอกว่าอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิแต่ไม่ทราบว่าอยู่จุดไหนอยู่บริเวณไหนด้วยนะไปที่แอร์พอร์ตเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็เข้าใจว่ายังซื้อตั๋วเครื่องบินกลับประเทศไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าบัตรเครดิตอะไรก็ถูกอายัดไว้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวทางด้านของทางด้านนอกน่าจะกำลังประสานทางด้านของสนามบินอยู่นะว่าประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสุวรรณภูมิเผื่อที่จะได้ตรวจสอบอยู่นะว่ามิสเตอร์ฟิลิปเป้ตามภาพนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าเขาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วเขามีอาการแพนิคคือเป็นอาการป่วยของเขาอยู่แล้วนะคะมิสเตอร์ฟิลิปเป้เนี่ยเคยเดินทางมาประเทศไทยนี่3ครั้งแล้วเขาป่วยแล้วก็ถูกส่งตัวเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลรามาจากนั้นเนี่ยก็ไปรับออกมาเพื่อที่จะเข้ามาเช็คอินที่โรงพยาบาลที่โรงแรมแถวๆสีลมคือโรงแรม Holiday Inn แต่ปรากฏว่าขณะที่กำลังเช็คอินอยู่เนี่ยฟิลิปเป้นี่ก็เดินออกมาจากที่โรงแรมแล้วก็จะไปขึ้นรถเมล์ที่หน้าป้ายรถเมล์ที่หน้าวัดแขกสีลมบอกว่าจะไปที่แอร์พอร์ตกระเป๋ารถเมล์พนักงานบอกว่ารถคันนี้เขาไม่ผ่านไม่ได้ไปแอร์พอร์ตนะจากนั้นก็เลยไม่ทราบว่าไปไหนแต่ว่าล่าสุดก็คือมีข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะบอกว่าเจออยู่ที่ทางด้านของแจ้งบอกว่าอยู่ที่สุวรรณภูมินะคะก็เดี๋ยวคงได้ติดต่อกันอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวกรณีของรถของคุณสุชาติที่บอกว่าแบตเตอรี่หมดที่ก่อนหน้านี้คุณสุภัทราแจ้งเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปช่วยตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะคะคุณสุภัทราสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณณัฐยาค่ะ
0: ค่ะ
1: สวัสดีน้องหลังใหม
0: ่และ
1: ผู้รับฟังด้วยนะคะทุกท่านเลยไปแล้วมันไม่เกี่ยวกับแบตนะคะ
0: เป็นอะไรคะ
1: มันเกี่ยวกับลูกยางไอ้ตรงที่สตาร์ทได้สตาร์ท
0: ค่ะ
1: แต่การสตาร์ทนี่ถ้าเอาแม่แรงไปเคาะๆมันก็จะใช้ได้แต่นี้มันไม่ใช่อ่
0: ะ
1: มันเป็นยาง2เส้นกลมๆอ่ะนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันขาดเนี่ยตรงนั้นน่ะ
0: อ๋อ
1: ต้องหาช่างอย่างเดียวแล้วช่างแถวนี้สุภจาก็ไม่มีอยู
0: ่แถวสุริสาน
1: ใช่ไห
0: มคะ
1: ใช่ค่ะสุริสานเนี่ยช่างเยอะ
0: ค่ะ
1: แต่เราไม่เคยรู้จักเขาก็จะมาหรือเปล่าแล้วฝนก็แดดออกฝนตกแดดออก
0: อ้าวมีฝนด้วย
1: ค่ะนิดหน่อยค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นกำลังใจให้คุณชายว่าหาตามไอ้อะไรอะที่เน็ตเนี่ยแล้วจะกดมาแล้วมันจะมีหาช่างแบบด่วนอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะอันนั้นแหละพอจะนั่นได้บอกเขาแล้ว
0: อืมค่ะตอนแล้วตอนที่คุณสุภตาเดินทางไปถึงนี่คุณมีท่านอื่นไปให้การช่วยเหลือ
1: มีย ัง คะมีโครงการของพ่อหลวง
0: มีตำรวจโครงการพระราชดำริที่เป็นช่างใช่ไหมคะ
1: เป็นช่างก็บอกอันนี้มันไม่เกี่ยวกับแบตก็ต้องกันนะคะ
0: อ๋อ
1: แล้วก็ชี้ให้ดูว่าเป็นอย่างนี้แต่ไอ้ข้อตรงนั้นเนี่ยมันเปื่อยในยางอ
0: ่
1: ะ
0: ค่ะต้องเปลี่ยนยาง
1: ค่ะเปลี่ยนยางตรงนี้ก็โอเคแล้วอ่ะ
0: อ
1: ันอื่นจะไม่เป็นแบตเตอรี่เขายังใหม่อยู่เลยนะคะใช้ได้อยู
0: ่ค่ะ
1: แต่อะไรตรงนี้มันใช้ไม่ได้มันต้องเปลี่ยน
0: อืมค่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวให้ทางด้านของอย่างน้อยก็ได้รู้สาเหตุว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องของแบตเตอรี่นะทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะคะ
1: ค
0: ่ะเดี๋ยวจะได้แก้ไขกันต่อไปแล้วนี่คุณสุภัทราออกมาหรือยังคะจากตรงนั้น
1: ออกกำลังจะออกไปรถติดมากเลย
0: รถติดนะคะ
1: ปล่อย
0: เป็นพหลโยธินตรงหน้าตรงฝั่งที่จะเข้าอนุสาวรีย์นะคะตอนนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: รถติดขนาดไหนคะตอนนี
1: ้ก็พอสมควรนะคะธรรมดางานเลิกโรงเรียนเลิก
0: ค่ะ
1: ฝนตกก็อย่างนี้แหละค่ะ
0: บวกกันหลายๆอย่างเลยทีนี
1: ้
0: นะคะ
1: เป็นบ้านเราที่อบอุ่นนะคะ
0: ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือฝนตกแต่ว่าแดดออกแต่ว่าการจราจรทางด้านนอกก็รถแน่นๆเนาะตอนนี
1: ้ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วมองเห็นฝั่งกับกันไหมว่าเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ยังดีกว่าค่ะ
0: ดีกว่า
1: น้อยๆรถยังน้อยอยู่นะคะ
0: ค่ะค
1: ่ะ
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่
1: ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้นะคะกรณีที่คุณสารินแจ้งเข้ามาบอกว่าเพื่อนหายก็คือมิสเตอร์ฟิลิเป้ที่บอกว่าหายตัวไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะจากแถวทางด้านของสีลมล่าสุดเนี่ยเพิ่มเติมมาบอกว่า

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะทางรฟม.ค่ะเขาแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะ2ช่องจราจรที่บริเวณซอยสุขสวัสดิ์16นะคะจนถึงซอยสุขสวัสดิ์10เพื่อทำการติดตั้งคานแล้วก็พื้นคอนกรีตนะคะซึ่งทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่5ช่วงดาวคะนองครุในค่ะมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออก2ช่องจราจรนะคะบริเวณซอยสุขสวัสดิ์16ถึงซอยสุขสวัสดิ์10ในระยะทางประมาณ380เมตรด้วยกันเพื่องานติดตั้งคานแล้วก็พื้นคอนกรีตสถานีบางปะแก้วตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายนเฉพาะเวลา 22:00 นจนถึง 4:00 นโดยจะสลับฝั่งทำงานทุก15วันนะคะโดยจะมีการจัดการจราจร2รูปแบบด้วยกันโดยรูปแบบที่1ค่ะก็คือในช่วงวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมสิงหาคมแล้วก็เดือนกันยายนนะคะจะมีการปิดเบี่ยง2ช่องจราจรในฝั่งขาเข้ามีผลให้ฝั่งขาออกนั้นสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาเข้าก็ให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทน1ช่องส่วนรูปแบบที่2ก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่16ถึง31ของเดือนกรกฎาคมสิงหาคมแล้วก็เดือนกันยายนนะคะจะมีการปิดเบี่ยง2ช่องจราจรในฝั่งขาออกมีผลให้ฝั่งขาเข้านั้นสามารถสัญจรได้1ช่องจราจรและฝั่งขาออกก็ให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน1ช่องจราจรนะคะโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะคะทั้งนี้ค่ะการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันแล้วก็เวลาดังกล่าวด้วยนะคะดังนั้นหากไม่มีความจำเป็นโปรดอีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะโดยผู้ใช้เส้นทางนั้นสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข080-072-6522แล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้ทางเว็บไซต์นะคะก็คือที่ www.mrta-purplelinesouth.com หรือว่าทางเพจ Facebook นะคะก็คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะแล้วก็ยังมี LINE Official ด้วยนะคะที่ @MRT Purple Line นะคะก็สำหรับใครที่อยู่ในบริเวณที่เขามีการปิดเบี่ยงการจราจรในจุดที่มีแนวการก่อสร้างก็สังเกตในส่วนของป้ายการจราจรตรงที่เขาแจ้งเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรามาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังมีข้อมูลการจราจรจากคุณดุ๋ยนะแจ้งเข้ามาบอกว่าสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินฝั่งขาออกค่ะมาจากบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์มุ่งหน้าไปทางด้านของถนนกรุงธนบุรีในช่วงนี้นะคะการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าค่ะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้บอกว่าเชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินมีรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะเลยทำให้รถนั้นจะมีการชะลอตัวนะสำหรับเส้นทางทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินที่มาจากทางแยกสาทรสุรศักดิ์แต่ว่าพอเลยจากจุดที่รถจอดเสียไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะตอนนี้เส้นทางทางด้านของถนนสาทรใต้ช่วงที่มาจากวิทยุมุ่งหน้ามาแยกตากกระถนนราธิวาสราชนครินทร์ตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะจนมาถึงตรงบริเวณแยกสาทรตัดกับถนนนราธิวาสราชนครินทร์ก็จะมีการติดตามจังหวะสัญญาณไฟนะตอนนี้ท้ายแถวก็จะอยู่ช่วงประมาณสักซอยสาทร5นะตรงนี้เรียกว่าเคลื่อนตัวไปได้ไปรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟพอผ่านพ้นไปแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางแยกสาทรสุรศักดิ์ช่วงนี้ยังมีรถเยอะเลยนะคะการเคลื่อนตัวนั้นก็ยังรถเนี่ยยังเต็มทุกช่องทาง แล้วก็เคลื่อนตัวไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟท้ายแถวชนต่อเนื่องถึงทางด้านของแยกสาทรตัดกับถนนนราธิวาสส่วนทางด้านกลับกันลงมาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินช่วงนี้บนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนี่รถเยอะเหมือนกันนะคะการเคลื่อนตัวของรถนั้นจะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกสาทรสุรศักดิ์ผ่านจากแยกสาทรสุรศักดิ์มาใช้สาทรเหนือนะมุ่งหน้ามาทางด้านแยกตัดกับถนนนราธิวาสก็การเคลื่อนตัวนั้นยังเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆนะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกวิทยุก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดจนถึงแยกวิทยุเลยค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณชดานะคะแจ้งเข้ามาบอกว่าคุณชดานั่งรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารลจุฬา6269นั่งมาจากที่โรงพยาบาลจุฬามาลงที่ประชาอุทิศ98ทุ่งครุเมื่อตอนช่วงประมาณสักบ่าย3โมงถึงบ่าย3โมงครึ่งค่ารถโดยสารเนี่ย230บาทแล้วก็คือใช้วิธีการโอนเงินให้คนขับรถก็คือคุณลุงชื่อคุณเจริญแต่ว่าตอนที่โอนเนี่ยทวนแล้วบอกว่าคุณลุงชื่อนี้ไหมแล้วก็ลงรถไปเลยคิดว่ากดโอนไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่พอมาดูปรากฏว่าตัวคุณชดาบอกว่ายังไม่ได้กดยืนยันเลยทำให้เงินเนี่ยยังไม่ได้โอนไปที่บัญชีของคุณลุงนะคะตอนนี้อยากจะติดต่อคนขับรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารลจุฬา6269นะที่รับผู้โดยสารมาจากโรงพยาบาลจุฬาค่าโดยสาร230บาทติดต่อเข้ามาที่จสร้อยเลยนะฮะคุณชดาที่เป็นผู้โดยสารต้องการที่จะโอนเงินให้กับคุณลุงคนขับรถนะคะไม่ได้มีเจตนาว่าจะโกงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะรีบติดต่อเข้ามานะคะคนขับรถชื่อคุณเจริญนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่ท่านพันตำรวจตรีวิคิดบุตรแสงบุตรหนองแสงนะคะสวัสดีจราจรสน.สามเสนนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้การจราจรเป็นไงบ้างคะในพื้นที
2: ่อ๋อช่วงนี้นะครับการจราจรก็มีหนาแน่นอยู่นิดหน่อยครับหน้าบอสุราพิธีครับหน้าบอริสุทธิ์ตรงแยกกันแล้วตอนนี้ขึ้นสะพานทางนี้ก็รถขึ้นตัวดีครับ
1: ค่ะ
2: ตรงนี้รถช่วงนี้สภาพอากาศเราไม่มีฝนครับมีแดดครับ
1: อ๋อค่ะแล้วก็นอกจากตรงช่วงบริเวณราชวิถีที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานสังคีจุดเดียวเหรอคะที่มีปัญหาตอนนี
2: ้ครับจุดเดียวครับบริเวณแยกการเรียนเท่านั้นครับ
1: อ๋อค่ะค่ะรถเยอะใช่ไหมคะช่วงโรงเรียนเลิกสถานที่ราชการเลิกพอดีอะไรอย่างงี้นะคะ
2: ใช่คร
1: ับ ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็สำหรับกรณีมิสเตอร์เฟลิเป้นะคะที่บอกว่าเราประกาศตามหาอยู่แล้วล่าสุดมีข้อมูลแจ้งบอกว่าอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะตอนนี้เนี่ยเราแจ้งไปที่ศูนย์รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้ช่วยติดตามหามิสเตอร์เฟลิเป้นะคะคุณไรวินรับเรื่องแล้วก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะคะเดี๋ยวก็คงจะได้มีข้อมูลคืบหน้ามานะว่าเป็นยังไงกันบ้างตามเจอหรือเปล่านะคะไปกันที่คุณหัวโต99อยู่ดอนตูมนะคะคุณหัวโต99สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณนายประยาครับ
1: ค่ะ
2: ก็ที่ก็อยู่ถนนนะครับแถวหน้าโรงเรียนของวิทยาก็คือช่วงอำเภอดอนตูมพอดี
1: ค่ะ
2: ฝนที่กำลังตกหนักนะตกมาประมาณ20นาทีละ
1: ตกหนักเลยใช่ไหมคะ
2: แนวเมื่อวานเลยแล้วก็ตกเวลาเมื่อวานเหมือนกัน
1: โอ้ค่ะ
2: ครับตอนที่มองเย็นเล็กน้อยตอนเด็กออกมาจากโรงเรียนไม่ได้
1: เออนะแล้วตกเวลานี้พอดีเลยนะอย่างเงี้ย
2: ระดับ3เลยนะ
1: โอ้โหค่ะ
2: ที่เดือดก็เปิดกับมันฝนเบอร์สามนะ
1: ค่ะ
2: คือค่อนข้างจะหนักนะครับ
1: ค่ะ
2: แต่ผมพอดีผมลงมาจากรถพอดีกันเนี่ย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เสียงจะดังเลยพิเศษการจราจรก็ระหว่างยืดมือตรงหน้าโรงเรียนจะมีรถจอดตั้งขาที่มายำนั้นตังเลนง่ายๆที่คุณตาข้าวตะบันผมตรงหน้าโรงเรียนประกอบวิทยา
1: ค่ะ
2: เพราะว่าผู้ปกครองก็จะมารอรับเด็กที่มีรถตั้งใจจะไปขายจอด
1: ค่ะ
2: แต่ว่าเป็นไม่เกินที่ผมออกความไม่ได้เพราะว่าผมกำลังตกหนักเรื่องมาทางด้านแจ้ง3296เส้นตามตูนตังเลนก็เตือนเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานนะครับถ้าเป็นที่ผมดูขนาดนี้ก็รถก็เปิดไฟทุกคันแล้วเป็นทำถนนด้วยก็รถจะต้องเบี่ยงไปเบี่ยงมาแล้วก็บางช่วงบางตอนก็ไปใช้ร่วมกันแล้วทางรถแคบใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: การใช้ทางขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณหัวโต99รายงานไปก็คือได้บรรยากาศมากเลยนะเพราะว่าฝนตกหนักด้วยนะคะตอนนี้แถวๆทางด้านของนครปฐมนะดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงนะตอนนี้เรดาร์ตรวจอากาศของสำนักงานระบายน้ำนะคะเพิ่มเติมบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครเวลา 16:00 นมีฝนเล็กน้อยในเขตพระนครบางกอกใหญ่คลองสานบางรักสาทรยานวาพระขนงบางนาประเวศนะคะแล้วก็กลุ่มฝนเนี่ยเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้แนวโน้มคงที่ด้วยนะคะแล้วก็มีปริมาณฝนวัดได้ที่คลองสานอยู่ที่ 6.5 มิลลิเมตรนะอันนี้ก็น่าจะยังเล็กๆน้อยๆอยู่นะเดี๋ยวต้องเจอชุดใหญ่ชุดหลังเนี่ยที่กำลังเคลื่อนเข้ามานะรวมถึงกับทางด้านของแถบสมุทรปราการแถวคลองเตยแถวโซนพระขนงบางนาแถวเนี้ยยังเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะหนักอยู่เหมือนกันนะเมื่อสักครู่นี้ไปดูในพื้นที่อื่นๆเนี่ยเขาก็เริ่มมีฝนตกลงมาแล้วด้วยนะคุณผู้ฟังเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะจุดไหนมีฝนตกลงมายังไงเพิ่มเติมเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะตอนนี้มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะที่มอเตอร์เวย์สาย7ค่ะในฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้นะคะเป็นอุบัติเหตุตรงช่วงที่มาจากทางด่านพนัสนิคมมุ่งหน้าเข้ามาต่างระดับพันทองกม.ที่65+700เป็นเดี๋ยวเรียนดูนิดนึงนะเป็นฝั่งที่มุ่งหน้าบ้านฉางรถกีดขวางอยู่ในช่องทางกลางเลยนะคะอันนี้ไม่ได้บอกนะว่าเป็นรถอะไรมั่งแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยน่าจะมีรถลักษณะเหมือนเป็นรถตู้เหมือนเป็นรถตู้นะที่ชนแล้วก็ทางด้านหลังโอ้ยเหมือนเป็นรถมีพิกหงายท้องด้วยไหมอ่ะเท่าที่เห็นตอนนี้เหมือนยางมันล้อชี้ฟ้าอยู่นะอ่ะตรงช่วงนี้เนี่ยใครที่กำลังตามหลังมานะคะเป็นมอเตอร์เวย์ฝั่งทางด้านของขาออกนะกิโลเมตรที่65+700มีอุบัติเหตุอยู่นะคะยังไงระมัดระวังด้วยค่ะคุณพันธ์ค่ะอยู่ลาดพร้าวนะคุณพันธ์สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณนริยาครับผมจากอิมพีเรียมลาดพร้าวหรือว่าไอ้เขาเรียกวิกตีลาดพร้าวหรืออิมพีเรียมนะครับลาดพร้าวเจ็ดนะครับ
1: ค่ะ
2: มุ่งหน้าขาเข้ามาถึงแยกภาวนาครับก็มีรถติดทางแถวเกือบถึงแยกภาวนานั่นแหละแยกแล้วเราตัดรัชดาครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: เข้าขาออกไม่มีรถนะครับผมขาเข้านี่ก็วิ่งมาเรื่อยๆตอนนี้หลุดมาถึงรถแยกลาดพร้าวแล้วก็มาถึงอยู่แยกลาดพร้าวแล้วครับผม
1: ค่ะ
2: แต่ไม่มีครับแดดร้อนอยู่ครับคุณนัทยา
1: โอ้ตรงลาดพร้าวยังสบายอยู่เนาะตรงนี้
2: 33องศาอยู่ครับผม
1: 33องศาเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวจะไปแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวจะไปถึงแล้ว
2: ดูเวลาการก็อยู่ใต้ฟ้าไม่ต้องกลัวครับผมกลัวจะน้ำท่วม
1: ใช่ ใช่ค่ะต้องบอกว่ากลัวแต่น้ำท่วมอย่างเดียวนะอย่างนี
2: ้ครับผม
1: ค่ะค่ะได้ค่ะ
2: เหมือนพี่ชายรัตน์นั่นแหละไปเรื่อยๆครับผม
1: ไปเรื่อยๆนะ
2: คร
1: ับ ได้ค่ะค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้นะคะสำหรับกรณีอุบัติเหตุที่บนมอเตอร์เวย์ในฝั่งขาออกนะคะที่เป็นรถฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนะเท่าที่ดูเนี่ยมองเห็นจากภาพที่จุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเหมือนกับว่ามีรถอีกหนึ่งคันที่อยู่ทางด้านหลังแล้วก็หงายล้อชี้ฟ้าเลยนะคะเลยทำให้การจราจรตอนนี้เนี่ยมีการชะลอตัวเพราะรถเนี่ยอยู่ในช่องทางกลางตรงช่องทางกลางเลยนะสองช่องกลางเลยทำให้รถชะลอตัวแล้วก็เริ่มชะลอต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆแล้วนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่ในฝั่งมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกนะตรงแถวๆตรงเนี้ยดอนหัวล่อใช่ไหมคะแถวนี้ที่เป็นต่างระดับตรงปลวกแดงเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรแต่จะเป็นตรงช่วงที่ตัดกับถนนสุขประยูนแถวๆดอนหัวล่อเนี่ยแหละค่ะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ในสองช่องทางกลางนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาเคลื่อนย้ายแล้วหรือยังแต่ว่าที่แน่ๆตอนนี้ท้ายแถวต่อเนื่องยาวกันแล้วนะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ขาออกไปนะตั้งแต่ตรงพอเลยจากทางด้านของกม62ไปสักเล็กน้อยเนี่ยก็เริ่มที่จะชะลอตัวกันแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของฝั่งขาออกติดขัดเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุค่ะส่วนทางด้านกลับกันยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่กรมทางหลวงค่ะ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: คุณผู้ฟังคะทางแขวงทางหลวงชลบุรีที่1นะคะแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสุขุมวิทช่วงบริเวณแยกอ่างศิลาค่ะโดยโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข3ตัดทางหลวงหมายเลข3134แยกอ่างศิลานะคะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจำนวน1แห่งขอประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข3หรือว่าถนนสุขุมวิทนะคะเพื่อทำการก่อสร้างสะพานข้ามแยกอ่างศิลาบริเวณทางหลวงหมายเลข3ถนนสุขุมวิทกิโลเมตรที่99+700จนมาถึงกิโลเมตรที่100+650นะคะตั้งแต่บริเวณสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรีจำกัดถึง Index Living Mall ชลบุรีเริ่มเบี่ยงการจราจรตั้งแต่วันจันทร์ที่21กันยายนนี้นะคะก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่างานจะแล้วเสร็จจุดกลับรถสำหรับผู้ใช้เส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปอำเภอศรีราชาสามารถใช้จุดกลับรถชั่วคราวบริเวณกิโลเมตรที่99+700หน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรีจำกัดที่จะมุ่งหน้าไปจังหวัดชลบุรีแล้วก็ไปอ่างศิลานั้นสามารถใช้จุดกลับรถบริเวณกิโลเมตรที่101+300หน้าศูนย์ BYD High Class บางแสนขอให้ผู้ใช้เส้นทางนั้นเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วแล้วก็สังเกตป้ายเตือนแล้วก็ป้ายแนะนำเส้นทางพร้อมปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้างด้วยค่ะ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มีเหตุเพลิงไหม้โรงงานที่สมุทรสาครเดี๋ยวเราไปติดตามกับคุณสุพลคุณสุพลสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผมสุพลนะครับรายงานพอดีจะเป็นถนนเอกชัยขาเข้ากรุงเทพถูกต้องไหมครับผม
1: ค่ะ
3: ตอนนี้เขาเรียกว่าซอยกลิ่นสุวรรณ
1: ซอยอะไรนะคะ
3: ซอยกลิ่นสุวรรณครับผม
1: กลิ่นสุวรรณนะคะ
3: ครับผม
1: ค่ะค่ะ
3: จะเป็นโรงงานทำสีมากกว่าคิดว่าน่าจะใช่แล้ว
1: ค่ะ
3: โอ้อยู่ใกล้ๆบ้านผมเองใกล้ๆกันเอง
1: เป็นเอกชัยเท่าไหร่อะคะ
3: เอกชัยตรงนี้เอกชัยมันไม่มีฮะเพราะว่าถ้าเกิดมาจากวัดโพแก
1: ่
3: ตรงที่ตม.ก็จะมายูเทิร์นที่1ที่2ยูเทิร์นที่3ครับผมกลับมาปุ๊บมันก็จะอยู่เอาง่ายๆก็คือตรงข้ามยื้องๆกลับไปแต่ที่โรงงานที่เรื่องปัญหาเรื่องไอ้
1: เนี่ย
3: นะเคมีอ่ะ
1: คุณสุพลอันนี้เนี่ยเลยจากคือเข้ามาจากทางวัดโพแก่เลยถึงโรงเรียนศึกษานารีหรือยัง
3: เลยมาแล้ว
1: เลยแยกบางบอน5หรือยังคะเนี่ย
3: เลยมาแล้วครับผม
1: ซอยกลิ่นสุวรรณนะ
3: ซอยกลิ่นสุวรรณที่ตรงข้ามจัดสรรที่มีปัญหาเรื่องสารเคมีฮะยื้อเยื้องกันเลย
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนึกไม่ออกเอาพิกัดยังไง
3: สารเคมีที่มีปัญหาที่สมุทรสาครที่ดังที่สุดอะ
1: เดี๋ยวนะก็คือว่าอันนี้เป็นฝั่งขาเข้าใช่ไหมคะ
3: ขาเข้ากรุงเทพครับผม
1: ขาเข้ามุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ
3: ถูกต้องครับผม
1: ค่ะค่ะเลยจากทางด้านของโรงพักบางบอนไปหรือยัง
3: เอาหุ้นเรือมาแก้เอาง่ายง่ายคือถ้าเกิดถนนเอกชัยนะไอ้ตรงนั้นจะเป็นไฟฟ้าย่อยไอ้ตรงเขาเรียกว่าอนามัยของอนามัยของโคกระบือฮะ
1: โคกระบือ
3: ครับผม
1: ค่ะ
3: ครับผม
1: ค่ะแล้วลงค่ะโรงงานเป็นโรงงานสีนะคะ
3: โรงงานสีครับผม
1: ค่ะ
3: ไอ้ตรงนี้ก็คือดังที่สุดก็คือจัดสรรก็คือที่เมื่อก่อนสารเคมีที่ดังที่สุดสุพรรณสาครนะฮะตรงข้ามเองเนี่ยถ้าจัดสรรนี่เป็นขาออกสมุทรเอกชัยแต่ซอยกลิ่นสุวรรณนี่เป็นขาเข้ากรุงเทพ
1: ซอยกลิ่นสุวรรณนะคะ
3: ครับผม
1: ค่ะ
3: หลังนี้จะจะเพิ่มมาประมาณสักสิบกว่าคันน่าจะได้แล้ว
1: อันนี้อยู่ในพื้นที่เขตจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
3: ถูกต้องครับผม
1: ค่ะค่ะได้ๆเดี๋ยวเราสอบถามเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วไฟรุนแรงไหม
3: รุนแรงโอ้โหมีควันดำหมดเลย
1: อืมค่ะค่ะได้ๆแล้วตอนนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับบ้านเรือนประชาชนไหมอะคะ
3: ก็ไม่ก็ใกล้ใกล้พอสมควรเหมือนกัน
1: ค่ะ
3: ได้
1: เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรียนสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งนะคะ
3: เพราะว่าจริงๆเอาง่ายกว่าพี่ถ้าเกิดมาจากวัดโพแค่ปุ๊บที่ตม.ของสมุทรสาครยูเทิร์นที่3ซ้ายมือก็จะเป็นในที่ว่าจัดสรรที่ว่าสารเคมีที่ดังๆที่สุดของสมุทรสาครเรา
1: ไม่คือบอกอย่างที่ฉันจำไม่ได้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ค่ะ
3: แล้วไอ้ตรงนี้มันจะยูเทิร์นเสร็จปุ๊บมันก็ไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าสถานีอนามัยของข้อขบือฮะ
1: ค่ะค่ะ
3: ตรงมาเรื่อยๆตรงนี้เขาเรียกว่าคลองพัฒนาฮะ
1: คลองพัฒนา
3: ที่ว่าหมู่บ้านเศรษฐกิจ
1: ค่ะ
3: คลองไอ้คลองเศรษฐกิจฮะไอ้เนี่ยตรงมาเรื่อยๆมันก็อยู่ซ้ายมือตรงนั้นจะเป็นเทศบาลของข้อขบือ
1: ค่ะ
3: แล้วก็ตรงมาก็จะเป็นไอ้ปั๊มน้ำมันบางจาก
1: ค
3: ่ะข้าวของเทียมนะ
1: ค่ะ
3: มันบางจากเสร็จปุ๊บมันก็ซอยกินสุบานมันก็อยู่ซ้ายมือ
1: ค่ะได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้ฉันสอบถามเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ
3: โอเคนะครับผม
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: สวัสดีครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณสันติมีอุบัติเหตุที่ปิ่นเกล้านะคะคุณสันติสวัสดีค่ะเอาสายของคุณสันติไม่อยู่แล้วนะคะไม่เป็นไรสำหรับอุบัติเหตุที่คุณสันติแจ้งไว้นะคะเป็นถนนปู่เจ้าสมิงพายไม่ใช่ปิ่นเกล้านะปู่เจ้าค่ะตรงช่วงที่มาจากโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้ามาทางด้านของทางรถไฟสายเก่าตรงบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันบางจากนะคะมีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งจอดกีดขวางอยู่ในช่องทางกลางแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะในช่วงนี้การจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าค่ะส่วนทางด้านกลับกันนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้นะคะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวกรณีเหตุเพลิงไหม้ที่คุณสุพลแจ้งไว้นะเดี๋ยวเราตรวจสอบในส่วนของเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะรายงานความคืบหน้ากันให้ทราบนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาผ่านทางด้านของทาง X นะคุณผู้ฟังบอกว่าใช้ถนนเดโชตอนช่วง 16:10 น.มุ่งหน้าสีลมจอดนิ่งๆ 20 นาทีแล้วไม่เปิดไฟเขียวเลยนะถนนเดโชมุ่งหน้าสีลมนะคะแล้วก็คุณสุพจน์แจ้งบอกว่าพระราม2บ้านแพ้วตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะตอนช่วง 16:10 น.แล้วก็มีภาพที่ถ่ายจากหน้ารถมาด้วยนะคะจะเห็นเลยว่าฝนตกแล้วส่วนเหตุเพลิงไหม้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเราติดตามกันอีกทีนึงตามที่คุณสุพลบอกนะบอกว่าเป็นโรงงานที่ทำเรื่องของสีด้วยนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคืบหน้านะอันนี้เป็นอยู่ในเส้นทางด้านของถนนเอกชัยซอยกลิ่นสุวรรณนะตามที่ทางด้านของคุณสุพลแจ้งไว้แต่ว่าอยู่ในพื้นที่ทางด้านสมุทรสาครนะคือเรื่องของคือว่าที่กำลังพยายามถามพิกัดนะให้ชัดๆนะจะได้รู้ว่าอยู่ที่ตรงบริเวณไหนแล้วถ้าเกิดว่ามีรถดับเพลิงวิ่งอยู่นะคะจะได้ทราบว่าจะได้ประชาสัมพันธ์ถูกนะว่าสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางอยู่ในช่วงนี้นะคะก็จะได้หลีกทางให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ด้วยสำหรับเหตุเพลิงไหม้นะเป็นโรงงานอยู่ที่ภายในซอยกลิ่นสวรรค์เป็นช่วงที่มาจากทางด้านของเป็นฝั่งจริงๆคุณสุพลบอกว่าเป็นฝั่งทางด้านของขาเข้านะเป็นฝั่งขาเข้าเดี๋ยวไปกันที่คุณธวัชค่ะอยู่วงแหวนตะวันออกคุณธวัชสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอนัญญา
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ผิดเวลาวะเนี่ย
1: ผิดแน่นอน มีความจำเป็นต้องผิดไง ค่ะ
2: คนพอเสียเขาหนีใช่ไหมเจ้าเนี่ย
1: ป่วยค่ะป่วย
2: โอย
1: ป่วยจริงไม่จ้อจี้
2: จ้อจี้เปล่าจ้อจี้หรือเปล่า
1: ป่วยจริงไม่จ้อจี้ค่ะ
2: เพราะว่าเขาตามฝนหลายวันแล้วไงเห็นใจน้องเลยอ่ะโอ้โหเย็นลงตกเย็นลงตกแล้ววันนี้คุณนัทยานี่ลากยาวป่ะคะเนี
1: ่
2: ย
1: ไม่เดี๋ยวหกโมงก็ไปแล้ว
2: นึกว่าจะรับเย็นแทนตัวเองอีก
1: อ๋อไม่เพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยไม่รู้จะรอดฝนหรือเปล่าเนี่ยมารับฝนแทนเสมาอีกแล้วเนี่ย
2: ย้อนหลังนิดนะเมื่อกี้ผมว่ามาจากลำสลีวิ่งมาเรื่อยขาออก
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่ขาออกใช่วิ่งมาเจอฝนตรงอ่อนนุชอ่ะเจอฝนหนักมากเลยนะ
1: อ๋อเหรอฮะตรงอ่อนนุชเนี่ยนะคะ
2: ใช่อ่อนนุชสี่ก้อนเนี่ยยันบางนาเลยตอนนี้ตก
1: โอ้
2: แล้วก็ผมมันจะมาติดตรงนี้นิดนึงไงตรงสะพานกับรถเนี่ยเพราะว่ารถมันเหมือนน้ำมันท่วมตรงไอ้ด้านขวา
1: ค่ะ
2: มันน้ำมันขังอยู่แล้วก็รถเล็กก็จะไม่กล้าขึ้นกัน
1: ตรงช่วงไหนฮะ
2: ช่วงสะพานกับรถปม8เน
1: ี่
2: ย
1: อ๋ออยู่ตรงบางแก้วนั้นนะ
2: บางแก้วนะครับข้าประจำเขา
1: ค่ะ
2: ขณะรายงานเนี่ยผมเข้าสาย9ขาออกมาแล้ว
1: ค่ะ
2: ฝนก็ยังตกอยู่แต่แดดออกอีก
1: แดดออกให้ได้อย่างนี้สิเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเนาะอย่างเงี้ยจะไม่ป่วยทนไหวได้ไงฮะเนี่ย
2: ใครจะไปว่าน้องเสมาเขาไม่ได้ระบบเสียงแทนเลยนะ
1: ไม่ได้ว่าแค่บอกว่าเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนอย่างเงี้ยเป็นใครก็ป่วย
2: เนี่ยขนาดฝนแดดออกนี่ก็ยังระดับ2เลยนะครับ
1: ใช่ไหมค่ะ
2: มันยังไงกันเนี่ย
1: ยังไงนะ
2: ถึงต่างระดับอ่อนนุชแล้วครับก็รถก็ยังขึ้นล่องก็ยังวิ่งคล่องตัวอยู
1: ่ค่ะค่ะได้ค่ะ
2: แต่ข้างหน้าเนี่ยเมฆไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะโป่งๆแล้วนะ
1: จริงอ่ะ
2: รู้สึกว่าฝนมันจะตั้งเขามาทางชลบุรีจากแถวมีนบุรีแถวอะไรมาเนี่ย
1: คือว่ามันจะเป็นกลุ่มนึงแบบเขาจะบอกว่ากลุ่มเล็กก็ไม่เล็กนะอยู่แถวๆเนี้ยสมุทรปราการเนี่ยแหละแถวๆเนี้ย
2: นั่นแหละประมาณนั้นเลยค่ะ
1: นั่นแหละ
2: สมุทรปราการชลบุรีเนี่ย
1: แต่ก็ยังมีอีกกลุ่มนึงนี่ไล่หลังมาจากทางด้านของสมุทรสาครนะอีกกลุ่มนึงแล้วมาเจอกันนี่เรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยสองกลุ่มนี้ถ้ารวมกันนะเนี่ย
2: โอ้เดี๋ยวครับ5 โมงนี่กลายเป็นวิกฤตแล้วเนี่ย
1: บันเทิงเลยทีนี้
2: บันเทิงเลยผมได้เลยรีบหนีก็ออกมาก่อนเงี้ยเนี่ย
1: ค่ะดีค่ะได้เลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ค ครับ
1: คุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันเลยค่ะ
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส

0: ือจะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โอ้เร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของจัตตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้สำหรับเหตุเพลิงไหม้ที่คุณสุพลแจ้งเข้ามานะคะตกลงแล้วเป็นโรงงานลักษณะเป็นโรงงานกระดาษค่ะอยู่ในซอยกลิ่นสุวรรณในพื้นที่ของข้อกระบือนะคะน่าจะเป็นพื้นที่ของเทศบาลข้อกระบือแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างไฟลุกลามอยู่ไฟไหม้ลุกลามอยู่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบกันต่อไปนะคุณหน่องลำลูกกาค่ะไปเจออุบัติเหตุบนโทเวนะคะคุณหน่องสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนัตยาครับ
0: ค่ะค่ะ
1: เมื่อสักครู่10นาทีที่ผ่านมาผมใช้โทเวขาเข้ากรุงเทพนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่อุบัติเหตุอ่ะมันเกิดอยู่ดอนเมืองโทเวขาออกช่วงเหนือตรงข้ามกับอาคาร1ดอนเมืองพอดีเลยครับสนามบินดอนเมืองอาคาร1
0: ค่ะ
1: ตอนที่ผมมานี่คือเขากำลังยกรถที่เกิดอุบัติเหตุนะครับมันหน้านี่พังยับไปเลย
0: เห็นไหมว่าเป็นรถชนิดไหนคะเห็นไหมคะว่าเป็นรถชนิดไหน
1: เป็นรถเก๋งสีดำๆครับผมไม่แน่ใจ
0: ค่ะ
1: ขาวหกลูกแล้วยี่ห้อแต่ว่ารถเป็นรถเก๋งแน่นอนแต่ผู้กรณีอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาชนขอบฟุตบาทหรือว่าชนขอบคันอื่นนะครับยังไม่เห็น
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะก็ค่ะก็คือว่าเป็นรถเก๋งคันเดียวพี่หงายท้องเลยเหรอคะ
1: ไม่พี่หงายท้องครับคือชนลักษณะว่ายุบเข้าไปถึงฝากระโปรงอ๋อ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ฝั่งขวาที่ชนนะครับ
0: ค
1: ่ะก็คือจะแจ้งว่ามันเกิดชนแบบนี้คือแล้วท้ายแถวอะตอนนี้คือเขากำลังจะยกก็เลยปิดถนนเลนขวาสุด
0: ค่ะ
1: ก็จะสองเลนนะครับสองเลนขวาสุดกับตรงกลางใช่ไหมครับครับผมตอนนี้ก็ทำให้การจราจรมันติดขัดมากท้ายแถวนี่น่าจะอยู่ประมาณคลังสินค้าเลยครับ
0: ค่ะก็คือจำเป็นความจำเป็นต้องปิดเขาปิดทุกเลนเลยไหมคะหรือว่าปิดเฉพาะเลนที่รถเกิดอุบัติเหตุอะค่ะ
1: เห็นกลวยอยู่นี่คือสองเลนขวานะ
0: สองขวาเฉย
1: ๆสุดใช่ครับแต่ว่ามันก็เลยบีบรถเป็นคอขวดน่าจะทำให้ติดขัดนะครับ
0: ค่ะค่ะแต่ว่าพอเลยไปแล้วนี่ไม่มีปัญหานะ
1: ไม่มีปัญหาครับผมเห็นคือวิ่งสวนมาก็คือถ้าหลุดไปได้ก็ไม่น่ามีปัญหา
0: ค่ะ
1: แล้วลองตรวจสอบดูว่าเขายกเสร็จไหมถ้ายกเสร็จอ่ะมันก็น่าจะเคลื่อนตัวได้ดีวันตอนนี้ท้ายแถวมันก็ประมาณคลังสินค้าครับ
0: ดูจากลักษณะรถที่เกิดอุบัติเหตุแล้วน่าจะบาดเจ็บไหมคะ
1: น่าจะมีผมว่าต้องมีคอเคล็ดคอยอกมากเลยถ้าขาดเข็มขัดนะเพราะว่ามันชนด้านขวาม
0: ัน
1: ยุบเข้ามาจนถึงแบบประมาณเลยล้อมาครับยุบมาประมาณช่วงฝั่งล้อขวาล้อนพลิกไปวี่ไปเลยแรงแรงชนแรงครับผม
0: ค่ะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้คุณหน่องผ่านมาไกลหรือยังคะหมายถึงว่าเข้ามาจนถึงหลักสี่แถวอะไรตรงนี้หรือยัง
1: อ๋อผมเข้ามาจนถึงตอนนี้อยู่กรุงเทพอภิวัฒน์แล้วครับ
0: อ๋อค่ะ
1: คือมันสักพักแล้วผมพยายามจะโทรแล้วที่ว่าอาจจะสายไม่ว่างหรือไงก็โทรไม่ติดก็เลยพอจอดได้ก็ลงโทรอีกทีนึงก็ใช้ได้เพราะน่าจะเกิน10นาทีแล้วที่ผมผ่านมาแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขายกเสร็จหรือยังต
0: ้
1: องตรวจสอบกับทางด้านบนดู
0: ได้ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยมีชะลอตัวตรงจุดนี้แค่นี้นะคะนอกนั้นก็ใช้การได้ดีตลอดเลย
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ผมจะไม่เรียกว่าชะลอตัวนะผมจะเรียกว่ามันติดขัดหยุดนิ่งเลยครับเพราะว่ามันคือมันทุกเลนมันเต็มหมดแล้วก็ไปด้วยเลนซ้ายคือค่อยไปเลนซ้ายทีละคัน
0: อ
1: ่ะถ้าเคลื่อนตัวได้มันจะค่อยๆเคลื่อนใช่ไหมแต
0: ่ค
1: ือติดขันแล้วก็หยุดนิ่งแล้วก็เปลี่ยนกันทีละคันประมาณนี้มันก็เลยทำให้เต็มทุกช่องทางเลยคร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะ
1: ครับครับ
0: ได้แต่ว่าพอเลยไปแล้วก็ใช้ได้เนาะอย่างงี
1: ้ใช่ครับถ้าเลยไปแล้วใช้ได
0: ้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณนองขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณชดานะคะบอกว่าโอนเงินแล้วลืมยังไม่ได้กดยืนยันไปคุณชดาสวัสดีค่ะคุณชดาคะสายหลุดไปแล้วนะคะบอกว่าคือโอนเงินให้ค่าโดยสารนะรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารรจุฬา6269แล้วปรากฏว่ามัวแต่แบบว่าอาจจะลงรถแล้วก็ถามคุณลุงว่าชื่อนี้ยืนยันชื่อนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ยังไม่เสร็จสิ้นในส่วนของกระบวนการในส่วนของการโอนสตางค์ให้นะก็เลยอยากจะมาประชาสัมพันธ์ตามหาลุงคนขับรถนะเป็นแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารรจุฬาคุณชดามาแล้วนะคุณชดาสวัสดีค่ะ
2: ค่ะจะรบกวนติดตามคุณลุงททหารรจุฬา6269คุณลุงชื่อคุณลุงเจริญค่ะเป็นรถแท็กซี่โตโยต้าสีเหลืองแป๊ดเลยอะค่ะ
1: ค่ะนั่งมาจากที่ไหนนะคะ
2: นั่งจากโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็มาลงที่ประชาอุทิศ98ตรงทุ่งครุค่ะ
1: อืมค่ะ
2: ตอนหลังพอดูว่ากดชำระเงินแล้วเหมือนจะว่าไม่ได้กดยืนยันไปอะค่ะคุณลุงก็เลยจะไม่ได้เงิน อยากให้ทางคุณลุงหรือว่าคุณลุงทราบแล้วช่วยติดต่อมาที่จสร้อยก็ได้หรือว่าบอกเลขบัญชีไว้กับจสร้อยก็ได้จะได้โอนเงินไปให้ค่ะ
1: แล้วทำธุรกรรมซ้ำไม่ได้หรอคะหรือว่ายังไง
2: มันหลุดไปเลยค่ะคือหน้าเห็นไม่แต่ว่าตอนที่
1: เหมือนเราออกมาแล้วจากหน้านั้นใช่ไหมมันก็เข้าไปไม่ได้
2: มันหลุดไปพอตอนสแกนก็ได้ยืนยันชื่อกับคุณลุงว่าคุณลุงเจริญใช่ไหมก็เลยจำชื่อได้อะค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าผู้โดยสารจะเผลอเลยคือพออ่านชื่อเสร็จแล้วอาจจะแบบเหมือนกดแล้วไม่ใช่แล้วก็ลงจากรถเลยแล้วพอเข้าบ้านมารู้สึกว่าหน้านั้นมันเด้งยังไงไม่ทราบแล้วเข้าไปดูรายการบัญชีก็ไม่มีรายการจ่ายอะค่ะอยากจะโอนให้คุณลุงอะค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวไงเราประชาสัมพันธ์ตามหาให้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารรจุฬา6269นะคะ
2: ค
1: ่ะตัวคุณเป็นคุณชดาเองใช่ไหมคะที่นั่งรถมาแล้วตอนที่นั่งรถมานี่ได้มีการพูดคุยอะไรกันไหมคะ
2: มีคุยกันค่ะมีคุยกันค่ะก็คุณลุงก็สุภาพเรียบร้อยดีขับรถดีค่ะ
1: ค่ะคนขับรถอายุประมาณเท่าไหร่ได้แล้วคะ
2: ดูจะมีอายุใส่สวมแมสอะค่ะแล้วก
1: ็
2: น่าอายุเหมือนกับว่าน่าเหมือนผมไม่ได้ดำแล้วอะค่ะดูจะมีอายุอะค่ะแต
1: ่
2: ว่าสุภาพเรียบร้อยค่ะ
1: ค่ะค่ะตอนที่เรามารู้ว่าเรายังไม่ได้ยืนยันเนี้ย ลงจากรถมานานหรือยังคะ
2: ไม่นานค่ะเผอิญบ้านที่บ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะว่ารถเข้าอะต้องมีรถออกพอเห็นว่าไม่ได้ตัวบัญชีไม่ได้ยืนยันก็จะรีบโทรไปตรงนิติปรากฏว่าเห็นรถวิ่งออกไปในแอปมาค่ะว่ารถออกไปจากหมู่บ้านแล้วก็เลยตามไม่ทัน
1: ก็คือรู้ค่อนข้างที่จะเร็วเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: เพียงแต่ว่าเราตามไม่ทันแล้วตัวคุณลุงก็ไม่รู้ด้วยว่าคือไม่มีการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชันของลุงแอปธนาคารอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ทำให้ไม่ทราบว่ายังไม่ได้ยืนยัน
2: ใช่ค่ะคุณลุงเพราะว่าถ้าเป็นคุณแท็กซี่คนอื่นบางทีอาจจะต้องรอให้เด้งอะไรเงี้ยแต่คุณลุงก็ไม่ได้รอก็เลยเป็นห่วงคุณลุงอยู่ตรงนี้เหมือนกันค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเรียนย้ำบ่อยๆแล้วกันนะเผื่อทางด้านของคนขับรถแท็กซี่ฟังอยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราติดตามไปที่ทางด้านของสากลแล้วก็ของขนส่งยังติดต่อคนขับรถไม่ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวพยายามติดต่อกันต่อไปแล้วกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณชดา
2: ขอบคุณมากๆค่ะคุณลุงเจริญนะคะคุณเจริญ
1: ค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะได้ค่ะขอบ
2: ค
1: ุ
2: ณมาก
1: ค่ะ
2: สวัสดี
1: ค่ะสวัสดีค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่รู้จักคุณลุงเจริญนะขับรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารรจุฬา6269นะวันนี้ผู้โดยสารนั่งรถของคุณลุงมาจากที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็ไปส่งที่ทุ่งครุนะคะปรากฏว่าตอนที่โอนเงินเนี่ยก็คือมัวแต่ถามคุณลุงว่ายืนยันว่าชื่อคุณลุงเจริญใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงจากรถเลยมาทราบทีหลังบอกว่ายังไม่ได้ยืนยันการชำระการโอนเงินนะแล้วก็ปรากฏว่าลุงก็ขับรถออกไปเลยคุณลุงก็ไม่ได้ดูด้วยว่ามีเรื่องของเงินเข้าบัญชีด้วยหรือไม่นะยังไงซะถ้าเกิดว่าใครรู้จักหรือว่าเราติดต่อได้เดี๋ยวยังไงอาจจะมีการพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของกรณีของคนขับรถแท็กซี่คันนี้นะคะที่ยังไม่ได้ค่าโดยสารผู้โดยสาร คือผู้โดยสารคือคุณชดาเนี่ยเป็นห่วงเป็นกังวลมากเลยนะคะเลยแบบอยากให้ช่วยติดตามกันนะคะแล้วก็สมกรณีเหตุเพลิงไหม้นะคะในส่วนของโรงงานน่าจะเป็นลักษณะของโรงงานกระดาษค่ะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยู่ในจุดที่เกิดเหตุนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยค่ะที่ทางด้านของหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808ภายในโรงงานนี่แสงเพลิงค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวนะคะเป็นโรงงานเป็นโกดังโรงงานอยู่ในพื้นที่ตำบลบางน้ำจืดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะคะแล้วก็ในโรงงานเองก็จะมีแบบน่าจะเป็นแบบว่าเป็นวัตถุที่แบบว่าติดไฟได้ง่ายเงี้ยอาจจะเป็นกระดาษอะไรเงี้ยนะคะอยู่ภายในโรงงานแต่ก็ตอนนี้เรารีบตรวจสอบในส่วนของจุดที่เกิดเหตุนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบกันนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวริษาวรศรีประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่าม
7: ี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: เอ้าแล้วอะไรจริงอ่ะ
11: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
9: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
11: ๆสอบถามโทร1153
12: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่าม
7: ี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
13: เสียวฟันน่ะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญในการลงทุนในไทยเน้นย้ำไทยพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์รวมทั้งการปราบปรามสแกมเมอร์พร้อมออกเดินทางสู่นครนิวยอร์กก่อนร่วม UNGA 81สานต่อความร่วมมือขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลกนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรีชุดนี้ไม่มีใครหากินกับธุรกิจเทาหรือธุรกิจเถื่อนย้ำไม่มีเหตุผลประนีประนอมคนทำผิดยันรัฐบาลมีเสถียรภาพสูงมากกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือตักเตือนกองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา2026หลังนำภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณซึ่งเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของไทยที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกไปตัดลายน้ำออกและนำไปใช้โปรโมทแอบอ้างเป็นวัฒนธรรมของตนเองซาบิดาจี้แก้ไขข้อมูลบิดเบือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผย DSI เตรียมส่งฟ้อง Forex TD สัปดาห์นี้บอกมีชื่อพาวุธด้วยส่วนการออกหมายเรียกสมชาติส.ส.ภูเก็ตครั้งสุดท้าย28กันยายนนี้ปมนอมินีชี้หากไม่มาออกหมายจับทันทีบิ๊กแจ๊สสั่งลุยเด้งผอ.โรงพยาบาลสุขภาพตำบลคลอง1ปทุมธานีหลังเพจดังแชร์เช้าชวนลูกน้องตั้งวงสับไพ่ในห้องตรวจแถมโดนแชร์เอี่ยวเวนทิปพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันก่อนจะพิจารณาลงโทษทางวินัยกองปราบเรียกป๋องสุพรรณจางปมมูลนิธิหวันโชติคดียักยอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์พนิดเร่งปิดการเจรจาก่อนหารืออย่างเป็นทางการกับสหรัฐด้านสุภจีไม่หนักใจเรื่องการเจรจาเบื้องต้นได้ข้อสรุปที่ตรงกันแล้วหวังนายกช่วยเจรจากับผู้นำสหรัฐว่าด้วยการลดภาษีอีกทางปกรณ์นำประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายนิรโทษกรรมเร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลภายใน30วันตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันย้ำความผิดทุจริตไม่อยู่ในข่ายนิรโทษกรรมวราวุฒิแจงบุฒิสภากรณีผลกระทบโรงไฟฟ้าหงสาสปป.ลาวย้ำต้องมีข้อมูลพื้นฐานควบคุมเท่าลอยนำเข้าและการขนส่งรวมถึงผลักดันกฎหมายมลพิษข้ามแดนรัชนกธีรศักดิ์ไล่บี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแก้ปัญหากยศ.ขาดสภาพคล่องทำเด็กบางมหาวิทยาลัยเสี่ยงถูกห้ามสอบหลุดจากระบบสาดเอกนิติเมินเติมเงินกองทุนจี้ใช้งบกลางช่วยด่วนเร่งขอทางออกให้ชัดก่อน30กันยายนนี้รัฐบาลเปิดลำดับมาตรการผดุงดีเซลปี69ลดราคาณโรงกลั่นหลายระลอกใช้กองทุนน้ำมันลดแรงกระแทกชี้ดีเซลไทยต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปมาเลเซียอินโดนีเซียกรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยารับมือน้ำเจ้าพระยาเพิ่มหลังน้ำเหนือหลากเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเปิด MRT สายสีน้ำเงินม่วงปกติครบทุกสถานีผู้ว่ารอฟารับมือน้ำเจ้าพระยาเพิ่มหลังน้ำเหนือหลากเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเปิด MRT

0: ้นแต่ก็มีความร้อนสูงมากปิดท้ายกันที่ปรับ 10,000 นักท่องเที่ยวฝ่าฝืนข้อห้ามแนวกั้นถ่ายภาพพรีเวดดิ้งลานเข้าตอกฤาษีหลังอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แจ้งดำเนินคดีชี้ประเมินความเสียหายเป็นเงินได้ยากเพราะเป็นพืชหายาก
1: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวาริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือ

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้ค่ะเรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังกรณีอุบัติเหตุที่มอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาออกกิโลเมตรที่65+700เป็นรถเก๋งเสียหลักพลิกหงายท้องนะคะตอนนี้ล่าสุดก็สามารถเคลื่อนย้ายอุบัติเหตุตรงนี้พ้นขีดขวางไปแล้วนะคะแล้วก็กรณีอุบัติเหตุที่ก่อนหน้านี้ที่คุณหน่องลำลูกการายงานไว้บนโทเวฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงเหนือตรงแถวตรงดอนเมืองแถวนั้นน่ะนะคะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เคลื่อนย้ายน่าจะเคลื่อนย้ายรถออกไปแล้วล่ะเพราะว่าดูแล้วสภาพการจราจรนี้เคลื่อนตัวไปได้แล้วนะก่อนหน้านี้มีรถชะลอตัวอยู่ตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุแต่ตอนนี้เนี่ยเคลื่อนย้ายกันไปแล้วนะคะทำให้รถเนี่ยไม่มีการชะลอตัวตรงบริเวณจุดนี้แล้วนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาคืบหน้ากรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณชดาแจ้งเข้ามาบอกว่าให้ติดตามคนขับรถแท็กซี่นะคะแท็กซี่สีเหลืองทะเบียนททหารรจุฬา6269นะตอนนี้เราเจอตัวแล้วคุณเจริญนะคะคุณเจริญสวัสดีค่ะคุณเจริญคะ
2: ครับผมสวัสดีสองลูกค้าหมู่บ้านเวลาลม98นะครับ
1: ค่ะ
2: 98
1: คุณค่ะคุณเจริญตอนที่เราประชาสัมพันธ์อยู่ทราบว่าฟังอยู่ใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: ฟังจสร้อยอยู่ตอนแรกเราได้ยินคือได้ยินว่าเราแจ้งประชาสัมพันธ์ตามหารถแท็กซี่สีทะเบียนนี้ตอนแรกคิดตกใจไหมว่าเอ๊ะประชาสัมพันธ์หาทำไม
2: ก็ไม่ครับเพราะปกติลูกค้าจะยืนยันตลอดแต่ไม่คิดอะไรเพราะปกติมันก็ประดาว่าพี่เขาอาจจะลูกค้าอาจจะลืมอ่ะ
1: แล้วคือไม่รู้ใช่ไหมว่าลูกค้ายังไม่ได้ยืนยันโอนเงิน
2: ค่ะไม่รู้ครับ
1: ค่ะไม่ได้ทำระบบแบบแจ้งเตือนเอาไว้หรือว่าอะไรคะ
2: ไม่ได้ทำอ่ะส่วนมาก
1: ค่ะตอนนี้
2: ขอบคุณคุณพี่เขามาก
1: ตอนนี้คุณชดาอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวยังไงคุยกันนิดนึงนะคะว่ายังไงบ้างนะคุณชดาคะ
3: ตามเจอคุณลุงเจริญแล้วเหรอคะ
1: ใช่อยู่ในสายกับเราเดี๋ยวคุยกันเลยนะคะ
3: ค่ะคุณลุงคะขอโทษด้วยคือผู้โดยสารน่ะเป็นคนผิดเองเพราะว่าตอนที่ให้ขนมคุณลุงก็เลยคุยกันแล้วก็พอคุยแล้วให้ขนมก็เลยอาจจะคือรู้สึกว่าน่าจะเป็นคือเหมือนกดแล้วทำไมถึงไม่กดเพราะว่าเมื่อแต่คุยแล้วตอนที่เอาขนมใส่ถุงให้คุณลุงอะค่ะขอโทษคุณลุงด้วยนะคะ
2: ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับลูกค่ะแต่ว่า
3: ค่ะค่ะตอนนี้จะโอนให้คุณลุงบอกเบอร์บัญชี
1: เดี๋ยวคุณชดาเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องเบอร์บัญชีเนี่ยเดี๋ยวแจ้งหลังไมค์กันอีกทีนึงแล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของคุณเจริญตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วคะเนี่ยขับรถอยู่ไหม
2: ผมอยู่บางกะปิครับขับรถอยู
1: ่โอ้ก็ไปไกลเหมือนกันนะคะเนี่ยจากประชาอุทิศไปบางกะปินู่นเลยนะคะ
2: ครับผม
1: ค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงให้ทางด้านของคุณเจริญบอกบัญชีหลังไว้หลังไมค์แล้วเดี๋ยวเราแจ้งให้คุณชดาอีกทีนึงแล้วกันนะคะ
2: ครับขอบพระคุณมากครับผม
1: คุณชดา
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะเดี๋ยวทางจสร้อยสอบถามเรื่องของหมายเลขบัญชีจากคุณเจริญแล้วเดี๋ยวแจ้งให้ทราบกันอีกทีนึงแต่ตอนนี้จะได้หายห่วงแล้วเนาะว่าสามารถติดตามในส่วนของคนขับรถตรงนี้ได้นะตกลงคือยืนยันใช่ไหมตรงบ้านของคุณชดาอยู่ซอยประชาอุทิศเท่าไหร่นะคะ
2: 98ครับ98ซอย4ครับ
1: ใช่มั้ยคุณชดา
3: ค่ะใช่ค่ะคุณลุงค่ะค่ะ
1: ตรงกันเนาะ
3: ลุงขอโทษด้วยนะคะคุณลุง
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: ใช่เดี๋ยวฉันถามนิดนึงคุณชดาจำเสียงของคุณลุงได้ไหมที่เรานั่งคุยกันใช่คนนี้เลยไหม
3: ใช่ค่ะคุณลุงชื่ออะไรคะ
2: เจริญช้างทองนะครับผม
3: อ๋อค่ะใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ใช่นะ
3: สแกนบัญชีหนูทวนชื่อคุณลุง
1: ค่ะเพราะว่าคุณลุงบอกพิกัดถูกด้วยว่าไปส่งที่ซอยไหนแยกไหนถูกต้องไหมคะ
3: ถ
1: ู
3: กต
1: ้
3: องค่ะ
1: ถูกต้อง
3: แล้วคุณลุงสีอะไรคะ
2: สีเหลืองครับสีเหลือง
1: ทะเบียน
3: ทะเบียนคุณลุงรถอะไรคะ
2: 6269ครับผม
3: ค่ะ
1: คุณลุงถูกต้องชัดเจนนะเช็คกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทั้งคู่เดี๋ยวทางจสร้อยติดต่ออีกทีหนึ่งนะคะว่าเดี๋ยวจะให้โอนเงินยังไงอะไรยังไงบ้างนะคะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะ
3: คุณลุงขอโทษคุณลุงนะคะแล้วก็คุณลุง
2: ครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากคร
1: ับค่ะค่ะขอบคุณมากเลยทั้งสองท่านเลยนะคะ
3: ขอบคุณจสร้อยมากเลยค่ะกังวลอยู่ว่าแบบเหมือนไม่ได้จ่ายค่าโดยสารให้กับคุณลุงขอบคุณจสร้อยมากมากนะคะ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: คุณค่ะสวัสดี
2: ครับผมสวัสดีครับผม
1: ค่ะทั้งคุณเจริญคือคุณเจริญฟังอยู่พอดีเลยนะคะฟังจสร้อยอยู่พอดีตอนที่เราประชาสัมพันธ์ที่คุยกับคุณชดาไปบอกว่าตามหาคนขับรถแท็กซี่ที่มาส่งที่บ้านแล้วปรากฏว่าคือโอนเงินแล้วยังทำธุรกรรมไม่เสร็จปรากฏว่ารถออกไปแล้วนะคะแล้วก็คือหน้าบัญชีนั้นที่โอนไปมันก็ออกไปแล้วเลยทำให้ไม่สามารถโอนซ้ำได้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดี๋ยวให้ทางด้านของคุณเจริญแจ้งหมายเลขบัญชีเอาไว้หรือว่าพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อจะได้โอนเงินให้กับทางด้านของคุณเจริญนะคะแล้วก็ตอนนี้มีทางด้านของข้อมูลการจราจรมาจากทางคุณอิสรีใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมฝั่งขาออกค่ะที่มาจากพระประโทนมุ่งหน้ามาทางหนองขายั่งฝั่งขาออกตอนนี้การจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียบอกว่าเยื้องๆกับบิ๊กซีประมาณ300เมตรพบรถกระบะคอกจอดเสียอยู่ในช่องทางด่วนซ้ายเลนซ้ายนะคะก็เลยทำให้รถนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วก็คุณชัยรัตน์ค่ะรายงานถนนรามอินทราฝั่งขาเข้ามาจากแฟชั่นไอซ์แลนด์มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกรามอินทรากม8นะคะตอนนี้การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนรามอินทราในช่วงเวลานี้แล้วก็คุณผู้ฟังโครงการคนรักรถนะอยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างจสร้อยกับทางด้านของบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะจัดทำรับทำประกันภัยรถยนต์นะคะแล้วก็มีโครงการคนรักรถเพื่อที่จะช่วยลดอุบัติเหตุแล้วก็ยังมีสิทธิประโยชน์สำหรับคนที่ทำประกันภายในโครงการเนี่ยนะคะสิทธิประโยชน์นอกเหนือจากการคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหักสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยสำหรับใครที่ทำประกันภัยประเภท1นะคะในโครงการคนรักรถนี้นะคะแล้วไปเกิดอุบัติเหตุซึ่งประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีแล้วหากว่าคุณทำประกันภัยตรงนี้แล้วคุณไปเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นฝ่ายถูกทางโครงการค่ะก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะและถ้าเกิดว่าใครจะทำประกันภัยในโครงการคนรักรถแต่ว่าไม่สามารถที่ทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วเนี่ยทางโครงการค่ะก็จะมีประกันภัยประเภท3ซึ่งรองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะก็สามารถทำในส่วนของประกันภัยประเภท3นี้ได้คือสิทธิประโยชน์ก็คล้ายๆกันนะคะทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประเภท3ใครที่สนใจเบี้ยประกันประเภท1เนี่ยสามารถผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนนะคะแล้วก็ส่วนประกันภัยประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือ 0% ในระยะเวลา3เดือนค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์02150888 02150888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะเรากลับมาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปที่จราจรมีรายงานนะคะผลการแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียนเกมระหว่างทีมเป็นวอลเลย์บอลหญิงนะคะทีมไทยกับจีนค่ะปรากฏว่าสู้กันมา5เซตค่ะไทยพ่ายจีนไป2ต่อ3เซตนะก็สู้กันถึงขนาด5เซตเลยนี่ก็ว่าไม่ได้นะเรียกว่าถือว่าสู้กันแบบสุดฝีมือเต็มที่เลยนะคะพ่ายไป2ต่อ3เซตนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเรากลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันต่อค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของฝนฟ้าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณธวัชบอกว่าแถวๆบางนาแถวเทพรัตน์อะไรเงี้ยฝนตกนะก็เดี๋ยวเข้าใจว่าฝนน่าจะค่อยๆคลืบคลานเข้ามาแล้วนะคะ โอ้มีคุณผู้ฟังที่ใช้ชื่อ X บอกว่ามีชีวิตอยู่ไปวันๆเพื่อเป็นทาสแมวส่งภาพมาน่าจะถ่ายจากตรงกลางสะพานลอยเลยบุ้ยเห็นเมฆมาแบบว่าดำทะมึนมาเลยนะคะทางด้านของคลองเตยบอกว่าฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะฝนเริ่มลงเม็ดแล้วแล้วก็กลุ่มเมฆนี่ดำทะมึนมาเลยเขาค่อยๆเคลื่อนเข้ามาปกคลุมพื้นที่แล้วนะคะคือเราเดี๋ยวเนี่ยมองเห็นทางด้านของโซนทางด้านที่มองออกจากหน้าต่างตรงห้องส่งตรงนี้ออกไปเนี่ยยังสว่างอยู่แต่ถ้าไปทางด้านหลังเนี่ยแน่นอนว่ามืดทะมึนแน่นอนเลยนะเดี๋ยวอีกสักครู่น่าจะตกมาแถวๆคลองเตยนี่แหละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปเพิ่มเติมสภาพการจราจรในพื้นที่สน.ปทุมวันกันนะคะท่านพันตำรวจตรีมนตรีสมุทรสารสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันนะคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
4: ครับสวัสดีครับผมครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: ครับวันนี้ก็ถือว่าวันจันทร์นะวันจันทร์ก็ถือว่าวันนี้พระรามหนึ่งขาเข้ามาจากลาดประสงค์มาเฉลิมป่อมาสุวรรณสภาพโดยรวมตอนนี้ไม่มีปัญหาการจอดนะถือว่าใช้เคลื่อนตัวได้ดีนะครับเข้าห้างเข้าไหนไปด้านหลังที่ทะลุไปประตูน้ำก็อาจจะรอตัวนิดนึงแต่ว่าไหลได้ตลอดนะครับ
1: ค่ะ
4: วันนี้ถือว่ามูนาราชีพยาไทยก็ถือยังได้ดีอยู่นะครับส่วนกลับด้านก็จากหัวช้างทางสะพานเฉลิมหน้ามาจากพญาไทราชบุรีมาปทุมวันเนี่ยถือว่าคล่องตัวนะครับวิ่งไปหน้าจุฬาซ้ายไปลาดประสงค์เนี่ยถือว่าไม่สะดุดนะครับวันนี้วิ่งได้ตลอดไปตรงเดียวง่ายนะครับก็ถือว่าภาพโดยรวมพระรามหนึ่งมาจากเฉลิมเผ่ามาจากเจริญผลแล้วมาจากราชบุรีถือว่าอันนี้เคลนดีนะถือไม่มีปัญหาจรเลยตั้งแต่ช่วง3โมงมาถึงตอนนี้จะ6โมงแล้วครับก็ถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีนะครับส่วนพระราม4นะพระราม4ขาเข้าช่วงตั้งแต่สะพานเหลืองสามย่านจะขึ้นไปญี่ปุ่นนะจะรถเต้นนิดนึงเพราะว่าช่องจราจรช่องต่างนะครับถึงช่องต่างแต่ว่าที่สามย่านขึ้นไปก็ถือว่าได้ดีนะครับไปลงสวนลุมนะครับหนาแน่นนิดนึงนะครับส่วนขาเข้าจากฝั่งของเมคามุ่งหน้ามาสามย่านสะพานเหลืองไปหัวลำโพงอันก็ตัวดีมากนะครับขาเข้าไม่เป็นปัญหาจรครับสภาพโดยรวมวันนี้นะครับก็พื้นที่ตรงวันถือว่าดีมากนะแต่ต้องรอตอนเย็นว่าจะมีฝนมาหรือเปล่านะเพราะมืด
1: ว่าจะถามสารวัตรเลยว่าฝนลงหรือยัง
4: อ๋อในพื้นที่สารวัตรยังครับแต่นี่แต่ว่าดูมืดตั้งแต่ช่วงเย็นมาแล้วนะครับต้องนักข่าวประมาณได้5โมงก็เริ่มแล้วแต่นี่แต่ยังในพื้นที่ถือว่ายังฝนยังไม่ตกครับตอนนี้พยายามระบายออกนอกพื้นที่นะเพราะว่าเพื่อจะได้กลับบ้านไวนะเพราะว่าตอนนี้เพียงว่าเย็นๆแล้วฝนจะตกครับอาจจะเป็นปัญหานะครับครับผมครับ
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
4: ครับยินดีครับผมครับสวัสดีครับผมครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็ช่วงนี้นะคะเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักงานระบายน้ำค่ะก็รายงานบอกว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางแล้วก็ตอนนี้ฝนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของเขตสวนหลวงประเวศบางนาบางขุนเทียนบางแคทวีวัฒนาแล้วก็ทุ่งครุนะคะแล้วก็กลุ่มฝนเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้แนวโน้มคงที่ด้วยนะคะฝนสูงสุดวัดได้อยู่ที่เขตประเวศ9มิลลิเมตรนะตอนนี้ก็ยังคงมีฝนตกอยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะทางด้านของแถวแถวประเวศนะดิฉันไม่แน่ใจเหมือนว่าฝนนี่เบาบางลงบ้างหรือยังนะคะเพราะว่าดูแล้วกลุ่มฝนใหญ่ๆแบบว่าค่อนข้างที่จะน่ากลัวทีเดียวสำหรับกลุ่มฝนที่ปกคลุมอยู่ในพื้นที่โดยทางนั้นทางด้านของสมุทรปราการนี่เป็นฝนกลุ่มค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังใช้เส้นทางตรงไหนแล้วก็สภาพการจราจรหรือว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะก็จะได้เป็นข้อมูลให้เพื่อนร่วมทางที่กำลังแบบกำลังจะออกจากบ้านขออภัยกำลังจะออกจากที่ทำงานนะกำลังจะกลับบ้านนะคะจะได้รู้ว่าโอ้เส้นทางที่ผ่านมามีฝนตกแล้วก็รถติดมากน้อยแค่ไหนนะเพิ่มเติมกันเข้ามาทุกช่องทางของจสร้อยนะไม่ว่าจะเป็นทางหมายเลขโทรศัพท์หรือจะเป็นทางโซเชียลของเรานะคะทาง X ทางYouTube นะข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมทางนะส่งเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนอโศกดินแดงรถที่มาจากทางด้านแยกพระราม9นะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกประชาสงเคราะห์ช่วงนี้รถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆรถบนทางยกระดับที่จะไปลงทางด้านของถนนดินแดงมุ่งหน้าเข้าไปแยกประชาสงเคราะห์นี่รถเยอะนะคะแต่ก็ยังไหลตามกันไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟค่ะส่วนทางด้านกลับกันมาจากทางด้านของแยกประชาสงเคราะห์มุ่งหน้ามาแยกพระราม9ต่อเนื่องออกไปทางด้านของผังเมืองรถเยอะไปตลอดเส้นทางเลยนะคะแต่โดยรวมแล้วถือว่ายังคงไหลตามกันไปได้เรื่อยๆตามรอบจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงทางด้านของทางแยกนะคะส่วนรถที่ใช้บนทางยกระดับแยกข้ามแยกพระราม9ไปนี่ยังต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะแล้วก็สำหรับถนนรัชดาค่ะมาจากทางด้านของแยกพระราม9มุ่งหน้ามาทางด้านของเทียมร่มมิตรในช่วงนี้ถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะถึงแม้ว่าจะมองดูแล้วจะรถเยอะแต่ว่ายังไหลตามกันไปได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกเทียมร่มมิตรนะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของห้วยขวางต่อเนื่องสุทธิสารนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเช่นเดียวกันนะคะไปจนถึงทางด้านของแยกรัชดาลาดพร้าวเลยไปจนถึงทางด้านของรัชโยธินในช่วงนี้ก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกรัชโยธินนะคะก็รถเยอะนะแต่ยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางค่ะแล้วก็มีเพิ่มเติมมานะที่บริเวณหน้ามาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิตอนนี้เริ่มมีน้ำขังแล้วนะเนื่องจากว่าฝนตกหนักอันนี้ก็เหมือนที่คุณธวัชรายงานไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะที่ตั้งแต่ตรงช่วงของบางแก้วออกไปอันนี้ก็ต่อเนื่องไปจนถึงตรงบริเวณสุวรรณภูมินะที่จะมีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรเลยทำให้รถเนี่ยอาจจะวิ่งใช้ความเร็วกันไม่ได้นะคะก็ยังไงก็ระมัดระวังด้วยละกันนะโดยเฉพาะคนที่ขับรถอยู่ในเส้นทางที่มีน้ำขังนะคะก็ยังไงต้องบอกว่าขับกันเบาๆนิดหนึ่งระวังเรื่องของรถจักรยานยนต์แล้วก็คนที่ใช้ทางเดินเท้าทางเท้าด้วยนะเดี๋ยวจะถูกน้ำที่เขาขับรถที่ขับผ่านเนี่ยน้ำจะสาดกระเซ็นไปได้นะคะแล้วก็จุดกับรถบางนาตราดฝั่งขาเข้าเลยจากหน้ามาร์เก็ตวิลเลจน้ำท่วมขังตรงบริเวณทางกลับรถนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปกันที่คุณวิชยะภักดีโชติค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคุณวิชยะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณนัทยาสวัสดีผู้ฟังจสร้อยทุกท่านนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับผมก็รายงานสภาพการจราจรบนทางพิเศษในช่วงเวลานี้นะครับจากทางของดินแดงนะครับออกไปทางด้านของบางนานะครับเริ่มมีปริมาณนะครับตั้งแต่ช่วงของบริเวณทางขึ้นด่วนเพชรบุรีไปนะครับทางท่าปอนไก่ตั้งแต่ท่าเรือไปที่อ่าวรงมีรถมากอย่างเดียวนะครับผ่านบนช่วงอ่าวรงไปแล้วเนี่ยถึงจะป ไปกันได้ดีนะครับจนถึงถ้าออกไปทางสุขุมวิท2ไปทางบางนานะครับช่วงวัดสะพานออกไปนะครับ62ไปทางบางนาก็มีฝนตกนะครับสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางเข้าออกไปก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนขาเข้ามานะครับจากบางนาเข้ามาที่ท่าเรือนะครับเริ่มมีร่มมากนะครับในช่วงของบริเวณทางขึ้นด่านสุขุมวิท2เข้ามานะครับร่มมากอย่างเดียวนะครับตอนนั้นเข้ามาที่ท่าเรือนะครับส่วนท่าเรือออกไปที่ดินแดงนะครับในช่วงของบริเวณทางราบบอนไก่ตอนนี้ไปถึงมักกะสันลงดินแดงมีรถบ้างอย่างเดียวนะครับแต่ก็ไปกันได้เรื่อยๆมีจุดนิ่งนะครับส่วนทางท่าเรือออกไปทางด้านของสะพานพระราม9ขอไปนะครับเชิญนั่งขึ้นสะพานพระราม9นะครับช่วงนี้มีประมาณนะครับตอนนี้ไปถึงช่วงกลางสะพานเลยนะครับผ่านบนช่วงกลางสะพานออกไว้ที่ทางออกสุขสวัสดิ์ไปทางตาขนองไปพระราม2ก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนขาเข้ามานะครับจากตาขนองเข้ามาที่ท่าเรือนะครับในช่วงของบริเวณเหนือโรงเรียนนนทรีเข้ามาตอนนั้นเข้ามาที่ท่าเรือก็เริ่มมีรถมานะครับแต่ก็ไปกันได้เรื่อยๆมีจุดนี้นะครับส่วนทางพิเศษศิรานะครับจากบางโคร่นะครับมุ่งหน้าเข้าไปทางเพียไทนะครับในช่วงของบริเวณนั้นขึ้นด่วนจุฬาฯตอนนั้นเข้าไปทางเพียไทเริ่มมีรถมานะครับเบียดแทรกกันในช่วงก่อนเข้าตลาดเพียไทท่านเองนะครับส่วนฝากกับการนะครับเพียไทไปตลาดบางโคร่ขึ้นสะพานพระราม9นะครับในช่วงของบริเวณขึ้นด่วนจันนะครับตลาดบางโคขึ้นสะพานพระราม9ช่วงนี้เริ่มมีรถมานะครับเพียไทไปแจ้งวัฒนานะครับเหนือคลองปาบกสกับแม่เป็นหนึ่งบริเวณสองในช่วงนี้ก็จะมีรถมาอย่างเดียวนะครับผ่านพ้นช่วงเลยทางลงราชดาไปแล้วเนี่ยเริ่มไปกันได้ดีนะครับระดับปริชื่นสะสมเล็กน้อยครับผ่านไปแล้วลงที่แครายช่วงนี้ลงมาได้ดีนะครับลงแจ้งวัฒนายังไม่เป็นปัญหาเลยนะครับขาเข้ามาจากตารางของแจ้งวัฒนามาที่เพียไทยช่วงนี้มากันได้ดีนะครับเพียไทยไปศรีนครินทร์นะครับก็จะมีโปรโมทนะครับในช่วงของบริเวณมักกะสันต่อเนื่องไปที่ทางลงพระราม9อสมทด้วยนะครับผ่านด่านเก็บท่าทางโศกสามมุ่งหน้าไปทางด้านของทางลงรามคำแหงไปศรีนครินทร์ก็ไปกันได้ดีนะครับส่วนฝั่งขาเข้ามาจากศรีนครินทร์มาที่อโศกสี่แล้วก็ไปเพียไทยช่วงหน้าด่านก็สะสมเล็กน้อยนะครับแต่ว่าผ่านมาแล้วก็จะมาชะลอกันอีกครั้งช่วงของมักกะสันต่อเนื่องเข้าไปทางเพียไทยนะครับส่วนทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับในช่วงของบริเวณตั้งแต่พัฒนาการมาก็เริ่มมีปรมานะครับแต่นั้นไปถึงช่วงทางราบประชาธิปไตยนะครับผ่านพ้นช่วงจุดนี้ไปแล้วเนี่ยเริ่มจะไปกันได้ดีนะครับจะไปชะลอกันครั้งช่วงของบริเวณเหนือถมราบพร้าวออกไปนะครับถ้าลงเกษตรในช่วงนี้ยังลงก็ได้ช้าอยู่นะครับผ่านไปแล้วก็ออกไปทางนั้นของถลงจตุชดไปกันได้ดีเลยนะครับส่วนทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับในช่วงของบริเวณกมที่9นะครับที่จะมาที่วงแหวนตรงเข้ากมที่สาย3สาย9นี่ครับก็จะมีรถมากอย่างเดียวนะครับสำหรับทางลงนะครับแล้วก็ตั้งแต่ช่วงกม9ออกไปทางด้านของด่านเก็บข้าวบางทางบางชลบุรีก็มีฝนตกนะครับสำหรับการใช้เส้นทางบุรพาวิถีก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนทางพิเศษทางยานานะครับในช่วงของบริเวณตั้งแต่ด่านเก็บข้าวมาทางบางขุนเทียนมาที่สะพานกัญจนานะครับเชิญขึ้นสะพานกัญจนาในช่วงนี้ก็เริ่มชะลอนะครับแต่ยังไปถึงช่วงของบริเวณตะร่องตรงปู่เจ้านะครับขอรถมาอย่างเดียวนะครับผ่านพ้นช่วงปากน้ำมาที่ด่านเก็บข้าวมาทางบางแก้วนะครับเส้นนี้ฝนตกทั้งไปและกลับเลยนะครับแล้วก็รถยังไม่คลายใช้ความเร็วนะครับก็เลยไม่ไปกันได้ช้าทั้งสองฝั่งเลยนะครับส่วนพิเศษอุดรธานีนะครับประจิมรัฐยาในภาพรวมถือว่าดีเลยนะครับไม่เป็นปัญหาการจราจรนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์กรณีรถจะเสียนะครับให้นั่งรอในรถครับถอดเข็มขัดนิรภัยเปิดไฟฉุกเฉินไว้นะครับสามารถโทรมาที่เปิด543หรือไม่ก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันของการไฟพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับ Exact Portal นะครับกด SOSขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับคุณนัตยา
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวช่วงนี้มีคุณสันตินะคะแจ้งอุบัติเหตุบนทางหลวงสาย344นะคุณสันติสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: ครับอ๋อแจ้งเหตุรถบรรทุกพลิกคว่ำครับชนเสาไฟกลางเกาะกลางครับ
1: โอ้ยอยู่ตรงช่วงไหน
2: เข้าบ้านไอ้ขาเข้าชลบุรีครับบริเวณก่อนสะพานข้ามแยกบ้านบึงครับ
1: ขาที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของจังหวัดชลบุรีตรงบนสะพานเลยเหรอคะ
2: ก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกครับตรงก่อนสะพานโลตัสครับ
1: สะพานต่างระดับข้ามแยกตรงบ้านบึง
2: ใช่ครับ
1: ค่ะรถบรรทุกเขาบรรทุกของมาไหมคะ
2: ผมไม่เห็นนะคือตอนเห็นผมอยู่ไกลพอสมไกลนิดนึงครับแล้วก็เห็นก็คือรถมันนอนตีลังกาแล้วครับ
1: อ้าวโอ้ค่ะ
2: แล้วก็อีกอันก็คือเสาไฟมันพาดผ่านสามเลนเลยครับ
1: พาดขวางถนน3เลนเลย
2: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เขาทำมีการดำเนินการอะไรยังไงบ้าง
2: ยังครับเพราะผมเพิ่งผ่านมาไม่ถึง5นาทีครับ
1: เอออ๋อค่ะแล้วรถติดมากไหมฮะ
2: แจ้งเรื่องเส้นทางน่าจะติดครับเพราะว่าผมเป็นล็อตแรกที่ผ่านไปได้เพราะว่าต้องเบี่ยงซ้ายสุดแล้วก็เลาะหน้าหมู่บ้านเพื่อที่จะข้ามไปครับ
1: หน้าหมู่บ้านหมายถึงว่าเป็นเส้นทางเลี่ยงตรงไหนอะฮะ
2: มันเป็นเหมือนอาคารพาณิชย์หน้าหมู่บ้านนะครับต้องรอไปทางนั้นนะ
1: ค่ะเดี๋ยวนะตรงนี้เส้นสาย344นะคะ
2: ใช่ครับ
1: ช่วงจังหวัดชลบุรีนะเดี๋ยวดิฉันย้ำเส้นทางอีกทีนึงนะคะก็คือว่าเป็นรถบรรทุกไปชนคือเขาน่าจะชนเกาะกลางแล้วก็มีเสาไฟ
2: ข้ามมาหรือว่าไม่เห็นตอนชนแต่ในที่คือตอนนี้เสาไฟมันล้มมาแล้ว
1: โอ้ค่ะแล้วก็ขวาง3ช่องเลยนะตอนนี้
2: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะอ่ะได้ดูแล้วนี่น่าจะมีคนเจ็บไหมคะ
2: ไม่เห็นเลยครับผมรีบผ่านมากลัวรถติดไม่อยากจอดดู
1: อ่ะได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสอบถามเจ้าหน้าที่
2: แต่ว่ามีรถบรรทุกที่โดนเสาไฟด้วยกันอ่ะเขาจอดดูอยู่ครับ
1: หมายถึง
2: ระหว่างเสาไฟตกอ่ะมันมีรถที่โดนเสาไฟด้วย
1: ค่ะหมายถึงว่าเสาไฟเนี่ยมันล้มลงมาถูกรถบรรทุกที่กำลังแล่นผ่านพอดีเลย
2: ใช่ครับ
1: อืมค่ะแล้วเขาดูแล้วเสียหายไหมฮะไม่น่าจะ
2: โดนไม่น่าจะเสียหายน่าจะโดนเล็กน้อยเฉียวเฉียวเขาจอดเบรกอยู
1: ่
2: แต่คันที่ตีลังกาน่าจะเสียหายเยอะน่าจะต้องลาก
1: ค่ะอันนี้เป็นในพื้นที่ของสภ.บ้านบึงนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวประสานงานเจ้าหน้าที่ให้อีกทีนึงขอบคุณมากเลยนะคะ
2: แล้วถ้ารถที่จะเข้าบ้านบึงอาจจะเลี่ยงไปใช้ทางอื่นก่อนก็จะดีครับ
1: ได้ค่ะค่ะค่ะ
2: ไม่งั้นรถมันจะติดฝนเพิ่งหยุดตก
1: ฝนเมื่อสักครู่ฝนตกหนักไหมฮะ
2: ตกหนักครับ
1: ลักษณะอย่างนี้น่าจะลื่นฝนไหมถนนลื่นไหม
2: ใช่ครับผมคิดว่าน่าจะลื่นแล้วก็ไปถลายขึ้นเกาะกลาง
1: อืมค่ะได้ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: คร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจุดนี้เราประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่สภ.บ้านบึงให้อีกทีนึงค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากลับไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุนะคะเอาไว้ให้อุบัติเหตุขออภัยเหตุเพลิงไหม้นะคะกับทางด้านของคุณกนกศักดิ์ด้วงสงค่ะนายกเทศมนตรีตำบลข้อกระบือจังหวัดสมุทรสาครนะคะท่านนายกสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะเหตุเพลิงไหม้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
3: ตอนนี้สงบลงแล้วนะครับ
1: ค่ะ
3: ดับเพลิงได้ทันแล้ว
1: ค่ะจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อ่ะเขาเป็นอะไรคะเป็นโรงงานหรือเป็นยังไงฮะ
3: เป็นโรงงานเก็บของครับ
1: เป็นโรงงานเป็นโกดังเก็บไม่มีรายการผลิตด้วยไหมคะ
3: ไม่มีครับเป็นโกดังเก็บอย่างเดียว
1: เก็บสินค้าที่เขาเก็บเป็นอะไรอะฮะ
3: เป็นพวกอะไหล่รถยนต์นะครับ
1: เป็นอะไหล่รถยนต์คือจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเห็นบอกว่าชื่อซอยกลิ่นสุวรรณนะคะ
3: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วเข้าไปลึกไหมคะโรงงานนี
3: ้ไม่ลึกครับเข้ามาก็สุดซอยเลี้ยวขวาก็อยู่ฝั่งทางขวามืออ
1: ๋อค่ะแล้วลักษณะโกดังนี่ใหญ่ขนาดไหนพื้นที่ของโกดังใหญ่มากไหมคะ
3: ไม่ใหญ่ครับประมาณไร่กว่าได
1: ้อืมเป็นลักษณะโกดังแบบโล่งๆแล้วก็มีสินค้าเข้าไปเก็บอย่างเงี้ยเหรอฮะ
3: ใช่ครับผมอ
1: ืมค่ะตอนที่เหตุเพลิงไหม้ตอนนี้เนี่ยทางด้านของเจ้าของโรงงานเขาอยู่ด้วยไหมฮะเจ้าของโกดังที่เก็บของเขาให้ข้อมูลอะไรบ้างไหม
3: ตอนนี้เขายังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรนะครับ
1: อืมค่ะความเสียหายเบื้องต้นที่เราดูมีได้รับแจ้งมาเสียหายยังไงไปบ้างคะ
3: ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอเข้าไปดูอีกทีครับเพราะว่าตอนนี้เหลือแต่กลุ่มควันอย่างเดียวครับ
1: ค่ะ
3: คือเข้าไปมีกลิ่นมันเป็นกลุ่มควันเยอะมองไม่เห็นอะไรเลย
1: อ๋อค่ะแล้วโรงงานนี้โกดังอันนี้อยู่ใกล้บ้านเรือนประชาชนไหมได้รับผลกระทบไหมคนที่อยู่ใกล้เคียง
3: ไม่ครับตอนนี้ก็คือเป็นคล้ายๆตอนนี้เป็นอุตสาหกรรมโรงงานในตอนนี้เป็นของพวกโรงงานทั้งหมด
1: อ๋อมีส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานทั้งหมดเลย
3: ใช่ครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะตอนนี้ไม่มีแสงเพลิงแล้วนะ
3: ครับผม
1: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับ
1: ค่ะเป็นเหตุเพลิงไหม้นะคะตกลงเห็นบอกว่าเป็นโรงงานที่เก็บสินค้าเป็นโกดังที่เก็บสินค้านะคะที่อยู่ในซอยกลิ่นสุวรรณนะคะโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุเมื่อตอนช่วง 16:20 นรับแจ้งจากเทศบาลตำบลข้อกระบือบอกว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่หมู่4ตำบลข้อกระบืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะคะเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปในจุดที่เกิดเหตุตรวจสอบเบื้องต้นบอกว่าลักษณะที่เกิดเหตุนั้นเป็นโกดังเก็บสินค้าทำให้มีกลุ่มควันแล้วก็เปลวไฟจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้วยังเหลือแต่กลุ่มควันก็น่าจะอยู่ในช่วงของการระบายควันไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
4: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
7: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
8: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิต
9: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power New Tin พื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power New Tin
10: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
11: MEA ชวนคุณร่วมค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนได้อย่างไรในงานมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026พบกับ MEA Care คลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงาน5วัน5ไฮไลท์โซลาร์เซลล์ EV Home Charging MEA TOU Smart Metro Grid และ MEA Open Houseเปิดบ้านให้คุณได้รู้จักกับภารกิจของ MEA ทุกซอกทุกมุม MEA Fair 2026 28 กันยายนถึง 2 ตุลาคมนี้ที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยเข้าชมฟรีตลอดงานอย่าลืมสแกนลงทะเบียนร่วมงานเพื่อรับของที่ระลึกที่ Facebook MEA โพสต์ MEA Fair ที่ปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยนะคะ
12: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
13: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
14: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
12: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
14: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็ สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
11: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
13: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: กลับมารายงานสภาพการจราจรกันต่อนะคะคุณผู้ฟังสำหรับกรณีอุบัติเหตุนะที่คุณสันติแจ้งเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าอยู่บนทางหลวงหมายเลข344ช่วงที่มาจากแกลงมุ่งหน้ามาทางด้านของบ้านบึงมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของจังหวัดชลบุรีนะคะก่อนถึงต่างระดับบ้านบึงประมาณ1กิโลเมตรไปรถบรรทุกชนเสาไฟคือไปชนขอบทางก่อนนะแล้วก็ไปชนเสาไฟด้วยทำให้รถเนี่ยเสียหลักพลิกตะแคงแล้วก็เสาไฟมันหักมากีดขวางช่องทางการจราจรไป3ช่องนะคะตอนนี้เราประสานงานไปที่ทางด้านของสภ.บ้านบึงให้ทราบแล้วนะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุเนี่ยแหละค่ะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีคุณหลินค่ะแจ้งอุบัติเหตุไว้ที่ถนนรัชดาฝั่งขาออกมาจากบริเวณแยกรัชโยธินมุ่งหน้ามาทางรัชวิภาเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกรัชวิภานะคะมีอุบัติเหตุเป็นรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์คาดว่าน่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็เลยจากจุดแรกมาประมาณสัก50เมตรก็จะมีเก๋งกับจักรยานยนต์ชนกันด้วยเช่นเดียวกันจุดนี้ก็มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยเหมือนกันนะคะเป็นอุบัติเหตุในพื้นที่ของสน.พหลโยธินตอนนี้เนี่ยการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ตรงช่วงของอุบัติเหตุที่คุณทางด้านของคุณสันติแจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้เดี๋ยวดูการจราจรฝั่งที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาตรงบริเวณช่วงตรงต่างระดับที่ข้ามแยกบ้านบึงตอนนี้เนี่ยรถเนี่ยจะเริ่มมีการชะลอตัวแล้วนะโอ้แล้วก็ท้ายแถวก็เริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเดี๋ยวทางด้านของเจ้าหน้าที่น่าจะต้องเริ่มแบบว่ามาจัดการจราจรแล้วก็รีบเคลียร์ในส่วนของอุบัติเหตุตรงนี้นะคะเพราะว่ามองดูแล้วท้ายแถวเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของสาย344หรือว่าเส้นทางชลบุรีแกลงฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของต่างระดับบ้านบึงนะคะตอนนี้มีอุบัติเหตุอยู่สำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางตรงนี้เห็นบอกว่ารถเนี่ยจะสามารถวิ่งได้ในช่องทางซ้ายได้1ช่องทางนะคะก็จะทำให้รถเนี่ยยิ่งชะลอตัวตามกันไปด้วยนะคะท้ายแถวตอนนี้เท่าที่ดูเนี่ยวันระยะอยู่ประมาณสัก2กิโลได้นะประมาณ2กิโลสำหรับรถที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของจังหวัดชลบุรีในเส้นทางสาย344นะคะตอนนี้เราก็ประสานงานไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่แล้วเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวอีกสักครู่น่าจะไปดำเนินการในส่วนของอุบัติเหตุจุดนี้นะคะแล้วก็มาดูสภาพการจราจรเส้นทางอื่นกันบ้างตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรในถนนงามวงวานนะคะตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากทางด้านของแยกเกษตรมุ่งหน้าออกมาทางสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องไปทางด้านของพงเพชรช่วงนี้ฝั่งขาออกนี่รถเยอะแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานในช่วงนี้แล้วก็พอลงจากทางด้านของสะพานข้ามแยกพงเพชรไปแล้วนะคะมุ่งหน้าออกไปทางด้านของแยกแครายรถก็ยังคงมีปริมาณรถเยอะอยู่แต่ว่าก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะขึ้นสะพานข้ามแยกแครายไปใช้รัตนาธิเบศรฝั่งขาออกนี่ก็เริ่มเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันได้ตลอดเส้นทางส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ามาจากรัตนาธิเบศรช่วงนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะเข้ามาจนถึงตรงบริเวณสะพานข้ามแยกพงเพชรเลยลงมาจากทางสะพานข้ามแยกพงเพชรมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแยกบางเขนมาแล้วนี่รถเริ่มมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางลงมาจนถึงทางด้านของอุโมงค์เกษตรนะคะออกไปทางด้านของถนนเกษตรนวมินทร์หรือว่าถนนประเสริฐมนุกิจในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีรถสะสมตรงช่วงของบริเวณแยกลาดประเขาออกไปต่อเนื่องไปจนถึงทางด้านของเรียบด่วนเรียบด่วนรามอินทราเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมสภาพการจราจรในพื้นที่ของสน.บางเขนค่ะจากดาบตำรวจศักดิ์ชัยใหม่วงนะคะสวัสดีค่ะดาบคะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: รอบแยกเกษตรคือตอนนี้ก็คือจะจากกรุงเทพมาเป
0: ็
1: นงามวงวานที่จะลงอุโมงค์นะ
0: ฮะ
1: ในส่วนของลงอุโมงค์อย่างเดียวที่จะมุ่งหน้าลาดประเขาหนาแน่นยังเคลื่อนได้นะท้ายยังอยู่ไม่ถึงกรุงเทพเลยดูจากที่เป็นแมพแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าหนาแน่นที่จะมุ่งหน้าออกทางลาดประเขาออกใต้ด่วน
0: ค่ะ
1: ส่วนของพหลโยธินขาเข้านี่ไม่มีนะฮะ เหลือท้ายอยู่แค่ไม่ถึง BTS ห่างจากแยกเกษตรแค่ร้อยสองร้อยเมตร
0: ค่ะ
1: ประเสริฐมนุกีดประเสริฐมนุกีดข้างบนยูเทิร์นคู่ขนานไม่มีในอุโมงค์ก็เหลือที่จะมุ่งหน้าทางฝั่งกรุงเทพก็จะเหลืออยู่ในอุโมงค์อะไม่ถึงศูนย์โตโยต้า
0: ค่ะค่ะ
1: ก็จะเหลือของส่วนของพหลโยธินขาออกช่วงนี
0: ้
1: ก็กดไฟกดสัญญาณไฟรับทางด้านพหลโยธินขาออกที่มาจากรัชโยธินเสนาด้านเดียว
0: อันนี้จะลดเยอะอยู่เหมือนกันนะคะตรงนี
1: ้ยังลดยังหนาแน่นนะครับหนาแน่นแต่ว่าจากแยกเกษตรมุ่งหน้าทางวงเวียนนี้โอ้โหลดคล่องตัวเลยเพราะว่ามันจะหนาแน่นตรงที่จะซ้ายออกงามวงวานแต่ออกได้ตลอดนะครับไม่มีปัญหา
0: เข้า
1: ไปได้ตลอด
0: ค่ะ
1: แต่ว่ารถยังหนาแน่นนิดนึง
0: ค่ะก็พอเลยจากทางเกษตรไปแล้วมุ่งหน้าไปวงเวียนบางเขนนี่ก็ยังไปได้ตลอดเลยนะคะ
1: รถมีปริมาณนิดนึงแต่ว่าเคลื่อนตัวได้ก็จะกระดูดตรงเดินตรงลาดลาดสิเกตนิดนึงแต่ตรงจุดกับรถขอสมกก่อนถึงวัดระศีฮะจราจรกำลังเร่งระบายให้อยู
0: ่อ๋อค่ะได้
1: หนาแน่นนิดนึงครับแต่ว่าเคลื่อนตัวได้ตลอด
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดี
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะก็ผลโยธินฝั่งขาออกในพื้นที่ของทางด้านของสน.บางเขนเจ้าหน้าที่ตำรวจดาบบอกว่ากำลังเร่งระบายรถในฝั่งขาออกให้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยมีภาพอุบัติเหตุทางด้านของทางหลวงหมายเลข344นะที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกนะไปเสียหลักชนข้างทางแล้วก็ชนเสาไฟด้วยนะคะเดี๋ยวฉันดูภาพไปพร้อมๆกับทางด้านของคุณผู้ฟังเลยนะแล้วก็รถเนี่ยมันไปเสียหลักพลิกตะแคงทำให้การจราจรตอนนี้เนี่ยจะมีการชะลอตัวโหดูมีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้ด้วยเข้าใจว่าน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รถเนี่ยเสียหลักแล้วก็ขึ้นไปอยู่ตรงจะบอกว่าเป็นเกาะกลางตรงนี้แล้วก็มีรถอีกคันหนึ่งที่ถูกเสาไฟที่มันล้มอ่ะล้มขวางไปเนี่ยอาจจะพาดลงมานิดหนึ่งนะแต่ไม่ได้รับความเสียหายอะไรแต่ว่าคันที่เกิดอุบัติเหตุหนักๆเนี่ยก็คันนี้แหละค่ะเป็นรถบรรทุกนะพลิกตะแคงเข้าใจว่าต้องใช้เวลาพอสมควรเลยในส่วนของการเคลื่อนย้ายนะเนื่องจากว่าตอนนี้อย่างที่บอกนะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยตอนนี้รถท้ายแถวก็ค่อนข้างที่จะยาวรถที่เป็นวิ่งขาออกมาจากตรงบริเวณบ้านบึงจะออกมาผ่านจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้ก็มีการชะลอตัวไปด้วยนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากถนนเปียกลื่นแล้วก็ส่วนหนึ่งอาจจะมีชะลอเนื่องจากพอมาเจอจุดอุบัติเหตุตรงนี้พอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะแต่ฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของต่างระดับบ้านบึงตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกเลยท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่จะเลี่ยงเส้นทางตรงจุดนี้นะจุดอื่นที่แบบก่อนที่จะผ่านมาถึงตรงบริเวณเกิดอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนเลยนะคะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุอยู่ตรงบริเวณก่อนถึงตรงต่างระดับบ้านบึงประมาณสักประมาณนิดหน่อยไม่ไกลมากนะก่อนที่จะขึ้นทางด้านของตลาดบ้านบึงประมาณสัก1กิโลได้นะแต่ว่าตอนนี้ท้ายแถวยาวไปประมาณ2กิโลกว่าแล้วนะคะสำหรับจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงเส้นทางทางด้านของสาย344ในช่วงนี้นะหรือว่าเป็นเส้นทางชลบุรีแกลงนะคะฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของจังหวัดชลบุรีนะคะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคืบหน้าเพิ่มเติมว่าจะต้องเคลื่อนย้ายกันยังไงแล้วเดี๋ยวจะได้รายงานให้ทราบกันต่อไปนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพักเดี๋ยวขอดูการจราจรที่คุณวาริศแจ้งเข้ามาเป็นพหลโยธินฝั่งขาเข้านะคะตรงบริเวณวงเวียนบางเขนมุ่งหน้ามาทางแยกเกษตรฝั่งขาเข้าเนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวได้ส่วนฝั่งกลับกันก็เคลื่อนตัวไปได้ช้าเพิ่มเติมมานะบอกว่ามีคราบน้ำมันหกบนถนนค่ะตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณหน้าสำนักงานเขตบางเขนไปจนถึงสถานี BTS ราบ11เลยนะคะเป็นฝั่งทางด้านของพหลโยธินฝั่งขาเข้ามีคราบน้ำมันหกอยู่บนถนนนะตรงช่วงของบริเวณหน้าสำนักงานเขตบางเขนมุ่งหน้าไปทางด้านของสถานีรถไฟฟ้า BTS ลาบ11นะก็เลยน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการจราจรชะลอตัวตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวยังไงตรวจสอบคืบหน้าเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพัก รอครบรอบธงชาติช่วง18 นาฬิกากันค่ะ

0: ข้าวกล่องไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ท่อน้ำประปาในบ้านรั่วทำยังไงดีหมดปัญหาท่อประปาแตกรั่วเลือกใช้บริการสำรวจซ่อมท่อประปาแตกรั่วภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญจากการประปานครหลวงจองบริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on Mobile สอบถามโทร MWA Call Center 1125การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาเอ่อยางมันรู้สึกสะดุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกตุ้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

ไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครเตอร์1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: ท่านต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆพัฒชามีโยคะแม่ครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 18นาฬิกา8นาทีสวัสดีค่ะคุณพั
2: ชสวัสดีครับ
1: เอาฝนมาไหม
2: จริงๆหอบมาตั้งแต่สูตรปากกาแล้วฮะแต่ขอโทษพอมาถึงเนี่ยพระลำสามคงไม่ตกเลย
1: ไม่ตกใช่ไหม
2: ยังแห้งสนิท
1: เงียบๆอย่าให้เขาได้ยินอย่าให้เขาได้ยินเดี๋ยวมาใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้กลุ่มฝนที่สำนักการระบายน้ำรายงานบอกว่าเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางแล้วก็จะอยู่โซนนั้นจริงๆนะสวนหลวงประเวศบางนาและกระบังสมุทรปราการแถวนั้นนะแล้วก็ฝนก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้นะดูเนี่ยกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มนี้อยู่ตรงเนี้ยมาได้เป็นชั่วโมงแล้วนะ
2: สมุทรปราการเนี่ยตกหนักจริงคุณแต่เงาใบสามเมื่อสี่โมงยังไม่หยุดเลย
1: โอ้เอาไงดีเดี๋ยว
2: เทพรักน้ำท่วมแล้วนะ
1: เดี๋ยวไปถอยเรือบ้าง
2: ครับผมคนขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์กันเยอะ
1: หนีเลยใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะว่าตรงแถวๆทางด้านของถนนเทพรัตน์อ่ะตรงบางแก้วออกไปตรงนี้เนี่ยน้ำท่วมขังบนถนนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฝากนิดนึงก็คือคนที่ขับรถผ่านเส้นทางทางด้านที่มีน้ำท่วมขังอ่ะระมัดระวังด้วยแล้วก็มีน้ำท่วมขังตรงบนทางกลับรถด้วย
2: เทพรัตน์นะ
1: อาจจะอันนี้เทพรัตน์นะก็คือเป็นทางกลับรถพอดีแถวหน้ามาเก็ตวิลเลจ
2: ตรงกิ่งแก้วไง
1: นะแถวนี้ก็คือฝนตกแล้วก็คือเป็น Amazing Thailand อีกอย่างนึงน้ำท่วมบนทางกลับรถวันก่อนก็มีนะบนสะพานแถวๆในราชวิภาไหมทางเจ้าหน้าที่ของทางเขตเขาต้องไปทำความสะอาดให้น้ำระบายลงมาได้นะก็ฝากไว้ด้วยละกันแล้วก็สมุทรปราการดิฉันว่าพื้นที่ดิฉันว่าไม่ใช่เฉพาะเทพรัตน์นะ

0: แถวแถวเทพารักษ
1: ์ใช่ครับ
0: ตอนนั้นก็น้ำท่วมแล้วนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันในส่วนของเรื่องของสภาพอากาศนะเห็นเมฆเห็นกลุ่มฝนเนี้ยมีทางคุณอะไรนะชื่อยาวๆขนาดนี้คุณอีฟนะ
1: ทาง X ใช่ไหม
0: ทาง X เพราะเห็นภาพมาเงี้ยถ่ายจากบนสะพานลอยแถวคลองเตยมาดิฉันนี่หวั่นใจมากเลยนะว่าจะมาหรือเปล่าแต่มันผ่านไปแล้ว1ชั่วโมงก็ยังไม่มา
1: ครับผม
0: ถือว่ายังโชคดีอยู่นะคะค่ะแล้วก็มาที่เรื่องอื่นกันบ้างวันนี้เนี่ยต้องฝากไว้นิดนึงนะคะอันนี้สืบเนื่องมาจากที่เมื่อวานนี้ที่บอกว่ามีเหตุเป็นไฟฟ้าเข้าใจว่าเป็นเรื่องของระบบสายส่งไฟที่บนรางคือวันนี้ได้มีโอกาสคุยกับทางด้านของทางคุณพิทพลนะถ้าจำชื่อไม่ผิดขออภัยด้วยนะก็คือทางด้านของคุณพิทพลเนี่ยบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของระบบรางนะคะเดี๋ยวดิฉันดูนะนิดนึงขออภัยเพราะว่าเรามาพูดคุยกันเรื่องของความปลอดภัยคุณดิษพลคุณดิษพลนะคุณดิษพลพดุงกุลเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแล้วก็วิศวกรรมจราจรคือรางที่เกิดเหตุไฟไหม้เกี่ยวกับเรื่องของระบบไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยถ้าในภาษาของวิศวกรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรางที่3เป็นรางที่สำหรับใช้จ่ายกระแสไฟแล้วเข้าใจว่านะเพราะว่าบอกว่าตอนช่วงเช้าเนี่ยคือเหมือนมีคนเห็นแล้วแหละว่ามันมีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ตรงบริเวณจุดตรงเนี้ยแล้วก็มีการแจ้งไปที่ทางด้านของผู้ที่เขาเกี่ยวข้องที่เขาดูแลบอกว่าเขาก็รับทราบแล้วแล้วก็มีการวางแผนว่าเดี๋ยวช่วงค่ำหลังจากที่หยุดเดินรถในช่วงเวลากลางคืนหลังเที่ยงคืนเนี้ยจะเข้ามาทำการซ่อมบำรุงแต่ปรากฏว่ามันเกิดเหตุขึ้นก่อนซึ่งอันนี้เนี่ยทางด้านของทางBEM เขาก็เข้าไปทำการซ่อมแซมในจุดที่เสียหายไปเนี่ยแต่ว่าต้องบอกว่าจุดที่เสียหายไปเนี่ยมันเป็นส่วนของรางที่อยู่ตรงข้างๆไม่เกี่ยวข้องกับรางรถไฟที่วิ่งนะแต่มันจะเป็นรางที่เหมือนกับเป็นสายไฟสายที่ใช้ส่งกระแสไฟเนี่ยที่มันเกิดเหตุทั้งนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดจากการแคลชการหักง
1: อ
0: ของสายคือเอาพูดง่ายๆเหมือนกับชำรุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วบวกกับในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของฝนตกมีความชื้นเลยเข้าไปด้วยนะคะแต่ว่าในส่วนของสาเหตุจริงๆเนี่ยเดี๋ยวคงต้องให้ทางด้านของวิศวกรแล้วก็ทางผู้เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบสาเหตุจริงๆแต่ตอนนี้มั่นใจได้ว่ารถที่เขาเปิดให้บริการเพราะว่าMRT สีม่วงกับสีน้ำเงินที่ผ่านตรงบริเวณนี้ให้บริการได้ตามปกติตั้งแต่เช้ามาแล้วนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ก็คงต้องมีการตรวจทั้งระบบอีกทีหนึ่งไม่ใช่เฉพาะที่สีน้ำเงินกับสีม่วงดิฉันว่าสายสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมีการตรวจสอบด้วยเหมือนกันนะคะก็จริงๆหลายๆคนก็เป็นห่วงนะว่าโหเห็นภาพที่ตอนมันเสียหายแล้วหลายคนเป็นห่วงว่าต้องใช้เวลาในการซ่อมนานไหมนะแต่ทาง BEM ก็สามารถที่เข้าไปดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็เปิดให้บริการคือทดสอบระบบอะไรทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเอารถมาวิ่งจนกระทั่งมั่นใจว่าปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็มีเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนเมื่อสักครู่นี้มีเหตุไฟไหม้มีคุณสุพลน่ะบ้านอยู่ใกล้ๆโรงงานที่เกิดเหตุไฟไหม้นะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นโรงงานที่อยู่ภายในซอยกลิ่นสุวรรณทางด้านของเป็นพื้นที่ของอบต.ข้อกระบือคุณสุพลแจ้งบอกว่ารายงานมาบอกว่าเห็นมีกลุ่มควันมีอะไรขึ้นมาเยอะเลยอ่ะนะคะแล้วก็เราก็เลยตรวจสอบไปกับทางด้านของอบต.ข้อกระบือตกลงว่าเหตุเพลิงไหม้เนี่ยเป็นโรงงานลักษณะเหมือนเป็นโกดังเก็บสินค้าข้างในก็จะมีสินค้าอยู่ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในเวลาอันรวดเร็วแต่ว่าตอนช่วงที่ดิฉันพูดคุยกับท่านอบต.เนี่ยก็บอกว่าเพลิงสงบเรียบร้อยแล้วเหลือแต่การระบายควันเท่านั้นนะส่วนเรื่องของความเสียหายก็เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งในส่วนของคนเจ็บคนเสียชีวิตอะไรอย่างนี้ไม่มีนะท่านนายกเทศมนตรีตำบลข้อกระบือก็เพิ่มเติมข้อมูลให
1: ้
0: ค่ะก็เป็นในส่วนของเหตุเพลิงไหม้ในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็วันนี้นะคะจริงๆแล้วเมื่อตอนช่วงกลางวันเนี่ยเราตามหาคนหายกันอยู่ซึ่งคนหายที่เราตามหาเนี่ยเป็นชาวต่างชาติค่ะเป็นชาวบราซิลชื่อมิสเตอร์ฟิลิปเป้ซึ่งตอนที่หายจริงๆหายตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะอันนี้คุณพัดอยู่ใช่ไหมคะล่าสุดก็คือทราบว่ามิสเตอร์ฟิลิปเป้เนี่ยเขามีการติดต่อกับเพื่อนบอกว่าอยู่สุนภูมิ เมื่อวานเนี้ยตอนที่หายไปก็คือหายจากแถวๆสีลม
1: ใช่แถววัดแขก
0: แถววัดแขกสีลม
1: คือเขาจะเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมฮอลิเดย์อินทีนี้ก็เหมือนกับว่ามีคนเห็นก็คือเป็นแม่ค้าบอกกับทางคุณสาลินที่เป็นเพื่อนเขาด้วยบอกว่าเนี่ยเขาขึ้นรถเมย์ไปนะ
0: ค่ะ
1: แล้วตัวเขาแพนิคด้วยไง
0: ใช่ใช่ใช่
1: เขาจะไม่นั่งรถแท็กซี่ไม่นั่งรถที่แบบมันปิดหมดอ่ะปิดหมดอะไรอย่างรถถ้าเป็นรถเมย์มันเปิดหน้าต่างได้รถร้อนอย่างเง
0: ี้
1: ยรถตุ๊กๆเนี่ยเขาบอกว่าเขานั่งเพราะเขากลัวเหมือนกับว่ามีคนจะมาลักพาตัวเขา
0: ใช่เพราะว่าเขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะด้วยใช่ไหมคะแล้วประเด็นก็คือว่าทั้งโทรศัพท์เอ่ยบัตรเครดิตการ์ดเอ่ยอย่างเงี้ยก็อายัดหมดเลยทำให้ติดต่อไม่ได้ด้วยนะก็หายจากทางด้านของที่สีลมปรากฏว่าล่าสุดก็คือมีคนสารินเนี่ยแหละแจ้งเข้ามาบอกว่ามีคนไปพบหรือว่าตัวเขาเนี่ยแหละแจ้งเข้ามาบอกว่าอยู่ที่สุวรรณภูมิแอร์พอร์ตซึ่งตอนนี้เราก็ประสานงานไปที่ทางด้านของสุวรรณภูมินะคะ บอกว่าเจอทางด้านของมิสเตอร์ฟิลิปเป้เนี่ยคือเขาแจ้งว่าเขาอยู่สุวรรณภูมิแต่ไม่รู้จุดไหน เราก็เลยประสานงานไปที่ทางด้านของสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะให้ไปตรวจสอบนิดนึงเพราะว่าถ้าจะบอกว่าเขาจะไปซื้อตั๋วเดินทางกลับไอ้นี่คงไม่ได้เพราะว่าบัตรเครดิตอายัดหมดเลย แล้วก็เรื่องของเอกสารในตัวเรียนไม่แน่ใจว่ามีพวกพาสปอร์ตอะไรด้วยหรือเปล่า นะคะเดี๋ยวก็คงจะต้องให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วไปตามหาดูอีกทีหนึ่งว่ายังอยู่ตรงบริเวณไหนของสุวรรณภูมิแล้วไม่รู้เหมือนกันว่าเดินทางไปได้ไงด้วยเนาะ
1: นั่นแหละสิเห็นว่าคือเช็คอินเข้าประเทศมา17แล้วก็เข้าโรงพยาบาลเลยแล้วก็ออกเช้าวันต่อมาเนี่ยออกเช้ามาก็ทางคุณสาลินก็ไปรับนั่นแหละทีนั้นก็จะมาพักที่ฮอลิเดย์อินแล้วกลายเป็นว่าตัวเองมีแพนิคแล้วแบบก็ไม่ไว้วางใจใครเลยอ่ะ
0: ใช่ก็เป็นเรียนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนของสุวรรณภูมินะแต่ไม่เป็นไรเจ้าหน้าที่ของเราเยอะที่สุวรรณภูมิเจ้าหน้าที่เยอะนะเดี๋ยวน่าจะตามหาตัวกันได้นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณสันติแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาที่ทางหลวงหมายเลข344เป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกคันใหญ่เลยนะเขาไปเสียหลักไปชนข้างทางแล้วก็ไปคลิกตะแคงเลยแล้วก็ไปชนกับเสาไฟด้วยนะคะที่อยู่ข้างทางทำให้เสาไฟเนี่ยมันหักโค่นลงมาขวางถนนอยู่3เลนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เราประสานงานไปที่ทางด้านของสภ.บ้านบึงแล้วนะคะดูสภาพรถที่เกิดอุบัติเหตุนะอยู่ตรงเนี่ยนอนแอ้งแม้งแบบนี้เลยเสียหายเยอะด้วยนะเข้าใจว่าคนขับน่าจะได้รับบาดเจ็บด้วยนะแต่ในส่วนของการเคลื่อนย้ายยังไงตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเขามีการวางแผนการเคลื่อนย้ายหรือยังแต่ว่าคนที่จะใช้เส้นทาง344ตอนนี้เนี่ยหลีกเลี่ยงเส้นทางก่อนแล้วกันเพราะท้ายแถวก็ประมาณเกือบ2กิโลได้แล้ว
1: ยังติดอยู่นะครับ
0: ยังติดอยู่ฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตรงต่างระดับบ้านบึงตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะว่ามีข้อมูลอื่นอีกหรือไม่นะคะแล้วก็วันนี้วอลเลย์บอลค่ะคุณพั
1: ทเป็นไงบ้างครับไม่ได้ตามเลยเนี่ย
0: เล่นแข่งกับจีน
1: ใช
0: ่แข่งกับจีนเล่นกันถึง5เซตแต่ปรากฏว่าสาวไทยแพ้ไป3ต่อ2นะก็อย่างที่บอกอะว่าคือจีนเขาก็เรียกอะไรนะฝีมือด้วยแบกความหวังมาด้วยนะ
1: ก็อย่างโค้ชออสบอกแล้วก่อนแข่งก็บอกว่าก็ยังยกย่องว่าเขายังเป็นทีมระดับโลกไง
0: ใช่ดิฉันก็ยังคุยกับข้างนอกเลยบอกแพ้จีนก็ไม่แน่ก็ไม่ได้เสียดายหรอกเพราะแพ้จีนเนาะ
1: เล่นได้สูสีขนาดนี้3-2
0: ห้าเซตนี่แบบว่าไม่ธรรมดานะอย่างนี้นะโอ้ทางด้านนอกส่งภาพเข้ามาบอกแยกหอนาฬิกาปักน้ำสมุทรปราการน้ำท่วม
1: เริ่มมาแล้วนะ
0: ค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องฝากเอาไว้ถ้าเกิดว่าจุดไหนมีฝนตกน้ำท่วมยังไงรายงานกับคุณพัทได้เลยนี่ภาพนี้ที่ทาง YouTube เห็นไหมอ
1: ันนี้หอนาฬิกานะ
0: หอนาฬิกาสมุทรปราการนะ
1: ก็เหมือนกับว่ายิงก็ยังไม่ถูกไม่สูงมากแต่ว่าก็ดูเหมือนทุกช่องทางเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: ตรงนี้น่าจะเป็นแยกตรงหอนาฬิกา
0: อย่าสูงไปกว่านี้เลยเดี๋ยวจะรถติดหนักกว่านี
1: ้นะ
0: นี่นี่ตรงแยกเนี่ยยังหนักขนาดนี้แล้วเส้นอื่นจะหนักขนาดไหนนะอ่ะส่งต่อคุณพัทเท่านี้เลยค่ะ

0: 18:23 นะครับมาเดินทางกันต่อกับจอสร้อยนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับทางวิทยุ FM 100และทางช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางด้วยผมพัฒน์อภิธนการนะครับเดี๋ยวขอไปคุยกันในพื้นที่ของสภ.เมืองสมุทรปราการนะครับกับทางพันตำรวจโทพิทยาสุรินตะท่านรองผู้กำกับการจราจรสภ.เมืองสมุทรปราการนะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับผมในพื้นที่มีน้ำท่วมขังด้วยใช่ไหมครับตรงจุดไหนบ้างครับท่านรองตอนนี
1: ้เย็นนี้ปริมาณฝนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตกเยอะแล้วก็ตกนานด้วยนะครับก็ทำให้บริเวณตรงถนนสุขุมวิทสายเก่านะครับตรงแยกหอนาฬิกามีน้ำท่วมขังนะครับระบายไม่ทันนะครับตอนนี้ก็ทำให้รถชะลอตัวในฝั่งสุขุมวิทขาออกนะครับผมครับที่จะมุ่งหน้าไปทางบางปูครับผมครับตอนนี้ท้ายแถวจากแยกหอนาฬิกาก็ถึงบริเวณก่อนจะถึงช้างเอราวัณครับตรงเลนสถานีช้างเอราวัณครับผมครับ
0: โอ้ท้ายยาวเลยนะครับ
1: ครับผมเคลื่อนตัวช้าครับผมครับ
0: โอ้ครับหัวแถวนี้ก็อยู่ประมาณตรงแยกของนาฬิกาไหมครับเนี่ย
1: ใช่ครับผมครับเนื่องจากว่าน้ำท่วมขังบริเวณตรงกลางแยกเลยครับผมครับ
0: โอ้ประมาณสูงกี่เซนได้ครับเนี่ย
1: ประมาณเกือบฟุตบาทครับผมครับ
0: ทุกช่องทางเลยไหมครับท่านรอง
1: ทุกช่องทางครับทีนี้ว่ารถทุกชนิดก็ยังสามารถผ่านได้นะครับเพียงแต่ว่าชะลอตัวแค่นั้นเองครับ
0: ครับขาเข้ามีผลกระทบด้วยไหมครับ
1: ขาเข้ามีบ้างครับแต่ว่า อยู่ใกล้ๆครับระยะไม่เกินไม่ถึงแยกไฟฟ้าครับผมครับ
0: อ๋อไม่ถึงแยกการไฟฟ้านะแล้วขาเข้าถ้าเป็นสายเก่าจากแยกการไฟฟ้าเข้ามาทางแยกของนาฬิกานี่มันมีน้ำท่วมมากไหมครับ
1: ตรงมันจะท่วมตรงแค่แยกตรงแยกของนาฬิกา
0: อ๋อตรงแค่แยก
1: ครับผม
0: ครับก็แต่ว่ายังยืนยันว่ารถยังผ่านได้ฝนหยุดตกหรือยังครับเนี่ยตอนนี
1: ้ฝนหยุดแล้วครับฝนหยุดแล้วครับ

0: ทางเทศบาลก็เร่งระบายด้วยการสูบน้ำหลายทุกเครื่องครับผมตอนนี้ครับ
1: ดูแนวโน้มประเมินแล้วน่าจะใช้เวลานานไหมครับในการระบายออกดูแล้ว
0: คาดว่าอีกประมาณสัก40นาทีน่าจะขี้คายครับผมครับ
1: ถ้าฝนไม่ตกมาซ้ำเหมือนนะครับท่านรอง
0: ครับผมใช่ครับผมครับ
1: ครับ
0: มีจุดนี้ถนนศรีนครินทร์ทั้งขาเข้าขาออกก็รถก็เคลื่อนตัวได้ช้านะครับเนื่องจากว่าทางช่องทางด้านซ้ายโดยเฉพาะขาออกนะครับจากแยกจากทางลงด่วนบางเมืองถึงแยกการไฟฟ้าก็มีน้ำท่วมขังบริเวณช่องทางด้านซ้ายนะครับทำให้รถเคลื่อนตัวได้ช้านะครับช่วงนี้ครับผมครับ
1: สูงไหมครับตรงมีรับรายงานมาไหมครับระดับน้ำตรง
0: บริเวณฟุตบาทครับผมครับฟ
1: ุ
0: ตบาท
1: โดยเฉพาะเลนซ้าย
0: แต่ถ้าไปแต่ถ้าขาเข้าขาเข้าบริเวณแยกศรีเทพาก็น่าจะหนักครับในพื้นที่สำโรงเหนือครับ
1: ครับเดี๋ยวอาจจะได้ตรวจสอบในพื้นที่สำโรงเหนือเพิ่มเติมด้วยนะครับได้ครับขอบพระคุณมากเลยครับท่านน้อง
0: ครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณทางพันตำรวจโทพิทยาสุรินตานะครับรองผู้กำกับการจราจรสภ.เมืองสมุทรปราการนะครับนะรถเล็กยังผ่านได้นะครับรถทุกชนิดยังผ่านได้นะครับโดยรอบแยกขอนาฬิกาปากน้ำนะครับแล้วก็ถนนสุขุมวิทสายเก่าด้านขาเข้านะครับก็จะมีผลกระทบนะก็คือรถจะชะลอนิดนึงนะช่วงแยกเพราะว่าช่วงแยกเนี่ยจะมีน้ำท่วมแต่ว่าด้านขาออกสุขุมวิทโอ้โหท้ายถึงช้างสามเสียนเลยแหละครับก็ยังตามกันได้เพราะว่าข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะได้ช้าหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำมันท่วมอยู่นะครับแล้วก็ลงทางด่วนบางเมืองศรีนครินทร์มุ่งหน้าแยกการไฟฟ้าปากน้ำนะครับก็มีน้ำท่วมนะครับตรงนั้นนะคือถ้าเลนซ้ายอาจจะสูงหน่อยผมเคยไปประสบเหตุมาตรงนั้นนะก็ฝนนี่ตกหนักจริงฮะสมุทรปราการเนี่ยอย่างที่คุยกับคุณณัฐยาตั้งแต่บ่ายสามฮะจนแบบสามโมงครึ่งก็ยังไม่หยุดแล้วตกแบบระดับหนักนะครับต่อเนื่องนะฮะผมเองนี่มานี่ก็ต้องเลี่ยงขึ้นทางด่วนบูทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เลยจากเทพรัตน์เข้ามารถขึ้นไปใช้กันเยอะครับเพราะว่าเขารู้ว่าข้างล่างน้ำท่วมนะครับก็เลี่ยงกันเยอะแต่ว่าฝนหยุดตกไปแล้วนะครับก็เนี่ยฮะเป็นภาพบรรยากาศตรงโดยรอบแยกหอนาฬิกานะครับที่ปากน้ำสมุทรปราการนะครับใครเดินทางกันอยู่ตรงนั้นก็ช่วยเพิ่มเติมได้นะครับระดับน้ำสูงเท่าไหร่ตรงจุดไหนที่อาจจะสูงแล้วดูแล้วยังไม่ได้รับการระบายก็เพิ่มเติมได้นะครับที่ดอกจัน1808นะครับหรือ1137นะฮะเทพารักษ์เป็นยังไงบ้างเพราะว่าช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเทพารักษ์นี่ก็หนักนะครับเทพารักษ์เขาบอกว่ายังเขาไปดูในเพจของที่นี่สมุทรปราการนี่เขาบอกว่าเย็นนี้นะสวนน้ำเทพารักษ์เปิดแล้วนะครับก็มีน้ำท่วมขังรอการระบายช่วง16:40คือช่วงนั้นฝนเริ่มหยุดนะครับเริ่มหยุดแต่ว่าก่อนหน้านี้มันตกมาหนักเลยนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยบริเวณสามแยกสำโรงสามแยกเทพรักษ์นะครับแล้วก็บริเวณแยกศรีเทพานะฮะที่จะมีเรื่องของน้ำรอการระบายนะครับเนี่ยใครที่อยู่ตามเส้นทางต่างๆในพื้นที่ของสมุทรปราการจะเป็นสำโรงเหนือจะเป็นทางด้านของสภ.เมืองก็เพิ่มเติมกันได้นะครับเนี่ยก็ประมาณฟุตบาทนี่ก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะแต่ว่ายืนยันว่ารถทุกชนิดก็ยังผ่านได้นะครับนะฮะอ้าวเย็นนี้มาหนักจริงๆนะครับทางด้านนั้นแต่ว่ามีรายงานว่าในกรุงเทพเองเนี่ยนะครับผมเองเดินทางมาก็ลงวงแหวนอุตสาหกรรมมาเนี่ยตรงนั้นก็มีตกบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าพอเข้ามาทางพระราม3ทางคลองเตยนี่แห้งเลยนะก็เป็นอะไรที่ Amazing เหมือนกันนะครับเพราะว่าทางสูตรประการที่ตกหนักจริงมาหนักมากกว่านี้นะครับหลายเส้นทางเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับการจราจรรอบในนะฮะรถก็ยังมีปริมาณมากอยู่นะครับในหลายๆเส้นทางกันด้วยนะครับรอบในเองวิทยุนะครับต่อเนื่องเข้ามาทางพระราม4ยังมีท้ายสะสมนะครับก่อนถึงแยกสารสินยังค่อนข้างหนาแน่นแต่ฝั่งกลับกันมุ่งหน้าไปทางเพลินจิตท้ายไม่ยาวนะครับนะทางด้านของพระราม4เนี่ยก็ยังมีปริมาณรถนะครับจากทางสารแดงมาทางด้านของวิทยุไปใต้ทางด่วนนะครับแล้วก็ฝั่งกลับการขาเข้านี่ค่อนข้างดีนะฮะพระราม4เนี่ยเท่าที่ดูจากทางพระโขนง นะทางด้านของกล้วยน้ำไทยเกษมราษฎร์นะครับวิทยุนะขาเข้านี่ถือว่าดีนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปที่พื้นที่ของสำโรงเหนือกันบ้างนะครับกับทางด้านของร้อยตำรวจเอกวรชัดศรีบุตรดีนะครับรองสารวัตรจราจรสภ.สำโรงเหนือสวัสดีครับรองสารวัตร
3: ครับ
1: ครับผมเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่น้ำ
3: ครับสวัสดีคุณพัช
1: ครับผมการจราจรแล้วก็บวกกับเรื่องของน้ำที่มีการรอระบายครับตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับ
3: ตอนนี้ก็มันเมื่อกี้มันมีฝนตกลงมาอีกตามไปอีกนะคร
1: ับ เออเหรอครับ
3: ก็เลยตอนนี้ก็ยังท่วมทั้ง3เลนอยู่ครับ
1: ตรงบริเวณ
3: ก็มากก็จะท่วมอะไรนะครับ
1: ตรงบริเวณไหนนะครับท่านรอง
3: ตรงแยกศรีเทพานี่ครับ
1: อ๋อศรีเทพา
3: ตรงแยกศรีเทพาจะท่วมสูงหน่อยครับ
1: ครับ
3: สูงทั้ง3เลนนะครับสองวันพุทธบาทนะครับทำให้ที่มุ่งหน้าไปปากน้ำมันจะทำให้แบบรถไปได้ช้านะครับ
1: อ๋อโดยเฉพาะตรงเทพรัตน์ที่จะเลี้ยวซ้ายไปทางการไฟฟ้านี่ใช่ไหมฮะตรงมุมตรงหัวเลี้ยวตรงนี้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับ
3: แล้วก็นี่นะครับจากสำโรงมุ่งหน้าแยกเทพรัตน์ขาออกครับก็ท่วม3เลนเหมือนกันครับตรงมุมแยกนะครับตรงแยกตรงใกล้ๆแยกครับ
1: ครับระดับสูงเท่าไหร่ครับระดับน้ำมันกี่เซนเหนือเลยฟุตบาทไหมครับ
3: ก็ตรงนี้ก็ฟุตบาทเหมือนกันครับใกล้ๆแยกฟุตบาทเหมือนกันครับ
1: ครับ
3: ฟุตบาทประมาณระยะทางประมาณ100เมตรนะครับ
1: โอ้ก่อนเข้าแยกระยะทาง100เมตร
3: ครับ
1: ครับ
3: แล้วก็ตรงมุ่งหน้าปากน้ำก็ประมาณฟุตบาทเหมือนกันครับ
1: ครับ
3: ยาวประมาณสัก200เมตรนะครับ
1: โอ้ก็คือจากแยกไปเนี่ย
3: แล้วก
1: ็ยาว200เมตร
3: จากแยกไปทางสำโรงก็สองถึงสามเลนครับตลอดแนวเลยครับ
1: ท่วม
3: ทุกช่องท่วมสองถึงสามเลนเลยครับ
1: โอ้เรียกว่าน่าจะทุกด้านน่าจะทุกด้านเลยรถเล็กพอผ่านได้ไหมครับรองสารวัตร
3: รถเล็กก็ไม่สะดวกครับก็ผ่านได้ครับทั้งหมดนะครับทั้งทางไปปากน้ำแล้วก็ทางไปสำโรงก็รถเล็กก็ช่องขวาครับจะสะดวกครับช่องกลางกับช่องขวาจะสะดวกครับ
1: ก็ให้เลี่ยงก่อนนะรถเล็กเลี่ยงก่อนดีกว่านะครับ
3: ครับครับ
1: แล้วแนวโน้มมันตอนนี้หยุดฝนหยุดหรือยังครับ
3: หยุดแล้วครับตอนนี้หยุดนะครับหยุดแล้วไม่มีฝนแล้ว
1: มีเพิ่มเติม
3: ทางไปสำโรงจากแยกไปสำโรงรถก็ปานกลางครับก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆอยู่ครับได้ดีครับแต่ถ้าจากสำโรงมาที่แยกเนี่ยครับขาออกเนี่ยแหละจะลดเยอะหน่อยครับจะมีท้ายยาวหน่อยครับ
1: คือต้องเลยแยกไปก่อนใช่ไหมครับก็จะเคลื่อนตัวได้
3: ใช่ครับใช่ครับต้องเลยแยกไปทางน้ำแดงก่อนครับข้ามแยกไปก่อนถึงจะดีครับแต่ถ้าจะเลี้ยวไปปากน้ำพยายามเลี่ยงเส้นทางไว้ครับถ้าจะเลี้ยวขวาไปปากน้ำครับไปทางปากน้ำถ้าจากสำโรงหรือว่าจากน้ำแดงถ้าจากน้ำแดงจะเลี้ยวไปปากน้ำก็จะเลี้ยวซ้ายไปปากน้ำก็เลี่ยงเส้นทางหรือไม่จากสำโรงจะเลี้ยวขวาไปทางปากน้ำก็เลี่ยงเส้นทางไว้ครับ
1: ครับผมนะก็แล้วทางด้านของสามแยกเทพรักษ์สำโรงนี่มีน้ำท่วมไหมครับ
3: มีเฉพาะตรงสูงวิทย์115ครับใต้ BTS ปู่เจ้าครับท่วมประมาณเกือบ60-70เมตรเนี่ยครับประมาณนี้คร
1: ับ โอ้อันนั้นสูงเลยนะครับ
3: ใช่ครับ
1: ครับแล้วทุกช่องทางเลยใช่ไหมครับเนี่ย
3: ทุกช่องทางครับทุกช่องทางเหมือนกันครับ
1: อืม
3: แต่ช่องทางด้านซ้ายจะต่ำหน่อยครับจะลึกหน่อยครับรถเล็กจะไม่สะดวกครับ
1: โอ้โหนี่อันน่าจะสูงกว่าทางศรีเทพาด้วยใช่ไหมครับทางสุขุมวิท115ปู่เจ้าเนี่ย
3: เท่ากันนะครับประมาณเท่ากันนะครับ
1: อ๋อแล้วในเส้นปู่เจ้าสุขุมพายนี่มีท่วมบ้างไหมครับเนี่ยตรงสามแยกปู่เจ้าเนี่ย
3: อ๋อสามแยกไม่ค่อยเท่าไหร่ครับ
1: ไม่เท่าไหร่นะ
3: ท่วมนิดเดียวครับแต่ไม่สูงครับท่วมประมาณสักเห็นในพุทธเห็นในผิวถนนอยู่ครับเห็นผิวถนนอยู
1: ่ครับแสดงว่าทางฝั่งสุขุมวิท15คือเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางปากน้ำเนาะด้านขาออกใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับขาออกครับ
1: ขาเข้าติดไหมครับตรงข้ามกันเนี่ยมีน้ำไหมครับ
3: ตรงข้ามก็มีแต่ไม่เยอะครับ
1: ไม่เยอะนะ
3: ขาออกจะเยอะกว่าครับขาออกจะเยอะกว่าครับ
1: ครับดูแล้วประเมินแล้วน่าจะลดลงได้ภายใน ชั่วโมงไหมครับหรือว่าประมาณไหน
3: น่าจะประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงอยู่ครับ
1: อืมเขามีไม่แน่ใจเขามีเพิ่มเติมเรื่องของเครื่องสูบน้ำยังไงบ้างไหมครับในพื้นที่ครับรองสารวัตร
3: ตอนนี้มีแต่ใต้สะพานสำโรงอยู่ครับตอนนี้เครื่องสูบน้ำเปิดตอนนี้กำลังเร่งอยู่ครับ
1: ครับ
3: เร่งให้รีบมาดำเนินการให้ได้หลายเครื่องนะครับ
1: แล้วตรง
3: มากกว่านี้หน่อยครับ
1: ตรงแยกสีเทพานี่มีเพิ่มเติมเรื่องเครื่องสูบน้ำยังไงบ้างไหมครับเนี่ย
3: ก็มีลงคลองสำโรงอยู่ครับลงคลองสำโรงครับ
1: ครับ
3: ก็มีอยู่เร่งให้มาดำเนินการเพิ่มเติมอยู
1: ่
3: คร
1: ับ ครับผมก็เดี๋ยวต้องดูฝนด้วยว่าจะมาซ้ำอีกหรือเปล่าด้วยนะครับรองนะครับ
3: ครับครับได้ครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยครับเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อนะครับท่านรองสวัสดิ์ครับ
3: ครับได้ครับ
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: ถ้าไม่มาถ้าฝนไม่ตกซ้ำลงมาก็น่าจะประมาณสัก2ชั่วโมงก็น่าจะลด
1: นะครับได้ครับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับ
3: ครับ
1: ขอบคุณครับรองสวัสดิ์ครับผมสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คือย้ำเลยนะครับใครที่ใช้เส้นทางของเทพารักษ์นะครับคุณผู้ฟังตรงแยกสีเทพาโดยเฉพาะนี่เนี่ยนี่ดูภาพนี้นะเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะอันนี้คือตรงเลยซีเกตมาฝั่งขาเข้านะคุณผู้ฟังโอ้โหคุณผู้ฟังท่วมตั้งแต่หน้าซีเกตเลยอะครับฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกสีเทพาตรงนั้นจะมีตลาดนัดนะครับเนี่ยฮะตรงข้ามกับโรงเรียนคลองสำโรงถ้าเราดูจากรถกระบะที่จอดอยู่ก็ยังไม่ถึงครึ่งล้อนะยังไม่ถึงครึ่งล้อประมาณฟุตบาทแต่ว่ารถเขาสูงไงทีนี้รถเล็กอาจจะอาจจะขึ้นสูงกว่านี้อันนี้ก็บริเวณแยกสีเทพานะครับคือถ้าเลี้ยวซ้ายตรงนั้นน่ะมันจะสูงมากเลี้ยวซ้ายไปการไฟฟ้าเนี่ยนะฮะระดับน้ำใครที่อยู่ในพื้นที่จะทราบดีตรงนี้มันจะสูงจริงๆทีนี้รถหลายคันก็จะไม่เลี้ยวซ้ายแต่ก็จะยึดช่องทางขวาแล้วพอได้สัญญาณไฟเนี่ยแต่ตรงนี้จะสูงเลี้ยวซ้ายตรงนี้ฮะที่จะไปการไฟฟ้าปากน้ำนี่คือแยกสีเทพาระดับน้ำจะสูงมากโดยเฉพาะเลนขวานะครับสูงจริงตรงนี้ทำให้รถติดนะครับท้ายแถวเนี่ยเลยโรงพยาบาลศิลป์แพทย์เทพรักษ์ไปแล้วนะครับเกือบถึงโอ้โหเกือบถึงตลาดเทพประทานแล้วครับหนำแดงอ่ะนะฮะแล้วก็ฝั่งด้านกลับกันฝั่งขาออกเนี่ยยาวกว่านะครับเทพรักษ์ที่จะมุ่งหน้าแยกสีเทพาเพราะว่าบริเวณแยกสีเทพายังมีระดับน้ำยาวประมาณ100-200เมตรเลยเนี่ยครับอันนี้เป็นฝั่งจากสีเทพามุ่งหน้าไปทางสำโรงเทพรักษ์เนี่ยเลยแยกสีเทพามานิดเดียวยังท่วมนะครับก่อนถึงปั๊ม PTT เนี่ยนะฮะเนี่ยสูงเลยนะครับโดยเฉพาะเลนซ้ายนี่ระดับฟุตบาทเลยเนี่ยนี่มันเนี่ยจะช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยฮะยังอ่วมทุกด้านนะครับของแยกสีเทพาแนะนำให้เลี่ยงก่อนทีเนี้ยถ้าคุณจะเลี่ยงขึ้นด้านบนของทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ติดตั้งแต่ด่านบางแก้วเทพรักษ์แน่นมาทางบางเมืองแน่นนะครับเลยทางบางเมืองไปช้างสามเสียนเคลื่อนตัวได้ไปทางร่วมปู่เจ้าไปสะพานกาญจนาเคลื่อนตัวได้กลับกันที่มาจากทางสะพานกาญจนาท้ายก็อยู่นั่นแหละครับบริเวณช่วงหน้าด่านบางครุยาวเลยคนเลี่ยงขึ้นไปใช้ทางด่วนกันเยอะคุณชัดคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณพัด
1: ครับผมคุณชัยรัตน์อยู่วิภาวดีนะครับเป็นยังไงบ้างครับ
2: ท่านพศร้อยสวัสดีผู้พันด้วย
1: ครับ
2: ตอนนี้ผมเมื่อสักครู่ย้อนหลังไปนิดหนึ่งผมมาจากนู่นแถวลาบิทาก
1: ม.8
2: ไอ้กม.5กม.6ตรงทางด่วน
1: อ๋อครับ
2: ก็วิ่งมาที่แจ้งวัฒนะฝั่งนี้ไม่มีปัญหานะใช้การได้แต่ว่าแจ้งวัฒนะเนี่ยรถจะเยอะช่วงที่มาจากฝั่งศูนย์ราชการนะครับคุณรัตน
1: ์ครับผม
2: มองดูรถมากขึ้นตัวได้ช้าตลอดใช้วิภาวดีขาเข้าแล้วผมก็ไปยูเทิร์นเพื่อจะกลับมาใช้วิภาวดีขาออกรถมากครับผม
1: ครับ
2: ตอนนี้ผมยังไม่ถึงทางสินค้าเลยตอนนี
1: ้อ๋อครับ
2: เคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆหลายปลายทางจะไปนู่นเหรอครับ
1: มีฝนตกบ้างไหมครับตรงนั้นนะคุณชัยรัตน์
2: ครับตอนนี้ไม่มีเลย
1: โอ้แห้งเลยนะ
2: ครับผมแห้งเลยครับตรงนี
1: ้แต่รถเยอะมากใช่ไหม
2: รถเยอะครับรถเยอะ
1: ครับไม่ได้มีอุบัติเหตุไม่ได้มีเหตุอะไรใช่ไหมคุณชัยรัตน
2: ์ไม่มีครับรถเยอะอย่างเดียวเลยไปได้เรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันล้อไปทั่วที่ถึงสะพานเจเล้งแล้ว
1: อ๋อทางนี้แล้วนะ
2: อยู่ในนี้ประมาณสัก22นาทีน่าจะถึงเมืองอีก
1: อ๋อครับ
2: จราจรติดขัดมากบอกผู้พันด้วยเมื่อคืนผมไปดำน้ำมาผู้พันบอกให้เอาขันไปด้วยจริงๆลูกยางคันที่ผมขับเนี่ยน้ำมันไม่เข้านะเพราะว่าทาเกลาดำไป
1: อ๋อครับ
2: เกลาดำเวลาโดนความร้อนเนี่ยมันจะทำให้กันน้ำกันอะไรได้จะมีลูกยางอยู่1 2 3 4มีอยู่4 จุดแล้วก็ตรงยางอะไหล่นี่น่าจะมีอยู่ประมาณ2 จุดผมไม่แน่ใจ
1: น้ำไม่เข้าเนาะช่วยได
2: ้เข้าไม่เข้าแต่มันจะเข้าตรงขอบประตู
1: ครับ
2: มันจะปิ่มเข้ามาแล้วขับลุยไปเรื่อยๆมันจะปิ่มเข้ามาเพราะว่าเวลาเราเข้าไปถนนที่ฝนตกหนักๆนี่คือมันจะถอยไม่ได้มันจะไปเรื่อยๆฝนมันก็เทลงมามันจะท่วมไปเรื่อย
1: ๆครับครับ
2: จึงก็ไปดำน้ำอยู่2เที่ยว
1: ครับ
2: ผ่านอุปสรรคมาได้แต่ฝากผู้พันนิดนึงตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนจะไปแถวปากน้ำนะน้ำท่วมนะ
1: ครับผม
2: เดี๋ยวไฟฟ้าใช่ไหมคุณพั
1: ชใช่ครับไฟฟ้าสีเทพาเนี่ยเทพารักษ์เนี่ย
2: แถวนั้นท่วมอยู่แล้วใกล้ๆบิ๊กซีแถวนั้นเคยไปดำเหมือนกันแถวนั้นแต่ไม่ลึกมากครับผมก็
1: ขอบคุณมากเลย
2: ก่อนถึงอาคารการสินค้า
1: ขอบคุณครับคุณชัยรัตน์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
2: MEA ชวนคุณร่วมค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนได้อย่างไรในงานมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026พบกับ MEA Care คลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงาน5วัน5ไฮไลท์โซลาร์เซลล์ EV Home Charging MEA TOU Smart Metro Grid และ MEA Open House เปิดบ้านให้คุณได้รู้จักกับภารกิจของ MEA ทุกซอกทุกมุม MEA Fair 2026 28 กันยายนถึง 2 ตุลาคมนี้ที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยเข้าชมฟรีตลอดงานอย่าลืมสแกนลงทะเบียนร่วมงานเพื่อรับของที่ระลึกที่ Facebook MEA โพสต์ MEA Fair ที่ปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยนะคะ
3: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: คุณฟังครับต้องย้ำกันนะครับสำหรับเดือนตุลาคมนะครับประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่นะครับเป็นการประชุมระดับโลกเลยนะครับคุณผู้ฟังนี่คือการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับคุณผู้ฟังครับเคยสงสัยไหมครับว่างานประชุมระดับโลกอย่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกนะครับและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครับหรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Groupที่กำลังจะเกิดขึ้นเดือนตุลาคมระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนั้นเนี่ยนะครับสำหรับประชาชนคนทั่วไปและประเทศไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อย่างแรกเลยครับนั่นคือเม็ดเงินที่จะสะพัดทันทีทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการเดินทางสินค้าชุมชนนะครับไปจนถึงการท่องเที่ยวจะได้อานิสงส์เต็มจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมระดับ VIP ทั่วทุกมุมโลกนะครับซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผู้ที่เดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแต่สิ่งที่มากไปกว่านั้นก็คือโอกาสในระยะยาวเพราะว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นการผลักดันให้เกิดการหารือในประเด็นสำคัญนะครับทั้งการเงินยั่งยืนนวัตกรรมดิจิทัลการพัฒนาที่เท่าเทียมภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงหรือ Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience แน่นอนนะครับเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดสู่แนวทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงจะช่วยดึงดูดการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทยการสร้างงานการสร้างอาชีพขณะเดียวกันครับจะเป็นการยกระดับศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในวงการทางด้านการเงินและการพัฒนาประเทศให้ก้าวไกลในระดับสากล นะครับเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของเวทีการเงินระหว่างประเทศเท่านั้นนะครับแต่คือโอกาสของคนไทยเป็นโอกาสทองเลยนะครับของคนไทยทุกคนที่จะได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจโลกที่สำคัญคือประเทศไทยของเราจะมีส่วนร่วมครั้งสำคัญและเป็นหนึ่งในผู้กำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆนะครับให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกด้วยเพราะฉะนั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันนะครับผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการนะครับได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือ Facebook am2026thailand www.facebook.com/am2026thailand ด้วยนะครับคุณฟังมาติดตามกันต่อนะครับเรื่องของสภาพการจราจรพระราม9ด้านขาออกมีคุณเจษดาแจ้งมานะครับบอกว่ามีป้ายนะครับป้ายทะเบียนรถนะจักรยานยนต์ในตกอยู่ช่องทางกลางนะครับนะลงจากสะพานข้ามคลองชดใหญ่ด้านฝั่งขาออกนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นของรถคันไหนตกหล่นอยู่นะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ครับเดี๋ยวขอไปตรวจสอบในพื้นที่ของพระโขนงกันนะครับกับทางร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์ชัยพักนะครับรองสารวัตรจราจรสน.พระโขนงสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับผมร้อยเอกทวีศักดิ์ชัยพักรองสารวัตรจราจรพระโขนงครับผม
0: ครับในพื้นที่การจราจรเป็นยังไงบ้างครับรองสารวัตร
1: ช่วงนี้ถนนรถไฟสายเก่าวันเวใช้ขาออกนอกเมืองเต็มทุกช่องทางสองเลนครับสองเลนสุขุมวิทเข้าออกยังเคลื่อนตัวได้ดีครับก่อนหน้านี้มีวอ40บนสะพานพระโขนงด้านเข้าออกก่อนถึงแยกอ่อนนุชตรงนี้ฝนกีดขวางเร่งระบายเข้าออกให้ก่อนหน้านั้นมีฝนตกเล็กน้อยครับอ่อนนุชก็ยังไหลลื่นได้ดีครับทั้งสองฝั่งรถมากครับครับผม
0: ครับฝนไม่ได้ตกหนักเนาะในพื้นที่เย็นนี
1: ้ครับไม่ตกหนักถ้าไม่ตกหนักตกแป๊บเดียวตกแป๊บเดียวแล้วก็หยุดตรงนี้การเคลื่อนตัวทุกด้านทุกเส้นทางก็ยังดีครับ
0: เส้นทางครับผมแต่ก็น่าจะดีขึ้นไปอีกนะครับในช่วงต่อไปด้วยครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับผมครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์ชัยพักนะครับรองสารวัตรจราจรสน.พระโขนงนะการจราจรดีเลยนะครับก็ยังเหลือตกค้างบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับสำหรับในพื้นที่ของพระโขนงฝนก็ตกลงมาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับนะตอนนี้เนี่ยดูทางด้านของสุขุมวิทสายเก่านะครับค่อนข้างยังยาวอยู่นะสุขุมวิทสายเก่าด้านขาออกจากช้างสามเสียนไปทางด้านของแยกปากน้ำแน่นๆเต็มๆครับเพราะว่ายังมีน้ำรอการระบายนะครับแล้วก็ทางด้านของศรีนครินทร์นะฮะด้านขาออกไปการไฟฟ้าเนี่ยนะครับคือถ้าเลยตรงแยกศรีเทพามาเนี่ยก็จะเริ่มพอจะเคลื่อนตัวได้แต่ว่าทีเนี้ยจะมาชะลออีกทีอ๋อต้องเลยตรงเลยใต้ทางด่วนนะครับเลยใต้ทางด่วนแถวๆตรงวัดปังปิ้งอ่ะตรงนั้นอ่ะต้องเลยมาก่อนนะครับก็จะเคลื่อนตัวได้เพราะว่ายังมีระดับน้ำอยู่ที่ได้คุยกับทางพื้นที่นะครับของสำโรงเหนือเนี่ยนะฮะก็คือด้านแยกศรีเทพาเนี่ยนะครับก็ยังเรียกได้ว่ายังอยู่ในระดับสูงนะครับตอนนี้ยังหนักนะสำหรับเทพรักษ์ด้านฝั่งขาออกท้ายที่สะสมอยู่หน้าสำนักงานประกันสังคมสมุทรปราการนะครับท้ายยาวมากนะครับส่วนทางด้านขาเข้าเนี่ยก็ท้ายยังอยู่แถวๆเดิมเลยนะครับประมาณเลยโรงพยาบาลสินแพทย์มานะครับก็เรียกได้ว่ายังหนักนะครับแล้วก็ที่หนักไปอีกก็คือคนเลี่ยงขึ้นไปบนทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์กันเยอะนะครับตอนนี้ติดตั้งแต่ออกจากหน้าด่านบางแก้วมาเลยนะครับจริงๆเนี่ยมีติดสะสมตั้งแต่ก่อนเข้าหน้าด่านด้วยนะครับก็ยาวตั้งแต่เทพรักษ์ไปทางด้านของด่านบางเมืองเลยเดี๋ยวขอไปในพื้นที่นะครับของมักกะสันกันบ้างนะครับนะทางด้านของเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะฮะคือหลายๆเส้นทางคุณผู้ฟังใช้เส้นทางเป็นอย่างไรกันบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่สมุทรปราการเนี่ยนะเพิ่มเติมได้นะครับยังไงรายงานจราจรเข้ามาได้ส่งเสียงมาได้เลยที่ดอกจัน1808นะครับหรือ1137นะฮะเห็นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์แล้วโอ้โหที่ผมแบบยังคิดเลยนะออกเร็วนี่โชคดีมากนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้มันติดมากเลยนะครับตั้งแต่ฝั่งขาออกตั้งแต่หน้าด่านบางแก้วมาทางด่านบางเมืองหรือว่าทางลงศรีนครินทร์นั่นแหละอ่ะเดี๋ยวขอไปที่พื้นที่มักกะสันกับทางร้อยตำรวจเอกรัตติพงษ์พิมพัฒน์รองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันนะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างเย็นนี้ครับรองสารวัตร
2: ช่วงเวลานี้ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ขาเข้าจากเอกมัยมุ่งหน้าพร้อมปกติเป็นเคลื่อนตัวได้ดีแล้วครับ
1: ครับ
2: ไม่มีแถวครับเพชรบุรีขาออกจากแยกมิตรสัมพันธ์มุ่งหน้าอโศกเพชรสะพานข้ามแยกพร้อมพงก็เคลื่อนตัวได้ตลอดครับท้ายแถวไม่มีสะสมครับอยู่แค่ประมาณหน้าเซนต์โดมินิกโรงเรียนเซนต์โดมินิกนะครับ
1: อ๋อครับ
2: แล้วก็จากอโศกเพชรมุ่งหน้าออกพระรามเก้ารถยังมีปริมาณมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับมีชะลอตัวเป็นบางครั้งตามจังหวะรอบไปของแยกพระรามเก้านะครับ
1: ครับ
2: มันไม่มีสะสมอโศกเพชรเข้ากลางซอยก็เคลื่อนตัวได้ตลอดครับไม่มีท้ายแถวครับ
1: ครับ
2: บนยกระดับรามศูนย์ลงรามพระรามเก้าขาออกก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
1: ครับ
2: รถไม่มีท้ายแถวสะสมนะครับพระรามเก้าขาเข้าก็เคลื่อนตัวได้ดีครับบนบึงมักกะสันลงจากสุรทิพย์ก็ดีแล้วครับ
1: ครับมีฝนตกลงมาบ้างไหมครับรองสาวัตร
2: ตอนนี้ไม่มีครับ
1: ไม่มีเลยนะโอ้ดีมากเลยครับผมได้เดี๋ยวน่าจะดีขึ้นตามลำดับนะครับขอบพระคุณมากครับรองสาวัตร
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณร้อยตำรวจเอกรัติพงษ์พิมพัฒน์รองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันด้วยนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของถนนศรีนครินทร์นะฮะฝั่งมุ่งหน้าแยกการไฟฟ้าปากน้ำนี่คุณผู้ฟังโอ้ยคือส่วนใหญ่รถจะชิดเลนขวากันนะครับเนี่ยเลนขวานี่ยังไม่สูงนะครับแต่ว่าเลนซ้ายเนี่ยโอ้นี่ระดับฟุตบาทเลยตรงนี้แถวๆก่อนถึงแยกการไฟฟ้านะครับตรงสะพานข้ามแถวๆโรงพยาบาลเปาโลอะฮะเนี่ยที่จะเป็นจุดกลับรถใต้สะพานกลับรถไปทางด้านของโลตัสฝั่งขาเข้าอะนะฮะอันเนี้ยก็เป็นฝั่งขาออกนะครับที่จะมุ่งหน้าแยกการไฟฟ้าปากน้ำโอ้โหนี่คือเรียกได้ว่าตั้งแต่แยกศรีเทพามาเลยนะแยกศรีเทพาต่อเนื่องมาทางใต้ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับมาจนถึงเนี่ยฮะตรงก่อนจะถึงแยกการไฟฟ้าปากน้ำเลยอันเนี้ยถ้าเดินหน้าต่อไปก็จะเป็นปากทางเข้าโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการโอ้โหระดับน้ำนี่ยาวมาถึงนี่เลยนะครับนะขอบคุณทางด้านของเพจ Spotlight บางปูด้วยนะครับสำหรับการนำเสนอคลิปนี้นะฮะขอบคุณมากๆเลยนี่ช่วงเนี่ยน่าจะเมื่อสัก6โมงกว่าๆนี่แหละนะฮะเพราะว่าท้องฟ้าก็เริ่มโพล้เพลแล้วนะครับยังยืนยันนะครับใครที่จะใช้เส้นทางของโดยรอบแยกศรีเทพาโดยรอบแยกปากน้ำหอนาฬิกานะครับหรือว่าศรีนครินทร์นะครับทั้งด้านขาเข้ามุ่งหน้าไปแยกศรีเทพาด้านขาออกมุ่งหน้าการไฟฟ้าปากน้ำถนนเทพรักษ์นะครับจากสำโรงมุ่งหน้าแยกศรีเทพาแล้วก็จากทางด้านของหนำแดงมุ่งหน้าแยกศรีเทพามีน้ำท่วมนะครับบริเวณแยกศรีเทพาระดับยังสูงอยู่แล้วก็ช่วงสุขุมวิทซอย115หรือว่าแถวทางด้านของปู่เจ้าเนี่ยนะฮะก็เป็นสุขุมวิทด้านขาออกนะครับแถวBTS ปู่เจ้าตรงนั้นเนี่ยก็ท่วมสูงประมาณ70เซนแนะนำให้รถเล็กเลี่ยงก่อนนะครับหลายคนบอกว่าจะเลี่ยงไปทางไหนโอ้โหคือบางท่านเนี่ยจะเลี่ยงจากเทพรักษ์ใช้สุขุมวิทยิงตรงมาการไฟฟ้าก็หนักทีนี้พอจะขึ้นช้างสามเสียนบางพลีสุขสวัสดิ์ขาเข้ายังพอได้นะครับคือผมแนะนำขึ้นดีกว่าเพราะอะไรเพราะข้างล่างคุณอย่าไปเสี่ยงถ้าเป็นรถเล็กอย่าลงไปเสี่ยงข้างบนติดจริงแต่เดี๋ยวก็จะขยับได้แต่ด้านที่หนักก็คือด้านที่มาจากทางด่านบางแก้วเทพรักษ์ไปบางเมืองหรือว่าทางลงศรีนครินทร์เพราะว่าตรงทางลงอ่ะระดับน้ำยังสูงนะครับก็เลยทำให้หนาแน่นมากนะครับสำหรับบางพลีสุขสวัสดิ์ที่มาจากทางหน้าด่านบางแก้วทีเนี้ยรถที่มาจากทางร่วมปู่เจ้ามาจากสะพานกาญจนาเนี่ยรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับคือใครที่จะมาทางเทพรักษ์ไปบางนาคุณผู้ฟังอาจจะเลี่ยงถนนเทพรักษ์เลี่ยงถนนสุขุมวิทช่วงทางด้านของปู่เจ้าคุณผู้ฟังก็ขึ้นทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ได้เลยนะครับถ้ามาจากทางพระราม2นะครับก็ยังดีถ้ามาจากทางปู่เจ้าเนี่ยก็ขึ้นทางวงแหวนอุตสาหกรรมได้เลยนะครับยังถือว่าหนักอยู่นะในพื้นที่ของทั้งสำโรงเหนือแล้วก็สภ.เมืองสมุทรปราการด้วยณเวลานี้ครับนะก็ให้กำลังใจทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าฝนตกลงมาหนักจริงๆก่อนหน้านี้กรณีคุณเจษดาที่แจ้งว่าไปเจอป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ตกอยู่บนถนนพระราม9นะครับลงสะพานข้ามคลองชดใหญ่ในฝั่งขาออกแต่ทางคุณเจษดาเขาไม่ได้เก็บไว้อะนะเขาเจอก็เลยแจ้งเข้ามาล่าสุดจสร้อยประสานไปกับทางด้านของรองสารวัตรเมื่อสักครู่แล้วนะร้อยตำรวจเอกรัติพงษ์พิมพัฒน์รองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนช่วงหน้าใครจะเพิ่มเติมเส้นทางไหนยินดีต้อนรับทุกท่านเลยดอกจัน1808หรือ1137มาร่วมแบ่งปันข้อมูลมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับพักกันสักครู่ครับ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นะฮะก็ฝนเบาเม็ดลงแล้วแต่เปียกลื่นนะครับช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานนะใช้การได้ดีนะครับทั้งฝั่งขาไปบางใหญ่และฝั่งขากลับจะมาบางแคใช้การได้ดีไม่พบเหตุอุบัติเหตุนะครับ
1: อ๋อครับ
0: ครับแล้วก็ฝนยังตกปล่อยๆอยู่
1: ถนนครับยังลื่นอยู่เนาะ
0: ก็ใช่ครับเปลี่ยนก็ต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างสูงแต่ว่ารถก็ไปได้เรื่อยๆครับไปได้เรื่อยๆยังไม่ปิดหรือหยุดนะครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าใช้การได้ดีเดี๋ยวผมกำลังจะแยกเข้าไปทางนครอินทร์มองไปนะทางหน้าพัสมอก็รถก็มีท้ายแถวตั้งแต่ช่วงตรงทางต่างระดับตรงนครอินทร์นะครับ
1: อ๋อ
0: ตรงนั้นนะครับแต่ช่องทางหลักมีการใช้การได้ดี
1: ครับ
0: ครับ
1: ไม่แน่ใจก่อนหน้านี้เหมือนร่องรอยฝนตกหนักไหมครับเท่าที่ดู
0: โอ้ผมว่าน่าจะผ่านจุดหนาวสมควรเพราะว่าตอนนี้ยังเปียกแล้วบางช่วงก็มีน้ำขังนะครับแต่ตอนนี้เม็ดฝนไม่มีแล้วเป็นอาจจะฝนปล่อยๆครับ
1: อืมครับ
0: ก็ใจกันได้ดีครับ
1: ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังถนนยังลื่นอยู่นะครับ
0: ครับผมครับ
1: ได้ครับ
0: ข้อมูลครับ
1: ขอบคุณมากเลยครับ
0: ขอบคุณทุกท่านที่ได้สัมผัสครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพงศกรด้วยนะครับคุณผู้ฟังมีรับแจ้งเบื้องต้นนะครับว่ามีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรมีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรนะครับบริเวณหน้า PTT ก่อนถึงร้านก๋วยเตี๋ยวหมูโอชะบายในต่อถนนรังสิตนครนายกทิศทางด้านขาออกจากคลอง1มุ่งหน้าคลอง2นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับใครที่อาจจะพบเห็นรถของทางเจ้าหน้าที่นะดับเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับยังไงก็ช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับรังสิตนครนายกนะครับด้านขาออกจากคลอง1มุ่งหน้าคลอง2มีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณหน้า PTT ก่อนถึงร้านก๋วยเตี๋ยวหมูโอชะบายในต่อนะครับณเวลานี้เองเนี่ยยังมีกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางฝนตกหนักบริเวณพื้นที่กรุงเทพบางแห่งนะครับเช่นเขตทวีวัฒนาตลิ่งชันบางแคหนองแขมหนองจอกลาดกระบังนะครับแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีสมุทรปราการด้วยนะครับนะฮะฝนยังมีตกอยู่นะครับณเวลานี้คุณสมชายครับสวัสดีครับคุณสมชาย
2: สวัสดีครับคุณพัฒน์และเจ้าหน้าที่หลังไมค์ทุกท่านครับ
1: อยู่ซอยเสนานะครับ
2: ครับผมมาจากนู่นเลยเริ่มต้นก็มาจากโชคชัย4แล้วก็มาออกวังหินครับวังหินก็มาออกปากซอยเสนานิคมนะครับ
1: ครับ
2: ในซอยนี่รถน้อยคล่องตัวทั้งไปทั้งกลับนะครับแจ้งวังหินมาก็มาปากซอยนี่ก็ใช้การได้ดีทั้งไปทั้งกลับแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายออกพหลโยธินนี
1: ่
2: เลี้ยวมาหน่อยก็เจอท้ายแถวนะครับที่จะมุ่งหน้าไปรัชโยธินนะครับ
1: ครับ
2: ครับฝั่งกับการรัดโยธินมาเสนาก็รถเยอะเช่นกันครับ
1: อ๋อมีฝนบ้างไหมครับตรงนั้นนะคุณสมชาย
2: ไม่ตกคุณพัดครับฝนยังไม่ตกครับ
1: อ๋อยังดีนะเออนะครับเพราะว่าตรงนั้นถ้าตกหนักก็เป็นจุดเปราะบางเหมือนกัน
2: แล้วเสนาก็จำนะคร
1: ับ
2: ตกหน
1: ัก แยกเกษตรเสนาครับเอาได้ยังดีอยู่นะแต่รถเยอะหน่อยนะครับอ
2: ื
1: ม
2: เนี่ยรับผมยังไปยังรัดโยธินนี่ก็ยังขยับเทียนนิดทีนิดสลับหยุดนิ่งนะคร
1: ับ ครับก็ยังเยอะมากเพราะว่ามุ่งหน้าไปทางด้านของห้าแยกรถก็ยังดูหนาๆอยู่เลยนะแล้วโชว์ทินไปเนี่ยอืม
2: คร
1: ับครับไปทางไปไหนครับคุณสมชาย
2: อ๋อปตท.ครับ
1: อ๋ออ้าวได้
2: ปตท.คือว่าไปตามทางนะครับ
1: ขับไปที่ครับแม่ไปเติมก๊าซเติมน้ำมันเออ
2: ตันเรียกไปไหนก็ไปหมดแล้วครับ
1: ดีแล้วครับ
2: ไกลไปหมด
1: ได้
2: ลูกค้าครับ
1: เยี่ยมที่สุดนะครับได้ขอบคุณมากเดินทางปลอดภัยครับข้างหน้ามีอะไรเพิ่มเติมกันนะครับ
2: ครับขอบคุณครับคุณชัดครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับทางด้านของงามวงวานรถยังเยอะนะครับขาออกมุ่งหน้าไปพงเพชรไปหน้าห้างเดอะมอลล์นะครับมีท้ายก็อยู่แยกเกษตรอ๋อไม่ถึงสิท้ายอยู่ประมาณก็แถวๆตรงข้ามกับมอลล์เกษตรนั่นแหละนะครับอย่าบางเขนไปพงเพชรน่ะยังแน่นนะครับโดยเฉพาะช่วงจะไปทางด้านของข้ามคลองลาดยาวเนี่ยหน้าเรือนจำเนี่ยรถยังเยอะด้านกลับกันไม่มีปัญหาแล้วนะครับขาเข้าคล่องตัวแจ้งวัฒนะดีกว่านะครับตอนนี้ก็ไหลตามไม่ได้แต่ว่าช่วงใต้ทางด่วนไปปากทางเข้าเมืองทองเนี่ยปริมาณรถจะเยอะหน่อยแต่ว่าช่วงสู่ราชการนี่ก็เบาบางแล้วนะครับทั้ง2ด้านขาออกยังมีปริมาณรถอยู่แต่ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับมีทางคุณกฤตแจ้งมาที่จส.100นะครับบอกว่าถนนบางนาตรา

0: ฝั่งขาออกกม5นะครับในช่องทางหลักมาอีกแล้วครับคนเดิมครับสาว2สวมกางเกงลายช้างครับมาขอเงินในช่องทางหลักแล้วจุดนั้นเนี่ยคุณกฤตบอกว่ามันมืดมากด้วยให้เพื่อนสมาชิกระมัดระวังบางนาตราดเทพรัตน์กม5ขาออกกม5ขาออกในช่องทางหลักในช่องทางหลักนะคุณผู้ฟังยังไงครับเนี่ยไปยืนอยู่ในช่องทางหลักด้วยอ่ะกม5นี้น่าจะพิกัดผมว่าน่าจะเลยสังสีเอี่ยมมานิดนึงไหมแถวๆสีเอี่ยมอ่ะนะถ้าเป็นกม5เนี่ยนะเพราะว่าถ้าประมาณเซนทันบางนาก็ประมาณกม3อ่ะนะกม3กม4ประมาณเนี้ยแถวๆกม5ก็น่าจะสีเอี่ยมนะครับในช่องทางหลักด้วยนะครับเนี่ยไปขอเงินอยู่นะฮะกางเกงลายช้างครับคนเดิมครับคือถ้าลายช้างมานี่แน่นอนเลยเป็นซิกเนเจอร์เขาเลยนะครับกางเกงต้องลายช้างอ่ะล่าสุดเราประสานสน.บางนาให้แล้วนะครับใครใช้เส้นทางคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องจอดให้นะช่องทางหลักด้วยนะครับรถวิ่งกันเร็วแต่ให้ระวังเขานิดนึงก็แล้วกันไม่ต้องไปจอดไม่ต้องไปหยุดรถตามที่เขาโบกไม่ต้องนะครับให้รู้นะครับให้ได้รู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้นะวันนี้กม5นะครับเทพรัตน์บางนาตราดด้านขาออกในช่องทางหลักด้วยท่านใดที่จะเพิ่มเติมนอกเหนือจากคุณกฤตยินดีเลยนะครับนะว่าลักษณะเขายังไงเขาโบกรถเขามีรถจอดไหมมีคนให้เขาหรือเปล่ามีเปลี่ยนจุดไปแล้วหรือยังนะฮะหรือว่ายังอยู่ในช่องทางหลักจุดเดิมไหมอัปเดตกันได้นะครับถนนศรีอยุธยารถมากนะครับด้านขาออกนะตั้งแต่แยกศรีอยุธยานะครับมาทางด้านของแยกพญาไทขึ้นจตุรทิศเคลื่อนตัวได้นะครับด้านขาออกจตุรทิศค่อนข้างดีเลยนะครับณเวลานี้พระราม9ด้านขาออกก็จะมีสะสมนะครับด้านบนยกระดับแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับลงมาทางด้านของคลองชุดใหญ่รถหนาแน่นเหมือนกันนะมาทางด้านของ92เนี่ยนะครับแต่ว่าก็ยังตามกันได้เรื่อยๆนะช่วง92แยกรามตรงนี้นะครับส่วนรามคำแหงเข้าออกขาเข้าดีนะครับขาออกจะมีปริมาณรถมากนะครับช่วงก่อนเข้าแยกลำสาลีด้านบนยกระดับจะมีสะสมเหนือสน.หัวหมากนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้านะลาดพร้าวดีนะครับตอนนี้เนี่ยลาดพร้าวนี่ค่อนข้างดีเลยแต่จะมีติดนิดนึงตรงแยก101นะครับแยกซอยลาดพร้าว101นอกนั้นดูภาพรวมค่อนข้างเคลื่อนตัวได้นะครับให้แยกลาดพร้าวมาทางด้านของรัชโยธินไปเสนาเกษตรรถหนาแน่นเหมือนกับที่คุณสมชายแจ้งเลยนะครับแต่ฝั่งที่คุณสมชายมาเนี่ยจากทางด้านของเสนาเข้าแยกรัชโยธินปริมาณรถจะค่อนข้างเยอะช่วงซอยอลาดินแต่ถ้าเลยตรงนี้มาได้แล้วเนี่ยก็เคลื่อนตัวได้นะครับด้านบนสะพานข้ามแยกผมว่าดีนะไปให้แยกรถลาดพร้าวดีแต่ฝั่งด้านที่จะมุ่งหน้าแยกเกษตรรถจะเยอะนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามนะสถานการณ์ของน้ำรอการระบายในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการที่ก็เรียกได้ว่ายังสาหัสสาการอยู่เลยนะครับนะทางด้านของเทพรักษ์เดี๋ยวดูนิดนึงนะเทพรักษ์ในฝั่งขาออกนะครับจากสำโรงไปศรีเทพาท้ายสะสมชะลออยู่ช่วงตรงข้ามหมู่บ้านทิพวรรณนะฮะแล้วก็ทางด้านของฝั่งขาเข้าดูหนาแน่นเลยนะครับท้ายก็ตอนนี้ก็ประมาณโรงพยาบาลสินแพทย์นั่นแหละนะครับผ่านทางด้านของหน้าซีเกตตรงนั้นก็มีน้ำท่วมนะเลยซีเกตไปที่มีตลาดนัดตรงหน้าโรงงานซีเกตนะครับก็ยังมีน้ำรอการระบายแล้วก็สามแยกนะครับตรงร้านข้าวต้มสมพงษ์เนี่ยตรงนั้นเนี่ยน้ำจะท่วมสูงสามแยกสีเทพาขออภัยสี่แยกสีเทพาที่จะเลี้ยวซ้ายไปการไฟฟ้านะฮะตรงหัวมุมแยกเนี่ยตรงนี้น้ำจะสูงนะครับรถจะหนาแน่นทั้งสองด้านเลยนะครับด้านที่มาจากทางศรีนครินนะมาทางขาเข้าไม่มีไหมมีผลกระทบไหมไม่มีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะข้ามนะฮะข้ามสะพานนะครับข้ามสะพานข้ามแยกสีเทพาได้นะฟังกลับกันด้านขาออกที่มาจากทางแบริ่งเนี่ยนะครับดูรถเยอะเหมือนกันนะพื้นราบนะครับที่ไม่ได้ขึ้นสะพานข้ามแยกสีเทพานะครับเพราะว่าบางส่วนเนี่ยก็อาจจะแบบรอเลี้ยวซ้ายเข้าไปเทพรักษ์ด้านขาออกไปหนำแดงด้วยนะครับก็ทำให้รถติดชะลอตัวนะครับโดยรอบแยกสีเทพาเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะด้านของเทพรักษ์ทั้งสองฝั่งติดนะครับ ศรีนครินทร์ที่ต่อเนื่องมาจากแยกศรีเทพาไปการไฟฟ้าปากน้ำท้ายก็สะสมอยู่ประมาณสักแถวๆโฮมโปรนะครับโฮมโปรไม่สิเลยไปอีกก่อนถึงโฮมโปรด้วยนะครับเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยก็ชะลอตัวช้าเลยนะครับเพราะว่าช่วงใต้ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ใต้ด่านศรีนครินทร์นั่นแหละนะครับก็จะมีน้ำรอการระบายอยู่ด้วยนะครับส่วนถ้าเลยจากจุดที่น้ำท่วมเนี่ยแล้วก็เข้ามาทางด้านของแยกการไฟฟ้าปากน้ำปริมาณรถยังมีแต่เคลื่อนตัวได้นะครับทีนี้ในพื้นที่ของสภ.เมืองสมุทรปราการนะครับรถที่ใช้สุขุมวิทด้านฝั่งขาออกจากช้างสามเสียนเข้ามาทางแยกปากน้ำหรือว่าแยกหอนาฬิกาเนี่ยยังหนาแน่นนะครับเพราะว่าบริเวณแยกหอนาฬิกาแยกปากน้ำยังมีน้ำรอการระบายนะครับส่วนสุขุมวิทสายเก่าที่มาจากทางแยกการไฟฟ้าปากน้ำเข้ามาทางแยกปากน้ำเนี่ยตอนนี้ไม่มีท้ายแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับเช่นเดียวกันกับทางด้านที่มาจากทางแยกปากน้ำมาทางแยกการไฟฟ้าคล่องตัวนะครับก็จะเหลือสุขุมวิทด้านขาออกนี่แหละนะครับขาเข้าสุขุมวิทจากแยกปากน้ำไปทางช้างสามเสียนต่อเนื่องไปเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าช่วงเข้าแยกปู่เจ้าไม่ติดนะครับนะยังคล่องตัวแต่ว่าที่เราได้เพิ่มเติมจากทางพื้นที่ของสภ.สำโรงเหนือยังมีน้ำท่วมนะครับรอการระบายอยู่ฝั่งขาออกสุขุมวิทซอย115นะครับหรือว่าช่วงใต้ BTS ปู่เจ้าตรงนั้นท่านใดใช้เส้นทางเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าที่เราได้คุยกับทางพื้นที่เนี่ยก่อนหน้านี้บอกว่าระดับน้ำประมาณ70เซนติเมตรนะครับแถวๆเลยหน้าบิ๊กซีสำโรงมาเนี่ยนะฮะเพิ่มเติมอัปเดตล่าสุดได้ว่าเป็นอย่างไรส่วนทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ด้านที่มาจากทางด่านบางแก้วโอ้โหตอนนี้ท้ายเริ่มหนักขึ้นนะครับเพราะว่ามีผลกระทบทำให้เทพรัตน์ที่จะขึ้นมาใช้ทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เนี่ยก็ติดนะครับติดตรงช่วงตั้งแต่ก่อนเข้าหน้าด่านเลยครับหนาแน่นมากนะครับเพราะว่าหลายคนก็เลี่ยงขึ้นใช้ทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์หัวแถวก็อยู่บริเวณทางลงถนนศรีนครินทร์นั่นแหละนะครับยังหนาแน่นนะครับทางด้านนี้ส่วนกรณีที่มีรับแจ้งเบื้องต้นนะครับว่ามีเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณหน้าปั๊ม PTT ก่อนถึงร้านก๋วยเตี๋ยวหมูโอชะบายในตอรังสิตนครนายกขาออกคลอง1มุ่งหน้าคลอง2นะครับอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับนะแต่ว่าเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่น่าจะกำลังเร่งดำเนินการอยู่นะครับเนี่ยฮะโอ้โหคุณฟังดูจากภาพนะหรือขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 โอ้โหนี่คือเป็นเหตุไฟฟ้าลัดวงจรนะครับแล้วก็ที่บริเวณเสาไฟนะฮะเนี่ยครับเป็นเพลิงลุกไหม้นะครับบริเวณแถวๆหน้า PTT ถนนรังสิตนครนายกคลอง1ไปคลอง2ด้านขาออกเอ๊เดี๋ยวดูก่อนนะดูจากมุมนี้เหมือนมีลุกลามด้วยไหมเนี่ยสายไฟนะครับเนี่ยคือสายไฟนะครับโอ้โหค่อนข้างอันตรายเลยแหละนะครับอันนี้เป็นด้านขาออกนะครับคุณผู้ฟังรังสิตนครนายกคลอง1ไปคลอง2นะครับนี่ฮะอยู่บริเวณหน้า PTT เลยครับแสงเพลิงนี่ก็ลุกไหม้บริเวณสายไฟนะครับแล้วก็บริเวณเสาไฟด้วยนี่ฮะที่อยู่ริมถนนนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นข้อมูลที่แจ้งเข้ามารถก็ยังสัญจรอยู่นะครับรถก็ยังไม่ติดเนี่ยครับเป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาใช้นะครับถังดับเพลิงเนี่ยรู้สึกว่าเนี่ยก็ดำเนินการนะครับเนี่ยฉีดขึ้นไปมันถึงไหมเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามความคืบหน้านะครับว่าล่าสุดนี้เป็นอย่างไรนะครับแต่ว่ารถไม่ติดนะครับอาจจะมีชะลอดูกันบ้างบริเวณทางเข้า PTT พอดีก่อนถึงร้านก๋วยเตี๋ยวหมูโอชะบายในต่อนะครับช่วงคลอง1ไปคลอง2รังสิตนครนายกด้านขาออกนั่นเองนะคุณฟังถ้าพบเห็นเหตุลักษณะแบบนี้แจ้งเข้ามาได้นะครับต้องรีบแจ้งนะครับบางทีอาจจะได้ยินเสียงเหมือนกับเอ๊ะมันมีเสียงไฟลัดวงจรมีเสียงสปาร์คบนยอดเสาไฟฟ้าหรืออะไรแบบนี้อาจจะเห็นมีประกายไฟเล็กน้อยคุณฟังแจ้งได้เพราะว่าถ้าปล่อยไว้อาจจะลุกลามได้นะครับก็ให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเข้ามาแก้ไขกันนะถือว่าเป็นกรณีที่เรียกได้ว่าต้องช่วยกันแจ้งนะครับก็หลายเรื่องนะครับติดตามให้นะสำหรับ สภาพการจราจรกรณีอุบัติเหตุนะครับที่ถนน344ตอนนี้ท้ายแถวสั้นลงนะแกลงถึงบ้านบึงที่มีรถบรรทุกชนเสาไฟแล้วพลิกตะแคงนะครับก็เหลือประมาณสัก2กิโลนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปที่สายจากทางร้อยตำรวจโทปริญญาอินทสร้อยรองสารวัตรสอบสวนสภ.บางบัวทองนะฮะกรณีพบเหตุเป็นเหตุพบศพผู้ชายนะครับที่บริเวณพงหญ้าใต้เสาไฟฟ้านะฮะตรงไหนจุดไหนยังไงไปคุยกันหน่อยนะครับสวัสดีครับท่านรอง
1: ครับผม
0: ครับท่านรองสวัสดิ์ครับตรงนี้นี่บริเวณช่วงถนนกาญจนาใช่ไหมครับเนี่ยที่ไปเจอ
1: ใช่ครับอยู่ตรงโค้งใต้สะพานต่างระดับบางบัวทองครับผม
0: อ๋อตรงสมบัติบุรีไหมครับตรงนั้นแถวต่างระดับบางบัวทองสมบัติบุรีด้วยป่ะ
1: ใช่สายช่วงนั้นแหละครับผมแต่มันจะมุ่งหน้าไปทางปทุมครับ
0: อ๋อครับเป็นไปพบตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
1: พบเมื่อตอนช่วงเย็นครับผมประมาณสี่โมงก็คือมีพลเมืองดีแถวนั้นนะครับไปนั่งเล่นอยู่ตรงนั้นนะครับเขาขายจ่ายย่างอยู่แถวนั้นแล้วเขาก็เห็นมีรอยเท้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็เลยเดินไปดูก็พบขาตั้งพบร่างคนก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบ
0: ศพนี่ลักษณะอยู่ในสภาพยังไงครับตอนนั้น
1: ก็น่าจะเสียชีวิตมา 2-3 วันแล้วครับผม
0: พอจะสันนิษฐานถึงสาเหตุได้บ้างหรือยังครับตอนนี
1: ้ตอนนี้ส่งศพผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชครับผม
0: อายุประมาณเท่าไหร่เป็นคนในพื้นที่นั้นหรือเปล่า
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าที่ตัวของผู้เสียชีวิตไม่มีอะไรเลย
0: โอ้เอกสารอะไรก็ไม่มีด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ลักษณะก็คือแต่งกายมีเสื้อผ้าอะไรคลุมปกติใช่ไหมครับ
1: ปกติครับผม
0: มีร่องรอยบาดแผลบริเวณไหนยังไงบ้างครับท่านรอง
1: อันนี้ต้องรอผลชันสูตรจากนิติเวชอีกทีนึงครับผม
0: ครับบริเวณนั้นเหมือนเราเห็นภาพจากมุมสูงมันเป็นเหมือนบริเวณป่าหญ้าใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ครับ
0: เห็นมีแบบเป็นเสาไฟอยู่ด้วยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็ไม่แน่ใจว่าเหมือนมีการลักลอบตัดสายไฟอะไรด้วยไหมครับตรงนั้น
1: จากที่ดูก็น่าจะประมาณนั้นครับผมเพราะว่าที่ตัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยมีกระเป๋าอุปกรณ์เครื่องมือช่างก็เยอะพอสมควรคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เหรอครับ
1: ครับ
0: อาจจะเป็นคนที่มาลักลอบขโมยสายไฟอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล
1: ่าครับจากการสอบถามของกรมทางหลวงครับเพราะว่านั้นเป็นของทางหลวงครับเสาไฟตรงนั้นเขาก็เห็นว่ามีการตัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วโฟมไฟก็ร่วงลงมาตัดเสาครับตรงประมาณนั้นครับ
0: อ๋อครับไม่แน่ใจผู้เสียชีวิตนี่เป็นคนไทยไหมครับ
1: ตอนนี้ยังไม่ทราบเลยครับผม
0: ยังไม่ทราบนะ
1: ครับต้องรอแพทย์ที่เวชตรวจพิสูจน์ก่อนครับ
0: ก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอผลจากการชันสูตรนะครับ
1: ครับครับ
0: ซึ่งก็เป็นอะไรที่แหมต้องติดตามนะว่าจะเป็นเหตุที่ถูกไฟฟ้าลัดวงจรอะไรเงี้ยหรือเปล่าด้วยนะตรงนี
1: ้ใช่ครับผมต้องตรวจพิสูจน์ดูอีกทีนะครับ
0: ครับครับ อายุประมาณสักเท่าไหร่ได้ครับเท่าที่เห็น
1: น่าจะประมาณ30-40ครับผม
0: ครับครับอ่ะ
1: คร
0: ับ ได้ครับเบื้องต้นไว้ก่อนขอบคุณมากครับขอ
1: บ
0: ค
1: ุ
0: ณ
1: ครับ
0: ท่านรองสารวัตรขอบคุณมากครับขอบคุณร้อยตำรวจโทปัญญาอินทสร้อยนะครับรองสารวัตรสอบสวนสภ.บางบัวทองนะครับเนี่ยฮะที่เราวงกลมไว้ให้เป็นจุดที่มีพลเมืองดีเข้าไปพบศพตรงบริเวณเสาไฟนะครับที่โคนของเสาไฟเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยมีอุปกรณ์ช่างนะครับอยู่ด้วยนะครับก็สันนิษฐานนะว่าจะมาลักลอบขโมยสายไฟหรือเปล่าบริเวณนั้นนะครับก็เดี๋ยวอาจจะถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวติดตามสาเหตุของการเสียชีวิตกันต่อไปนะครับนะก็เป็นพื้นที่ของทางด้านสภ.บางบัวทองนะครับนะฮะคุณฟังมีเรื่องของอุบัติเหตุบริเวณปากซอยเฉลิมพระเกียรติ9ซอย27นะครับรับแจ้งเข้ามาจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีขวางช่องทางซ้ายที่เกิดเหตุมีคนเจ็บด้วยนะครับการเคลื่อนตัวช้าครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับทางคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับคุณวัฒนพรครับ
3: สวัสดีค่ะคุณพัช
0: ครับ
3: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: คร
3: ับวันนี้ในช่วง 14:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นนะคะก็คุณเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ ก็อยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือว่า UNGA 81นะคะในช่วงระหว่างที่21ถึง27กันยายนนะคะโดยก่อนที่จะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมประชุมทีมไทยแลนด์ที่ญี่ปุ่นนะคะที่กรุงโตเกียวก่อนแล้วก็ออกเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะโดยมีกำหนดการถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนะคะเมื่อช่วง 15:05 น. ตามเวลาท้องถิ่นของนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนะจากนั้นในช่วง 17:30 น. ถึง 18:00 น. นายกรัฐมนตรีจะรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมประชุม UNGA 81นะคะจากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมตัวการสำหรับภารกิจในเรื่องของการประชุมนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการพบปะหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงของการประชุม UNGA 81ด้วยนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นกำหนดการร่วมพิธีเปิดการประชุมนะคะที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติแล้วก็จะมีการพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศแล้วก็หารือกับภาคธุรกิจนะคะเพื่อสานต่อความร่วมมือแล้วก็ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจรวมถึงขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศค่ะทางด้านของคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะเปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องของการจัดความตกลงจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือว่า ART ระหว่างไทยกับสหรัฐนะคะบอกว่าระหว่างที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ได้มีการหารือทวิภาคีนะคะกับรองผู้แทนการค้าสหรัฐจากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐนะคะหรือว่า USTR นะคะเพื่อที่จะติดตามเรื่องของการจัดทำความตกลง ART หลังจากที่สองฝ่ายสรุปกรอบการเจรจาร่วมกันแล้วนะคะจากการหารือที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาขั้นตอนต่อไปนะคะทั้งสองฝ่ายก็คือทางไทยและสหรัฐจะร่วมตรวจสอบนะคะรายละเอียดและถ้อยคำของความตกลงให้สอดคล้องกันเพื่อความรอบคอบและชัดเจนก่อนที่จะมีการผลักจัดทำความตกลงให้แล้วเสร็จนะคะคุณสุภจีก็บอกว่าหลังจากนั้นนี่นะคะคือวันนี้เนี่ยคุณสุภจีก็ได้เดินทางไปญี่ปุ่นกับนายกด้วยก็เข้าร่วมการประชุมทีมไทยแลนด์ที่นั่นด้วยนะคะบอกว่าเป็นการประชุมเพื่อติดตามแล้วก็ขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจการค้ารวมถึงผลักดันการใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือต่างๆที่ไทยและญี่ปุ่นร่วมกันนะคะแล้วก็คุณสุภจีก็เดินทางตามนายกไปที่นิวยอร์กต่อเหมือนกันนะคะคุณพัฒน์คะ
0: บ
3: อกว่าจะเดินทางต่อเพื่อหารือกับฝ่ายสหรัฐนะคะและภาคเอกชนรายสำคัญโดยตั้งเป้าว่าจะสามารถประกาศผลการเจรจา ART ได้ก่อนที่จะที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301ประเด็นเรื่องของกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งก็จะเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ซึ่งคุณสุภจีบอกว่าตั้งใจจะสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้สามารถคงอัตราภาษีไว้ในกรอบที่ไทยสหรัฐได้ตกลงกันไว้เมื่อปีที่ผ่านมาก็คือ 12.5% เนี่ยนะคะก็จะได้ข้อสรุปนะเพราะว่าก็ข้ามเวลามานานแล้วเหมือนกันนะคะ
0: คร
3: ับอีกเรื่องนึงค่ะทางวันนี้นะคะทางคุณดร.วัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนเนี่ยเปิดเผยอันนี้เป็นเรื่องของแอมีนาคดีแอมีนานะคะเปิดเผยบอกว่าเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมานะคะคุณอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดได้ลงนามในคำสั่งฟ้องนะคะผู้ต้องหาจำนวน4รายซึ่งก็ประกอบด้วยนายอุทัยหรือว่าโจโจ้คณาภิวัตรนะคะผู้ต้องหารายที่1นะคะแล้วก็รายที่2คือคุณนันทวัฒน์หรือว่านาฏนะคะยิ่งพัฒนาวงศ์ผู้ต้องหาที่3คือนายเอกวิทย์หรือเอกยงนิชกุลนะคะและก็4คือจันทราหรือดาจะนุนะคะซึ่งตอนนี้หลบหนีอยู่นะคะการสั่งฟ้องครั้งนี้นี่ครอบคลุมฐานความผิดร้ายแรงหลายข้อหาคือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะคะการสมคบกันกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะ ร่วมกันจำหน่ายและส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือเฮโรอีนเพื่อการค้าซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐและความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงข้อหาพยายามส่งออกยาเสพติดโดยอัตราโทษสูงสุดในคดีนี้คือการประหารชีวิตนะคะพร้อมกันนี้อัยการก็ได้ขอให้ศาลเนี่ยริบของกลางซึ่งเป็นกระเป๋าผ้าลายช้างจำนวน7ใบแล้วก็โทรศัพท์มือถืออีก1เครื่องนะคะนอกจากนี้พนักงานสอบสวนก็ยังได้ทำการแยกสำนวนคดีสำหรับความผิดฐานร่วมกันช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษทำลายซ่อนเร้นหรือทำให้สูญหายซึ่งพยานหลักฐานนะคะในการกระทำความผิดนะคะเพื่อที่จะดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมว่าผู้ต้องหารายที่3และรายที่4เนี่ยได้กระทำความผิดในข้อหาดังกล่าวนี้ด้วยหรือไม่นะคะก่อนที่จะส่งสำนวนกลับมายังพนักงานอัยการเพื่อที่จะพิจารณาสั่งคดีต่อไปค่ะโดยอัยการสูงสุดได้มอบหมายให้พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด9นะคะเป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้จนถึงที่สุดค่ะดร.วัชรินทร์นะคะก็พูดถึงเรื่องของกระบวนการการทำงานว่าคดีนี้เนี่ยได้มีการตั้งคณะทำงานอัยการเข้าร่วมสอบสวนคดีนอกราชอาณาจักรโดยเมื่อวันที่9กันยายนได้มีการประชุมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะหรือว่าบชปสแล้วก็พบว่ายังขาดการดำเนินคดีอีก1กรรมจึงได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนและก็พนักงานอัยการเข้าไปแจ้งข้อหานะคะข้อหาพยายามส่งออกนะคะเพื่อที่เพิ่มเติมให้กับผู้ต้องหาซึ่งตอนนี้ถูกขังอยู่ในเรือนจำนะคะ3คนแล้วก็หลบหนีอีก1คนนะคะการดำเนินการนี้ก็สามารถสรุปสำนวนส่งอัยการสูงสุดและเมื่อมีคำสั่งฟ้องได้ทันก่อนที่จะครบกำหนดฝากขังนะคะโดยปัจจุบันมีผู้ต้องหาที่ถูกฟ้องและอยู่ในความควบคุมตัวอยู่3รายส่วนอีก1รายคือจันทราหรือว่าใช้ชื่อใน Facebook ว่า Loss จำได้ใช่ไหมคะยังคงหลบหนีค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งขยายผลติดตามตัวแล้วก็ทลายกระบวนการยาเสพติดข้ามชาติเครือข่ายนี้ต่อไปอย่างเด็ดขาดนะคะตอนนี้ก็เซ็นสั่งฟ้องแล้วทั้ง4นะคะควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำแล้ว3แล้วยังหลบหนีอีก1ค่ะนะคะมาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ปิดที่ 1,598.03 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 13.88 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 68,454.74 ล้านบาทค่ะการซื้อขายหุ้นไทยวันนี้นะคะดัชนีแกว่งอยู่ในแดนบวกตลอดทั้งวันค่ะโดยระหว่างวันดีดตัวขึ้นไปเหนือระดับ 1,600 จุดด้วยนะคะโดยทำจุดสูงสุดที่ 1,603.14 จุดค่ะแล้วก็จุดต่ำสุดที่ 1,589.69 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้ดีดขึ้นมาแกว่งในแดนบวกได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันปัจจัยหนุนหลักก็มาจากที่การที่ Fitch Ratingนะคะได้ปรับมุมมองของประเทศไทยจากเนกาทีฟเป็นสเตเบิลนะคะหลังจากที่การเมืองมีความมั่นคงนโยบายรองรับวิกฤตราคาพลังงานก็ทำได้ดีกว่าที่คาดการรวมถึงรับแรงสนับสนุนจากการลงทุนด้าน AI แล้วก็ Data Center การบริโภคภายในประเทศแล้วก็สัดส่วนหนี้ภาครัฐต่อ GDP ก็คุมได้ดีกว่าที่มีการคาดการนะคะปัจจัยดังกล่าวทำให้เม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติเนี่ยไหลเข้ามาโดยเฉพาะหุ้นที่ได้ประโยชน์ต่อการปรับมุมมองของ Fitch Ratingก็คือหุ้นกลุ่มแบงค์นะคะแล้วก็ประกอบกับเซนติเมนต์หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหุ้นเอเชียที่ปรับตัวขึ้นก็เป็นปัจจัยหนุนหุ้นไทยนะคะในส่วนของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดหุ้นไทยก็ดีดขึ้นตามไปด้วยนะคะก็ช่วยผลักดันดัชนีอีกแรงหนึ่งด้วยค่ะทำให้วันนี้หุ้นไทยปิดเพิ่มขึ้น 13.88 จุดนะคะส่วนดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ก็ปิดบวกเช่นกันนะคะหลังจากที่ธนาคารกลางของจีนเนี่ยมีมติคงอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีหรือว่า LPR ทั้งปีทั้งประเภท1ปีและ5ปีไว้ที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการติดต่อกันเป็นเดือนที่16นะคะทำให้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดที่ 3,949.91 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 38.04 จุดนะคะส่วนหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะปิดเพิ่มในวันนี้หลังจากที่ธนาคารกลางจีนมีมติคงอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีนะคะขณะที่นักลงทุนก็จับตาการพบปะกันระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำจีนในสัปดาห์นี้วันนี้หางเสงปิดที่ 25,042.71 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 291.93 จุดค่ะ ส่วนนิเกอิตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะวันนี้ปิดทำการเนื่องจากว่าเป็นวันผู้สูงอายุค่ะ
0: คร
3: ับ มาดูทองคำในประเทศนะคะทองคำในประเทศวันนี้คุณพัชปรับไปทั้งหมด19ครั้งนะคะโดยการปรับบวกเนี่ยปรับบวกไป6ครั้งแล้วก็ปรับลบไป13ครั้งปิดตลาดวันนี้นะคะทองคำในประเทศลบอยู่450บาทค่ะราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,400 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,600 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,037.52 บาทนะคะแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,400 บาทค่ะส่วนราคาทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,354 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.28 บาทค่ะ
0: คร
3: ับ ส่วนเงินบาทนะคะเงินบาทวันนี้ปิดตลาดช่วงเย็นที่ 33.28 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะแข็งค่าจากช่วงเช้าช่วงเช้าเปิดที่ 33.34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวในกรอบ 32.25 ถึง 33.33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะวันนี้เงินบาทค่อนข้างเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะคะเนื่องจากว่าตลาดยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามานะคะกระทบกับค่าเงินระหว่างวันเงินบาทมีจังหวะแข็งค่าบ้างเล็กๆนะคะตามราคาน้ำมันตลาดโลกที่ร่วงลงมาแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆนะคะโดยภาพรวมก็ยังคงติดตามเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะที่ยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงนะคะนักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 33.20 ถึง 33.45 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
0: ครับ
3: มาดูเรื่องของราคาน้ำมันนะคะคุณพัช
0: ครับ
3: น้ำมันลงนะคะล่าสุดเนี่ยเวสเท็กซัสนะคะลงไปอีก2เหรียญ97เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่97.33 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ลงอีก2เหรียญ74เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 101.13 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
0: คร
3: ับ นะคะก็ลงเรื่อยๆนะคะลงเรื่อยๆก็เนื่องจากว่ามีความหวังว่าจีนกับสหรัฐจะคุยกันน่าจะมีอะไรดีๆขึ้นมาบ้างนะคะ
0: ค
3: เห็นบอกว่าจีนจะเป็นตัวกลางในการพูดคุยระหว่างปัญหาสหรัฐกับอิหร่านต้องคอยดูค่ะนะคะ
0: คร
3: ับ มาที่ข่าวต่างประเทศนะคะคริสตาลิน่าจอร์จิวานะคะกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ค่ะเปิดเผยว่าเศรษฐกิจโลกนะคะยังคงความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อเรื้อรังตลอดจนต้นทุนการชำระหนี้ที่สูงขึ้นและการลงทุนในปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะแม้ว่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจจะสามารถฟื้นตัวได้ดีกว่าที่หลายฝ่ายวิตกกังวลไว้ก็ตามนะคะจอร์จิวาเนี่ยกล่าวระหว่างการเสวนานะคะกาตาอีโคโนมิกฟอรัมที่จัดขึ้นที่นิวยอร์กเมื่อวันอาทิตย์นะคะบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยเป็นปัญหาเรื้อรังไม่คาดหวังว่าจะมีการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วนะคะนั่นก็หมายความว่าธนาคารกลางหลายแห่งยังคงต้องใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดนะคะต่อไปการดำเนินนโยบายคุมเข้มเพื่อรักษาเสถียรภาพทางด้านราคาก็ยังคงส่งผลให้ต้นทุนและความยากลำบากในการชำระหนี้เพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ยังกล่าวเสริมว่าแม้ IMF จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นในการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการคลังแต่ว่าการลงมือปฏิบัติจริงก็ยังคงไม่เพียงพอนะคะนอกจากนี้นะคะจอร์จิวาก็ยังได้เน้นถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้เงินกู้ยืมเพื่อการลงทุนและการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนในการลงทุนด้าน AI โดยระบุว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพึงระมัดระวังค่ะหากเทคโนโลยี AI สร้างความผิดหวังเนื่องจากว่าเรามีความคาดหวังไว้สูงมากและหากสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นจริงความผิดหวังดังกล่าวอาจจะนำไปสู่ผลกระทบที่สั่นคลอนต่อระบบได้นะคะความเสี่ยงจากการจัดหาเงินลงทุนใน AI นั้นกระจุกตัวอยู่ในสหรัฐเป็นหลักขณะที่ผู้เล่นรายอื่นๆจำนวนมากในภูมิภาคเอเชียและยุโรปต่างก็ถูกรวมอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของ AI ด้วยเช่นกัน การคาดการณ์เศรษฐกิจโลกฉบับใหม่ของ IMF ซึ่งมีกำหนดจะเผยแพร่ในเดือนตุลาคมนี้นะคะจะสะท้อนให้เห็นถึงข้อเท็จจริงที่ว่าความเสี่ยงต่างๆจะยังคงอยู่ในระดับสูงการรักษาอัตราการเติบโตให้อยู่ในระดับประมาณ 3% ถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากเมื่อพิจารณาจากผลกระทบทั้งหมดที่กำลังเผชิญอยู่นะคะนอกจากนี้จอจีว่ากล่าวว่าเธอมองเห็นสัญญาณเชิงบวกจากการดำเนินการที่รวดเร็วสำหรับการรับมือกับภาวะช็อคด้านอุปทานพลังงานแม้จะมีการพูดนะคะบอกว่าโลกเนี่ยแตกออกเป็นขั้วและแน่นอนว่าโลกมีความเป็นหนึ่งเดียวน้อยลงแต่ว่าโลกของเราก็ยังคงต้องพึ่งพาอาศัยกันและก็ร่วมมือกันนะคะเราต้องมีความระมัดระวังและรอบคอบนะคะเพราะความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับสูงความไม่แน่นอนกลายมาเป็นความปกติใหม่หรือว่า new normal ไปแล้วค่ะ
0: คร
3: ับ นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะคุณพัช
0: ขอบคุณมากเลยครับคุณวัฒนพรครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้ขอบคุณคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากูลนะครับในช่วงความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
7: ลุกค่ะเทวดา

0: คุณฟังครับบ้านไหนที่มีสมาชิกตัวน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลกคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินไหมครับความเชื่อที่ว่าลูกกินนมเสร็จต้องป้อนน้ำเพื่อล้างปากเคยได้ยินไหมครับวันนี้ครับสสส.นะฮะอยากชวนทุกครอบครัวนะครับมาทำความเข้าใจกันนะว่าทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยไม่ต้องป้อนน้ำถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักของเราหลายคนอาจจะกังวลนะครับว่าลูกเนี่ยกินแต่นมแล้วลูกจะหิวน้ำไหมกินแล้วจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอหรือไม่เรื่องนี้สบายใจกันได้เลยนะครับเพราะกุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญยืนยันตรงกันนะครับว่าในน้ำนมแม่เนี่ยมีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% นะครับซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของทารกครับแถมในนมแม่นะครับยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองเนี่ยคุณผู้ฟังในช่วงวันแรกๆที่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกไปได้อีกยาวนานเลยนะครับส่วนเหตุผลสำคัญที่เราไม่ควรป้อนน้ำหรืออาหารเสริมในช่วง6เดือนแรกก็เป็นเพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยเนี่ยยังเล็กนิดเดียวนะครับหากเราป้อนน้ำหรืออาหารเสริมเร็วเกินไปก็จะเข้าไปแย่งพื้นที่ทำให้ลูกแน่นท้องจนไม่อยากกินนมแม่อาจทำให้ลูกได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนและที่น่าห่วงคืออาจจะเสี่ยงต่อการเกิดอาการท้องเสียได้ด้วยนะครับร่วมสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.นะครับขอบคุณทางด้านของสสส.ด้วยนะครับคุณอุทัยนะครับอยู่ทางซอยวัดหนำแดงนะคุณอุทัยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัชครับ
0: โอ้เป็นยังไงบ้างคุณอุทัยครับทางด้านนั้น
1: โอ้นั่นครับนั่นก็คือผมน่ารับผู้โดยสารจากวัดหนำแดงนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปออกตรงซอยค่ายมวยแฟร์แท็กก็คือวิ่งเส้นเทพรักไปส่งที่โรงพยาบาลบางพีครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ผมขากลับผมวิ่งเส้นหลังวัดหนำแดงเข้ามาครับจากเส้นตำลุเนาะ
0: ครับจากกินแก้วเนาะใช่ไหม
1: ใช่ผมก็จำชื่อไม่ถูก
0: ครับ
1: ตอนนี้ครับที่จะวิ่งมาทางวัดหลังวัดหนำแดงตามเดิมครับ
0: ครับ
1: รถติดมากนะครับผมติดมากเนาะ
0: ติดก่อนถึงซอยบุญธรรมอนุสรณ์นี่แหละตรงแฟร์เทคเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับใช่คือถ้าใครมีธุระไวๆอยากจะไปไวๆเนาะผมไม่แนะนำให้มาเส้นหลังวัดหนำแดงนะครับผมได้ออกเส้นเทพรักกันเลยครับผม
0: ครับเพราะว่าเทพรักเข้าดีกว่า
1: ตอนนี้นะครับผมที่มันวิ่งได้2เลนตอนนี้สามารถคนไทยเนาะสามารถวิ่งไป3เลนได้ครับผมพอวิ่งมา3เลนแล้วมาดีบเหลือ1เลนมันยิ่งตื่นนะครับผม
0: คือเหมือนไปเปิดช่องทางพิเศษเพิ่มเลนซ้ายอย่างนั้นใช่ไหม
1: ใช่ครับตอนนี้ผมก็กระดึ๊บมาครึ่งชั่วโมงกว่าแล้ว
0: คือทีนี้ผมไม่แน่ใจคือถ้าเลยไปทางด้านวัดหนำแดงไปออกทางซอยวัดด่านนุ่งศรีนครินทร์เขามีการทำงานแต่ว่าทีนี้ช่วงที่เข้ามาจากกิ่งแก้วมีการทำงานไหมครับ
1: มีครับมีเหมือนกันครับมันก็คือเป็นช่วงที่เขากำลังทำสะพานนะครับผมที่มันล่าช้าเพราะว่าเป็นการทำสะพานกำลังเทสะพานอยู่ถ้าทำสะพานเสร็จก็น่าจะเทก็เรียกลาดยางเนาะ
0: ครับ
1: น่าจะลาดยางประชาชนมานอกนะ
0: ถนนก็ยังแบบเละๆหรือเปล่าฮะแฉอยู
1: ่ใช่ครับมันจะบีบเหลือ1เหลือ2เหลือ1เหลือ2สลับกันไปครับครับ
0: เอาจริงๆก็คือต้องผมว่าเลี่ยงใช้เทพรักดีกว่าแล้วก็ถนนดีกว่าด้วยฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับแนะนำเลยครับแนะนำเลยครับ
0: แล้วฝนมันตกมาด้วยไงมันทำให้ถนนแบบยิ่งเละไปใหญ่เลยเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่คุณครับแนะนำนะครับหนีไป
0: ครับ
1: หนีไปเทพรักหรือว่าหนีไปบางนาตราดเลยครับผม
0: ออกกิ่งแก้วไปเทพรักเลย
1: ครับ
0: โอ้ตอนนี้เข้าตัว
1: ส่วนผมต้องมาครับเพราะว่าบ้านผมอยู่ในซอยนี
0: ้อ๋ออยู่ช่วงไหนครับตรงวัดหนำแดง
1: หลังวัดหนำแดงเลยครับผม
0: อ๋อด้านหลังเลย
1: ใช่ครับ
0: เขาก็ทำมานานมากแล้วนะคุณอุทัย
1: ครับสามปีแล้วครับผมสามปี
0: คือ
1: รูปเป็นร่างและรอยหน่อยครับผม
0: คือวันที่ฝนไม่ตกนี่ก็ฝุ่นเยอะมากนะ ช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ใช
0: ่เนี่ยเห็นใจเลยว่าผมก็ไปใช้เส้นทางนี้บ่อยหลังๆก็เลี่ยงเหมือนกันไม่กล้าเข้าไปทั้งฝุ่นทั้งโคลนบางทีฝนตกมานี่โคลนหนักเลย
1: ครับ
0: เอาใจช่วยครับเอาใจช่วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ใช่คือถนนไม่ดีไม่ดีแต่ว่าก็ยังทำคือผมมีโอกาสได้คุยกับคนในพื้นที่เหมือนกับคุณอุทัยเนี่ยแหละเขาก็บอกว่านะแล้วยังไม่เสร็จสักทีเขาก็คือจนเขาชินแล้วอะครับกับเส้นทางนะครับก็เรียกได้ว่าทำนานมากเนี่ยแล้วยิ่งวันนี้ฝนตกหนักทำให้ถนนที่ไม่ได้คือไม่ได้เป็นคอนกรีตอะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังอยู่ระหว่างการซ่อมแซมการทำถนนอยู่ปรับปรุงอยู่ทีเนี้ยพอฝนตกหนักสภาพถนนมันก็เละนะครับพอฝนไม่ตกฝุ่นก็เยอะเนี่ยเป็นแบบนี้ครับแต่ตอนนี้เทพรักษ์นะครับจากทางแยกคลองขุดเข้าไปทางซอยมังกรเนี่ยไม่ติดแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้ดีเลยนะต่อเนื่องไปเดี๋ยวดูนิดนึงนะต่อเนื่องไปทางด้านของสีเทพาตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับนะแต่ยังมีท้ายสะสมอยู่ก็เลยโรงพยาบาลศิลแพทย์ไปนิดเดียวสีเกตยังติดแล้วก็ช่วงเข้าแยกเข้าใจว่ายังมีน้ำรอการระบายอยู่แต่น้ำน่าจะลดระดับลงมาหรือเปล่าฮะสังเกตฟังจากทางสุขุมวิททางด้านของสำโรงเข้ามาทางสีเทพาดีขึ้นนะครับปริมาณรถไม่ได้หนักเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ทางด้านของศรีนครินทร์นะครับถนนศรีนครินทร์จากสีเทพาจนถึงแยกการไฟฟ้ารถชะลอตัวณเวลานี้นะครับมีทางด้านของเด็กเนี่ยเพจเด็กปากน้ำนะครับที่เพิ่มเติมมาให้นี่นะฮะบริเวณศรีนครินทร์ด้านขาออกจากศรีเทพามุ่งหน้าแยกการไฟฟ้านะครับเนี่ยจุดที่จะผ่านบริเวณจุดกลับรถเนี่ยนะฮะใต้สะพานเนี่ยตรงนี้น้ำยังสูงโดยเฉพาะเลนซ้ายครับเนี่ยคุณผู้ฟังลองดูนะเลนซ้ายนี่รถส่วนใหญ่จะเลี่ยงนะครับอันนี้บริเวณต้นแยกสีเทพาที่จะมุ่งหน้าไปทางตรงนี้เดี๋ยวกันนะตรงนี้เมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นทางเข้าโรงพยาบาลเปาโลนะเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะก็รถก็จะเข้าซอยนี้เยอะหมู่บ้านเยอะนะครับเนี่ยตรงช่วงก่อนจะถึงจุดกลับรถที่จะกลับรถไปทางโลตัสไปทางแยกสีเทพาเนี่ยตรงเนี้ยระดับน้ำยังสูงนะโดยเฉพาะเลนซ้ายนี่นะเนี่ยแหละซ้ายที่จะเข้าไปทางด้านของเปาโลสูตรปาการเนี่ยนะครับระดับน้ำก็ยังมีอยู่นะขอบคุณทางเพจเด็กปากน้ำด้วยนะครับทำให้ตอนนี้นะฮะศรีนครินทร์ด้านขาเข้านี่ก็ติดที่ผ่านโลตัสศรีนครินทร์ไปแยกศรีเทพายังติดนะครับส่วนฝั่งกลับกันขาออกจากแยกศรีเทพาก็จะมีติดช่วงที่จะหัวเลี้ยวตรงนั้นระดับน้ำยังมีอยู่นะครับแล้วก็จะมาติดอีกทีก็คือช่วงนี้แหละก่อนถึงใต้ทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับใครที่เดินทางกันอยู่ก็ให้ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับรายงานกันได้นะครับว่าระดับน้ำตอนนี้สูงเท่าไหร่แยกศรีเทพานะแยกหอนาฬิกาปากน้ำสมุทรปราการนะครับบริเวณใต้ทางด่วนศรีนครินทร์นะครับใต้ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ตรงเนี้ยนะเพิ่มเติมได้นะครับอัปเดตกันได้เลยนะครับที่จอสอร้อยก็ติดตามกันนะครับเรื่องของสภาพการจราจรนะฮะขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับทาง YouTube สวัสดีเข้ามาทักทายกันเข้ามาคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจส่งกำลังใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนที่จังหวัดสมุทรปราการด้วยนะครับแล้วก็ทักทายคุณพันด้วยบอกว่าการจราจรถนนราชบุรณะมุ่งหน้าแยกบุคโลนะครับการจราจรใช้การได้ดีทั้งไปทั้งกลับนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีคุณอิสระด้วยนะครับสบายดีครับขอบคุณครับคุณพักเคอินด้วยนะครับบอกว่าเว็บดูเรดาร์มีกลุ่มฝนกำลังทยอยลงทะเลว่าอย่างนั้นนะฮะคุณกุ๊ดมิวบอกว่าปทุมธานีคลอง10นะครับทางนั้น27องศาปริมาณรถน้อยนะครับนะสวัสดีทางพี่จุกระเบียบด้วยมาส่งกำลังใจให้เหมือนเดิมขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณกุ๊ดมิวนี่บอกว่า คลอง10หนองเสือนะฮะมีปริมาณฝนนะครับอ๋อมีระดับน้ำนะครับน่าจะฝนตกหรือเปล่าฮะตรงนั้นเนาะทักทายคุณระพีด้วยนะครับคุณผู้ฟังกรณีของสาว2ที่เทพรัตน์ด้านขาออกกม5ในช่องทางหลักเราประสานไปกับทางสน.บางนานะครับเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วยังไม่เจอครับยังไม่เจอเขาเปลี่ยนจุดเร็วนะคนเนี้ยไม่รู้หายตัวได้หรือเปล่าบางทีจากจุดเนี้ยที่มีเพื่อนสมาชิกแจ้งพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไม่เจอแป๊บนึงไปอีกจุดนึงแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคุณผู้ฟังเอาถ้าพบเห็นตรงไหนก็เพิ่มเติมกันมาได้นะครับจะได้ช่วยกันระมัดระวังแหมนี่ไปยืนอยู่บนช่องทางหลักบางนาตราดเทพรัตน์ด้วยก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีแจ้งเข้ามาเดี๋ยวอาจจะได้อัปเดตกันนะครับช่วงนี้ครับ 19:57 นเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางกรุงบาดียอฟซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกรุงบาดียอฟได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายปุณีตอัครวานซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณีตอัครวานเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:18 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายรองรีเอิมบุมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายลองรีเอิมบุมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยเวลา 17:24 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายยีอาร์ฟูอานมาบรูคอัลเกดรอซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายีอาดฟูอานมาบรูคอัลเกดรอได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:28 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้นางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21 กันยายน 2569ความว่าพนาท่านนายวาฮานคาชาทุเรียนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยรวาณในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกัน
ประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงในสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตาในโอกาสวันเอกราชของ

0: แรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลตาความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี
1: ้วันนี้เวลา 8:58 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสถาปนากรมประมงประจำปี2569ณกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2569ภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิถีพอเพียงจากนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญซึ่งอยู่ภายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นมีพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีกรมประมงทรงตัดแถบแพรเปิดงานและทรงปล่อยพันสัตว์น้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เนื่องในวันประมงแห่งชาติจำนวน 2,300,000 ตัวประกอบด้วยปลากาดำปลาโพงปลากระแหปลาสร้อยขาวปลาตะโกปลาแก้มช้ำปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนปากหนวดปลายี่สกไทยและกุ้งกล้ามกรามลงสู่เขื่อนพระนาม7แห่งได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลราชจังหวัดขอนแก่นเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับราษฎรในพื้นที่ต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงานซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชจักรีวงศ์รวมทั้งนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกรมประมงผ่าน6โซนจัดแสดงประกอบด้วยนิทรรศการร้อยเรื่องราว100ปีกรมประมงบอกเล่าประวัติการก่อตั้งและเรื่องราวที่สำคัญของกรมประมงตลอด100ปีนิทรรศการ1ศตวรรษแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจด้านการประมงของพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงพัฒนาการของงานประมงไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนำเสนอฟาร์มทะเลตัวอย่างและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพร้อมผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลนิทรรศการร้อยปีร้อยปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารจะแสดงพันปลาน้ำจืดไทยกว่า100ชนิดทั้งปลาพื้นถิ่นสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ได้สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงามนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนจะแสดงโมเดลการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งอาหารธรรมชาติรวมถึงโรงเรือนแปรรูปและตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์และนิทรรศการ DOF Tech 100 Years 9ที่100สู่ประมงดิจิตอลเรียนรู้ภาคการประมงไทยผ่านเทคโนโลยี360องศาอาทิฝูงวานบรูด้าขนาดใหญ่การผ่าตัดและการวิภาคปลาเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์ประมงเสมือนจริงนอกจากนี้ภายในงานยังมีพื้นที่การเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆของกรมประมงอาทิกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมงเพื่อการส่งออกพร้อมทดลองตรวจสารตกค้างสิ่งแปลกปลอมด้วยเครื่องมืออย่างง่ายกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำเปิดมุมมองนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำแก่ผู้ที่สนใจ

แต่การเปลี่ยนเศษเหลือทิ้งเป็นอาหารสัตว์น้ำแบบ Zero Waste Feed ไปจนถึงการผลิตอาหารสัตว์น้ำมีชีวิตพร้อมเรียนรู้การทำงานในห้องปฏิบัติการมาตรฐานและตลาดประมงที่จำหน่ายสินค้าประมงคุณภาพจากร้านค้าพี่น้องเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการทั่วประเทศผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นณกรมประมงภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเวลา 17:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติดิษฐาอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิษฐ์หาวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2569วันนี้เวลา 13:04 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกโอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสังคมรวม5คนจากนั้นพระราชทานโลกเกียรติยศอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นประจำปี2569แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย7คนและในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจาก14คณะ1วิทยาลัยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 2,612 คนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เดินหน้าพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อมุ่งสู่การเป็นที่พึ่งของสังคมและระดับสากลสร้างชื่อเสียงระดับโลกจากการค้นพบสารชีวโมเลกุล HELP จากเซรั่มน้ำยางพาราที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งเป็นครั้งแรกของโลกจากผลงานของนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจากน้ำยางพาราสู่เชิงพาณิชย์ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม World Top 2% Scientist ของโลกขณะที่ด้านการแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายหัวใจเป็นรายแรกของภูมิภาคพร้อมกับเคลื่อนโครงการศูนย์สุขภาพอันดามันเพื่อยกระดับภาคใต้สู่ศูนย์กลางเมืองสุขภาพโลกนอกจากนี้ปี2568ได้ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งพาในวิกฤตอุทกภัยผ่านการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือศูนย์พักพิงและโรงพยาบาลภาคสนามจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนมากกว่า 14,000 คนปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งยกระดับการศึกษาสู่การสร้างพลเมืองโลกใน305หลักสูตรผ่านระบบคลังหน่วยกิจระบบ PSU MOOC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานจนได้รับรางวัลระดับชาติ8รางวัลขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์บริหารจัดการตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนจนได้รับรางวัล Climate Action Leader อันดับที่2ของประเทศไทยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวิถีสุวรรณภูมิบนฐานสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเศรษฐกิจแก่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน
ในการนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่หล่อหลอมบัณฑิตให้มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆและมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตได้ด้วยเหตุนี้บัณฑิตจึงสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองได้แม้จะในสาขาวิชาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงเพราะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีและได้ฝึกฝนการนำความรู้ไปปรับใช้ให้สำเร็จผลแต่ด้วยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้รู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพ่อบรมราชชนกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20อาจิตนาโกย่า2026

0: 7:29 วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2 ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายฮายาชิวัทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยเป็นม้าส่วนพระองค์ชื่อบูรวาทซึ่งจะทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าอีก3คนประกอบด้วยนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกคาร่าฤกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โดยวันนี้นายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสได้ถวายการฝึกสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของม้าเพื่อให้ม้าคลายกล้ามเนื้อซึ่งการเดินหรือวอล์กเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นการเดินจะมีการเคลื่อนที่ด้วยการ4 จังหวะถ้าฝึกให้ม้าก้าวสั้นลงหรือเดินเหยียดก้าวยาวขึ้นได้ตามคำสั่งของผู้ขี่จะทำให้ม้าสามารถทำท่าต่างๆได้สวยงามมากขึ้นส่วนการวิ่งเรียบหรือทรอสเป็นการเคลื่อนไหวแบบวิ่งยืดเหยียดก้าวเร็วขึ้นลักษณะก้าวขา2 จังหวะการเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับจังหวะท่าทางของม้าแต่ละตัวแตกต่างกันไปแต่สิ่งสำคัญคือจะต้องรู้การวางตำแหน่งส่วนต่างๆของร่างกายและจังหวะการยกก้นให้สัมพันธ์กันนอกจากนี้ทรงฝึกทำเทสหรือแบบทดสอบในระดับ Pre-St. George ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยมีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดกว้าง20 เมตรยาว60 เมตรมีท่าพื้นฐานคือการเดินหรือ Walk การวิ่งเรียบหรือ Trot และการวิ่งขยโยกหรือ Canterในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ Collected, Working, Medium และ Extended รวมทั้งมีท่าทางต่างๆโดยผู้ฝึกสอนได้เน้นในท่วงท่าที่ละเอียดมากขึ้นเช่น Half Pass คือการวิ่งก้าวไปทางด้านข้างซึ่งจะมีลักษณะม้าวิ่งไขว้ขาออกไปทางข้างรวมถึงการทำท่า Flying Chase คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3 และ 4 ก้าวตามแบบทดสอบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเชิญหิรัญญาบัตรสัญญาบัตรพาดยศพาดรายและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองและได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา9:30 น.ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญญาบัตรพัดยศพาดไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิรมุนีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดีลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญาบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนพานธุรดีลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่16 สิงหาคม 2569มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8 รูปและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การศาสนาสมควรได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นโดยทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาตั้งพระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราชและพระราชาคณะชั้นสามัญประกาศณวันที่31 สิงหาคม 2569จำนวน24 รูปวันที่2 กันยายน 2569จำนวน37 รูป และวันที่11กันยายน2569จำนวน2รูปรวมจำนวนทั้งหมด63รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568วันนี้เวลา 13:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568ณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาซึ่งมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นปีนี้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบของมูลนิธิให้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือรวมจำนวน 2,491 คนแบ่งเป็นครูอาวุโสที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือจำนวน30คนและครูอาวุโสที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรจำนวน 2,461 คนโดยวันนี้มีผู้มาเข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น492คนทั้งนี้มูลนิธิช่วยครูอาวุโสได้ทำการพิจารณาคัดเลือกครูอาวุโสให้ได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรตินับตั้งแต่ปี2510จนถึงปี2567จำนวน 182,360 คนในจำนวนนี้มีครูอาวุโสที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน 2,282 คนเป็นเงิน 28,520,000 บาทราชสกุลคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นราชสกุลจักรพันธ์และราชสกุลเทวกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดนิมานนรดีวัดชนะสงครามวัดเทพธิดารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางนองวัดปฐุมวนารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมวัดมหันนภารามและวัดสมณัตวิหารสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 กระทรวงยุติธรรมและกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตฉัตรวัดกุณฑีรุทธารามรวมถึงวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา วลา 19:00 น.คณะรัฐมนตรีและคู่สมรสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระราชวัชรกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเทพหิรัญจังหวัดชัยนาทได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์จากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดสาลีวัดสองพี่น้องวัดเถนพลายวัดศพเพลิงวัดอู่ทองวัดโพคารามวัดหนองตาสามวัดเสาธงทองและวัดเริกบุญมีเวลา 14:30 น.สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนโรงเรียนจอมทองคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท KFU จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดปัจฉิมทัศน์วัดเทพศิริน้องกุงวัดทองนพคุณวัดกลางเชียงยืนวัดนนรังวัดหนองลมและวัดเหล่าจันทร์รวมถึงวัดนนจันทร์กรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาสิบเจ็ดนาฬิกาบริษัท AK Connection จำกัดนายสิริบูลทองบางก่อนและคณะบริษัทสยามดินเบาจำกัดสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีมหาพฤทธารามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์สิบรูปส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาซึ่งมาจากวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดบรมวงศ์อิสระวรารามวัดสแกวัดตโนดวัดจันทร์วัดรางจระเข้วัดวังวัดธรรมจริยาวัดปรีดารามวัดโคกช้างรวมไปถึงวัดคลองสองจังหวัดปทุมธานีเวลา 19:00 น.ครอบครัวคีรีคณะศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนจิรดารุ่นที่30นายคุณดอนงามธุระและคณะบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชสี่รูปคณะบุคคลประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกองพันทหารช่างที่112กรมทหารช่างที่1จังหวัดราชบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความยั่งยืนให้แก่ราษฎรทั่วประเทศส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีและขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ด้วยการแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนส์สุภาพสตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งงดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันกลุ่มชาวเขาหรือกลุ่มชาติพันธุ์สวมชุดประจำชนเผ่าจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสนสินพงศ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เจ็บปะเปล่า
1: แค่ออกมาพี่ออกมาพี่จ้าหมอชุบฉับ
2: เ
1: ย็บใหญ
2: ่กอยเตอร์มาด้วยกัน
1: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
2: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอรอไม่ของเล่นเยอะสิบแล้วกับผู้เจ้า
1: อายุยังไม่เท่าไหร่
2: เอาสมไม่มีบางค่ากรรมยาเรามีที่พักบ้านแน่แน่
3: ม
2: ี
3: ร
2: ี
3: ใ
2: ช่ไหมแม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
3: นามสกุลอะไรนะเจ้า
4: สกุลมีรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
3: ตังเปา
4: เอตัง
2: ผู้ใหญ่ต้องนำศพนะได้ไหม
1: ถ่ายรูปไว้อย่าง
2: ผู้ใหญ
1: ่คือขนาดที่เราพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยด้วยอัตโนมัติ
0: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
1: แล้วผู้ใหญ่บ้างที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์ช่วยดูแลซักมันช่วยดู
0: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: 20:38 นะครับมาติดตามกันต่อครับกับจอสร้อยคุณผู้ฟังกรณีของเหตุการณ์ไฟไหม้สายไฟหน้าปั๊มน้ำมันนะครับก็บอกว่าโชคดีนะที่เจ้าหน้าที่มาระงับเหตุได้ทันคือกรณีเกิดเหตุไฟไหม้นะครับเพลิงไหม้สัญญาสายสัญญาณบริเวณหน้าทางเข้าสถานีบริการน้ำมันปตท.คลอง1ริมถนนรังสิตนครนายกตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีปทุมธานีเนี่ยนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวในส่งผลให้ประชาชนและผู้ใช้บริการในพื้นที่เกิดความแตกตื่นตกใจเป็นอย่างมากครับเนี่ยฮะจากภาพที่เห็นเนี่ยครับคุณผู้ฟังรถที่สัญจรไปมาก็เรียกได้ว่าตกใจพอสมควรแล้วก็เป็นบริเวณทางเท้าช่วงหน้าทางเข้าปั๊มด้วยภายหลังจากการแจ้งเหตุนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลนครรังสิตนำรถดับเพลิงเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนใช้เวลาฉีดน้ำระงับเหตุประมาณ10นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จนะครับเบื้องต้นครับไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับแม้เพลิงจะสงบแล้วนะครับแต่ว่าบริเวณจุดดังกล่าวยังคงมีกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดประกายไฟช็อตขึ้นมาเป็นระยะนะครับเจ้าหน้าที่ของสถานีบริการน้ำมันมีการนำกลวยยางมาวางกั้นพื้นที่บริเวณทางเข้าออกเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ใช้บริการด้วยก็ปลอดภัยไว้ก่อนดีแล้วนะครับตรงนี้ก็ยังโชคดีนะครับที่เจ้าหน้าที่มาระงับเหตุได้ทันนะครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาดูเหมือนจะมีอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตด้วยพักกันสักครู่ครับ
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนสิทธิพรเขาก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
3: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
6: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
7: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
1: งุดงิดกันไปใหญ่แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

คุณฟังมีอุบัติเหตุรับแจ้งเข้ามาทาง LINE @js100 นะครับทางหลวงหมายเลข311ตำบลเขาคันทรงนะครับอำเภอศรีราชาชลบุรีช่วงระหว่างนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง5มุ่งหน้าโรงพยาบาลพญาไทบ่อวินนะครับเป็นด้านขาเข้าจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณช่วงหน้านิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง5นะครับเมื่อช่วง 20:20 นที่ผ่านมามีรถบรรทุกชนกับรถจักรยานยนต์ที่เกิดเหตุนี้มีผู้เสียชีวิตนะครับเป็นชาย1รายการเคลื่อนตัวช้านะครับจอสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะก็เป็นเหตุที่มีผู้เสียชีวิตนะครับส่วนกรณีอุบัติเหตุที่เฉลิมพระเกียรติร.9ที่เราแจ้งไปเบื้องต้นก่อนหน้านี้นะครับบริเวณปากซอยเฉลิมพระเกียรติร.9ซอย27ที่มีจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายประสานไปกับสน.ประเวศนะครับเพิ่มเติมมาบอกว่าเป็นกรณีของรถจักรยานยนต์2คันชนกันบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับชาย2คนเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลปรินซ์สุวรรณภูมินะครับช่วงนี้คุณผู้ฟังครับฝากกันไว้ด้วยนะฮะสำหรับครั้งแรกกับมหกรรมพลังงานแห่งอนาคต MEA Fair 2026เป็นการเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่นะครับที่จะพาคุณไปค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนขึ้นได้อย่างไรคุณผู้ฟังห้ามพลาดนะครับเพราะว่างานนี้มีไฮไลท์ภายในงานพบกับบูธ MEA Care ครับคลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงานอย่างวันที่28กันยายนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโซล่าเซลล์เคลียร์ทุกคำถามเรื่องโซล่าอัดแน่นความรู้ตั้งแต่การติดตั้งมาตรฐานไปจนถึงความปลอดภัยครับ28กันยายนจะเป็นเรื่อง EV Home Charging ชาร์จรถยนต์ EV ที่บ้านอย่างไรให้ปลอดภัยรู้ครบเรื่องการติดตั้งและการใช้งานอย่างถูกต้องนะครับ30กันยายนครับเป็นเรื่องของ MEA TOU พาคุณทำความรู้จักกับมิเตอร์ TOU เข้าใจช่วงเวลาใช้ไฟพร้อมรู้วิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่าครับ1ตุลาคมครับ Smart Metro Gridเปิดโลกระบบไฟฟ้าอัจฉริยะกับเทคโนโลยีเพื่อยกระดับเมืองมหานครแห่งอนาคต2ตุลาคมก็เป็นเรื่องของ MEA Open House เปิดบ้าน MEA ชวนรู้จักภารกิจพร้อมสัมผัสการทำงานและบริการของ MEA อย่างใกล้ชิดด้วยครับก็เรียกได้ว่า5วัน5ไฮไลท์มาพบกันที่งาน MEA Fair 2026นะครับเริ่มตั้งแต่28กันยายนจนถึง2ตุลาคม2569เวลา 10:00 นถึง 12:00 นนะครับณห้องพระนคร 1-3 ชั้น 12A อาคารวัฒนวิภาสการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยตรงนี้นะครับก็เข้าร่วมฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยโดยทุกท่านต้องลงทะเบียนร่วมงานนะครับผ่านลิงก์นะครับหรือสแกน QR Code ที่ Facebook การไฟฟ้านครหลวง MEA หรือ www.mea.or.thเพื่อที่จะได้รับของที่ระลึกด้วยนะครับตอนนี้เราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 คุณผู้ฟังก็นำเอาโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code ที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับใครสนใจจะเข้าร่วมงานครั้งนี้โอ้โหมีประโยชน์มากนะครับมีความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการใช้ไฟมากมายทีเดียวนะครับย้ำนะครับเข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคุณผู้ฟังลงทะเบียนร่วมงานผ่านลิงก์หรือสแกน QR Code ที่ Facebook การไฟฟ้านครหลวง MEA หรือเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ www.mea.or.th เพื่อรับของที่ระลึกด้วยครั้งแรกที่เรื่องพลังงานจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของไฟฟ้าแต่เป็นเรื่องของอนาคตเมืองและชีวิตของเราทุกคนนะครับขอบคุณ MEA นะครับหรือการไฟฟ้านครหลวงด้วยครับส่วนช่วงนี้มาติดตามกันต่อมีรายงานเข้ามาจากทางคุณแป้งหมี่นะครับบอกว่าวังวงสว่างนะครับด้านที่มาจากทางแยกวงสว่างมุ่งหน้าสะพานพระราม7การเคลื่อนตัวไม่มีปัญหานะครับกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าที่สังเกตคือกลางสะพานพระราม7เนี่ยพบรถเบนซ์สีขาวจอดเสียอยู่นะครับช่องทางด้านซ้ายค่อนข้างอันตรายด้วยจุดนี้เราประสานไปกับทางสน.ประชาชื่นให้แล้วนะครับนะขอบคุณทางคุณแป้งหมี่ด้วยนะครับที่แจ้งเข้ามาคุณฟังเรื่องของฝนณตอนนี้นะครับ20:30 นที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพครับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับปกคลุมพื้นที่ฝั่งพระนครตอนบน
ฝั่งพระนครด้านตะวันออกเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับแนวโน้มคงที่นะครับปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่เขตหนองจอกก็อยู่ที่24มิลลิเมตรนะครับเนี่ยเราจะสังเกตเลยว่าด้านตะวันออกคุณผู้ฟังดูหน้าจอเรดาร์นะฮะเป็นฝนกลุ่มใหญ่มากโอ้แล้วทิศทางนี่เขาเคลื่อนมาทางด้านเหมือนจะลงมาทางเนี่ยฮะทางกรุงเทพด้วยนะครับคือเป็นฝนกลุ่มใหญ่ที่ไล่มาตั้งแต่อ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีคลองหลวงมาจนถึงเนี่ยครับบริเวณช่วงหนองจอกคลองสำวาเนี่ยสมุทรปราการบางเสาธงแล้วก็ทิศทางตรงบริเวณคลองหลวงทางเนี้ยทางปทุมธานีเนี่ยเขาเคลื่อนลงมาทางด้านกรุงเทพด้วยนะครับนี่นะเดี๋ยวต้องติดตามเลยนะครับสำหรับแนวโน้มของฝนกลุ่มนี้นะครับคือณเวลานี้เนี่ยกรุงเทพมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับก็อย่างที่บอกก็คือครอบคลุมพื้นที่พระนครตอนบนพระนครด้านตะวันออกแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยน่าสนใจนะว่ากลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับที่เรากำลังติดตามเนี่ยจะลงมาปกคลุมพื้นที่กรุงเทพบริเวณใดบ้างเดี๋ยวอัปเดตกันส่วนกรณีที่ฝนถล่มสมุทรปราการเมื่อช่วงเย็นมีน้ำรอการระบายหลายสายนะครับการจราจรติดขัดก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายสามที่มีฝนตกลงมาและเมื่อเวลา17นาฬิกาเนี่ยก็เกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดยเฉพาะอำเภอเมืองสมุทรปราการนานกว่า2ชั่วโมงส่งผลให้มีน้ำรอการระบายหลายสายแล้วก็ภายในซอยต่างๆด้วยประกอบกับเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนทุกคนกลับบ้านการจราจรหลายจุดติดขัดจุดที่มีน้ำท่วมขังก็คือถนนศรีนครินทร์ทั้งสองฝั่งเข้าออกนะครับโดยช่วงหน้าโลตัสศรีนครินทร์มีน้ำท่วมขังสองช่องจราจรส่วนฝั่งขาออกจากแยกศรีเทพามุ่งหน้าการไฟฟ้าปากน้ำมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องไปจนถึงใต้ทางด่วนกาญจนาภิเษกแล้วก็เป็นช่วงนะครับที่มีน้ำท่วมจนถึงแยกการไฟฟ้าขณะที่บริเวณแยกศรีเทพามีน้ำท่วมขังทุกช่องทางทั้งฝั่งมุ่งหน้าสำโรงแล้วก็ฝั่งมุ่งหน้าปากน้ำส่วนถนนเทพารักษ์ขาเข้ามีน้ำรอการระบายเป็นช่วงๆตั้งแต่แยกศรีเทพาถึงแยกเทพารักษ์ขณะที่ถนนแพรกกษามีน้ำรอการระบายในจุดเดิมแต่ปริมาณไม่มากนะครับนอกจากนี้บอกว่ายังพบปัญหาน้ำรอการระบายภายในซอยเทพารักษ์66ซอยศรีสมิทธ์ซอยศรีเทพการเคหะและซอยเพชรงามด้วยนะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งเดินเครื่องสูบน้ำและดำเนินการระบายน้ำออกจากพื้นผิวการจราจรลงคลองสาขาหลักๆ ก็แน่นอนเป็นคลองสำโรงนั่นแหละพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรคือถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติในอีกประมาณ 1-2 ชั่วโมงเนี่ยนะครับขอบคุณภาพจากเพจข่าวสารเมืองประการด้วยนะครับก็เปรียบได้ว่าเป็นจุดเดิมๆนะครับที่ฝนตกลงมาหนักน้ำรอการระบายซ้ำซากจุดเดิมๆแยกศรีเทพานะครับศรีนครินทร์นะฮะศรีเทพาไปการไฟฟ้านะครับบริเวณทางด้านของถนนสุขุมวิทไปแยกปากน้ำแยกหอนาฬิกาณตอนนี้เข้าไปดูสภาพการจราจรก็คลี่คลายไปแล้วนะครับนะทางด้านของเทพรักษ์เนี่ยฝั่งจากสำโรงมาทางศรีเทพาไปด้านขาออกไม่มีรถติดแล้วนะครับแล้วก็ด้านขาเข้าจากน้ำแดงต่อเนื่องมาศรีเทพาก็ไม่มีปัญหาศรีนครินทร์แยกศรีเทพาไปใต้ทางด่วนกาญจนาอาจจะยังมีปริมาณรถช่วงจากใต้ทางด่วนกาญจนาออกมาเนี่ยนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะมียังมีระดับน้ำอยู่นะแล้วก็รถที่อยู่ด้านบนของทางพิเศษกาญจนาจากด่านบางแก้วขาออกที่จะมุ่งหน้ามาทางเทพรักษ์ต่อเนื่องมาทางศรีนครินทร์เนี่ยยังติดนะครับรถยังเยอะนะครับ
พราะว่าลงมาทางด้านของหน้าด่านบางเมืองนะครับลงถนนศรีนครินทร์ด้านขาออกไปการไฟฟ้าเนี่ยยังน่าจะยังมีน้ำท่วมอยู่นะครับเนี่ยเพราะว่าดูรถที่อยู่ด้านบนของทางพิเศษกาญจนายังรถยังเยอะอยู่ส่วนด้านที่มาจากทางร่มปู่เจ้ามาจากทางด้านของช้างสามเสียนไม่มีปัญหาแล้วนะครับลงศรีนครินทร์ขาเข้ามุ่งหน้าแยกศรีเทพานะรถไม่ค่อยมีท้ายแถวก็ค่อนข้างคล่องตัวแล้วระดับน้ำก็น่าจะลดไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นเนี่ยรถปริมาณเบาบางแล้วนะครับแต่ว่าเอาล่ะก็อาจจะยังมีระดับน้ำอยู่บ้างใครที่อยู่ในเส้นทางก็ยังเพิ่มเติมกันได้ที่จอสอร้อยนะครับเดี๋ยวเราติดตามอัปเดตกันต่อส่วนช่วงนี้เดี๋ยวขอพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับปวริษาวรศรีประภาค่ะพลตำรวจโทรุฑพลเผย DSI เตรียมส่งสำนวนคดี Forex 3D เข้มหมายเรียกสมชาติปมนอมินีและติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวรส
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พลตำรวจโทรุตพลเผยเตรียมส่งฟ้องคดี Forex 3D สัปดาห์นี้ยอมรับมีชื่อภาวุธในสำนวนส่วนสมชาติสสภูเก็ตพรรคประชาชนปมนอมินีนัดหมายเรียกครั้งสุดท้าย28กันยายนนี้หากไม่มาจะดำเนินการตามขั้นตอนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าคดีของนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสสจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนกรณีถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติในลักษณะนอมินีโดยระบุว่าเบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นครั้งที่3โดยกำหนดให้นายสมชาติเข้าพบในวันที่28กันยายนนี้และเป็นความประสงค์ของนายสมชาติเองโดยคาดว่าจะมาตามหมายเรียกทั้งนี้หากไม่มาตามหมายเรียก DSI จะต้องดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมายโดยต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องเพื่อดำเนินการตามมาตรา24ของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งกำหนดให้บุคคลที่ได้รับแจ้งให้มาพบหรือให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษต้องมาพบตามกำหนดหากไม่มาพบก็จะมีขั้นตอนดำเนินการตามกฎหมายส่วนจะสามารถออกหมายจับได้ทันทีใดหรือไม่นั้นพลตำรวจโทรุจพลระบุว่าต้องให้พนักงานสอบสวนพิจารณารายละเอียดและดำเนินการไปตามขั้นตอนขณะที่ความคืบหน้าคดีฟอเร็กซ์พลตำรวจโทรุจพลกล่าวว่าขอตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งแต่เบื้องต้นได้รับรายงานว่าจะส่งสำนวนให้กับพนักงานอัยการพิจารณาสั่งฟ้องภายในสัปดาห์นี้เนื่องจากขณะนี้การสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วส่วนในสำนวนมีชื่อของนักการเมืองหรือศิลปินรายอื่นหรือไม่พลตำรวจโทรุจพลขอไปตรวจสอบรายละเอียดก่อนเมื่อถามย้ำว่าในส่วนสำนวนมีชื่อนายภวุฒิพงศ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยหรือไม่พลตำรวจโทรุตพลตอบสั้นๆว่ามีนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ไปติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทัพลูกยางสาวไทยสู้สุดกำลังแต่พ่ายจีน2-3เซตในรอบรองชนะเลิศรวมถึงผลงานนักกีฬาไทยในชนิดกีฬาอื่นๆกับคุณเบญจพรปานปิ่นค่ะ
4: ผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ทัพลูกยางสาวไทยลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนซึ่งนับเป็นการรีแมตช์นัดชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชียผลปรากฏว่าจีนสามารถล้างตาสาวไทยได้สำเร็จชนะไปอย่างสุดมัน3-2เซตด้วยสกอร์23-25 25-21 25-11 26-28 และ15-6ทำให้ทีมชาติจีนแชมป์เก่า2สมัยซ้อนเข้ารอบชิงชนะเลิศจะไปพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นส่วนทีมสาวไทยจะชิงอันดับ3กับเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นส่วนทีมแบดมินตันชายทีมชาติไทยประเดิมสนามได้ยอดเยี่ยมชนะมาเก๊าไป3-0คู่ผ่านเข้ารอบไปทีมสุดท้ายจะไปพบกับไชนีสไทเปวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นเป็นต้นไปขณะที่ทีมแบดหญิงไทยจะพบกับทีมชาติจีนในเวลา 7:30 นเป็นต้นไปด้านทีมแบดบอลชายทีมชาติไทยพลิกสถานการณ์จากที่ตามหลังฮ่องกง3-7หลังจบอินนิ่งที่6ก่อนทีมไทยจะระเบิดฟอร์มแซงชนะฮ่องกงไป10-7อย่างน่าประทับใจส่วนแอมกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนนักกีฬารุ่นโมเดิร์น MMA หญิงน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมชนะนักกีฬาจากอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศทำให้แอมกัญจุฑาลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทอง MMA ที่ถูกบรรจุชิงเหรียญในศึกเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกโดยจะไปพบกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้ด้านฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเสมอกับเวียดนาม0-0ในรอบแบ่งกลุ่ม E นัดสุดท้ายส่งผลให้ทีมชบาแก้วเก็บเพิ่มได้1คะแนนจาก3นัดเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียเป็นรองทำให้แข้งสาวไทยตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นประวัติศาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัดสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกัน

0: คุณฟังครับมีเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข311ช่วงตำบลเขาคันทรงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับเกิดเหตุบริเวณหน้านิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง5นะครับเมื่อช่วง20นาฬิกาที่ผ่านมาที่มีรถบรรทุกนะชนกับรถจักรยานยนต์นะครับสอบถามไปกับทางพันตำรวจตรีสราวุธสิงสายสารวัตรสอบสวนสภ.บ่อวินนะครับก็ทราบชื่อผู้เสียชีวิตนะครับนายมนัสวินคละกลางนะตอนนี้เคลื่อนย้ายศพส่งโรงพยาบาลแหลมฉบังนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายรถไปที่สภ.บ่อวินอยู่ระหว่างการติดต่อญาติของผู้เสียชีวิตนะครับให้รับทราบก็เป็นเหตุรถบรรทุกชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตนะครับการเคลื่อนตัวช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากมีสิ่งของตกหล่นอยู่บนพื้นผิวการจราจรด้วยจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับส่วนอุบัติเหตุอีกจุดหนึ่งมอเตอร์เวย์สาย7คุณโยแจ้งมานะครับด้านจากต่างระดับร่มเกล้ามุ่งหน้าต่างระดับทับช้างฝั่งขาเข้านะครับกิโลเมตรที่9บวก200มีรถแวนกับรถกระบะตู้ทึบชนกันขวางช่องทางขวาจุดนี้ไม่มีคนเจ็บคนขับรถทั้ง2คันนี้ออกมานอกรถด้วยนะครับฝากระมัดระวังด้วยนะครับเราประสานเจ้าหน้าที่ไปแล้วฝนมีตกไปปล่อยครับมอเตอร์เวย์สาย7ทิศทางด้านขาเข้านะครับตรงนี้ก็มีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับเนี่ยมีท้ายสะสมอยู่ประมาณกิโลเมตรครึ่งนะครับจากต่างระดับร่มเกล้านะครับต่อเนื่องลงมาเนี่ยก็เจอท้ายสะสมเลยนะฮะโอ้ติดขัดค่อนข้างแน่นเลยนะครับรถตอนนี้เนี่ยจริงๆหมดปัญหาไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่ทำให้มีผลกระทบการจราจรนะครับกิโลเมตรที่9บวก200เดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณบัวจันทร์นะครับสวัสดีครับคุณบัวจันทร
1: ์สวัสดีครับคุณพัช
0: อู้พัช
1: สวัสดีท่านผู้ฟังจากสระทุกท่านเลยนะครับ
0: ครับบนทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์มีอะไรอ่ะครับคุณบัวจันทร
1: ์ตะกี้ผมขึ้นมาจากด่านเอพารักษ์อ่ะครับมุ่งหน้ามาทางพระราม2อ่ะแต่ว่า
0: ครับ
1: คนพักเจ็บแบบว่าค่อนข้างจะขยับได้ทีละนิดนะครับแล้วเขามาเรื่อยๆก็มาเจอเหตุอยู่ที่ก่อนทางลงศรีนครินทร์ประมาณ500เมตรอ่ะมีรถจอดเสียครับ
0: ครับ
1: จอดอยู่เลนกลางนะคนพักเป็นรถเก๋งแล้วจะมีควันขึ้นหน้ากระโปรงรถด้วยผมมองเห็นแล้วเจ้าของรถเขาทำอะไรไม่ถูกไงเขาวิ่งซ้ายวิ่งขวาอยู่ผมก็เลยช่วยโทรแจ้งให้หน่อย
0: ครับน่าจะเพิ่งเกิดเนาะ
1: น่าจะเกิดสักพักแล้วล่ะครับเพราะว่าถ้าที่ผมดูเนี่ยรถที่มันติดสะสมนะน่าจะเป็นรถคันนี้ครับ
0: แต่จริงๆเนี่ยรถติดลงหน้าด่านศรีนครินทร์ด้วยแหละเพราะว่าข้างล่างมันเหมือนมีน้ำรอการระบายอยู่ด้วยตัวนี้มันติด
1: คือตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเลนซ้ายนะคุณพัชเพราะว่าไอ้สองช่องขวาเนี่ยมันน่าจะใช้การหน้าอยู่ถ้าเกิดว่าไม่มีรถคันนี้จับเสียครับ
0: โอ้ก็คือติดเรียกได้ว่า
1: ใช่
0: ช่องขวาก็เคลื่อนตัวช้าเนาะเลนกลางผู้มีรถคันนี้อยู่ด้วย
1: คือรถที่วิ่งมาเลนกลางต้องเบี่ยงขวาไปคือใช้กันได้แค่เลนเดียวตอนนี้นะ
0: เห็นควันเยอะไหมครับที่ออกมาจากตัวรถ
1: ไม่ถึงกับเยอะครับแต่ว่ามันควันขึ้นมาแบบพุ่งขึ้นมาผมเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับเจ้าของรถเขาพยายามที่จะเปิดฝากระโปรงอยู่แต่มันเปิดไม่ได้ไง
0: มีเจ้าหน้าที่หรือยังอ่ะคุณโบจัน
1: ยังครับผม
0: โอ้ลักษณะควันมันเหมือนเป็นอะไรเป็นหม้อน้ำไหมเป็นควันออกมาจากหม้อน้ำ
1: น่าจะใช่ครับควรจะเป็นหม้อน้ำครับเพราะสีขาว
0: คือมันไม่ได้ดำอ่ะเนาะ
1: ไม่ดำครับไม่ดำ
0: อาจจะความร้อนขึ้นหรืออะไรยังไงเนี่ยเนาะ
1: น่าจะใช่ครับ
0: ล่าสุดเราประสานกู้ภัยทางพิเศษกาญจนาให้แล้วนะฮะตรงนี
1: ้ครับครับ
0: ก่อนถึงหน้าด่านประมาณสักไม่น่าจะเกิน500เมตรเนาะคุณบัวจันทร
1: ์ครับประมาณมากผม
0: นะ
1: รถเพราะว่าไม่ได้ไกลมากครับ
0: แล้วตอนนี้
1: ทางจอสร้อยซะหน่อย
0: ครับเลยจุดดังกล่าวไปหรือยังครับคุณบัวจันทร
1: ์ผมเลยจุดเกิดเหตุมาแล้วก็คล่องตัวดีนะครับไม่มีรถติดเลยแล้วทางกลับทางก็คล่องตัวดีครับ
0: ไม่แน่ใจวันนี้มีโอกาสไปใช้พื้นราบบ้างหรือเปล่าฮะศรีนครินทร์จุดที่มีน้ำท่วมรอการระบายอ่ะ
1: ผมฟังคนพัดออกจอสร้อยแล้วผมก็ไม่กล้าลงไปแล้วครับ ขอใช้คุณสถานพอขึ้นสะพานอะไรเทพรักไปเลย
0: นี่แหละประโยชน์ของการฟังนะครับเราก็เลี่ยงอยู่แล้วนะ
1: ตอนแรกกะว่าจะวิ่งเส้นข้างล่างไปเลี้ยวซ้ายตรงแถวที่เลยหนามแดงมาหน่อยแหละจะเข้าปั๊มน้ำมันซะหน่อยปรากฏว่าได้กินได้ยินในคุณพัดบอกว่าข้างล่างรถติดหนัก
0: ตรงนั้นหนักตรงนั้นหนักเลยฮะตรงหน้าปั๊มนั่นน่ะหนักเลย
1: ยอมกั้นเสียคุณพัดตอนเนี้ย
0: แหมก็ต้องทำต้องอดทนนะเพราะท่วมหนักจริงวันนี้นะครับได้ฝนยังมีตกบ้างไหมครับ
1: ช่วงเทพรักษ์ขึ้นมาตรงนั้นน่ะฝนตกครับแต่ว่าเลยด่านศิลป์นครินทร์มาแล้วไม่มีฝนนะคุณพัช
0: ตกหนักไหมตรงด่านเทพรักษ
1: ์เทพรักษ์หนักมากเลยครับหนักแบบว่าไม่ยอมหยุดเลยตอนนั้นน่ะ
0: โอ้เหรอครับ
1: ตั้งแต่บ่ายสองยันประมาณทุ่มสองทุ่มก็ยังตกอยู่ครับ
0: ใช่เพราะว่าดูเหมือนจะมีฝนอีกกลุ่มนึงเนี่ยเคลื่อนมาอีกแล้วนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ด้วยนะเนี่ย
1: ครับ
0: เดี๋ยวต้องติดตามว่าทั้งคืนหรือเปล่านะวันนี้ได้ขอบคุณคุณบัวจันทร์มากๆเลยเดินทางปลอดภัยนะครับ
1: ครับผมด้วยความยินดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ขอบ
0: ค
1: ุ
0: ณคุณบัวจันทร์มากๆเลยนะครับก็ทำให้ตอนนี้ทางพิเศษกาญจนานะครับจากด่านเทพรักษ์มุ่งหน้าด่านบางเมืองนะครับหรือว่าหน้าด่านศรีนครินทร์รถยังติดสะสมนะครับก็มีปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยคือรถที่ไปจอดเสียน่าจะความร้อนขึ้นนะแต่ว่าเราประสานเจ้าหน้าที่ไปให้แล้วนะครับใครตามหลังมาจากทางด่านบางแก้วนะครับต่อเนื่องมาทางเทพรักษ์ก่อนจะถึงทางลงด่านศรีนครินทร์นะครับมีรถเก๋งจอดเสียอยู่เลนกลางนะครับนะถ้าเลยไปแล้วเนี่ยก็จะคล่องตัวส่วนกรณีของอุบัติเหตุที่มอเตอร์เวย์สาย7ล่าสุดนี้ทางกู้ภัยสุวรรณภูมิรับแจ้งแล้วนะครับกำลังไปยังจุดที่เกิดเหตุฝั่งด้านขาเข้านะครับจากต่างระดับร่มเกล้ามาทางทับช้างรถติดสะสมเหมือนกันนะตรงนี้ก็เป็นกรณีที่คุณโยแจ้งนะครับกิโลเมตรที่ 9+200รถแวนกับรถกระบะตู้ทึบชนกันขวางช่องทางขวาการเคลื่อนตัวช้าเลยนะครับคุณสุภัตราเป็นอีกท่านหนึ่งที่ใช้มอเตอร์เวย์สาย7ขาเข้าด่านทับช้างต่อเนื่องไปทางด้านของต่างระดับศรีนครินทร์อ๋ออันนี้น่าจะเลยทับช้างมาแล้วนะฮะบอกว่ากิโลเมตรที่2+600เนี่ยมีรถกระบะจอดเสียช่องทางซ้ายนะครับแล้วฝนตกด้วยนะครับเราประสานทางกู้ภัยสุวรรณภูมิแต่การจราจรตรงนั้นยังไม่มีปัญหานะช่วงกิโลเมตรที่2ที่จะเข้าไปทางศรีนครินทร์น่ะแต่ว่าเนี่ยที่ให้ดูตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังทางหน้าจอเราดูภาพจากกล้อง CCTV ของทางกรมทางหลวงขาเข้าเนี่ยนะครับบริเวณต่างระดับล่มเกล้ามาทางทับช้างที่มีอุบัติเหตุรถติดเลยนะครับแต่ด้านกับการขาออกที่จะไปชลบุรีไปสุวรรณภูมิเนี่ยปริมาณรถมากแต่ไม่ติดเคลื่อนตัวได้นี่นะติดสลับหยุดนิ่งด้วยนะฝั่งขาเข้านะครับก็มีท้ายสะสมนะครับณนะเวลานี้เนี่ยท้ายอยู่ประมาณก็พอๆเดิมเลยประมาณกิโลเมตรครึ่งรถหนาแน่นเลยนะครับทราบเป็นข้อมูลนะครับใครมาจากสุวรรณภูมิใช้มอเตอร์เวย์สาย7มีอุบัติเหตุนะครับกิโลเมตรที่9+200เลยต่างระดับล่มเกล้ามาเล็กน้อยรถกระบะตู้ทึบกับรถแวนชนกันขวางช่องทางขวาเขาขวางอยู่ขวานะครับคือเจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะครับนี่นะฮะรถติดหนักเลยจริงๆถ้าไม่มีเหตุนี่ก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมตรวจสอบดูก่อนหน้านี้เนี่ยก็ค่อนข้างดีแล้วแต่พอมีอุบัติเหตุก็เลยทำให้มีปริมาณรถเข้ามาสะสมเพิ่มเติมด้วยก็ต้องฝากกันไว้นะครับเรื่องของการขับขี่รถด้วยความปลอดภัยก็ไม่อยากจะเห็นอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุแต่ละจุดแต่ละครั้งทำให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินหนำซ้ำยังเป็นผลกระทบด้านการจราจรคุณผู้ฟังครับฝากไว้กับการเข้าร่วมโครงการขับรถดีในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับทุกคนรักรถตัวเองอยู่แล้วรู้ฟังเข้าร่วมโครงการนี้มีสิทธิประโยชน์ในส่วนของการสมัครเข้าร่วมการทำประกันภาคสมัครใจทั้งประเภท1และประเภทที่3เขามีเงินกองทุนคืนให้นะครับสำหรับคนขับรถดีโดยเฉพาะการทำประกันประเภทที่1 ถ้าสินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% เขาจะมีเงินเฉลี่ยคืนให้ด้วยนะครับแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปในกรณีที่ผู้ทำประกันรถจนประเภทที่1ประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการจะมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันคนที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภทที่1รถของคุณต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถต้องอยู่ระหว่างไม่เกิน7ปีนะครับสามารถที่จะผ่อนได้ 0% 6เดือนนะนี่คือประกันประเภทที่1นะครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีก็มีทางเลือกให้นะครับคือการทำประกันประเภทที่3เปิดรับสมาชิกที่สนใจสมาชิกใหม่ด้วยนะครับก็จะได้สิทธิ์รับเงินกองทุนคืนเช่นกันถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะแต่ประเภทที่3เนี่ยเขาจะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมประเภทที่1มีรถให้ยืมใช้ประเภทที่3จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้สมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้ขอให้คุณขับรถดีนะครับไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดพอถึงสิ้นปีก็จะมีเงินเฉลี่ยคืนให้เลยผ่อนได้ 0% 3เดือนนะครับสำหรับการทำประกันประเภท3ใครสนใจลองสอบถามค่าเบี้ยเพิ่มเติมกับบริษัทวิริยะประกันภัยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอทาง YouTube ให้แล้วนะครับเบอร์โทรนี้เลยครับ02-150-0888นะครับ02-150-0888นะครับขอบคุณทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยครับณเวลานี้นะครับคุณผู้ฟังยังมีฝนแล้วก็กลุ่มใหญ่ที่กำลังจะเข้ามาเติมด้วยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณกรุงเทพมหานครเขตหลักสี่ดอนเมืองสายไหมบางเขนลาดพร้าววังทองหลางห้วยขวางสวนหลวงประเวศบางกะปิสะพานสูงบึงกลุ่มคันนายาวคลองสามวาหนองจอกมินบุรีลาดกระบังสมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีปราจีนบุรีนครนายกปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานนทบุรีนะครับกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มของฝนแน่นอนครับก็จะลงมาพื้นที่กรุงเทพแบบเต็มๆครับเดี๋ยวช่วง 21:30 น.ถึง 22:00 นคาดว่าจะปกคลุมบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกเขตนะครับและนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีสมุทรปราการคาดว่าจะปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงนะครับนี่คือเรื่องของสถานการณ์ฝนเดี๋ยวเราติดตามเรื่องของสภาพอากาศแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณประจินนะครับแจ้งตามหาลูกชายนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ลูกชายชื่อว่าคุณประเสริฐกลิ่นฟุ้งนะครับ
2: ครับผม
0: โอ้หายไปพร้อมรถเลยเหรอคุณประจิน
2: ครับ
0: เขาขับรถอะไรครับ
2: รถอีซูซูทึบครับ
0: เป็นรถกระบะตู้ทึบอีซูซูสีอะไรครับ
2: สีขาวครับ
0: สีขาว
2: แต่ว่ากันชนหน้าไม่มีนะครับ
0: อ้าวอ๋อกันชนหน้า
2: ใช่
0: มันหลุดหรือว่ายังไงมัน
2: เกิดอุบัติเหตุแล้วถอดออก
0: อ๋อแล้วกระจังหน้ามีไหมตัวกระจัง
2: หน้าครับ
0: กระจังหน้าก็ไม่มีใช่ไหม
2: ตัวกระจังหน้าครับไม่มี
0: อ๋อก็คือกระจังหน้ากันชนหน้าไม่มี
2: ครับผม
0: เป็นจุดสังเกตทะเบียน3ทอผู้เฒ่าพอสำเภานะ5819กรุงเทพ
2: คร
0: ับ หายไปตั้งแต่เมื่อวานนี้เล่าให้ฟังหน่อยยังไงครับตอนช่วงที่หายเนี่ยยังไงตอนน
2: ี้ต้องมาซื้อของที่ตลาดไทยเนี่ยครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีเหตุอันใด
0: ตอนกี่โมงที่ไปที่ตลาดไทย
2: ประมาณ2ทุ่ม
0: 2ทุ่มของเมื่อวานใช่ไหม
2: ครับผม
0: ไปกี่คนครับไปคนเดียวหรือเปล่าม
2: าคนเดียวครับ
0: แล้วยังไงติดต่อกันไม่ได้เลยเหรอตอนนั้น
2: ก็ติดต่อเบอร์โทรอ่ะโทรติดตลอดแต่ว่าตัวเขาไม่ยอมรับสาย
0: แล้วณเวลานี้ยังโทรติดอยู่ไหม
2: โทรติดอยู่
0: ตอนนี้นะฮะยังโทรติดอยู
2: ่โทรติดแต่ไม่มีคนรับ
0: เออปกติเป็นแบบนี้ไหมครับ
2: ไม่ครับไม
0: ่อืมก็ดูแปลกๆอะเนาะมีโรคประจำ
2: ไม่ทะเลาะไม่ทะเลาะไม่ได้มีเรื่องมีราวไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเลยนะ
0: เออครับแล้วเจ้าตัวลูกชายนี่มีโรคประจำตัวอะไรยังไงไหมครับ
2: ไม่มีครับไม่มี
0: ไม่มีด้วยนะ
2: เขาจะออกร่างแบบอ้วนๆตัวอ้วนตัวใหญ
0: ่เออครับแล้วเราเขาไปที่ตลาดไทยนี่คือไปทุกวันไหมปกติ
2: มาทุกวันนะมาซื้อของทุกวัน
0: อืมทางคุณประจินทราบไหมครับว่าเขาไปซื้อที่ร้านไหนอะไรยังไงบ้างอ่ะเคยไปกับเขาไหม
2: ทราบอยู
0: ่แล้วมันได้ไปสอบถามแม่ค้าพ่อค้าอะไรหรือเปล่า
2: อย่างเมื่อคืนเนี้ยก็ได้ถามอยู่ของบางอย่างที่สั่งไว้เขาก็ไม่ได้เอาไป
0: โอ้เหรอหมายถึงว่าตัวของคุณประเสริฐไปถึงที่ตลาดไทยแล้วอย่างนั้นเหรอ
2: ใช่
0: อันนี้ใครเป็นคนบอกเรา
2: แม่ค้า
0: อ๋อ
2: ที่เขาซื้อของประจำอยู่
0: คือเขาไปถึงไปสั่งของแล้ว
2: ใช่อย่างปลาดุกอย่างเงี้ยสั่งปลาดุกไว้20โลเงี้ย
0: ครับ
2: เขาก็ไม่ได้ไปเอาอย่างร้านน้ำพริกแกงอย่างเงี้ยเขาสั่งไว้เขาก็ไม่ได้ไปเอา
0: อืมซึ่งไม่ได้โทรสั่งใช่ไหมครับคือเจ้าตัวไปถึงที่ตลาดไปสั่งเลย
2: ใช่เจ้าตัวเขาโทรสั่งที่ร้านเนี่ยเขามีเบอร์อยู
0: ่แล้วทางแม่ค้านี่เขาเห็นว่าคุณประเสริฐมาที่ร้านไหมตอนที่ไปสั่งอ่ะ
2: เขาส่วนมากเขาจะโทรสั่งแล้วก็ประเสริฐก็จะนั่งรอที่รถ
0: อ๋อ
2: แต่ทีนี้เมื่อวานเนี้ยจากที่แม่ค้าเขาเล่าให้แฟนประเสริฐฟังอ่ะเขาว่าโทรสั่งไว้แต่เขาว่ายังเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนซึ่งตอนนั้นเขาว่ายังไม่ได้จอดรถเป็นที
0: ่ครับ
2: เขาบอกว่าเดี๋ยวจอดรถที่ไหนจอดรถได้ตรงไหนแล้วเขาจะโทรบอกแล้วให้ไปส่ง
0: อืม
2: แล้วจากนั้นเขาเงียบ
0: ก็คือไม่ได้โทรไปบอกแม่ค้าเลยว่าได้ที่จอดรถตรงไหนอะไรยังไง
2: ใช
0: ่อ๋อแล้วได้ไปดูจุดที่จอดรถอะไรก็ได้ทางคุณประจินไปถึงที่ตลาดไทยไหม
2: ถึงผมก็วนหาวนทั้งคืนก็ไม่เจ
0: อ
2: ตอนนี้ผมก็ยังวนอยู่ตลาดไทย
0: แล้วได้ไปแจ้งความอะไรยังไงบ้างไหมครับเนี่ย
2: ก็แจ้งแล้ว
0: โอ้ครับไม่แน่ใจว่าไอ้ตอนที่คุณประเสริฐเขาโทรสั่งอะตอนนั้นเขาไปถึงตลาดหรือยังอะตอนนั้นอะ
2: ถึงแล้ว
0: หรอ
2: เพราะเมื่อวานเนี้ยเขามาตลาดก่อนผมใช่ไหมจะมาซื้อของด้วยกันแต่จะเอารถมาคนละคันใช่ไหมเพราะเมื่อวานนี้ผมมาถึงตลาดไทยประมาณ4 ทุ่มกว่า4 ทุ่มตีละ4 ทุ่มหน่อยๆอะก็เจอนะเจอรถเขาจอดที่ตลาด
0: เดี๋ยวนะขออีกทียังไงนะอ๋อยังไงครับ
2: ผมมาเขาอ่ะมาก่อนผม
0: มาก่อน
2: แล้วผมตามมาทีหลังผมมาถึงตลาดประมาณ4 ทุ่มอ่ะตีละ4 ทุ่มอ่ะ
0: อันนี้คือเมื่อคืนใช่ไหมเมื่อคืนที่ผ่าน
2: ใช่ผมก็ไม่เจอรถเขาจอดอยู่ข้างตลาด
0: ไม่เจอ
2: เจออ
0: ๋อเจอรถอยู่
2: เจอผมก็คิดว่าเขาจอดนอนเขาหลับอยู่รถหรือไงผมก็เลยเดินไปดู
0: ครับ
2: ไม่เจอตัวเขา
0: ไม่เจอคน
2: ไม่เจอแล้วผมก็เข้าใจได้ง่ายว่าสงสัยเขาซื้อของไม่เสร็จเนาะ
0: อือฮึ
2: เขาคงเดินซื้อของอยู่เราก็ไม่ได้เอะใจอะไรเลยเพราะว่ามาดีๆไงไม่ได้มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันมานะไม่มีเรื่องอะไรเลยแฟนก็ยังจะขอมาด้วยเลยเขาก็บอกกับเมียเขาบอกว่าไม่ต้องไปหรอกตัวเองไม่ต้องไปหรอกเขาสั่งงานเมียเขาไว้ให้ทำของที่บ้านเตรียมทำโน่นทำนี่ให้เสร็จไวๆแล้วก็รีบขึ้นนอนเดี๋ยวที่สองแล้วก็ตื่นลงมาช่วยเขาอีกทีตอนเช้าว่างานมันเยอะก็คุยกันดีๆไม่มีอะไรกับเมียเขาก็ไม่ได้ทะเลาะ
0: หมายถึงว่าเมื่อคืนเนี่ยตอน4 ทุ่มที่คุณประจินไปอ่ะเจอรถแต่ไม่เจอลูกชายแล้วก็เลยไปสอบถามกับแม่ค้าที่ตลาด
2: ถูกต้องไหมไม่ได้ถาม
0: ตอนนั้น
2: ซื้อของผมไง
0: อ๋อตอนนั้นยังไม่ได้เอะใจใช่ไหม
2: ใช่เพราะว่าไม่มีเรื่องมีอะไรไงก็ไม่ได้เอะใจเลย ผมก็ซื้อของผม
0: แล้วทีนี้ยังไงคือคุณประจินกับตอน
2: ผมซื้อของเสร็จปุ๊บผมเดินเอาของมายิ้มมาใส่ที่รถ
0: ครับ
2: ประเสริฐแล้วว่ารถประเสริฐเขาขับออกไปแล้ว
0: ก็คือพอเอาของมาใส่ที่รถเราเนี่ยเราก็ไม่เห็นรถของลูกชายแล้ว
2: ใช่จากนั้นเพราะที่แรกก่อนมาถึงที่แรกอ่ะรถเขาจอดอยู่ผมเดินไปดูไม่เจอตัว
0: ครับ
2: ไม่เจอตัวก็ผมคิดว่าเขาคงไปซื้อของ
0: ของอยู่เราก็ไปซื้อของเรา
2: ผมก็ไปซื้อของผมผมซื้อของผมเสร็จยิ้วมาใส่ที่รถ
0: กี่โมงตอนนั้นอ่ะตอนที่คิ้วใส่ที่รถ
2: ตอนนั้นก็ประมาณอยู่ในระหว่าง4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มเนี่ยไม่เกิน
0: ไม่เกิน5 ทุ่ม
2: ใช่
0: รถเราจอดอยู่ไกลจากรถลูกชายไหมตอนนั้นเนี่ย
2: ไม่ไกลนั้นเท่าไหร
0: ่อ๋อก็คือ
2: ประมาณสัก50 เมตรได
0: ้
2: 30 เมตรได
0: ้ก็คือมองเห็นนั่นแหละแต่ตอนนั้นไม
2: ่
0: รถไม่อยู่แล้ว
2: พอผมออกมาซื้อหมูเสร็จยิ้วของมันรถก็ไม่เห็นรถเขาแล้ว
0: หลังตอนนั้นยังเอะใจอยู่ไหม
2: ไม่เอะ
0: ตอนนั้นยังไม่เอะ
2: ตอนนั้นผมคิดว่าเขาคงซื้อของเสร็จแล้วกลับบ้านไปก่อนเพราะว่าของเยอะเพราะว่าต้องทำเยอะ
0: ครับ
2: ก็ไม่ได้ใจอะไรเราก็นึกว่าเขากลับบ้านผมว่าซื้อของเสร็จประมาณ5 ทุ่มผมก็ขับรถกลับบ้านแต่เขาว่าไลน์มาที่โทรศัพท์ผมซึ่งผมไม่ได้ยินไงไม่ได้ยินหรอกว่าไลน์เข้ามา
0: ไลน์มาว่าอะไร
2: เขาไลน์มาถามว่าพ่อออกจากตลาดไทยมาหรือยัง
0: ตอนนั้นกี่โมงที่เขาไลน์มา
2: ประมาณ5 ทุ่ม10 กว่านาทีผมไม่รู้ผมมาถึงบ้านพอมาถึงบ้านปุ๊บไม่เห็นเขาไม่เห็นรถไม่เห็นตัวเขา
0: ก็คือมาถึงบ้านแล้วถึงได้เห็นว่าเขาลูกชายไลน์มาใช่ไหม
2: ใช่มาดูจิบโทรศัพท์ออกมาดูเพื่อโทรหาเขาแหละ
0: ครับ
2: ก็เลยเห็นไลน์ก็เลยเปิดเข้าไปหาเขาบอกว่าเขาไลน์มาว่าพ่อออกจากตลาดไทยมาหรือยังแค่นั้น
0: แล้วเราก็โทรกลับไปหรือว่ายังไง
2: โทรกลับไป
0: ก็ไม่รับสาย
2: ตั้งแต่สายแรกจนถึงตอนเนี้ย
0: ไม่รับสาย
2: ไม่รับเลย
0: แล้วได้ไลน์ไปหาไลน์ไป
2: ก็ไม่อ่าน
0: โอ้ไม่อ่านด้วย
2: ไม่อ่านไม่ตอบไม่รับสายเมียโทรก็ไม่รับแม่โทรก็ไม่รับ
0: ได้มีการไปสอบถามเพื่อนเพื่อนเขาหรือว่าญาติญาติอะไรยังไงไหมครับว
2: ่
0: า
2: ไม่ถามใครเลยเพราะว่าตั้งแต่ลูกชายมาขายของอยู่ด้วยกันนี่ก็เขาก็ไม่ขาดการติดต่อเพื่อนฝูงอะไรเขาก็ไม่มีก็คือวาทะขายก็ตั้งหน้าตาทำมาขายอยู่กับครอบครัว
0: ครับ
2: ซึ่งก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรบาดหมางอะไรทะเลาะอะไรกันเลยแต่ก็มีบ้างนิดหน่อยกับเมียเงี้ยซึ่งเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้ว
0: เป็นเรื่องธรรมดาปกติ
2: ใช่
0: แล้วตอนนี้ทางแฟนของลูกชายดำเนินการยังไงบ้างครับเนี่ย
2: เขาก็โทรอยู่เนี่ยเขาเฝ้าโทรเขาก็ไม่รับเหมือนกันก็วันนี้มาแจ้งความเสร็จปุ๊บ
0: ครับ
2: ก็ไปแจ้งความมาที่สำนักงานตลาดขอเขาไล่กล้องดู
0: เป็นยังไงบ้าง
2: ก็เห็นนะเมื่อคืนรถเขาก็จอดตรงนู้นขับตรงนู้นมาจอดตรงนี
0: ้
2: น
0: ี่
2: ก็จอดอยู่อย่างเงี้ยเขาใช้เวลาอย่างเงี้ยอยู่กับตลาดไทยนี่แหละจากที่ดูในกล้องนะเมื่อคืนนี
0: ้เขารถออกไปตอนกี่โมงอ่ะตอนที่ไล่ดูกล้อง
3: เขาไม่เสร็จหรอกก็เลยกล
2: ับ ไล่ดูกล้องก็อยู่อย่างเงี้ยวกวนเวียนอยู่เงี้ยได้เลยจัดต้นจนปลายไม่ถูกเลยว่าเขาจะไปไหนจะออกไปทางไหนคือจุดสุดท้ายถัดจากตรงนี้ออกไปทางไหนก็ไม่รู้เรื่อง
0: แต่เห็นตอนที่รถออกขับออกไปไหมครับที่ไล่ดูกล้องอ่ะ
2: มี
0: น่าจะช่วงประมาณกี่โมงตอนนั้น
2: ก็มีช่วงนั้นช่วงเวลาเที่ยงคืนตีหนึ่งก็มี
0: ฮะเดี๋ยวนะหมายถึงว่ากลับเขากลับเข้ามาอีกรอบนึงเหรอเพราะว่าตอนที่คุณประจินบอกว่าออกจากตลาดตอนนั้นน่ะรถลูกชายไม่อยู่แล้วตอนนั้น5 ทุ่มใช่ไหม
2: ใช่ตอนนั้นน่ะประมาณ5 ทุ่มนั่นแหละเขาขับออกจากตรงนี้จุดที่จอดแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาขับไปไหนเราเข้าใจแต่ว่าน่าจะไปบ้านน่าจะซื้อของเสร็จแล้ว
0: แล้วทีนี้ตอนเที่ยงคืนพอไล่ดูกล้องนี่หมายถึงว่ารถกลับเข้ามาที่ตลาดไทยอีกรอบนึงเหรอ
2: ใช่รถกลับมาวน
0: หรอครับ
2: ตลาด
0: น
2: ี
0: ้เออ
3: แล้วก็ย
2: ัง
3: ม
2: ั่
3: นใจว่าตรงท
2: ุ
3: กว
2: ัน
3: จะต้อง
2: หยุ
3: ดตอนน
2: ี้อ
3: ยู่ในตลาด
2: ตอนนี้ผมก็ยังมั่นใจว่าลูกชายผมไม่น่าจะไปที่ไหนไกลน่าจะอยู่บริเวณตลาดไทยหรือคลองสามคลองสี
0: ่
2: แต่นี่แหละคลองสองคลองสามตลาดไทยอยู่เนี่ย
0: คือลักษณะของที่เราไล่ดูกล้องเหมือนเขาขับวนอยู่ในตลาดไทยอย่างนั้นเหรอใช่ไหม
2: ใช่
0: ดูมันดูแปลก
2: อะไรสักอย่างเราก็บอกไม่ถูก
0: มันดูแปลกใช่ไหม
2: ใช่
0: เออแจ้งความไว้ที่ไหนอะครับ
2: ที่คลองหลวงนี่แหละ
0: สภ.คลองหลวงนะ
2: ใช
0: ่มีเงินสดติดตัวไหมอะลูกชายอะ
2: ก็มีเงินมาซื้อของอยู่หลายพัน
0: อยู่โอ้แต่แปลกนะโทรศัพท์มือถือติดต่อได้แต่ไม่รับสายก็ยังไงเดี๋ยวเราย้ำอ๋อ
2: คร
0: ับ
2: นี่แหละปัญหาแล้วปัญหามากเลยคือ
0: แล้วตอนนี้
2: จะยอมรับสาย
0: จะวางแผนยังไงต่อครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ตลาด
2: ไม่เห็นใจพ่อแม่โอ้พ่อแม่มั่ง
0: ก็เข้าใจแหละว่าเป็นห่วงด้วยเนาะแล้วก็ภรรยาก็เป็นห่วงด้วยจะวางแผนยังไงต่อครับตอนนี้หลังจากนี้ครับ
2: ก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันผมว่าเนี่ยขับรถวนหาอยู่เนี่ย
0: อันนี้มา
2: ตอนนี้ผมก็วนอยู่หาตั้งร้านจอดรถตลาดไทยเนี่ย
0: มากันทั้งบ้านเลยใช่ไหมครับ
2: ผมมากับแม่เขาสองคนแฟนเขาอยู่บ้านกับลูก
0: ครับเดี๋ยวผมทวนนะผมทวนรูปพรรณสันฐานนะครับคุณประเสริฐเนี่ยคุณผู้ฟังรูปร่างจะอ้วนท้วมนะไม่มีโรคประจำตัวแล้วก็โอ้แต่เห็นบอกว่าเวลาหลับก็จะหลับลึกเขาจะปลุกยาก
2: ใช่หลับแล้วหลับลึกมากเขาเป็นคนที่หลับลึก
0: เขาเคยนอนในรถอะไรยังไงไหม
2: ใช
0: ่เคยใช่ไหม
2: เมื่อก่อนเนี้ยก่อนที่จะมาค้าขายอ่ะเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่กับรถพอไปต่างจังหวัดไปแล้วเขาก็จะนอนบนรถแม้แต่ไปขายของทำกับข้าวเนี่ยขายข้าวแกงเนี่ยพอทำเสร็จแล้วเขาก็มานอนที่รถ
0: นอนเปิดแอร์ปกติเปิดเครื่องยนต
2: ์แอร์สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์นอนกับรถ
0: รูปร่างนะครับสูง170เซนติเมตรผิวดำแดงรูปร่างอ้วนท้วมนะครับตามภาพที่เราขึ้นให้ดูเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็รถกระบะแต่ว่าภาพที่เห็นเนี่ยยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์แต่ว่าณตอนนี้คือกระจังหน้าไม่มีกันชนไม่มีถูกไหมก็คือถอดออกนะแต่ว่าก็ยังเป็นรถคันนี้ที่เป็นรถตู้ทึบนะครับกระบะน่าจะเป็นอีซูซูนะใช่ไหม
2: อีซูซูข้างตู้ทึบเขาจะเขียนวันสาขนส่ง
0: ไอตรงด้านข้างตู้ทึบอะไรที่มีสติ๊กเกอร์สีฟ้านะ
2: ใช่ครับ
0: เขียนคำว่าอะไรนะ
2: วันวิสาขนส่ง
0: วันวิสาขนส่ง
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: นะครับได้ฝากคุณผู้ฟังช่วยสังเกตรถคันนี้นะครับกระบะโตโยต้ากระบะอีซูซูตู้ทึบนะกระบะอีซูซูตู้ทึบสีขาวด้านหน้ากระจังไม่มีก็ถอดออกนะกันชนหน้าไม่มีเพราะว่าเคยเกิดประสบอุบัติเหตุก็ยังไม่ได้ไปซ่อมแซมนะประมาณนี้นะก็เลยถอดออก
2: ครับผม
0: 3ทอผู้เฒ่าพอสำเภา5819กรุงเทพใครเจอที่ไหนทางย่านตลาดไทยละแวกนี้หรือเปล่าอาจจะจอดอยู่ข้างทางตรงไหนไหมช่วยแจ้งกลับจสร้อยด้วยนะครับตอนนี้ทางคุณประเสริฐแล้วคุณแม่นี่เป็นห่วงมากๆเลยให้กำลังใจมากๆเลยครับคุณพ่อนะยังไงเดี๋ยวทางเนี้ยเดี๋ยวเราฝากเพื่อนสมาชิกให้ช่วยสังเกตแล้วก็เราเพิ่มเติมไปทางเพจของเราด้วยนะครับเผื่อจะเป็นช่องทางในการช่วยกันติดตามหากันส่วนทางนั้นถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรอัปเดตกันนะ
2: ครับห่วงครับ
0: ให้กำลังใจคุณแม่ด้วยนะครับครับ
2: ขอบคุณมากนะครับ
0: ยินดีครับขอให้มีข่าวดีครับจอสร้อยเราเอาใจช่วยนะครับเราเดี๋ยวเราย้ำประชาสัมพันธ์ให้ครับผมพักผ่อนด้วยนะครับนะยังไงให้กำลังใจมากๆเลยขอบคุณครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับเสียงคุณประจินคุณพ่อไม่ค่อยดีเลยนะครับเป็นห่วงลูกชายมากๆคุณประเสริฐถ้าฟังรายการอยู่นะครับรีบติดต่อกลับทางบ้านด้วยนะโอ้คุณฟังช่วยสังเกตนะครับใครรู้จักคุณประเสริฐกลิ่นฟุ้งอายุ35ปีนะครับท่านนี้ครับที่เราขึ้นภาพให้ดูช่วยแจ้งกลับด้วยนะตอนนี้ทางบ้านเป็นห่วงมากๆขับรถกระบะอีซูซูตู้ทึบนะครับสีขาว3ทอผู้เฒ่าพอสำเภา5819กรุงเทพสังเกตง่ายๆด้านหน้าเนี่ยกันชนเขาถอดออกนะครับกระจังหน้าไม่มีรถประสบอุบัติเหตุมาก็เลยต้องถอดกันชนหน้ากับกระจังหน้าออกนะครับใครพบเห็นรถคันนี้จอดอยู่ข้างทางตรงไหนหรือเปล่าด้านข้างของตัวตู้ทึบอ่ะเป็นตู้ทึบ นะครับที่เป็นลักษณะเหมือนก็เป็นตู้ทึบสีเงินนะฮะเขาระบุตัวอักษรคำว่าวันวิสาขนส่งใครเจอจอดอยู่ที่ไหนยังไงย่านรังสิตหรือเปล่าแถวๆตลาดไทยไหมถนนพหลโยธินหรือเปล่านะครับณละแวกเนี้ยหรือว่าจะไปไกลกว่านั้นคุณผู้ฟังเพิ่มเติมกันหน่อยดอกจัน1808หรือ1137ช่วยกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
4: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
5: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส.
7: จะอย่าง

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

คุณฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับที่จะมีผลกระทบในช่วงวันที่23-27กันยายนด้วยนะครับเป็นประกาศฉบับแรกเลยนะครับนะเขาบอกว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับและมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคอื่นๆนี่ก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะครับทางนี้ครับบอกว่าเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะครับตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะครับก็ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางสัญจรไปยังเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะครับโดยอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับก็เตือนถึงชาวเรือนะครับบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองรวมไปถึงเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงระหว่างวันที่23-27กันยายนนี้ด้วยนะครับช่วงนี้ประเทศไทยก็ยังมีฝนตกเพิ่มขึ้นแทบทุกภูมิภาคเลยนะครับภาคเหนือเนี่ยนะฮะมีฝน70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่สุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21สูงสุด34องศานะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัด101มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด34องศาเซลเซียสภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนอง70%มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด34องศานะครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่นะครับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด34องศาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%และฝนตกหนักบางแห่งนะครับเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด22สูงสุด34องศานะครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับมีฝนฟ้าคะนอง40%ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิ23สูงสุด33องศาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพปริมณฑลยังให้เกณฑ์ฝนอยู่ที่80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด33องศาเซลเซียสกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับ
การระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนด้วยทางด้านของนายวิทยาแก้วมีนะครับอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประชุมติดตามการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับทางด้านของกรมทรัพยากรน้ำสำนักการระบายน้ำสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำก็เข้าร่วมการประชุมนะครับที่กรมชลประทานสามเสนในส่วนของกรมชลประทานมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งสภาพอากาศปริมาณฝนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำสถานการณ์น้ำท่าในลุ่มน้ำสำคัญนะครับโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร้อมประเมินแนวโน้มการเตรียมปรับแผนในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงด้วยด้านสภาพอากาศและปริมาณฝนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะช่วงวันที่19-20กันยายนที่ผ่านมาพบฝนตกหนักจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำท่าลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับขณะที่ล่าสุดจังหวัดกำแพงเพชรวัดปริมาณฝนได้146มิลลิเมตรพิษณุโลก136มิลลิเมตรส่วนพื้นที่ภาคใต้นะครับกรมชลยังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่และมีโอกาสเกิดฝนตกสะสมมีการกำชับโครงการชลประทานทั่วประเทศให้ติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำแนวโน้มการไหลของน้ำนะครับอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมด้านสถานการณ์อ่างเก็บน้ำนะครับปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ประมาณ 55,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับคิดเป็นร้อยละ73ของความจุอ่างยังสามารถรองรับน้ำได้อีกประมาณ 20,000 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่4เขื่อนหลักรุ่มน้ำเจ้าพระยาภูมิพลสิริกิติ์แควน้อยบำรุงแดนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมประมาณ 16,000 ล้านลูกบาศก์เมตรร้อยละ68ของความจุอ่างนะครับยังสามารถรองรับได้อีกประมาณ 7,000 ล้านลูกบาศก์เมตรกรมชลประทานยังติดตามอ่างเก็บน้ำนะครับที่มีระดับน้ำสูงอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังนะครับเช่นเขื่อนกิ่วลมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ขุนด่านประการชนและเขื่อนแก่งกระจานด้วยสำหรับสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยที่สถานีวัดน้ำ42นครสวรรค์เมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมานะครับมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,377 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานจึงมีการต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็ให้มีพื้นที่รองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนด้วยนะครับขณะที่เขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำประมาณ990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะพร้อมบริหารจัดการระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกก่อนระบายลงสู่ด้านท้ายนะครับทีนี้การระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราดังกล่าวอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 0.50 ถึง 1.5 ก็คือ1เมตร50เซนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอเสนาผักไข่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปรีและบางไทซึ่งระดับน้ำดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในชุมชนที่อยู่ในคันกั้นน้ำก็ตอนนี้กำลังติดตามสถานการณ์กันอยู่การเตรียมความพร้อมเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์ที่ให้พร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีก็มีการประสานไปทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยนะครับในการแจ้งเตือนจังหวัดที่อาจจะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เน้นย้ำวันที่27นะครับกันยายนด้วยที่อาจจะมีระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากผลกระทบของการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาด้วยนั่นเองก็เดี๋ยวติดตามกันเพิ่มเติมนะครับช่วงนี้ฝนก็ยังต้องจับตานะคุณผู้ฟังสำหรับกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ที่มีการเคลื่อนตัวมาทางด้านของทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าน่าจะเริ่มชัดเจนขึ้นนะครับเนี่ยฮะเป็นฝนกลุ่มใหญ่มากๆนะครับลงมาทางพื้นที่กรุงเทพ
ท่านใดที่เดินทางก็เพิ่มความระมัดระวังสามารถอัปเดตรายงานเพิ่มเติมกันได้ที่จอสร้อยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวาริสาวรัตรีประภาค่ะรองนายกรัฐมนตรีเผยหลังประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเร่งรัดหน่วยงานรายงานผลผู้เข้าเกณฑ์ภายใน30วันตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ประกอบเผยผลประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเดินหน้าตามพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลภายใน30วันพร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องจากผู้ได้รับผลกระทบตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันย้ำความผิดทุจริตไม่อยู่ในข่ายนิรโทษกรรมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: นายประกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขโดยระบุว่าหลังจากพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขมีผลบังคับใช้แล้วโดยที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพนักงานสอบสวนอัยการศาลและหน่วยงานด้านการบังคับคดีดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมโดยเบื้องต้นได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการ2ชุดโดยชุดแรกพิจารณากันกองข้อร้องเรียนและชุดที่2ทำหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนพร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนสำหรับกรณีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆโดยนายประกรณ์ระบุว่าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานมายังคณะกรรมการภายใน30วันทั้งจำนวนคดีและรายละเอียดต่างๆจากนั้นจะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งและเปิดช่องทางให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมในทางคดีเข้ามาตรวจสอบข้อมูลรวมถึงยื่นเรื่องกรณีที่ยังตกหล่นโดยตั้งเป้าให้การดำเนินการแล้วเสร็จภายใน180วันหรือประมาณเดือนมีนาคมปีหน้าส่วนจำนวนผู้ที่ได้รับการนิรโทษกรรมขณะนี้ยังไม่มีตัวเลขที่แน่นอนเนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลขณะที่กรณีการช่วยเหลือการทุจริตนายประกรณ์ยืนยันว่าไม่อยู่ในข่ายของกฎหมายเนื่องจากกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าการทุจริตไม่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมในครั้งนี้ส่วนผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหากได้รับการนิรโทษกรรมแล้วจะสามารถกลับเข้ามาเล่นการเมืองได้หรือไม่นายประกรณ์ระบุว่าการนิรโทษกรรมคือไม่ถือว่าบุคคลนั้นกระทำความผิดทางด้านนายยุทธพรอิสระชัยกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขระบุว่าหากกรณีใดยังไม่มีความชัดเจนหรือมีการปฏิเสธจากหน่วยงานรัฐผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการได้โดยจะเปิดช่องทางทั้งทางไปรษณีย์อีเมลและช่องทางทางราชการนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: รัฐบาลแจ้ง FTA ไทย EU ยังเจรจาไม่ได้ข้อยุติ UPOV 1991ย้ำกฎหมายปัจจุบันยังคุ้มครองสิทธิเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อวอนอย่าสรุปล่วงหน้าคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นางสาวลลิดาเพลิดยุวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อกังวลเกี่ยวกับการเจรจา FTA ไทย EU และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ว่ารัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของนางสุภจีได้ให้ความสำคัญกับข้อกังวลของเกษตรกรและผู้ภาคส่วนโดยแยกข้อที่จริงออกเป็น2ส่วนให้ชัดเจนคือสิทธิ์ของเกษตรกรตามกฎหมายไทยที่ยังใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันกับข้อเสนอที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเนื่องจาก FTA ไทย EU ยังไม่ได้ข้อยุติและข้อเสนอของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่ใช่ข้อตกลงที่ประเทศไทยยอมรับภายใต้การกำกับดูแลของนางสุภจีกระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามการเจรจา FTA ไทย EU อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองพันธุ์พืชซึ่งยังมีประเด็นที่ต้องหารือต่อแม้ว่าฝ่ายสหภาพยุโรปจะมีข้อเสนอให้แต่ละฝ่ายคุ้มครองสิทธิ์ในพันธุ์พืชแต่เอกสารดังกล่าวเป็นข้อเสนอของ EU ที่ใช้เป็นฐานสำหรับการเจรจาไม่ใช่ข้อตกลงสุดท้ายที่ไทยและ EU ตกลงร่วมกันดังนั้นการระบุว่าประเทศไทยตกลงเข้า UPOP 1991แล้วหรือไทยตกลงแก้กฎหมายคุ้มครองพืชแล้วยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงยังไม่ตรงกับสถานการณ์เจรจาในขณะนี้ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: งดแชทงดไลน์ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ประวัติศาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: Thank you.
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้โคจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญ

0: มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
1: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
1: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
1: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
1: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: 16:15 นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีทางคุณชัยรัตน์นะครับแจ้งมาสักพักหนึ่งแล้วนะบอกว่าถนนพระองค์เจ้าสายนะครับช่วงแยกตัดลำลูกกามุ่งหน้าแยกตัดรังสิตนครนายกเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากบริเวณช่วงหมู่บ้านพฤกษดามีน้ำท่วมขังช่องทางซ้ายนะครับแล้วก็เมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยฝนตกใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์2นะครับส่วนฝนที่ตกอยู่ณเวลานี้นะคุณผู้ฟังอัปเดตล่าสุดนิดนึงนะฮะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีเพิ่มเติมนะพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับทุกเขตนะครับยกเว้นเขตทวีวัฒนาหนองแขมบางแคบางบอนบางขุนเทียนภาษีเจริญจอมทองตกทุกเขตยกเว้นเขตเหล่านี้นะครับแล้วก็มีพื้นที่สมุทรปราการด้วยนะครับฉะเชิงเทราชลบุรีปราจีนบุรีนครนายกปทุมธานีนนทบุรีพระนครศรีอยุธยานะครับเนี่ยคุณผู้ฟังดูทิศทางของกลุ่มฝนที่เราขึ้นหน้าจอเรดาร์ให้ดูตอนนี้นะครับเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับเข้าปกคลุมพื้นที่กรุงเทพทุกเขตแล้วก็เดี๋ยวช่วง 22:30 ถึง 23:00 นเนี่ยคาดว่าจะปกคลุมพื้นที่กรุงเทพทุกเขตเช่นกันรวมไปถึงจังหวัดนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีด้วยนะครับคาดว่าจะปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงนี่นะฮะณเวลานี้หลายพื้นที่เลยนะครับคลองเตยนี่ก็ยังตกอยู่เดินทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับมีแจ้งนะครับเรื่องของคุณวันลบที่แจ้งมาบอกว่าน้ำประปาไม่ไหลที่หมู่บ้านวังทองเฮาซอยนวมิน57เห็นบอกว่าน้ำไม่ไหลมา3ชั่วโมงแล้วนะครับล่าสุดเราประสานไปกับทางด้านของการประปานครหลวงเพิ่มเติมมาว่าเมื่อช่วง 19:00 นมีท่อประปาแตกรั่วนะครับบริเวณปากซอยนวมิน61ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลนะครับตั้งแต่ซอยนวมิน53ถึงซอยนวมิน63เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการแก้ไขให้นะครับก็คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อช่วง 22:30 ที่จะถึงเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอสักนิดนึงนะกำลังเร่งมือให้แล้วนะครับก็เพิ่มเติมมาให้ขอบคุณทางการประปานครหลวงด้วยนะครับ1125คุณผู้ฟังจะสอบถามเรื่องของน้ำประปานะครับก็สอบถามไปได้ที่หมายเลข1125การประปานครหลวงนะครับฝนที่ตกลงมานะครับแล้วก็มีประกาศเตือนจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มคุณผู้ฟังทางด้านของศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุกรมทางหลวงมีการประชาสัมพันธ์อัปเดตสถานการณ์ภัยพิบัติดินสไลด์นะครับปิดทับผิวทางทางหลวงหมายเลข12ช่วงกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอดเขตชายแดนไทยพม่านะครับต่อเนื่องแม่ละเมาระหว่างกิโลเมตรที่31บวก508 575ถึงกิโลเมตรที่31บวก625นะครับด้านซ้ายทางอัปเดตเมื่อช่วง 20:00 นที่ผ่านมาสถานการณ์ปัจจุบันบอกว่าตลอดช่วงวันที่ผ่านมาเนี่ยยังคงมีหินร่วงลงมาในพื้นที่เป็นระยะโดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีฝนตกในพื้นที่นะครับในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้นำเอาเครื่องจักรประจำจุดปฏิบัติงานและกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยความระมัดระวังเพราะว่าเนื่องจากยังมีหินร่วงลงมาอยู่นะครับเนี่ยครับคุณผู้ฟังขึ้นภาพให้ดูนะฮะบริเวณที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต่อเนื่องถึงเวลา 20:00 น. อัปเดตว่าภาพรวมเนี่ยสามารถดำเนินการตัดดินสไลด์ได้ประมาณ 90% แล้วขอให้ผู้ใช้ทางนะครับเดินทางด้วยความระมัดระวังให้ปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดนะครับก็เรียกได้ว่าช่วงนี้คุณผู้ฟังลองดูภาพตอนที่ยังไม่มืดนะดินน่ะมันเป็นจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็เห็นไหมมันลักษณะของตัวภูเขาด้านบนเนี่ยดินมันสไลด์ลงมานะครับอันตรายมากนะตรงจุดนี้เท่าที่เราดูจากภาพเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการปิดช่องทางในฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับก็เหลือวิ่งได้แค่เลนเดียวก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเนี่ยถนนจะลื่นนะก็มีการดำเนินการหูแบบคือลักษณะของภูเขามันเป็นภูเขาข้างทางเลยนะครับแล้วก็เป็นดินนะที่สไลด์ลงมาปิดทับทางซึ่งเรื่องของการจราจรเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการเขาปิดเบี่ยงการจราจรให้รถวิ่งนะครับให้รถวิ่งสวนทางแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความปลอดภัยจัดกำลังดูแลการจราจรตลอด24ชั่วโมงนะครับเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรให้รถวิ่งสวนทางจุดเริ่มต้นก็คือกิโลเมตรที่30+475จุดสิ้นสุดปิดเบี่ยงคือบริเวณกิโลเมตรที่31+375ระยะทางก็ประมาณสัก100เมตรนะครับก็ระยะทางเนี่ยประมาณที่เขาปิดอยู่เนี่ยประมาณ1กิโลเมตรสิเกือบ1กิโลเลยนะครับ 0.900 นะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นเบี่ยงกิโลเมตรที่30+475ถึงกิโลเมตรที่31+375นะครับเกือบ1กิโลเมตรด้วยกันทางนี้บอกว่าตั้งแต่วันที่20กันยายนเป็นต้นไปเลยนะครับที่มีการดำเนินการบริเวณจุดดังกล่าวก็ฝากเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับขอบคุณศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุกรมทางหลวงด้วยนะครับที่มาอัปเดตเพิ่มเติมกันให้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องใช้ความระมัดระวังย้ำนะเป็นทางหลวงหมายเลข12นะครับช่วงกลางสะพานมิตรภาพที่แม่สอดเขตชายแดนไทยพม่านะครับต่อเนื่องไปทางแม่ละเมากิโลเมตรที่31+575นะครับถึงกิโลเมตรที่31+625ที่มีดินสไลด์ปิดทับทางแต่ว่าพื้นที่การเบี่ยงการจราจรเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่กิโลเมตรที่30+475ถึงกิโลเมตรที่31+375นะครับก็ถ้าดำเนินการแล้วเสร็จเดี๋ยวอาจจะต้องเพิ่มเติมอัปเดตกันด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าฝนนี่ยังตกอยู่ในพื้นที่ด้วยหรือเปล่าช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมนะครับรับมือกับสถานการณ์โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ที่มีฝนตกซ้ำนะครับยังไงก็ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ด้วยนะครับใครจะเดินทางไปที่ไหนช่วงนี้นะต้องตรวจสอบเส้นทางด้วยนะครับกับทางกรมทางหลวงก็จะมีการอัปเดตเส้นทางต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะครับว่าเส้นทางนี้มีเรื่องของปัญหาดินสไลด์ทับเส้นทางอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าเดินทางปลอดภัยไหมเดินทางได้ไหมแล้วก็ตรวจสอบสภาพอากาศควบคู่กันไปด้วยนะครับในเรื่องที่เรียกได้ว่าเดี๋ยวนิดนึงนะช่วงนี้เดี๋ยวมีแจ้งนะครับจากทางด้านของ MEA คุณผู้ฟังเขารับแจ้งว่ามีเหตุรถบรรทุกเฉียวชนหม้อแปลงไฟฟ้านะครับทำให้น้ำมันหม้อแปลงรั่วไหลครับบริเวณวัดสะพานนะครับเขตคลองเตยทางด้านของ MEA จะดำเนินการเปลี่ยนหม้อแปลงใหม่ตั้งแต่เวลา 21:00 นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีผลให้ไฟดับนะครับทางนี้ก็จะเร่งจ่ายไฟคืนโดยเร็วบริเวณถนนทางรถไฟสายเก่านะครับนี่นะฮะที่มีเหตุรถบรรทุกไปเฉี่ยวชนหม้อแปลงไฟฟ้านะครับทำให้หม้อแปลง หม้อแปลงเนี่ยเกิดปัญหานะครับน้ำมันหม้อแปลงรั่วบริเวณทางรถไฟสายเก่าช่วงวัดสะพานนะครับก็กำลังเร่งดำเนินการให้อาจจะมีผลกระทบนะครับสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงจำเป็นต้องดำเนินการดับไฟนะครับชั่วคราวแต่ก็จะรีบเร่งในการจ่ายไฟคืนโดยเร็วนะทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันว่าจะมีการดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อไหร่เราก็จะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันด้วยมาที่อีกเรื่องนึงช่วงนี้มีฝนตกหลายพื้นที่ในวิกฤตก็มีโอกาสนะครับคุณผู้ฟังปรากฏว่าที่จังหวัดอุทัยธานีฝนตกหนักในพื้นที่ครับแต่ก็เป็นโอกาสดีเพราะอะไรครับเพราะว่าเกิดปรากฏการณ์ปลาครับจำนวนมากว่ายทวนกระแสน้ำคุณผู้ฟังที่เขื่อนทับเสลาอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีภายหลังจากที่เกิดฝนตกหนักติดต่อกันนะครับหลายวันนะแล้วเกิดน้ำป่าไหลหลากลงเขื่อนครับโดยเฉพาะทางตอนเหนือของเขื่อนบริเวณอ่าวยายหลัดทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่ามีปลาจำนวนมากนะครับทั้งปลากดนะครับปลาสร้อยก็ต่างว่ายทวนกระแสน้ำที่ไหลหลากครับลงมาเพื่อวางไข่นะต่อมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แล้วก็บริเวณจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ต่างกันเดินทางมาจับปลากันวันละนับร้อยคนนะครับโดยใช้เครื่องมือจับปลาในพื้นบ้านหลากหลายชนิดทีเดียวทำให้ได้ปลาเป็นจำนวนมากก่อนจะนำขึ้นไปขายก็มีพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมารอซื้อปลาที่ถูกจับได้กันเป็นจำนวนมากบรรยากาศก็คึกคักนะครับชาวบ้านก็รับรายได้นี่เขาบอกว่าวันละประมาณ 2-3,000 บาทเลยนะครับในช่วงนี้ก็มีชาวบ้านในพื้นที่อำเภอลานสักซึ่งเป็นผู้ที่จับปลาเนี่ยก็เปิดเผยนะบอกว่าปรากฏการณ์ฝูงปลาว่ายน้ำทวนกระแสเนี่ยเพื่อขึ้นมาวางไข่เขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับโดยจะเกิดในช่วงฝนตกหนักมีน้ำป่าไหลหลากลงเขื่อนแต่ปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะแตกต่างกว่าทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากจำนวนปลาที่ว่ายไปวางไข่เนี่ยมีมากนะครับทำให้ชาวบ้านทั้งระแวกใกล้เคียงก็ต่างก็นำเอาอุปกรณ์จับปลาเนี่ยนะครับพื้นบ้านมาจับปลากันได้เป็นจำนวนมากมากันตั้งแต่เช้าตรู่พอได้ปลาก็ทยอยขึ้นเรือนำไปขายแล้วก็กลับมาจับใหม่นอกจากจะนำไปบริโภคในครอบครัวแล้วนะครับก็ยังขายเป็นการสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนอีกทางหนึ่งด้วยนะก็เรียกได้ว่าเขื่อนทับเสลาแห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ใหญ่ที่สุดมีปลาหลากหลายชนิดที่อาศัยแล้วก็แพร่พันธุ์เรียกได้ว่าชุกชุมเลยนะครับทั้งปลานิลปลาบึกก็มีนะปลาชะโดปลาสร้อยปลาขยงปลากดอย่างเนี้ยชาวบ้านก็ทำประมงพื้นบ้านนะครับเช่นดักรอบยกยอแล้วก็จับปลาสามารถสร้างรายได้คิดเป็นมูลค่าด้านเศรษฐกิจปีละเขาบอกว่าโอ้สูงเลยนะไม่ต่ำกว่า140ล้านบาทเลยนะครับนี่นะเรียกได้ว่าน่าตื่นเต้นดีนะครับก็ถือว่าเป็นความสุขนะชาวบ้านก็ได้ปลาไปบริโภคกันในครัวเรือนแล้วก็ยังได้ขายกันได้เงินเข้ากระเป๋าเป็นจำนวนมากทีเดียวก็อาจจะปีละครั้งนะครับในช่วงที่ฝนตกหนักมีน้ำป่าไหลหลากมันก็เป็นโอกาสดีนะครับแม่ก็เรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์มากๆที่นี่มีปลาน้ำจืดหลากหลายชนิดมากๆเลยนะครับก็เรียกว่าวิกฤตก็คือโอกาสนะครับครูฟังอัปเดตเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นกันหน่อยผมเห็นข่าวนี้ตอนแรกก็ยังไม่แน่ใจกรณีของน้องพิงค์นะครับหลายคนน่าจะรู้จักนะก็เรียกได้ว่าเป็นนางฟ้าวงการแบดมินตันคนหนึ่งเลยนะครับน้องฟิงน้องพิงค์นะครับพิชยมนล่าสุดคุณผู้ฟังปรากฏว่าทาง ITA สั่งพักแข่งชั่วคราวนะครับหลังจากที่ตรวจเจอสารต้องห้ามครับ โอ้ก็กลายเป็นประเด็นร้อนในวงการแบดมินตันทันทีนะครับหลังจากที่น้องพิงค์ครับพิชยามนโอภาสนิพัฒน์นะครับนักแบดมินตันทีมชาติไทยนะถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวหลังจากที่องค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาตินะครับในนามสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียตรวจพบสารที่ชื่อว่าฟูโรซีไมด์ในตัวอย่างสารต้องห้ามส่งผลให้เจ้าตัวเนี่ยไม่สามารถลงแข่งเอเชียนเกมส์ได้นะครับตอนนี้บอกว่าอยู่ระหว่างการรอกระบวนการพิจารณานะครับตัวอย่างดังกล่าวที่หัวถูกเก็บระหว่างการตรวจสารต้องห้ามนะครับเมื่อวันที่17กันยายนนะก่อนที่ตัวน้องเองเนี่ยจะได้รับแจ้งนะครับว่าถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวโดยมีผลทันทีคำสั่งดังกล่าวส่งผลให้เธอเนี่ยไม่สามารถแข่งขันแล้วก็ฝึกซ้อมทำหน้าที่ผู้ฝึกซ้อมผู้ฝึกสอนหรือเข้าร่วมกิจกรรมใดๆในเอเชียนเกมได้นะครับระหว่างที่มีคำสั่งมีผลอย่างไรก็ตามกรณีนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณานะครับแล้วก็ยังไม่ใช่คำตัดสินลงโทษขั้นสุดท้ายนะครับโดยทางพิชยามนเนี่ยยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งพักการแข่งขันนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามต่อไปนะคุณผู้ฟังส่วนช่วงนี้เดี๋ยวไปที่สายจะทางคุณปกรณ์ครับอยู่ทางพระราม9สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เจฟครับ
0: คุณปกรณ์เป็นยังไงบ้างครับตอนนี
1: ้ครับรถติดครับผมทั้งขาเข้าและขาออกครับผม
0: ช่วงไหนครับคุณปกรณ
1: ์ช่วงที่เขาปิดสะพานข้ามแยกเอกมัยกับรังกระแมครับ
0: สะพานข้ามแยกรามใช่ไหม
1: ใช่ครับหลังสี่ทุ่มเขาปิดซ่อมนั่นน่าจะซ่อมครับแล้วรู้สึกข้างล่างก็มีทำถนนเหมือนกันครับเห็นปิดสองเลนเนี่ยครับ
0: ทั้งสองด้านเลยไหมครับทั้งฝั่งเข้าออกไหม
1: เห็นขาออกด้านเดียวครับขาเข้า
0: ด้านเดียว
1: ครับ
0: ขาออกด้านเดียวนะ
1: ครับขาออกด้านเดียวครับ
0: โอ้รถเยอะเลยนะเนี่ย
1: ครับรถเยอะครับแล้วก็ทางขาเข้านี่รู้สึกติดมาถึงแยกเอกมัยเนี่ยครับตรงแยกเรียบด่วนรามอินทราเอกมัยครับ
0: ก็คือแยก92แยก92
1: ใช่ครับ
0: ขาเข้าติดเพราะอะไรครับถ้าเขาปิดแค่ขา
1: ไม่แน่ใจครับเพราะว่าสะพานคือสะพานไม่วิ่งไม่ได้ทั้งสองฝั่งเลยครับ
0: ก็คือเขาปิดเหมือนน่าจะปิดสะพานทั้งสองด้านเหรอเนาะข้ามแยก
1: ใช่ครับใช่ครับขาผมไม่แน่ใจเพราะอะไรครับติดเนี่ยผมเห็นผมมองไปฝั่งนู้นติดอยู่ครับ
0: เอ๊ะตอนนี้คุณปกรณ์ใช้ฝั่งไหนฝั่งมุ่งหน้าทางไหน
1: มุ่งหน้าสุวรรณภูมิครับขาออกคร
0: ับ อ๋อขาออกตรงข้ามแยก
1: เหลือเลนเดียวด้วยครับพอเลยแยกเอกมัยเรียบทางด่วนมาครับ
0: แยก
1: เขาทำถนนใช่ครับเหลือหนึ่งเลนครับ
0: แสดงว่า
1: เปิดท่อทำอะไรไม่รู้ครับ
0: ข้ามแยกรามก็ปิดใช่ไหมปิดไหมข้ามแยกราม
1: ปิดครับ
0: สะพานข้ามแยกรามอ่ะนะก็ต้องใช้พื้นราบ
1: ใช่ครับใช้ข้างล่างครับ
0: ข้างล่างเหลือเลนเดียวเองเหรอครับ
1: ข้างล่างเหลือเลนเดียวมีช่วงนึงครับแล้วก็มาเหลือเป็นสองเลนแล้วครับ
0: อ๋อเขามีเปิดท่อ
1: 2เหลือ1ใช่ครับมีเปิดท่อครับ2เหลือ1แล้วก็เป็น2มาเรื่อยๆจนถึงแยกที่จะเลี้ยวไป3แยกที่จะเลี้ยวไปเพชรบุรีเหลืออีก1เลนครับครับ
0: โอ้แต่ว่าช่วงก่อนถึงแยก9แยกด่วน92ที่ตัดกับทางเลี้ยวทางด่วนนี่ติดค่อนข้าง
1: ติดครับติดไม่มากเท่าคืนก่อนครับ
0: อ๋อคืนก่อนติดกว่าใช่มั้ย
1: ใช่ครับคือเมื่อวันอาทิตย์ติดมากเลยครับ
0: ฝนยังตกระดับไหนครับ
1: ฝนยังตกอยู่ครับฝนยังตกปล่อยๆครับปล่อยๆไม่หนักมากครับ
0: ครับแต่ถนนก็ยังลื่นใช่ไหมคุณปกรณ
1: ์ครับลื่นครับ
0: เพิ่มความระมัดระวังด้วย
1: ครับ
0: ไป
1: ผมกลัวโมไซมากกว่าครับรถเก่งไม่เคยกลัวเท่าไหร่
0: นะไปสุวรรณภูมิเหรอครับหรือว่ายังไงครับ
1: ใช่ครับไปสุวรรณภ
0: ูมิครับก็ไม่น่าติดแล้วเนาะทางด้านของมอเตอร์เวย์ตอนเนี้ย
1: ยังไม่ถึงเลยครับนี่กำลังจะถึงแยกรามคำแหงอยู
0: ่เลยอ๋อก็ยังปริมาณรถเยอะนะเพราะว่าเขาเบี่ยงเหลือแค่ช่องทางเดียว2ช่องทางตรงนั้น
1: ใช่ครับนี่เหลือ2ช่องครับเลยตรงนั้นมาก็เป็น2ช่องมาถึงเนี่ยคร
0: ับ
1: แยกรามครับ
0: ได้ขอบคุณมากเลยครับคุณปกรณ์ที่ช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลกัน
1: ครับดีครับผม
0: เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขาออกนะครับของถนนพระราม9นะช่วงที่จะก่อนถึงแยกตัดกับประดิษฐ์มนุธรรมนะครับหรือว่าแยก92มาทางแยกรามนะครับก็จะมีเบี่ยงแล้วก็ด้านบนเขาปิดสะพานข้ามแยกรามด้วย ก็เลยทำให้มีรถสะสมเยอะนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลท่านใดที่อาจจะเดินทางไปสุวรรณภูมิตรงนี้จะค่อนข้างทำให้คุณเสียเวลานิดนึงนะก็ให้เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับส่วนเพิ่มเติมนิดนึงนะคุณผู้ฟังสารต้องห้ามที่เขาตรวจพบในส่วนของนักแบดมินตันนะครับก็คือสารที่ชื่อว่าฟูโรซีไมน์เนี่ยนะครับอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามของ WADA หมวด S5 นะครับยาขับปัสสาวะและสารบดบังเป็นสารที่ห้ามใช้ตลอดเวลาทั้งในแล้วก็นอกการแข่งขันโดยจัดเป็นกลุ่มที่เรียกได้ว่าเป็น specified substance นะครับซึ่งทางด้านของ ITA เนี่ยระบุว่าตัวของสารฟูโรซีไมน์เนี่ยสามารถถูกใช้เพื่อขับน้ำออกจากร่างกายสำหรับการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วได้นะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามนะว่าเธอบริโภคอะไรเข้าไปหรือเปล่าเรื่องของเกลือแร่ไหมเรื่องของแบบคือนักกีฬาเนี่ยก็จะมีข้อระวังสารพวกนี้อยู่แล้วนะแต่บางทีอาจจะพลาดไงอาจจะพลาดไปทานอะไรที่แบบมันมีสารตัวนี้อยู่หรือเปล่านะครับเนี่ยต้องรอผลอย่างเป็นทางการเพราะว่าทาง ITA เนี่ยระบุว่าจะยังไม่แสดงความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีจนกว่าจะมีความคืบหน้าของกระบวนการพิจารณานะครับก็เรียกได้ว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณานั่นเองยังไม่ใช่คำสั่งตัดสินลงโทษขั้นสุดท้ายก็อย่างที่บอกก็คือทางตัวของน้องพิชยามนเนี่ยนะฮะก็ยังสามารถที่จะเดินเรื่องนะครับมีสิทธิ์ในการคัดค้านคำสั่งได้นะครับรวมทั้งเรื่องของการขอให้ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างได้ตามขั้นตอนนะครับก็เดี๋ยวติดตามนะให้กำลังใจน้องพิงค์ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าแฟนคลับเยอะนะน้องพิงค์นะครับพิชยามนนางฟ้าแบดมินตันของวงการแบดมินตันไทยส่วนวันนี้เองเนี่ยแหมเราก็ได้ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจวอลเลย์บอลสาวไทยแข่งรอบรองชนะเลิศกับสาวจีนปรากฏว่าก็ต้านความแข็งแกร่งของจีนไม่ไหวพ่ายไป2ต่อ3เซตนะครับแต่ก็ผลงานก็ถือว่าดีนะครับสู้กันถึง5เซตทีเดียวนะครับแหมก็ไม่สามารถเข้าชิงเหรียญทองได้นะครับก็ต้องไปชิงอันดับ3ไปลุ้นเหรียญทองแดงขณะที่ทางด้านของโค้ชออสนะครับกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรนะก็เปิดเผยนะครับบอกว่าต้องขอโทษทุกคนนะฮะที่เราไม่สามารถเข้าชิงชนะเลิศได้แล้วก็ยินดีกับจีนที่เขาแสดงศักยภาพที่อย่างดีการที่เอาชนะเรา3ต่อ2เซตถือว่าเป็นเกมที่มีคุณภาพทำให้เราได้เห็นว่าจุดแข็งของจีนนั้นมีเยอะทั้งเสิร์ฟดีบล็อกดีผู้เล่นตัวหลักของพวกเขาก็สามารถทำคะแนนได้ดีเกมวันนี้ตัวเราเองที่กดดันเขาได้ไม่มากพอแต่เราก็ต้องขอบคุณนักกีฬาและทีมงานที่ช่วยกันอย่างเต็มที่รวมถึงขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้กำลังใจพวกเราซึ่งวันพรุ่งนี้นัดชิงที่3เราจะทำให้ดีที่สุดนะครับก็ทีมสาวไทยนะครับจะเข้าไปชิงอันดับ3กับตอนนี้ไม่แน่ใจผลของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เดี๋ยวอัปเดตให้ว่าเราจะเข้าไปชิงอันดับ3กับทีมไหนนะครับแต่คาดว่าน่าจะเป็นเกาหลีใต้มากกว่าใช่ละนะครับผลมาแล้วนะปรากฏว่าญี่ปุ่นเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้นะครับ3ต่อ0เซตทำให้เกาหลีใต้เจอกับเราพรุ่งนี้นะชิงเหรียญทองแดงจีนก็ชิงกับญี่ปุ่นนะครับในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันพรุ่งนี้เราจะแข่งรอบบ่าย2โมงนะครับเจอกับเกาหลีใต้นะครับก็ลุ้นเหรียญทองแดงกันนะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณสุภัทราสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพัชค่ะ
0: ครับ
2: เป็นกำลังใจให้น้องๆ นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะยังไงก็ผ่านเฉลียว
0: นะ
2: กำลังใจให้นะคะ
0: ครับ
2: ก็ขอเสริมตรงที่คุณอะไรนะที่รายงานเมื่อสักครู่เนี่ย
0: อ๋อคุณประกรณ
2: ์คนแบบว่าเขาทำนะเขาไม่ได้คิดว่าถนนเนี่ยยังใช้การกันอยู่คุณง่ายๆว่าคุณจะวิ่งได้ไม่ได้ผมจะทำอย่างเดียวไม่ต้องแบ่งใช่ไหมคะก็แค่สัญญาณ
0: แต่เขาก็พยายามทำช่วงกลางคืนนั่นแหละที่แบบมันลดผลกระทบไปได้เยอะแหละก็มีพยายามจะเบี่ยงให้มีช่องทางวิ่งได้ด้วย
2: สัญญาณที่จะทำเนี่ยมันไม่ค่อยสว่างนะคะบางทีถ้าส่งมาเนี่ยแบบมันไม่ประทับใจที่การที่จะใช้ถนนว่าตรงนี้นะทำทางนะบางทีก็มีทั้งทำทางบางทีก็มีทั้งตั้งด่านแล้วคุณพัช
0: ก็พวกเราก็ช่วยแจ้งกันได้ว่าจุดไหนที่แบบว่าอาจจะไม่ค่อยชัดเจนแล้วสุ่มเสี่ยงถนนจันทร์ฝนยังตกเลยเหรอคุณสุวัตตาย
2: ังตกอยู่นะคะถนนจันทร์
0: ตกหนักไหมครับเนี่ย
2: ไม่หนักค่ะที่ปัดละฝนระเบิดหนึ่งนะคะ
0: ครับ
2: นะคะ
0: ก็ยังเปียกอยู่ถนน
2: ทุกอย่างต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะใช้ถนนหนทางก็อยากจะบอกว่าจะทำขอให้มีสัญญาณสักหน่อยนึงนะคะอันนี้มันน้อยไปค่ะ
0: บอกได้นะว่าที่ไหนที่บอกว่าอาจจะไปเจอแล้วไม่ค่อยมีการ
2: พระราม9แล้วเนี่ยมันยาวไปถึงซอย29พระราม9อะไรพวกเนี้ยนะคะคุณพาร์ทลงวิ่งได้ตรงไอ้นี่อย่างนึงนะคะไปอนุชนะคะมาซอย50อันนี้สุขุมวิทมาแล้วตําเบ็ดเราจะเข้าซอยอนุชดิเราเข้าไม่ได้เราต้องไปตัดอาสะพานนะคะมีหลุมอ่ะหลุมกลมๆหรือฝาท่อมันหายก็ไม่รู้นะ
0: อันนี้เมื่อไหร่ครับอันนี้ไปเจอเมื่อไหร่
2: เมื่อวานเนี้ยค่ะ
0: อ๋อเมื่อวาน
2: จะรายงานแล้วก็ลืมค่ะ
0: ตรงไหนนะตรงอ่อนนุชเท่าไหร่นะครับ
2: อ่อนนุชกำลังจะสุขุมวิทต้องไปกลับรถจะเข้าซอยอ่อนนุชนะ
0: คะอ๋อสุขุมวิทขาเข้าที่จะไปวนใต้สะพานพระโขนงใช่ไหม
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ช่วงที่เจอตรงไหนตรงจุดกับรถหรือว่ายังไงฮะ
2: พอขับรถใต้สะพานมาตรงเลี้ยวขวาก็เห็นเลยนะ
0: อ๋อผมเจอเหมือนกัน
2: แล้วมัน
0: เออเห็นละผมเจอเหมือนกันมันเป็นเหมือนหลุมใหญ่เหมือนกัน
2: ใช่อ
0: ยู่รู้สึกว่าช่องขวาใช่ไหมอยู่ช่องขวาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะน่ากลัวมากเลยอ
0: ่
2: ะ
0: อันนี้ใช่จริงจริงตรงนี้เห็นด้วยเพราะว่าเพิ่งผ่านไปเมื่อวันไหน2วันที่ผ่านมานี่เองอะผมอะเห็นอยู่ผมก็เปลี่ยนห
2: ลบมาก
0: ตอนกลางคืนอะนะจะมืดมาก
2: แล้วบางทีถนนหนทางเนี่ยเขาทำอะไรแล้วปูทางไม่ให้เรียบร้อยอะ
0: ได้เดี๋ยวลองประสานทางเจ้าหน้าที่ดูได้เลยขอบคุณมากเลยครับคุณสุภัตราขอบคุณครับช่วงนี
2: ้
0: ได้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะพักกันสักครู่ครับ
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมายางมันรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

คุณฟังมีอุบัติเหตุรายที่33นะครับแจ้งเข้ามานะครับอิสรภาพจากแยกบ้านแขกมุ่งหน้าสะพานเจริญพาสนะครับบริเวณตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีอิสรภาพเกิดอุบัติเหตุเมื่อช่วง3ทุ่มครึ่งนะครับจักรยานยนต์ชนกับรถซูบารุขวางช่องทางซ้ายมีคนเจ็บเป็นหญิง1รายครับนำส่งโรงพยาบาลบางประกอบ9พื้นที่ของสน.บุพารามนะครับก็เป็นรายที่33แล้วนะที่แจ้งเข้ามาที่จส.100นะครับคุณฟังมีเพิ่มเติมเรื่องของข่าวต่างประเทศนิดหนึ่งนะมีเหตุนาทีระทึกกลางทะเลครับที่ช่องแคบสิงคโปร์มีเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ไปพุ่งชนเรือประมงจีนจนเอียงเลยนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยทะลักขึ้นดาดฟ้าเนี่ยครับอันนี้เป็นคลิปภาพในช่วงที่เกิดเหตุโอ้โหคุณฟังดูได้นะทาง YouTube JS100 นะครับโอ้โหคุณฟังเรือลำใหญ่มากนะครับเนี่ยโอ้ยเป็นวินาทีระทึกมากนะครับเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่อะครับพุ่งชนเข้าใส่เรือประมงจีนนะครับคุณฟังก็เป็นวินาทีนะครับที่เรือบรรทุกสินค้านะซึ่งเป็นเรือที่ติดธงชาติปานามานะครับชนกับเรือประมงจีนครับในทะเลใกล้กับช่องแคบสิงคโปร์โอ้โหนี่น่าจะเป็นภาพจากกล้องของลูกเรือนะครับที่เขาถ่ายบันทึกไว้นะฮะโดยมีการตรวจสอบคลิปและข้อมูลติดตามเรือนี่ก็พบว่าเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นเมื่อวันที่17กันยายนจากข้อมูลติดตามเรือลำสัญชาติที่ติดธงปานามาเนี่ยนะฮะมีความยาวประมาณ229เมตรครับขณะที่เรือประมงจีนมีความยาวเพียง49เมตรครับทำให้ขนาดของเรือทั้งสองเนี่ยแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก่อนเกิดเหตุทั้งสองลำเนี่ยออกจากพื้นที่ทอดสมอรอบพื้นที่ทอดสมอนะฮะของสิงคโปร์ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันแล้วเข้าสู่เส้นทางเดินเรือหลักในช่องแคบสิงคโปร์ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่หนาแน่นมากของโลกแห่งหนึ่งคลิปที่ถ่ายจากบนเรือประมงเนี่ยแสดงให้เห็นนะครับว่าเรือที่ติดธงชาติปานามาเนี่ยค่อยๆเข้าใกล้จากด้านหลังขณะที่ลูกเรือประมงหลายคนนี่ออกไปยืนดูสถานการณ์แล้วก็ตะโกนเตือนกันนะครับก่อนที่หัวเรือบรรทุกสินค้านี่จะเข้าชนบริเวณท้ายค่อนไปทางกราบขวาของเรือประมงของจีนอย่างแรงกระแทกทำให้เรือประมงเนี่ยถูกดันแล้วก็หมุนหลังจากนั้นเอียงอย่างรุนแรงน้ำทะเลไหลทะลักขึ้นมาบนดาดฟ้าในเวลาไม่กี่วินาทีนะครับลูกเรือที่อยู่บนเรือก็ต้องรีบคว้าราวแล้วก็ยึดสิ่งของใกล้ตัวนะครับเพื่อไม่ให้ล้มลงหรือถูกซัดออกจากเรือก่อนที่คลิปก็จะตัดจบหลังจากเกิดการชนไม่นานนะครับข้อมูลนะครับจาก AIS หรือว่าสื่อด้านการเดินเรือที่นำมาตรวจสอบนี่ระบุว่าหลังเกิดเหตุเรือประมงจีนเนี่ยยังส่งสัญญาณได้ต่อเนื่องและมีข้อมูลบ่งชี้นะครับว่าเรือสามารถเดินทางไปถึงจุดจอดใกล้เคียงได้จึงเชื่อว่าเรือไม่ได้จมลงหลังจากการชนนะส่วนเรือที่ติดธงปานามาเนี่ยนะฮะเรือขนส่งสินค้าเดินเรือต่อไปได้อีกระยะหนึ่งก่อนจะลดความเร็วแล้วก็กลับไปท่อสมอนะครับจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บแล้วก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าเรือลำใดเป็นฝ่ายผิดก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามนะครับแต่ว่าช่วงที่เขาถ่ายคลิปได้น่ากลัวมากนะครับเรือลำใหญ่จริงๆอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปที่สายจะทางคุณสมบัตินะครับสวัสดีครับคุณสมบัติคุณสมบัติสัญญาณน่าจะหลุดนะเห็นบอกว่าถนนพระราม3มีการทำงานด้วยนะคุณสมบัติเดี๋ยวต่อสายเข้ามาอีกรอบนึงเพิ่มเติมได้นะครับเห็นบอกว่าช่วงบริเวณเจริญราษฎร์ใช่ไหมแยกเจริญราษฎร์
มีเจ้าหน้าที่เข้ามาทำงานนะครับปิดแยกไม่ให้รถผ่านรถทุกคันต้องขึ้นสะพานข้ามแยกเจริญราษฎร์พระราม3จากข้าแยกนรนองมุ่งหน้าถนนตกก็เป็นด้านขาออกนะครับรถทุกคันต้องขึ้นสะพานข้ามแยกเจริญราษฎร์รถที่จะเลี้ยวเข้าถนนเจริญราษฎร์ต้องไปกลับรถเขาบอกว่าไกลเหมือนกันนะมีฝนตกไปปลอยด้วยนะครับคือช่วงกลางคืนเป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาทำงานนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรในช่วงกลางวันเขาก็มาทำงานในช่วงที่ไม่ได้มีปริมาณรถเยอะนะแต่ก็ต้องเข้าใจแหละนะครับว่าเขาก็พยายามเลี่ยงละมาทำงานในช่วงกลางคืนเพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรแต่ก็อาจจะมีรถติดบ้างเพราะว่าช่วงกลางคืนก็มีรถที่มาใช้เส้นทางอยู่แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบหนักถ้าเขาไปทำตอนกลางวันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีผลกระทบบ้างสำหรับผู้ที่สัญจรในช่วงกลางคืนนะครับแต่ถ้าจุดไหนเนี่ยที่เราเห็นแล้วสัญญาณแจ้งเตือนไม่ชัดเจนเรื่องของการติดตั้งสัญญาณไฟอะไรต่างๆเพื่อจะแจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางไม่ชัดเจนตรงเนี้ยช่วยแจ้งกันได้นะครับมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะของผู้ใช้เส้นทางโดยตรงเลยนะครับแต่ว่าช่วงกลางคืนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่บริษัทเราจะเดินทางไปไหนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังอยู่แล้วนะครับทัศนวิสัยด้วยความมืดด้วยนะจุดที่มีการทำงานถ้าเขามีสัญญาณที่ไม่ชัดเจนไอ้ตรงเนี้ยก็อยากจะให้ช่วยกันแจ้งอัปเดตกันได้เพื่อจะได้ประสานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้เขาเพิ่มเติมเรื่องของสัญญาณให้มันชัดเจนขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทางได้มากขึ้นด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ 22:55 นะฮะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ก็ยังช่วยกันเพิ่มเติมพิมพ์ว่าคุณอภิชาติสวัสดีนะครับทักทายพี่หนูพินด้วยนะครับฝนตกหรือเปล่าทางนั้นคุณ AA นะครับบอกว่าคุณพัฒน์แถวมีนบุรีฝนตกไม่แรงนะครับไม่แรงคุณธีรนนท์ทักทายเข้ามาด้วยนะครับอยู่ทางวิภาวดีขาออกช่วงหลัก4มุ่งหน้าสนามบินดอนเมืองก่อนหน้านี้นะคุณธีรนนท์บอกว่ารถเยอะนะอันนี้น่าจะพิมพ์มาตั้งแต่ช่วงสัก3ทุ่มได้มั้งก่อน3ทุ่มด้วยนะนะครับขอบคุณทุกท่านเลยที่ช่วยเพิ่มเติมงานแต่ว่าณเวลานี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะช่วงแถววิภาวดีนะครับเท่าที่เข้าไปดูการเคลื่อนตัวล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ

0: ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

23:14 นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุแจ้งมานะครับจากทางคุณเด็กวัดป่านะครับกาญจนาภิเษกวงแหวนต้นตกนะครับบริเวณช่วงตรงข้ามกับดูโฮมมีรถบรรทุก6ล้อรถปิกอัพรถเก๋งชนกันขวางช่องทางคู่ขนานเลนขวานะครับจุดนี้มีแนวก่อสร้างด้วยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับก็เป็นอุบัติเหตุรายที่34นะครับที่มีแจ้งเข้ามาล่าสุดที่จสร้อยนะครับการจราจรหลายๆจุดก็ไม่น่าจะมีปัญหาผลกระทบแล้วนะครับแต่จะมีบ้างที่มีการทำงานนะครับทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้ากันบ้างนะครับพระราม9ด้านขาออกนะบริเวณโดยรอบแยกตัดกับประดิษฐ์มนุธรรมแล้วก็แยกรามนะครับมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับนะส่วนรอบในเนี่ยตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะปทุมวันพระราม1ราชประสงค์ราชดำรินะครับสุขุมวิทก็เคลื่อนตัวได้หมดเลยนะครับเพชรบุรีเข้าออกเคลื่อนตัวได้นะครับฝนยังตกอยู่นะณเวลานี้นะครับเดี๋ยวขอดูล่าสุดนะครับก็อัปเดตล่าสุดนะคุณผู้ฟังกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่าพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับบริเวณกรุงเทพมหานครทุกเขตนะครับยกเว้นเขตหนองแขมเท่านั้นฝนตกในพื้นที่กรุงเทพทุกเขตยกเว้นเขตหนองแขมนะครับก็ครอบคลุมไปถึงสมุทรปราการฉะเชิงเทราชลบุรีปราจีนบุรีนครนายกปทุมธานีนนทบุรีและพระนครศรีอยุธยานะครับแนวโน้มของกลุ่มฝนช่วง 23:30 ถึง 24:00 คาดว่าปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครในทุกเขตนะครับนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและชลบุรีนะครับคาดว่าจะปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงนะครับก็เปรียบได้ว่าเป็นฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพนะครับทิศทางการเคลื่อนตัวมาทางด้านตะวันตกเฉียงใต้นะครับใครเดินทางกันอยู่ตรงจุดไหนมีน้ำท่วมขังยังต้องฝากแจ้งเตือนเพื่อนสมาชิกก็สามารถช่วยกันรายงานเข้ามาได้นะครับที่จสร้อยของเราดอกจัน1808นะครับหรือ1137ด้วยนะก็อัปเดตกันคุณผู้ฟังสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่เราอัปเดตกันไปนะครับทั้งผลการแข่งขันวอลเลย์บอลสาวไทยที่วันพรุ่งนี้ก็จะไปชิงอันดับที่3นะครับหรือว่าชิงเหรียญทองแดงกับทางด้านของเกาหลีใต้นะครับแล้วก็มีหลายชนิดกีฬานะครับที่ต้องลุ้นและเชียร์ด้วยอีกด้านหนึ่งเรื่องของการจัดการของเจ้าภาพนะการจัดต้อนรับนักกีฬารวมไปถึงเรื่องของการอำนวยความสะดวกแหมก็มีรายงานมาอย่างต่อเนื่องนะครับนะถึงความไม่เป็นมืออาชีพอย่างล่าสุดเนี่ยมีทางด้านของกาบาดี้ไทยนะครับเขาไปรอรถที่จะเตรียมไปแข่งเนี่ยไปรอรถเดินทางไปแข่งกว่า1ชั่วโมงนะครับก็เลยเกิดคำถามขึ้นว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศที่ถือว่าตรงต่อเวลาอย่างญี่ปุ่นโดยทางด้านของคุณสันติเชื้อไทยนะครับผู้ฝึกสอนกีฬากาบาดี้ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะโพสต์ภาพนักกีฬากาบาดี้ทีมชาติไทยต้องรอรถนักกีฬาอย่างเขาใช้คำว่าอย่างไร้จุดหมายและไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับประเทศนี้นะครับซึ่งได้ชื่อว่าตรงต่อเวลาบอกรอเป็นชั่วโมงเกือบไปแข่งไม่ทันก่อนจะถึงสนามแบบเฉียดฉิวนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าคือการไปถึงสนามในเวลาที่เฉียดฉิวเนี่ยมันไม่ดีนะครับเพราะว่านักกีฬาจะต้องมีระยะเวลาในการอบอุ่นร่างกายมีการวอร์มเพราะฉะนั้นเป็นผลเสียกับการแข่งขันของทีมชาติไทยด้วยซึ่งทางด้านของคุณสันติเชื้อไทยเนี่ยโพสต์ข้อความระบุว่าเหลือจะอดนี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่ต้องรอขอตั้งคำถามเกิดอะไรขึ้นกับประเทศที่ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นประเทศที่มีการตรงต่อเวลาบอกว่าตอนนี้เรารอรถบัส
มาแล้วกว่า1ชั่วโมงทั้งที่วันนี้ทีมชาติไทยมีโปรแกรมแข่งขันนัดสำคัญกับทีมชาติเนปาลเหลือเวลาอีกไม่ถึง1ชั่วโมงและยังจะต้องใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ30นาทีเมื่อถึงสนามต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าบล็อกเทปนะครับดูแลอาการบาดเจ็บของนักกีฬาเวลาที่เหลือจึงแทบจะไม่เพียงพอสำหรับการเตรียมทีมก่อนแข่งขันเลยเนี่ยนะครับก็โพสต์เมื่อสัก14ชั่วโมงที่แล้วนะฮะแต่ผลปรากฏว่ายังถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยสามารถเอาชนะเนปาลไปได้นะครับ59-48คะแนนแหมก็เรียกได้ว่าอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเรื่องของนักกีฬาไม่ใช่ชาติไทยนะอาจจะเป็นทีมชาติอื่นด้วยที่เขาก็เจอปัญหาเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางด้านของสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานนะครับหลังจากเอเชียนเกมจัดพิธีเปิดไปเมื่อวันที่19กันยายนที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นและบอกว่าหวังว่าจะช่วยบรรเทาความตึงเครียดและต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในญี่ปุ่นหลังจากเหตุการณ์หลายอย่างที่ถูกร้องเรียนอย่างหนักตั้งแต่เรื่องที่พักอาหารความพร้อมในการจัดเตรียมงานในด้านที่พักเขาบอกผู้จัดงานไม่ได้สร้างหมู่บ้านนักกีฬาแต่ให้นักกีฬาพักในโรงแรมตู้คอนเทนเนอร์ชั่วคราวและเรือสำราญโดยรองรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ประมาณ 17,000 คนซึ่งเป็นมาตรการลดต้นทุนที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงคณะผู้แทนจากหลายทีมชาติรวมถึงญี่ปุ่นเจ้าภาพพบว่าการจัดไม่เป็นไปตามมาตรฐานโดยมีข้อร้องเรียนเรื่องความสับสนและการจองที่ซ้ำซ้อนขณะที่เกาหลีใต้ได้เปิดเผยนะครับว่าตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือการ์เด้นเพียร์คับแคบเกินไปสำหรับนักกีฬาบาสเกตบอลของพวกเขาแล้วก็ยังมีรายงานนะครับบอกว่าเรื่องนี้ทำให้คณะกรรมการคริกเก็ตของอินเดียที่มีอิทธิพลได้เข้ามาจัดการเรื่องนี้ด้วยตนเองโดยจัดให้ทีมคริกเก็ตชายพักในโรงแรมแยกต่างหากคือคริกเก็ตนี่เป็นกีฬาที่หวังเหรียญของอินเดียเขาเลยนะครับเป็นกีฬาที่เขามีความสามารถระดับโลกนะครับแล้วก็บอกอินเดียยังได้ขอความช่วยเหลือจากชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเพื่อเสริมแผนรับมือฉุกเฉินโดยมีครอบครัวกว่า 2,000 ครอบครัวในเมืองนาโกย่าเสนอตัวที่จะให้ที่พักแก่นักกีฬาโอ้โหนี่คือต้องไปขอความอนุเคราะห์จากนะชาวอินเดียที่อยู่ในญี่ปุ่นด้วยกันเองเลยนะครับเพื่อจัดที่พักรองรับเป็นแผน2นะฮะสำรองโอ้โหนี่หนักนะนอกจากนี้ยังมีปัญหาการรับส่งที่ไม่ตามเวลาทำให้พลาดโอกาสไปซ้อมและไปส่งผิดสถานที่รวมไปถึงความผิดพลาดในการเปิดเพลงชาติเกาหลีเหนือในระหว่างการแข่งขันของทีมเกาหลีใต้และบังคลาเทศด้วยเนี่ยขณะที่สำนักข่าวอัลจาซีราเขารายงานด้วยนะครับว่าขณะที่ฝั่งประเทศไทยเผชิญกับปัญหาที่พักนะครับแล้วก็มีทางเพจบ้านเราอ่ะนะครับ Take Ball Thailand Insight ก็เปิดเผยภาพขณะที่โค้ชโอ๊ตเรวัตภาพชมพูนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยพาไปดูอาหารในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเขาบอกว่าให้ปริมาณน้อยทำให้เรื่องนี้กลายเป็นที่ถกเถียงในสื่อโซเชียลอย่างหนักทีเดียวเนี่ยนะครับก็เป็นทางด้านของสำนักข่าวอัลจาซีราเขาก็สะท้อนนะฮะถึงปัญหาต่างๆของการจัดแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมของทางเจ้าภาพญี่ปุ่นมีปัญหาหลายด้านนะเรื่องของการเตรียมงานการเตรียมที่พักที่ไม่เพียงพอนะครับหมู่บ้านนักกีฬาไม่มีนี่หนักนะเพราะว่าจำนวนของนักกีฬาแล้วก็เจ้าหน้าที่รวม 17,000 คนผู้ฟังลองนึกภาพถ้าไม่มีหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยก็ต้องมีการกระจายไปยังที่ต่างๆทีเนี้ยการจัดรถเพื่อจะไปรับนักกีฬามาที่สนามแข่งมันวุ่นวายขนาดไหนครับเนี่ยโอ้การที่ญี่ปุ่นรับเป็นเจ้าภาพนี้ไม่น่าเชื่อนะประเทศอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่เขามีความเป็นมืออาชีพนะทางด้านของกีฬาในหลายๆชนิดนะครับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพก็น่าจะมีความพร้อมแต่หลายคนแม่กลับคาดไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์หลากหลายมากๆนะครับ
ทำให้เกิดปัญหามากมายนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ด้วยนะก็ให้กำลังใจนะครับนักกีฬาไทยทุกคนนะเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เรียกได้ว่าเข้าใจเลยครับต้องเจอกับอุปสรรคแต่ทีนี้ผลการแข่งขันเราได้แต่ชมเราได้แต่เชียร์เราได้แต่คาดหวังเพราะฉะนั้นให้เห็นถึงความตั้งใจความอดทนการที่ต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนอกเหนือจากการแข่งขันที่นักกีฬาจะต้องเจอนะครับอีกเรื่องนึงคุณผู้ฟังกรณีที่มีนางงามกัมพูชาเขาไปเคลมชุดไทยโบราณแม่เรื่องนี้เกิดจากกรณีที่เมื่อวันที่18กันยายนนะครับที่เวที Miss Universe Cambodia 2026มีการนำภาพของสตรีไทยสมัยรัชกาลที่5ห่มสบายและนุ่งนะนุ่งโจงกระเบนผ้าจีบหน้านะครับนะเปิดเผยภาพดังกล่าวนี่นะครับบนจอบนเวทีการประกวด Miss Universe Cambodia ก่อนที่ผู้เข้าประกวดห่มสบายเฉียงนุ่งผ้าสวมชฏาจะเดินออกมาและพิธีกรก็อ้างว่าเป็นชุดเขมรโบราณรู้ฟังครับกระทรวงวัฒนธรรมจัดแถลงข่าวนะครับกรณีภาพถ่ายประวัติศาสตร์และการนำเสนอการแต่งกายบนเวที Miss Universe Cambodia 2026บอกว่าไม่ว่าจะรู้เท่ารู้เท่าไม่ถึงการจึงเรียกให้หยุดเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนเนื่องจากภาพดังกล่าวเป็นภาพสตรีชาวกำแพงเพชรที่ถ่ายเมื่อปี2449ในสมัยรัชกาลที่5และมีต้นฉบับฟิล์มกระจกที่เก็บรักษาอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติจะมีตรากรมศิลปากรเป็นลายน้ำประทับอยู่ด้วยก็ทางด้านของคุณจุลพัฒน์สอนพรมวรรณณอยุธยาซึ่งเป็นนักวิชาการอิสระด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้เปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวนะครับบอกว่าการนำประเด็นเรื่องของเครื่องแต่งกายไปเคลมหรือโต้เถียงกันบนเวทีนานาชาติเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมควรแสดงความสามารถพิเศษหรืออะไรที่เป็น ประโยชน์มากกว่านะเรื่องจากวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นสมบัติร่วมกันของทุกคนไม่ควรนำไปแยกสิ่งนี้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งอีกทั้งเสื้อผ้าและของแต่ละชาติเองเนี่ยต่างก็มีความงดงามเหมาะสมกับวิถีชีวิตและสรีระของชาตินั้นๆการสวมใส่จึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสมบุคลิกภาพสรีระของคนใส่รวมถึงถูกต้องตามกาลเทศะหรือไม่บอกว่าประเทศที่มีอาณาเขตใกล้กันมักจะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันโดยความต่างคือวัสดุวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับถิ่นที่อยู่ของผู้รับวัฒนธรรมไปต่อยอดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นทั่วโลกมายาวนานไม่ใช่แค่ไทยหรือกัมพูชาเช่นเสื้อสูทจากตะวันตกซึ่งเนื้อผ้าเหมาะกับเมืองหนาวเมื่อไทยรับมาใช้ในสมัยรัชกาลที่5พบว่าร้อนเกินไปจึงปรับประยุกต์เป็นเสื้อราชประตันนะหรือเสื้อพระราชทานชุดไทยบรมพิมานหรือไทยจักรีปีแอร์เบลแดปีแอร์เมาแมงดีไซเนอร์ฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ช่วยออกแบบและปรับประยุกต์และทางจิมทอมสันก็นำเอาผ้าไหมไทยไปเสนอจนเผยแพร่ในระดับสากลซึ่งในอดีตคนไทยไม่ได้แต่งกายแบบนี้นะครับบอกว่าถ้าหากมีการนำไปดัดแปลงปรับใช้ให้เหมาะสมและดีขึ้นควรภูมิใจและอนุโมทนาที่มีคนเห็นคุณค่าของแนวคิดนั้นแล้วนำไปต่อยอดเพราะการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆต้องอาศัยประสบการณ์เดิมประกอบกับประสบการณ์ใหม่ผสมผสานจนเกิดเป็นสไตล์ของตนเองจึงไม่มีใครลอกเลียนแบบใครได้เป๊ะนะฮะก็บอกว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยควรตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างสรรค์ไว้และนำมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยของตนเพื่อส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังต่อไปโดยไม่จับผิดหรือเพ่งโทษใครนะครับให้คิดว่าเป็นการทำให้วัฒนธรรมดำรงได้ยาวนานเนื่องจากมีผู้นำไปใช้งานเรื่อยๆไม่มีวันหมดไปกับยุคสมัยและควรใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเป็นประโยชน์ที่สุดไม่ทำลายนะสร้างทดแทนก็จะคงทรัพยากรให้มีอยู่กับคนรุ่นต่อๆไปได้ยั่งยืนยืนยาวนะครับก็พูดท่านก็พูดเยอะนะหลายเรื่องนะครับแล้วก็พูดไปถึงการตีกรอบลิขสิทธิ์น
นะครับที่เคร่งเกินไปจะทำให้ผลงานไม่สามารถนำไปใช้ต่อได้และหายไปในที่สุดควรส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้ซ้ำนะครับเป็นการเปิดกว้างนะครับแต่ผู้ที่นำไปใช้เนี่ยก็บอกว่าควรจะให้เกียรติต้นฉบับเนี่ยตรงนี้สำคัญการระบุชื่อเจ้าของผลงานแหล่งที่มาหรือผู้สร้างสรรค์เนื้อหาตัวจริงอย่างชัดเจนก็จะช่วยผลงานถูกต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์ได้ยาวนานนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นแล้วก็บอกว่าการกล่าวเคลมว่าสิ่งต่างๆเป็นของตนนะครับของกลุ่มคนบางกลุ่มอาจจะเกิดจากการน้อยเนื้อต่ำใจเมื่อรู้สึกว่าสิ่งที่ตนมีอยู่ไม่เท่ากับสิ่งที่ผู้อื่นมีเนี่ยอันนี้นะจึงเกิดการเคลมโต้เถียงซึ่งไม่เกิดประโยชน์นะครับก็คือโดยสรุปก็เหมือนกับว่าเรารู้ดีอยู่แล้วทุกคนรู้ดีว่าเป็นของชาติไหนนะครับการที่เอาไปเคลมแบบนี้เนี่ยมันแหมก็ไม่รู้คิดยังไงเนาะเออนะครับคือเราเห็นภาพดังกล่าวมานานแล้วนะคุณผู้ฟังแต่ว่าการเอาไปเคลมแบบนี้เนี่ยโอ้ก็ลองคิดดูนะศักดิ์ศรีมีไหมนะครับตรงที่สำคัญนะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เดี๋ยวคนจะต้องติดตามนะครับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็มีเยอะมากๆนะครับสำหรับกรณีดังกล่าวนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นภาพที่ชัดเจนมากๆนะครับนะเดี๋ยวติดตามกันเรื่องของทางกัมพูชาเนี่ยวันนี้มีเรื่องหนึ่งคือวันนี้วันที่21กันยายนเป็นวันสันติภาพโลก World Peace Day นะครับเป็นวันที่เรียกได้ว่าทางสหประชาชาตินะครับก็มีการกำหนดวันนี้ขึ้นมานะครับคุณผู้ฟังเมื่อปี1981นะครับกำหนดให้มีวันสันติภาพในครั้งนั้นนะครับซึ่งก็บอกว่าแต่เดิมเนี่ยวันสันติภาพโลกเนี่ยตรงกับทุกวันอังคารที่3ของเดือนกันยายนเริ่มประกาศใช้ครั้งแรกโดยคณะกรรมการสหประชาชาติก็เพื่อให้ทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญกับสันติภาพอันหมายถึงภาวะสันติสงบสุขอันนี้นะวันนี้ครับมีประเด็นที่ทางด้านของผู้นำกัมพูชาฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเขาถือโอกาสวันนี้ครับวันสันติภาพสากลนะครับออกมาเรียกร้องให้ไทยปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้ร่วมกันระหว่างสองประเทศและร่วมมือกับกัมพูชาในการแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศในโอกาสที่กัมพูชาร่วมเฉลิมฉลองวันสันติภาพสากลในวันนี้นะครับซึ่งในศาลเนี่ยนะครับก็ระบุว่าเนื่องในวันสันติภาพสากล21กันยายนฮุนมาเน็ตระบุนะครับว่านานาชาตินานาประเทศทั่วโลกรวมทั้งกัมพูชายืนยันถึงความมุ่งมั่นร่วมกันต่อคุณค่าของสันติภาพและร่วมรำลึกถึงผู้ที่เสียสละเพื่ออุดมการณ์ดังกล่าวนะครับเขาก็เปิดเผยกล่าวถึงบทเรียนจากประวัติศาสตร์และสถานการณ์โลกในตอนนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ากฎหมายระหว่างประเทศเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรับประกันสันติภาพได้หากปราศจากเจตจำนงทางการเมืองที่แท้จริงและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วก็บอกว่ากัมพูชายังคงยืนหยัดอย่างแน่วแน่ในการเคารพอธิปไตยและความเสมอภาคระหว่างรัฐการปฏิเสธการใช้กำลังการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้วยสุดจริตใจการเสริมสร้างความร่วมมือและกลไกผู้ภาคีตลอดจนการแก้ไขข้อพิพาทสันติวิธีตามกฎหมายระหว่างประเทศโดยช่วงหนึ่งฮุนมาเน็ตได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์สงครามกัมพูชาและสิ่งที่เขาเรียกว่าผลกระทบจากการละเมิดอธิปไตยของประเทศไทยโดยประเทศเพื่อนบ้านในช่วงที่ผ่านมาน่าจะเป็นสื่อเป็นการสื่อถึงประเทศไทยอย่างชัดเจนนะครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเรียกร้องให้ประเทศไทยเคารพข้อตกลงที่ทำร่วมกันระหว่าง2ประเทศโดยระบุว่าจากการที่ได้เจอกับความเจ็บปวดและผลกระทบอันเลวร้ายจากสงครามรวมถึงผลกระทบจากการรุกรามอธิปไตยของชาติเมื่อเร็วๆนี้ทำให้เรานะซึ่งก็คือตัวเขาเองเนี่ยของกัมพูชาเองเนี่ยเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นถึงคุณค่าอันประเมินค่ามิได้ของสันติภาพโอกาสอันกว้างไกลที่เกิดขึ้นจากสันติภาพและความเปราะบางของสันติภาพซึ่งเราจำเป็นต้องร่วมมือกันรักษาปกป้องเอาไว้ให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยสิ่งใดก็ตามคุณฟังดูก็ใช้โอกาสนะครับของวันสากลวันสันติภาพนะครับเขาเรียกว่าอะไร
ใครเข้าไปอ่านสารของเขาแล้วจะรู้สึกสิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทำมันย้อนแย้งกันเนาะนะครับมันย้อนแย้งกันจริงๆนะครับก็เอาละก็ถือว่าเป็นโอกาสของเขานะครับสิ่งที่เขาทำผมเชื่อว่าทั่วโลกรู้ทั่วโลกเห็นนะครับแล้วก็ประจักษ์นะครับก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะไม่ต้องพูดเยอะนะครับอ่ะก็เอามาฝากกันว่าเขาถือว่าใช้โอกาสของวันสันติภาพสากลมานำเสนอสารตรงนี้นะครับเพื่อที่จะบ่งบอกให้นะครับประเทศไทยนะครับเรียกร้องอ่ะเขาใช้คำว่าเรียกร้องให้ไทยนะครับปฏิบัติตามนะครับข้อตกลงที่ได้ทำกันไว้ร่วมกันเราก็ทำมาตลอดเราก็ไม่ได้เคยออกนอกกรอบที่วางไว้นะครับใครที่ออกนอกกรอบทั่วโลกย่อมรู้ดีนะครับอ่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เอามานำเสนอกันนะครับนะสำหรับเรื่องที่เรามองแล้วมันผิดหูผิดตามันรู้สึกแปลกๆนะครับกับการสะท้อนออกมานะสำหรับผู้นำของกัมพูชาด้วยนะครับส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับคุณผู้ฟังก็เรียกว่ายังคงต้องติดตามนะครับกรณีของกบฏฮูตีในเยเมนกำลังเดินหน้าบุกยึดพื้นที่ภูเขาเพื่อตัดขาดชายฝั่งทะเลแดงนะครับขณะที่มีรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์สั่งยกเลิกการโจมตีทางอากาศในกลุ่มฮูตีในช่วงนาทีสุดท้ายนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับว่ากลุ่มฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกำลังเดินหน้าบุกยึดเทือกเขาคาบุกนะครับในจังหวัดทาอิชและลาอิชเพื่อตัดขาดชายฝั่งทะเลแดงนะครับออกจากพื้นที่ตอนใต้ที่ฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งซาอุดิอาระเบียสนับสนุนครอบครองอยู่ครับการยึดพื้นที่สูงนี้จะช่วยปกป้องกองกำลังของฮูตีบริเวณช่องแคบบับเอลมันเดบและช่วยเปิดแนวรบใหม่เพื่อขยายอิทธิพลได้โดยทางด้านของ UN นะครับองค์การสหประชาชาติรายงานว่าการประทักครั้งใหม่ซึ่งปะทุตั้งแต่เดือนกรกฎาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วเกือบ700รายบาดเจ็บหลายพันคนและประชาชนกว่า 120,000 คนต้องพลัดถิ่นขณะเดียวกันสำนักข่าวนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐสั่งยกเลิกแผนโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มฮูตีในนาทีสุดท้ายทั้งที่ทหารเริ่มที่จะบรรทุกระเบิดขึ้นเครื่องบินแล้วหลังจากซาอุดิอาระเบียร้องขอความช่วยเหลือโดยตรงในตอนแรกนี่บอกว่าทรัมป์สั่งให้กระทรวงกลาโหมเตรียมพร้อมการโจมตีแล้วแต่ในท้ายที่สุดเขาเปลี่ยนใจโดยคาดว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้สหรัฐถลำลึกเข้าไปในสงครามนี้มากกว่านี้รวมทั้งหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสงครามที่อาจจะส่งผลต่อเศรษฐกิจและคะแนนนิยมในประเทศทั้งนี้การสู่การครั้งนี้นะครับการสู้รบในเยเมนกลับประทุขึ้นอีกครั้งนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนกลุ่มฮูตีได้เข้ายึดเมืองท่าโมคาและเกาะเปริมซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณทางเข้าทะเลแดงทำให้กลุ่มฮูตีสามารถเข้าถึงและควบคุมฝั่งตะวันออกของช่องแคบบับเอลมันเดบซึ่งเป็นคอขวดสำคัญที่เชื่อมระหว่างทะเลแดงกับอ่าวเอเดนได้โดยตรงกลุ่มฮูตีอ้างเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าได้ยิงขีปนาวุธเข้าใส่กรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียจนเกิดควันไฟใกล้สนามบินขณะที่ฝ่ายซาอุดิอาระเบียยังคงทิ้งระเบิดใส่ตำแหน่งของฮูตีอย่างหนักแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งการรุกคืบได้ซึ่งการที่ฮูตีควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดบคุกคามเส้นทางการส่งน้ำมันทางเลือกของซาอุดิอาระเบียโดยเรือสินค้าและเรือน้ำมันของซาอุดิอาระเบียต้องพึ่งพาเส้นทางทะเลแดงนี้นะครับในการส่งออกไปยังเอเชียและยุโรปหลังจากที่คลองช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดเนื่องจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั่นเองก็เรียกได้ว่าสมรภูมิก็ยังคงต้องติดตามนะครับแต่ว่าเรื่องของราคาน้ำมันก็ปรับลดลงนะครับเพราะว่ามีท่าทีของการที่นะทางผู้นำของสหรัฐและจีนนะครับที่จะมีการเดินทางเยือนกันจีนยืนยันนะครับว่าสีจิ้นผิงจะเยือนสหรัฐในช่วงวันที่23ถึง25กันยายนนี้นะครับเพื่อพบปะกับผู้นำสหรัฐโดยประเด็นสำคัญคาดว่าจะครอบคลุมการค้าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะครับและบทบาทของจีนต่อสงครามอิหร่านขณะที่ทั้งสองฝ่ายก็จับตาว่าจะสามารถยุติสงครามทางการค้าได้หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆก็เลยทำให้เรื่องของราคาน้ำมันนะครับก็ปรับลดลงมานะครับก็ทำให้ใจชื้นไปได้นะครับ
แต่ก็เอาละก็ยังคงต้องติดตามนะครับนะสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ 23:40 น.ช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะที่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณฟังครับการประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะครับก็จะมีบรรดาผู้นำระดับโลกนะครับที่จะเริ่มอภิปรายทั่วไปนะครับเริ่มในช่วงวันอังคาร22กันยายนนี้นะครับโดยทางด้านของผู้นำสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิซานาเอะแห่งญี่ปุ่นนะครับเป็นหนึ่งในผู้นำที่มีกำหนดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมวันแรกด้วยนะครับที่ถ้าย้อนไปเมื่อปีที่แล้วนะครับในการกล่าวสุนทรพจน์ในการอภิปรายทั่วไปเนี่ยทางด้านของโดนัลด์ทรัมป์ได้วิพากษ์วิจารณ์สหประชาชาตินะครับโดยกล่าวว่าองค์กรระดับโลกนี้เนี่ยล้มเหลวในการทำตามความคาดหวังนะซึ่งเขาเรียกมาตรการที่สหประชาชาติเป็นผู้นำในการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศว่าเป็นการหลอกลวงทีนี้ต่อเนื่องกันในวันพุธที่23กันยายนเนี่ยนะครับทางด้านของผู้นำอิหร่านนะครับประธานาธิบดีมาชูดเปเชสเคียนและประธานาธิบดีวโรดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับแห่งยูเครนมีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมโดยทั้งสองเป็นผู้นำประเทศที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งนะครับแล้วก็คาดว่าทางด้านของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลและประธานาธิบดีมามูดอับบาสของปาเลสไตน์จะกล่าวสุนทรพจน์ในวันพฤหัสบดีที่24กันยายนนะครับโดยทางด้านของอับบาสจะปรากฏตัวผ่านวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าเนื่องจากรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐของทางด้านของนายอับบาสนะครับก็คือประธานาธิบดีมามูดอับบาสเป็นปีที่2ติดต่อกันนะซึ่งการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในปีนี้นะครับเกิดขึ้นในขณะที่สหประชาชาติกำลังคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งต่อจากนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติซึ่งจะหมดวาระลงนะครับในช่วงปลายปีนี้ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งต่อจากเขานั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่คนแรกในรอบ10ปีความสนใจก็มุ่งไปที่บรรดาผู้นำโลกจะจัดการกับความขัดแย้งทั่วโลกในขณะนี้ได้อย่างไรจะมีท่าทีอย่างไรต่อความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้การนำของสหประชาชาติในประเด็นต่างๆที่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ด้วยก็เป็นเรื่องที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจนะครับในส่วนของการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับสมัยที่81ในสัปดาห์นี้นะครับทั้งกรณีของสงครามในตะวันออกกลางนะครับกรณีของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ก็ยืดเยื้อมาต่อเนื่องหลายปีนะก็จับตาถึงผู้นำของแต่ละชาตินะครับที่จะกล่าวสุนทรพจน์นะในแต่ละช่วงวันด้วยก็เดี๋ยวคงจะได้ติดตามอัปเดตกันนะครับคุณผู้ฟังส่วนที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้เตรียมรับมือกับไต้ฝุ่นตู้เจวียนซึ่งเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับฝั่งชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออกของประเทศญี่ปุ่นนะครับคาดว่าจะเคลื่อนใกล้เข้ามาที่คาบสมุทรโบโซจังหวัดชิบะทางตะวันออกของกรุงโตเกียวในวันนี้นะครับแล้วก็แน่นอนส่งผลให้เที่ยวบินอย่างน้อย271เที่ยวบินถูกยกเลิกนะครับระบบขนส่งได้รับผลกระทบญี่ปุ่นเตรียมรับมือกับพายุไต้ฝุ่นตู้เจวียนซึ่งเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฝั่งชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออกของประเทศก็มีการเตือนให้ประชาชนระวังฝนตกหนักลมกันโชกแรงดินถล่มขณะที่พายุส่งผลกระทบต่อการเดินทางและกิจกรรมต่างๆในหลายพื้นที่สำนักงานอุตุวิทยาญี่ปุ่นอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นคาดการณ์นะครับว่าไต้ฝุ่นจะเคลื่อนตัวผ่านใกล้คาบสมุทรโบโซจังหวัดชิบะทางตะวันออกของโตเกียวตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำโดยมีโอกาสเกิดฝนตกหนักและกลุ่มฝนที่ก่อตัวเป็นแนวยาวในภูมิภาคคันโตโคชินทางตะวันออกและภูมิภาคโทไกทางตอนกลางของญี่ปุ่นด้วยเมื่อช่วงเวลา 10:00 น.วันนี้นะครับตามเวลาท้องถิ่นไต้ฝุ่นลูกนี้อยู่ห่างจากเกาะฮาจิโจจิมะไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ110กิโลเมตรและเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีความกดอากาศบริเวณศูนย์กลาง960เฮกโตปาสคาลและความเร็วลม กันโชคสูงสุด198กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นนะครับพายุลูกนี้นับเป็นไต้ฝุ่นลูกที่25ของญี่ปุ่นในปีนี้ครับและเคลื่อนตัวเข้าประเทศในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง5วันส่งผลให้การคมนาคมได้รับผลกระทบรวมถึงมีการปิดทางหลวงบางส่วนยกเลิกกิจกรรมหลายรายการโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนว่าปริมาณฝนสะสมจนถึงวันอังคารอาจจะสูงกว่าปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดเดือนกันยายนซึ่งอาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักระดับที่ทำลายสถิติโดยคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในช่วง24ชั่วโมงจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันอังคารที่ภูมิภาคโทไกสูงสุดที่350มิลลิเมตรส่วนภูมิภาคคันโตและหมู่เกาะอิชุสูงสุด300มิลลิเมตรและภูมิภาคโทโฮกุสูงสุดที่200มิลลิเมตรโดยทางการมีการเตือนความเสี่ยงน้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงดินถล่มโดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดผลกระทบจากไต้ฝุ่นลูกนี้ทำให้สายการบินและระบบขนส่งทางรางในญี่ปุ่นต้องปรับลดหรือระงับการให้บริการสายการบิน Japan Airlines ยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ120เที่ยวและเที่ยวบินระหว่างประเทศ15เที่ยวขณะที่สายการบิน All Nippon Airways ยกเลิกเที่ยวบินภายในประเทศ140เที่ยวรวมเป็นอย่างน้อย275เที่ยวบินสายการบิน All Nippon Airways ยังคงระงับเที่ยวบินออกจากเกาะฮาจิโชจิมะทางตอนใต้ของกรุงโตเกียวซึ่งต้องเผชิญกับฝนหนักฝนตกหนักและลมแรงขณะที่บริษัทเดินรถไฟ JR East ระงับการให้บริการบนเส้นทางในจังหวัดชิบะซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะนอกจากนี้ผู้ให้บริการรถไฟในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงมีการระงับการเดินทางบางเส้นทางขณะที่มีรายงานว่ามีประชาชนนะครับ4,000หลังคาเรือนในจังหวัดชิบะไม่มีไฟฟ้าใช้สภาพอากาศเลวร้ายส่งผลให้มีผลกระทบต่อการจัดงานและกิจกรรมสำคัญหลายรายการโดยงานโตเกียวเกมโชว์หนึ่งในงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมวิดีโอเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเริ่มจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาก็ถูกยกเลิกการจัดงานในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานเนื่องจากสภาพอากาศที่ได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นส่วนเทศกาลดนตรีกลางแจ้งขนาดใหญ่ในจังหวัดชิบะรวมถึงการแข่งขันเบสบอลที่ถูกกำหนดจัดขึ้นในวันเดียวกันก็ถูกยกเลิกเช่นเดียวกันขณะเดียวกันผู้จัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ซึ่งกำลังจัดขึ้นในจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าทางตอนกลางของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากไต้ฝุ่นอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์น้อยลงโดยพบว่ามีที่นั่งบางส่วนในสนามกีฬารองรับผู้ชมได้ 30,000 คนว่างเปล่าอย่างเห็นได้ชัดอย่างที่เรารายงานข่าวไปเมื่อวานเนี่ยนะฮะก็ทางการก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสาเหตุของพายุก็ได้นะครับในขณะที่บริษัท JR Central ซึ่งให้บริการรถไฟความเร็วสูงสายโทไกโดชินคันเซ็นเชื่อมต่อตัวกรุงโตเกียวกับนครโอซาก้าก็เตือนว่าการให้บริการในช่วงบ่ายวันจันทร์อาจเกิดความล่าช้าหรือมีการยกเลิกเที่ยววิ่งเนื่องจากสภาพอากาศที่ได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นซึ่งสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าฝนตกหนักและลมแรงอาจจะทวีความรุนแรงขึ้นก่อนพายุจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับชายฝั่งทางด้านตะวันออกของญี่ปุ่นพร้อมเรียกร้องให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์อากาศที่รุนแรงและติดตามคำแนะนำจากหน่วยงานท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นใครจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นต้องตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศนะครับแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของเที่ยวบินด้วยในช่วงเวลานี้นะครับก็เป็นสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับที่นำมาฝากกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับคุณผู้ฟังทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุ FM 100ทาง YouTube JS 100 Radio Radio ออนไลน์ในแอปพลิเคชัน JS 100นะครับขอบคุณทุกคนมากๆฝนยังตกอยู่นะณเวลานี้นะครับคุณผู้ฟังพื้นที่กรุงเทพก็มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางเรียกได้ว่าครอบคลุมนะพื้นที่กรุงเทพเกือบทุกเขตเลยก็ว่าได้นะครับณเวลานี้เดินทางไปไหนก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับ เอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราขอไปสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันกันครับ
1: อัปเดต Extent 24 hours
0: สรุปตัวเลขของอุบัติเหตุประจำวันนี้นะครับจันทร์ที่21กันยายนมีรายงานอุบัติเหตุเข้ามา35รายการนะครับมีผู้เสียชีวิต2คนนะครับเสียชีวิต2คนเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับขอบคุณการรายงานอุบัติเหตุนะครับกับทางมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
1: อัปเดต Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: วันนี้เวลาผมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมีคุณอนัชชาฉิมตระกูลจะมาอัปเดตข่าวสารกันนะครับแล้วก็ติดตามสารคดีจากจอสร้อยนะครับวันนี้ผมพัฒน์อภิธนการขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณเหรอจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านตะแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจน
1: ๆพัฒชามีโยคะแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที
1: ่
0: เขาไปเรียน
1: ครับ

พุทธศักราช2539เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีซึ่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานเฉลิมฉลองขึ้นและพระราชทานชื่อว่าการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีส่วนการพระราชพิธีนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าพระราชพิธีกาญจนาพิเศษพระราชพิธีกาญจนาพิเศษเป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกกำหนดให้มีขึ้นในวันที่8ถึง12มิถุนายนพุทธศักราช2539ประกอบด้วยพระราชพิธีสำคัญคือวันที่8มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลและพระราชกุศลทักษิณานุปทานทรงนมัสการพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนีจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชซึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกพระนามอย่างสังเขปว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินวันรุ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณพระที่นั่งกาญจนาภิเษกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในการพระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าจากนั้นเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลในวันที่10มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีณท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาททรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรและถวายพัดรองที่ระลึกแด่พระสงฆ์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพพยดารักษานพประดนมหาเสวตฉัตรและเครื่องราชกกุฏภัณฑ์พราหมณ์และโหรหลวงเบิกแว่นเวียนเทียนเมื่อเวียนเทียนครบ3รอบแล้วทรงพระสุรายเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์พระราชลัญจกรประจำราชการและพระราชลัญจกรประจำพระองค์เป็นเสร็จการพระราชพิธีในโอกาสมหามงคลนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินในพิธีสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทยที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2539นอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามในวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2539ประทับเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ซึ่งกองทัพเรือและกรมศิลปากรได้จัดสร้างถวายการฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีนี้ภาครัฐและเอกชนรวมทั้งประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่และทั้งหมดล้วนเป็นภาพสะท้อนชัดเจนอันแสดงถึงความจงรักภักดีของประสบนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน

ราชประเพณีพระมหากษัตริย์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมราชบุรพการีและสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในอดีตมีมาแล้วแต่โบราณเช่นในวาระที่พระชนมพรรษาเวียนมาเท่ากันหรือพระชนมพรรษามากกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งในรัชกาลที่ล่วงไปแล้วบ้างในโอกาสวันดำรงสิริราชสมบัติเวียนมาเสมอกันบ้างและมีพระราชนิยมเรียกต่างกันไปเช่นถ้าเป็นโอกาสที่เวียนมาเป็นครั้งแรกเรียกว่าพระราชพิธีสมมงคลหรือพระราชพิธีสมภาคาหากเป็นโอกาสเวียนมาเป็นคำรบสองเรียกว่าพระราชพิธีทวิภาคาหรือพระราชพิธีทวีธาการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีแนวปฏิบัติที่เป็นธรรมเนียมแบบแผนมาแต่ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคือมีการทักษิณานุประทานคือพระราชอุทิศส่วนกุศลถวายและยังมีความหมายโดยรวมคือการสมโภชสิริราชสมบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องด้วยวาระมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราช

พรรษาเสมอด้วยสมเด็จพระบรมปิตามหายกาธิราชพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสมอพระชนมวาล 23,260 วันเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2534และเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2543พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 26,469 วันเป็นสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระบรมไปยกาธิราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประธานณพระที่นั่งอมรินทร์นิมิตชัยการพระราชพิธีในวันนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัดพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลและพระโกศพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชออกประดิษฐานเพื่อทรงถวายราชสักการะและถวายบังคมในพระราชพิธีนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพัดที่ระลึกพระราชพิธีเท่าจำนวนปีทรงครองสิริราชสมบัติและพระชนมายุในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระบรมไปยกาธิราชเพื่อทรงประเคนแด่สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะที่มาเจริญพระพุทธมนต์และสวดมาติกาสดับปกรณ์นอกจากส่วนที่เป็นการพระราชพิธีแล้วในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลจัดงานเฉลิมพระเกียรติด้วยเช่นดำเนินการปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณดารารามพระอารามหลวงที่สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกทรงสถาปนาไว้ณนิวาสสถานเดิมที่พระนครศรีอยุธยาจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งเป็นเอกสารสำคัญสองรัชสมัยคู่กัน

พุทธศักราช2429พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้มีการสถาปนาตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารขึ้นเป็นครั้งแรกในครั้งนั้นทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเรียกชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหาพิชัยมงคลลงสงสนานเฉลิมพระปรมาภิไธยต่อมาในพุทธศักราช2437ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารเรียกพระราชพิธีนี้ว่าพระราชพิธีประกาศสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารในรัชกาลปัจจุบันเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์มีพระชนมายุ20พรรษาในปี2515คณะรัฐบาลได้กราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระราชทานให้ทรงสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ให้ดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตามโบราณขัตติยราชประเพณีพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยเริ่มวันแรกในวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรและพระราชลัญจกรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามต่อมาในวันที่27ธันวาคมมีการพระราชพิธีศรีสัจปานการเสกน้ำพระพิพัฒน์สัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายสักการะพระสยามเทพ

ณพระที่นั่งไพศาลทักษิณและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการีณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังวันที่28ธันวาคมโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชณพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งพุทธาลกาญจนสิงหาดภายใต้นพประดนมหาเสวตฉัตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมารจากนั้นทรงหลั่งน้ำพระมหาสังทักษิณาวัตรพระราชทานพระสุพรรณบัตรพระนามาภิไธยพระราชลัญจกรพระอนุราชมงกุฎพระแสงฝักทองเกลี้ยงเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเครื่องราชอิสริยยศแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในการพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมีพระราชดำรัสถวายสัตยปฏิญาณมีข้อความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นมกุฎราชกุมารจะรักษาเกียรติยศและอิสริยศักดิ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เสมอด้วยเหนือชีวิตจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนจะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถและด้วยความเสียสละเพื่อความเจริญความสงบสุขและความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศชาติไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจอสอร้อยค่ะวันนี้วันที่22กันยายน2569นะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะพร้อมด้วยทีมงานหลังไมค์วันนี้เราอยู่กับคุณโบวิมลพันธ์นะคะแล้วก็มีคุณบ๊วยด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณยอดอยู่นะคะวันนี้มีอุบัติเหตุนะคะซอยพหลโยธิน52นะคะแยก44นะคะจุดเกิดเหตุอยู่ตรงแยก44เป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถปิกอัพนะมีผู้บาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะ1คนตอนนี้กู้ภัยอยู่ระหว่าง CPR อยู่นะคะก็การจราจรเคลื่อนตัวช้าเพราะว่ามีอุบัติเหตุนะคะในซอยพหลโยธิน52นะคะจุดแยก44มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถปิกอัพจุดนี้มีผู้บาดเจ็บนะคะแล้วก็สำหรับข่าวสารในช่วงนี้นะคะนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยได้เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการซื้อประกันภัยกับประชาชนค่าเบี้ยประกันภัยในวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อความคุ้มครอง3ประเภทก็คืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวก็จะแบ่งเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่อยู่อาศัยกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงิน 15,000 ล้านบาทและกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวงเงิน500ล้านบาทนะคะทางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยก็รายงานผลการสำรวจบ้านไม่มีเลขที่นะวันที่15กันยายน2569สำรวจแล้วครอบคลุม76จังหวัดและกรุงเทพมหานครพบว่าเป็นบ้านซึ่งไม่มีบ้านเลขที่อยู่491,453 หลังคาเรือนและพบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยจริง82,810 หลังคาเรือนขณะเดียวกันมีการจำหน่ายรายการบ้านแล้ว 1,377 หลังคาเรือนสะท้อนถึงความจำเป็นในการเร่งจัดทำฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะ ส่วนในการประชุมวุฒิสภานะคะนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงกรณีผลกระทบจากโรงไฟฟ้าหงสาสปป.ลาวและการกำกับดูแลเท่าลอยจากโรงไฟฟ้าถ่านหินที่นำเข้าในประเทศไทยโดยระบุว่าการพิสูจน์ผลกระทบต่ออากาศน้ำดินและสุขภาพประชาชนต้องมีข้อมูลพื้นฐานก่อนเกิดโครงการเพื่อใช้เปรียบเทียบแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลก็ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่าผลกระทบจากโรงไฟฟ้าหงสาเป็นอย่างไรแต่ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้นะคะสามารถตรวจสอบองค์ประกอบมลพิษและระบุแหล่งกำเนิดได้นะก็เสนอผลักดันกฎหมายมลพิษข้ามแดนเพื่อให้สามารถดำเนินการกับบริษัทไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศแล้วก่อมลพิษกลับมาส่งผลกระทบกับประเทศไทยส่วนเท่าลอยจากโรงไฟฟ้าถ่านหินปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานกำหนดองค์ประกอบและปริมาณโลหะหนักอย่างชัดเจนแต่ว่ากระทรวงอุตสาหกรรมมีระบบควบคุมตั้งแต่การนำเข้าการขนส่งไปจนถึงโรงงานปลายทางรวมถึงติดตามรถขนส่งด้วยระบบระบุตำแหน่งหากเกิดอุบัติเหตุหรือรั่วไหลผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบการฟื้นฟูและค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายนะคะส่วนกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อกังวลเกี่ยวกับการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ไทย EU เนี่ยนะคะแล้วก็มีเรื่องของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ฉบับปี1991นะคะนี่ทางสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีข้อชี้แจงมานะคะบอกว่าเรื่องนี้ต้องแยกออกเป็น2ส่วนก็คือสิทธิ์ของเกษตรกรตามกฎหมายไทยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันกับข้อเสนอที่อยู่ระหว่างการเจรจาเพราะว่า FTA ไทย EU เนี่ยยังไม่ได้ข้อยุติและข้อเสนอของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ยังไม่ใช่เรื่องที่ว่าประเทศไทยยอมรับแล้วนะคะโดยกระทรวงพาณิชย์มีการติดตามการเจรจา FTA ไทย EU อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองพันธุ์พืชซึ่งยังมีประเด็นที่ต้องหารือต่อแม้ว่าฝ่ายสหภาพยุโรปจะมีข้อเสนอให้แต่ละฝ่ายคุ้มครองสิทธิ์ในพันธุ์พืชก็ยังไม่ใช่ความสุดท้ายที่ไทยและ EU ตกลงร่วมกันแล้วดังนั้นการระบุว่าประเทศไทยตกลงแล้วเนี่ยนะคะถือว่าไทยตกลงแก้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชแล้วก็ยังไม่ตรงกับสถานะการเจรจาในขณะนี้สำหรับสิทธิ์ของเกษตรกรในปัจจุบันประเทศไทยยังใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพุทธศักราช2542ซึ่งมาตรา33กำหนดข้อยกเว้นให้เกษตรกรสามารถใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ตนเองเป็นผู้ผลิตเพื่อเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์ต่อได้ตามเงื่อนไขของกฎหมายรวมถึงมีข้อยกเว้นสำหรับการศึกษาทดลองวิจัยปรับปรุงพันธุ์และการกระทำที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าตามที่กฎหมายกำหนดนะคะแล้วก็มีเรื่องของ OECD ด้วยนะคะนายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐบอกถึงความคืบหน้าในการที่ไทยเข้าร่วมในองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD บอกว่าคณะอนุกรรมการทั้ง25คณะอยู่ระหว่างขับเคลื่อนภารกิจในหลายด้านซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนผู้ประกอบการและภาคธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะว่าเป็นกลุ่มสำคัญที่มีส่วนต่อการประเมินความก้าวหน้าของไทยทั้งในกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกOECD และดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ขณะเดียวกันในการหารือกับรัฐมนตรีช่วยของโปแลนด์นะคะก็ได้รับการยืนยันว่าพร้อมสนับสนุนประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD อย่างเต็มที่นะคะอีกเรื่องนึงนะคะเป็นของทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานำคณะหารือทวิภาคีกับในหวังจื้อเฉิงผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานลิขสิทธิ์แห่งชาติของจีนนะคะก็เป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาระบบคุ้มครองลิขสิทธิ์ของไทยและจีนทั้งการบริหารจัดการลิขสิทธิ์การใช้ประโยชน์จากงานดนตรีกรรมที่เป็นสาธารณสมบัติการป้องปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ทางออนไลน์รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างลิขสิทธิ์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์พร้อมต่อยอดความร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในปัจจุบันโดยมีการจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันตั้งแต่ปี2538เป็นกรอบสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าในการหารือครั้งล่าสุดนี้นะคะก็จะมีการยกระดับ การจัดทำบันทึกความเข้าใจเพื่อที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้ตอบโจทย์ความท้าทายใหม่แล้วก็แลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลและอิหร่านนะก็ทำให้ต้นทุนเชื้อเพลิงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นตอนนี้อัตราค่าระวางสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลนอกสัญญาจากจีนไปยังชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐเนี่ยกลับมาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงการระบาดของโควิด-19 แล้วนะคะแล้วก็คาดว่าจะทำสถิติสูงสุดใหม่เพราะว่าความขัดแย้งนี่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะคลี่คลายลงนะคะอัตราค่าวางค่าระวางสินค้าแบบทันทีเพิ่มขึ้นแต่ระดับ1,948 ดอลลาร์ต่อตู้คอนเทนเนอร์ขนาด40ฟุตซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า4เท่านับตั้งแต่สหรัฐเปิดสงครามเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์เพราะว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยเพิ่มขึ้นจากความขัดแย้งที่มีความรุนแรงโดยสหรัฐและอิหร่านและต่างก็มีการโจมตีแล้วก็มีการจมเรือบรรทุกน้ำมันด้วยนะในช่องแคบฮอร์มูซส่วนซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็ต้องปิดท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกเพราะว่ามีการโจมตีเกิดขึ้นนะแล้วก็ขยายวงกว้างมากขึ้นนะคะส่วนที่ตุรกีเนี่ยมีเรื่องของการปั่นหุ้นกันเกิดขึ้นนะทางกระทรวงยุติธรรมนะก็มีการเปิดเผยผลการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย15คนแล้วก็อายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับบริษัททางการเงินหลายแห่งในการสืบสวนคดีที่ต้องสงสัยว่ามีการปั่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะเขามีการดำเนินคดีผู้ต้องสงสัย25คนเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทคาติลิเมวิมทาซาลุฟฟินานมานนะคะก็เป็นบริษัทด้านการออมและการเงินจับกุมตัวผู้ต้องหาได้แล้ว15คนยังหลบหนีกันอีก10คนนะแล้วก็มีการสั่งระงับธุรกรรมทางการเงินและอายัดทรัพย์สินที่มีความเชื่อมโยงกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทด้านการลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนอีก9แห่งการสืบสวนในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ตลาดหุ้นอิสตันบูลถูกเทขายอย่างหนักในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีการสงสัยว่าจะมีการปั่นหุ้นกันเกิดขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่ามีแรงเทขายอย่างหนักนะคะส่วนที่สิงคโปร์นะคะกระทรวงแรงงานสิงคโปร์รายงานยอดการเลิกจ้างพนักงานในไตรมาสที่2ของปี69เพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อปลายปี63สาเหตุหลักก็คือการปรับโครงสร้างองค์กรและการจัดระเบียบธุรกิจใหม่มีแรงงานถูกเลิกจ้าง 4,620 คนเพิ่มขึ้นจาก 3,830 คนในไตรมาสแรกและก็เป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่4ของปี63ตอนนั้นมีการเลิกจ้างสูงถึง 5,640 คนนะคะนอกจากนี้นะคะสัดส่วนของผู้มีถิ่นพำนักครอบคลุมพลเมืองสิงคโปร์และก็ผู้ถือสถานะผู้มีถิ่นพำนักถาวรที่ถูกเลิกจ้างและสามารถกลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานได้ภายใน6เดือนก็ลดลงเหลือร้อยละ 54.9 ในไตรมาส2จากเดิมร้อยละ 60.1 ในไตรมาสแรกขณะที่อัตราการได้งานใหม่ภายในเวลา12เดือนก็ยังทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 69.8อัตราการว่างงานโดยรวมทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 1.9 โดยอัตราการว่างงานของผู้มีถิ่นพำนักอยู่ที่ร้อยละ 2.9 แล้วก็อัตราการว่างงานของพลเมืองสิงคโปร์อยู่ที่ร้อยละ 3นะคะยังมีรายงานของซินหัวนะคะเขาบอกว่าเฮอร์ลี่เฟิงรองนายกรัฐมนตรีจีนซึ่งเป็นผู้นำคณะผู้แทนฝ่ายจีนนะแล้วก็หารือกับนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐแล้วก็มีนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐนะคะก็เจรจากันที่นครนิวยอร์กสหรัฐเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจและการค้ารวมไปถึงข้อกังวลร่วมกันภายใต้การชี้นำของฉันทามติสำคัญของผู้นำทั้งสองที่บรรลุไว้มีการเดินหน้าตามข้อกำหนดอะไรต่างๆเกี่ยวกับการหารือครั้งก่อนโดยยึดมั่นในหลักการเคารพซึ่งกันและกันการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและความร่วมมือที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์อีกทั้งหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ด้วยนะคะอีกรายที่รายงานของข้อมูลจาก สหพันธ์หุ่นยนต์นานาชาติบอกว่ายอดจำหน่ายหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ทั่วโลกสำหรับการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและงานบริการสำหรับมืออาชีพนะอยู่ที่ประมาณ 7,000 ตัวในปีที่ผ่านมาจำนวนฮิวแมนนอยด์ในปัจจุบันยังถือเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับประชากรหุ่นยนต์ทั้งหมดคือในปี2017ในทั่วโลกมีการติดตั้งหุ่นยนต์อุตสาหกรรมทั่วไปประมาณ 542,000 ตัวแล้วก็มีหุ่นยนต์บริการเชิงพาณิชย์ด้วยนะคะ 190,900 ตัวอันนี้ก็จะทำงานอยู่ในภาคขนส่งงานบริการต้อนรับและการทำความสะอาดแต่นี้ของข้อมูลนี้นะคะบอกว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ส่วนใหญ่ที่จำหน่ายในปี68เนี่ยไม่ได้นำไปใช้ในการทำงานเพื่อที่จะสร้างผลผลิตออกมาแต่ว่าส่วนใหญ่จะถูกซื้อโดยสถาบันวิจัยหรือบริษัทเทคโนโลยีเขานำเอาไปใช้ในการเก็บข้อมูลแล้วก็ฝึกฝนโมเดลปัญญาประดิษฐ์นะขณะที่ค่ายผู้ผลิตยานยนต์ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ายุคบุกเบิกนะก็ยังอยู่ระหว่างการทดลองใช้งานในโรงงานเพียงแค่หลักหน่วยหรือหลัก10ตัวเท่านั้นนะคือซื้อยอดจำหน่ายเยอะๆเนี่ยเอาไปศึกษาเอาไปเพิ่มข้อมูลไปเพิ่มความชำนาญเชี่ยวชาญให้เหมาะสมกับธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมของเขาอยู่นะคะขอบคุณคุณอภิชาตินะคะทักทายผ่านทาง YouTube นะคะเราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ
8: ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว
1: ไฟในประเทศไทยเนี่ยไฟป่าเนี่ยมันมีมานานแล้วมันคู่กับป่าผัดใบเลยมันมีมานานแล้วส่วนมากป่าผัดใบนี่เป็นส่วนมากมักจะชอบความแห้งแล้งต้นไม้ที่ขึ้นในป่าผัดใบไม่ว่าสนนี่ก็ชอบแห้งแล้งเหมือนกันถ้ามีไฟแล้วเนี่ยมันก็ช่วยให้มันรักษาสภาพของมันไว้แต่ถ้าไม่มีไฟก็สมมติเรากันไฟไว้นานๆในที่นั้นมันก็ชุ่มชื้นขึ้นพอดินชุ่มชื้นขึ้นอะไรสภาพมันชุ่มชื้นไปไอ้ไม้ที่มันชอบความแห้งแล้งเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได
0: ้มีไฟป่าเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานแสนนานแล้วแม้ว่าโดยสภาพอากาศของป่าเขตร้อนเช่นนี้ไฟที่เกิดขึ้นจะมิได้มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเหมือนไฟป่าในเขตอบอุ่นเช่นในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดาก็ตาม

0: ความชุ่มชื้นในป่าจะสูงขึ้นจนพืชเกิดการทดแทนของชนิดพันธุ์ซึ่งอาจจะทำให้ป่าผลัดใบค่อยๆวิวัฒนาการกลายสภาพเป็นป่าดงดิบนอกจากนั้นไฟยังมีอิทธิพลต่อการคงสภาพของทุ่งหญ้าและป่าสนหากสังคมพืชต่างๆนี้เปลี่ยนแปลงไปก็เป็นที่แน่นอนว่าการดำรงชีพของสัตว์ป่าหลายชนิดจะต้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แต่ความเสียหายของไฟผลของไฟเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความถี่ถ้าไฟไหม้ครั้งเดียวไม่เป็นไรแต่ว่ามันไหม้ซ้ำซากมันไหม้อยู่อย่างนั้นซ้ำซากทุกๆปี
0: ไฟป่าเป็นส่วนหนึ่งในวิวัฒนาการของสังคมพืชมาตั้งแต่ครั้งอดีตแต่มนุษย์ได้ทำลายสมดุลนี้ลงไปเสียแล้วในปัจจุบันไฟป่าที่ไหม้ลุกลามไปโดยปราศจากการควบคุมซึ่งเกิดขึ้นรุนแรงต่อเนื่องกันทุกปีไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ล้วนก่อให้เกิดผลร้ายติดตามมามากมายในแต่ละปีป่าไม้ของประเทศไม่ต่ำกว่า 20% จะถูกไฟไหม้ด้วยสาเหตุต่างๆกันตั้งแต่ด้วยความประมาทของผู้ที่เข้าไปพักแรมในป่าหรือความพลั้งเผลอของผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เขตป่าไปจนกระทั่งถึงการเจตนาเผาเพื่อสนองความต้องการบางอย่างที่ไม่ใช่เพื่อการจัดการป่าไม้

การเผาไร่เพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยขาดความระมัดระวังในการควบคุมมักเป็นสาเหตุของการลุกลามเกิดเป็นไฟไหม้ป่าในบริเวณใกล้เคียงอยู่เสมอยิ่งไปกว่านั้นการเผาเพื่อบุกเบิกนำพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์จะเป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดไฟป่า

0: และขณะที่ไฟไหม้แมลงเล็กๆบนพื้นป่าจะพากันหนีไฟขึ้นสู่กิ่งไม้สูงนกจำนวนมากจะพากันมาชุมนุมอยู่ในบริเวณนี้เพื่อจับแมลงกินความจริงข้อนี้ทำให้เกิดการเผาป่าเพื่อดักยิงนกแต่บางครั้งการเผาป่าก็เกิดขึ้นเพื่อการดักยิงสัตว์อื่นๆที่หนีไฟออกมาชาวบ้านกลุ่มนี้กำลังมองหาเห็ดชนิดหนึ่งที่เรียกกันในภาษาท้องถิ่นทางเหนือว่าเห็ดถอบเห็ดถอบจะมีอยู่มากในช่วงฤดูฝนการเก็บเห็ดไปขายเป็นรายได้เสริมที่ค่อนข้างดีทีเดียวสำหรับพวกเขาเพราะแม้แต่ในช่วงกลางฤดูที่หาเห็ดกันได้มากมายก็ยังขายได้ราคาลิตรละ10กว่าบาทถ้าเป็นช่วงต้นหรือปลายฤดูที่เห็ดหายากพวกเขาจะได้ค่าตอบแทนสำหรับความพยายามเป็นเงินถึงกว่า50บาทสำหรับเห็ดลิตรเดียว
1: 18ลิตร
0: ด้วยความเชื่อกันว่าเห็ดถอบจะขึ้นได้ดีในป่าที่ถูกไฟไหม้ดังนั้นก็เป็นที่แน่นอนว่าป่าในบริเวณนี้จะต้องถูกเผาซ้ำๆกันทุกปีย ังไม่เคยมีการสำรวจว่าธุรกิจเล็กๆที่ดำเนินไปอย่างเป็นล่ำเป็นสันเช่นนี้จะทำให้เกิดการเผาป่าในแต่ละปีเป็นพื้นที่มากมายสักเพียงใดความจำเป็นในการยังชีพของชาวบ้านยากจนรอบผืนป่าดูจะเป็นสาเหตุสำคัญในการทำให้เกิดไฟป่าขึ้นอยู่เสมอแต่ยังมีสาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่าได้บ่อยครั้งยิ่งกว่าจากการกระทำของชาวบ้านเสียด้วยซ้ำนั่นคือการขาดความระมัดระวังของนักท่องเที่ยวไฟที่ไหม้ลุกลามเป็นบริเวณกว้างอาจจะเกิดจากกองไฟเล็กๆหรือแม้แต่ก้นบุหรี่ที่ดับไม่สนิทเพียงก้นเดียวในป่าพรุทางตอนใต้ของประเทศโดยปกติพื้นที่ป่าจะถูกปกคลุมเป็นชั้นหนาด้วยเศษซากของกิ่งไม้ใบไม้ซึ่งยังไม่สลายตัวที่เรียกรวมกันว่าดินอินทรีย์โดยมีน้ำท่วมขังตลอดเวลาป่าลักษณะเช่นนี้หากน้ำถูกระบายออกดินอินทรีย์ก็จะแห้งกรอบและกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟที่เกิดขึ้นในป่าพรุเรียกว่าไฟใต้ดินเพราะเปลวไฟจะค่อยๆไหม้คุกรุ่นไปตามชั้นของดินอินทรีย์อย่างช้าๆลุกลามเป็นบริเวณกว้างและยากที่จะดับให้สนิทได้นอกเสียจากจะมีฝนตกจนมีน้ำท่วมถึงผิวดินอีกครั้งนี่เป็นลักษณะของไฟที่พบในบางพื้นที่ของประเทศเท่านั้นแต่ไฟป่าในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นไฟผิวดินที่เกิดขึ้นมากในป่าผลัดใบเพราะใบไม้และหญ้าแห้งจะเป็นเชื้อเพลิงสำหรับการลุกลามแม้ว่าจะมีความรุนแรงน้อยแต่ไฟที่เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกปีทำให้กล้าไม้เล็กๆหมดโอกาสจะเติบโตเป็นไม้ใหญ่เมื่อวงจรการเติบโตทดแทนตามธรรมชาติของพืชเสียไปสภาพป่าก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงผลสืบเนื่องจากไฟป่ามิได้เกิดขึ้นเท่าที่ปรากฏแก่สายตาหลังไฟสงบเท่านั้นแต่ความเสียหายบางประการกว่าจะรับรู้ได้ก็อาจจะใช้เวลานับหลายๆปี
2: คุณเคยเห็นแบบที่ก็เผาอิฐไหมไอ้เผาอิฐเนี่ยเผาบ่อยๆเขาไอ้ตัวดินเองเนี่ยมันจะพูดง่ายเหมือนไม่เปียกน้ำฝนตกมาหรือว่าโดนน้ำนี่ปั๊บมันจะเรียกผลักน้ำออกไอ้การผลักน้ำออกนี่ทำให้เห็นว่าฝนตกแทนที่จะซึมได้กลับกลายเป็นผลักน้ำออกก็เลยทำให้เกิดน้ำบาดหน้าดินมากสมบัติอันนี้จะมี ความสูญเสียหมายว่าความเสียหายเนี่ยมันค่อนข้างจะมากกว่าในแง่ของความดมรบุญอย่างทางด้านเคมีทางด้านนั้นไม่ค่อยมีปัญหา
0: โดยปกติดินจะซึมซับน้ำฝนเก็บไว้ในรูปของน้ำใต้ดินและค่อยๆปลดปล่อยน้ำออกมาทีละน้อยสายน้ำจึงไม่เคยเหือดแห้งแม้ในฤดูแล้งหากดินสูญเสียความสามารถในการดูดซับน้ำคุณสมบัติในการเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ดีก็หมดไปจากการศึกษาพบว่าความสามารถในการซึมซับน้ำของดินในบริเวณที่ถูกไฟไหม้อยู่เสมอจะลดลงจากปกติถึง 38% ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะดินมีความแน่นทึบมากขึ้นรูพรุนในเนื้อดินน้อยลง
2: คือไฟป่านี่นานๆมันเกิดครั้งนี่ครับก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ถ้าที่เราศึกษาเนี่ยถ้ามันเกิดติดต่อกันประมาณ4ปี5ปีนี่ต่อกันเนี่ยผลกระทบนี่จะค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะเมื่อฝนตกลงมาเนี่ยครับจะทำให้เกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติประมาณ 3-5 เท่าตัวนะครับนี่ไอ้เงี้ยถ้าเวลาเจอฝนที่รุนแรงเข้ามาเมื่อไหร่นะครับไอ้น้ำบ่าหน้าดินที่เพิ่มขึ้น 3-5 เท่าตัวเนี่ยมันจะกวาดเอาไอ้ตะกอนหน้าดินซึ่งไฟไหม้แล้วจะไม่มีอะไรปกคลุมหน้าดินเนี่ยกวาดลงไป3-30เท่าตัวของมันเองนี่ก็แล้วแต่ว่ามันจะอยู่ที่สโลปอยู่ที่ความลาดเทของพื้นที่นะฮะเท่าไหร่ก็ฝนต้นฤดูนี่บางทีมันแรงมากเกิดการกวาดนี่เป็นผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะน่าตกใจนะครับมีทั้งเท่ามีทั้งหน้าดินอะไรหลุดไปถ้ามองในแง่ของความสูญเสียความสมบูรณ์ของดินเนี่ยก็ค่อนข้างจะสูง
0: ภาวะเช่นนี้นอกจากจะทำให้ผิวหน้าดินอันอุดมสมบูรณ์สูญเสียไปจนดินด้อยคุณภาพลงแล้วตะกอนดินที่ถูกพัดพาไปพร้อมกับน้ำในปริมาณมากผิดปกติยังไปสะสมตัวกันในลำธารสร้างความตื้นเขินแก่ท้องน้ำตะกอนเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการชลประทาน
1: ปัญหาผลกระทบนะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผมอยากจะเรียนให้ทราบไว้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบทั่วไปในพื้นที่ของประเทศนะฮะเพราะว่าเวลานี้ก็คือตัวตะกอนเนี่ยที่มันตกจมในอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนเก็บกักน้ำของกรมชลประทานนะซึ่งปัจจุบันนี้เรามีเขื่อนเก็บกักหรือว่าอ่างเก็บน้ำหลายร้อยอันนะแล้วก็แต่ละอันเนี่ยจะมีตะกอนเข้ามาตกในตัวอ่างนะครับ
0: อายุการใช้งานของอ่างเก็บน้ำถูกกำหนดขึ้นโดยอาศัยการคำนวณอัตราสะสมตัวของตะกอนเป็นหลักเพราะเมื่อใดที่ตะกอนในอ่างสูงถึงระดับของช่องทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำนั้นก็หมดสภาพการใช้งานโดยปกติแล้วการคำนวณดังกล่าวจะใช้ข้อมูลจากการสำรวจก่อนการก่อสร้างซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำเหนืออ่างมักจะยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์
1: ถ้ามีตะกอนมาตกในอ่างมากเกินไปนะฮะเร็วเกินกว่าที่เราออกแบบไว้ก็หมายความว่าอายุของอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนอันนั้นก็จะสั้นลงโดยปกติเนี่ยเราอาจจะอ่างเก็บน้ำในภาคอีสานที่เรามีเขื่อนเก็บกักขนาดกลางขนาดเล็กอะไรเนี่ยนะฮะก็จะประมาณ300ปีอะไรเนี่ยนะถ้าตะกอนที่มาตกจมในอ่างมากเกินไปอายุอ่างอาจจะเพียง100ปีอะไรเงี้ยนะซึ่งเราจะมีตัวอย่างที่ผมเดี๋ยวจะให้ดูสไลด์นะครับ
0: นี่คืออ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงจังหวัดนครราชสีมาที่เคยประมาณเอาไว้ว่าจะมีอายุการใช้งานถึง300ปีโดยพิจารณาจากข้อมูลที่คาดว่าจะมีตะกอนลงสู่อ่างพร้อมกับน้ำในอัตราไม่ถึง2กิโลกรัมต่อน้ำ1ลูกบาศก์เมตรแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ลุ่มน้ำทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของตะกอนสูงขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงเวลาเพียง20ปีหลังการใช้งานประมาณว่าในวันนี้น้ำ1ลูกบาศก์เมตรมีตะกอนอยู่ถึงกว่า37กิโลกรัม
1: โครงการลำพระเพลิงเนี่ยเรากำหนดอายุของเขื่อนไว้ประมาณ300ปีนะครับแต่ภายหลังจากสร้างแล้วเรามีวิธีการตรวจวัดเราพบว่าในระยะ17ปีเนี่ยนะครับ เขื่อนลำพะเพลิงที่เราสร้างเสร็จเนี่ยนะฮะเรามีความจุ152ล้านเราไปตรวจวัดหลังจากเขื่อนสร้างแล้ว17ปีเนี่ยความจุมันเหลือ121ล้านซีเรียสมากนะฮะมันหายไป31ล้านนะฮะนี่คือผลกระทบแล้วเป็นไงฮะอายุเขื่อนผมว่า100ปีมันจะเต็มแล้วทั้งๆไม่ถึง100ปี
0: แม้ว่าสาเหตุใหญ่ของตะกอนในอ่างเก็บน้ำลำพระเพิงจะไม่ได้เป็นผลจากการเกิดไฟป่าแต่เพียงด้านเดียวแต่อย่างน้อยที่สุดกรณีตัวอย่างเช่นนี้ก็พอจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าตะกอนในน้ำที่สูงขึ้นจนมากผิดปกติสามารถจะก่อความเสียหายต่อระบบที่ถูกจัดสร้างขึ้นด้วยเงินจำนวนมหาศาลนี้อย่างไรความสูญเสียในลักษณะเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นในพื้นที่สวนป่าร่มป่าไม้และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าขึ้นในพื้นที่ต่างๆต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งปัจจุบันมีสวนป่าครอบคลุมพื้นที่มากกว่า3ล้านไร่ทั่วประเทศสวนป่าทั้งหมดแม้จะเกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกันตั้งแต่เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมไปจนถึงการหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแต่สิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่งก็คือรัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมหาศาลทั้งในการปลูกสร้างและในการดูแลรักษามีการทดลองประเมินความเสียหายของสวนป่าเฉพาะที่เกิดจากไฟป่าตลอดปีพุทธศักราช2533พบว่าในปีเดียวนี้ไฟที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า39ล้านบาทควันจากไฟป่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทัศนวิสัยลดลงหรือที่เรียกว่ามีหมอกแดดในฤดูร้อนเพราะอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมหาศาลในควันไฟจะฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศหักเหแสงที่กระทบกับวัตถุไม่ให้สะท้อนกลับสู่สายตาทัศนวิสัยที่ลดลงซึ่งอาจจะกินเวลานานนับเดือนนี้สามารถส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรและสร้างปัญหาต่อการขึ้นลงของเครื่องบินโดยเฉพาะในสนามบินขนาดเล็กที่ยังขาดอุปกรณ์นำร่องอันทันสมัยนอกจากอนุภาคเล็กๆที่มีอยู่มากแล้วส่วนประกอบหลักอีกชนิดหนึ่งในควันไฟคือก๊าซชนิดต่างๆโดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นตัวการสำคัญของการเกิดภาวะเรือนกระจกยังไม่มีใครบอกได้ว่าควันไฟจำนวนมหาศาลจากการเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะทำให้มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สะสมในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นจากเดิมได้มากมายเพียงใดก๊าซจากควันไฟเหล่านี้ยังส่งผลต่อคุณภาพอากาศในอันที่จะเสื่อมทรามลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
3: คุณลองนึกภาพดูว่าไฟที่ไหม้ป่าอยู่เป็น7วัน8วัน9วันไม่ได้ดับเลยเนี่ยฮะมันต้องใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาไหม้สักเท่าไหร่อันนั้นคือส่วนที่เสียไปนะส่วนที่อากาศต้องเสียไปจากโลกแล้วส่วนที่อากาศจะได้มาจากโลกโดยการสังเคราะห์แสงโดยพืชสีเขียวพืชสีเขียวก็ถูกทำลายไปอีกนะมันเป็นผลเสียซ้ำซ้อนปีหนึ่งเราเสียออกซิเจนไปเรียกว่ายังไม่มีผู้คำนวณแต่ว่าเป็นจำนวนมหาศาลที่เดียวครับ
0: มติคณะรัฐมนตรีในการเห็นชอบกับมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เสนอเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2524เป็นจุดเริ่มแรกของระบบงานควบคุมไฟป่าที่มีประสิทธิภาพหลังจากที่กรมป่าไม้ได้เริ่มบุกเบิกงานด้านนี้มาแล้วถึง10ปีจนกระทั่งปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถกระจายกันออกปฏิบัติการควบคุมไฟป่าได้ประมาณ 13% ของพื้นที่ป่าทั่วทั้งประเทศ เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากเปลวไฟเล็กๆเปลวเดียว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องสุดท้ายคือเรื่องความปลอดภัยของตัวเราเองในการเข้าดับไฟนะฮะจะต้องระลึกถึงอยู่ 4-5 อย่างด้วยกันอันแรกก็คือตัวเราเองเวลาจะ

่อนเราไม่รู้ว่าแบบมันเกิดจากฝีมือมนุษย์ใช่ไหมครับ

0: รับในวันนี้กับที่มันใช
1: ้แม้ในวันข้างหน้าเด็กๆที่ผ่านการฝึกอบรมนี้จะมิได้เข้าร่วมปฏิบัติงานจริงในการดับไฟป่าแต่พวกเขาคือความหวังที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่เรื่องราวสร้างจิตสำนึกในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต่อผู้คนรอบข้างอีกเป็นจำนวนมาก

0: เพราะการดับไฟเนี่ยจุดสำคัญที่สุดคือเราจะต้องเข้าไปถึงจุดที่เกิดไฟไหม้ให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดเพราะยังไงครับถ้าเราเข้าไปช้าไฟเนี่ยการเริ่มเกิดไฟไหม้มันเริ่มจากจุดเล็กๆก่อน
1: เป็นเวลานานกว่า1ทศวรรษที่งานควบคุมไฟป่าถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นระบบกระทั่งปัจจุบันประมาณ 12% ของพื้นที่ป่าทั่วประเทศได้รับการดูแลป้องกันไว้โดยความรับผิดชอบของฝ่ายควบคุมไฟป่าสำนักงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกรมป่าไม
0: ้ถือว่าเราไม่ได้มีความเตรียมพร้อม
2: ศูนย์เหนือพี่จะรอศูนย์เหนือ
1: ตลอดช่วงฤดูไฟป่าตั้งแต่ราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมหน่วยดับไฟทุกหน่วยจะจัดเตรียมทั้งอุปกรณ์และกำลังคนให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานหน่วยลาดตระเวนถูกผลัดเปลี่ยนกันออกตรวจหาไฟในขณะที่กำลังส่วนใหญ่ประจำอยู่ที่หน่วยเพื่อให้ออกดับไฟเมื่อได้รับแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมง

0: พนักงานดับไฟที่ถูกจัดไว้เป็นหมู่ละ15คนกับไม้ตบไฟและถังฉีดน้ำซึ่งดัดแปลงมาจากถังน้ำมันหรือถังฉีดยาฆ่าแมลงของเกษตรกรคือวิธีพื้นฐานในการต่อสู้กับไฟป่าภายในกลุ่มควันและความร้อนระอุรอบตัวนี้นอกจากอุปกรณ์ในมือแล้วก็ดูจะมีเพียงทักษะเฉพาะตัวกับความร่วมมือร่วมใจระหว่างกันเท่านั้นที่พวกเขาต้องใช้ระหว่างการทำงานเงื่อนไขและข้อจำกัดบางอย่างกำหนดให้งานควบคุมไฟป่าในประเทศไทยยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัยบางชนิดที่ใช้กันในต่างประเทศแต่อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็ไม่ได้ทำงานกันอย่างโดดเดี่ยวนักความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นในบางโอกาสทำให้ภารกิจของพวกเขาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนี่คือ CL215 เครื่องบินในสังกัดของกองทัพเรือที่เคยเข้าร่วมสนับสนุนงานดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ควบคุมไฟป่าภาคเหนือมาหลายครั้งแล้วคุณลักษณะของเครื่องบินลำนี้ก็คือเป็นเครื่องบินที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการดับไฟโดยมีถังที่ลำตัวของเครื่องบินทั้งสองด้านบรรจุน้ำได้เป็นปริมาณถึง 5,000 ลิตรทิ้งน้ำจากกลางอากาศและบินลงสู่ผิวน้ำเพื่อตักน้ำโดยตรงได้อย่างคล่องตัว CL215 จะบินขึ้นดับไฟเมื่อได้รับแจ้งขอการสนับสนุนในกรณีที่เกิดไฟรุนแรงบนภูเขาสูงยากที่หมู่ดับไฟจะเข้าถึงได้โดยง่าย
1: ออเดียนไลฟ์ DC Power
2: Check
1: ไลฟ์
0: นอกจากเครื่องบินแบบนี้แล้วการสกัดกั้นเพลิงด้วยการใช้อากาศยานยังมีเฮลิคอปเตอร์จากกองบินเกษตรที่ร่วมปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันในการปฏิบัติงานจะมีเครื่องบินขนาดเล็กจากกองบินเกษตรเป็นผู้นำทางและชี้เป้าหมายน้ำจำนวนมหาศาลที่ถูกทิ้งกระจายลงมาจะช่วยสกัดกั้นการลุกลามลดความรุนแรงของไฟเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าดับไฟได้โดยสะดวก

0: ีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ไฟในคืนนี้ค่อนข้างจะรุนแรง
1: หลบขึ้นทางนู้นแล้วมั้ง
0: ลมพัดจนไฟลามขึ้นมาตามลาดเขาอย่างรวดเร็วสภาพป่าเป็นป่าสนที่เนื้อไม้มีสารน้ำมันปะปนอยู่มากพื้นที่สูงชันอันตรายต่อการไปให้ถึงต้นเพลิงแม้ว่าหมู่ดับไฟจะมาถึงที่นี่ในช่วงเวลาไม่นานหลังจากได้รับแจ้งแต่พวกเขาก็ดูจะทำอะไรได้ไม่มากนักเท่าที่พอจะกระทำได้ในสถานการณ์เช่นนี้ก็คือการสกัดการลุกลามไม่ให้ไฟข้าไปถึงอีกด้านหนึ่งของภูเขาการขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ที่มีอยู่ทำไม่ได้เพราะเวลากลางคืนอันตรายเกินไปสำหรับการบินมาดับไฟบนภูเขาสูงในความเป็นจริงแล้วตลอดพื้นที่ป่าเพียง 12% ที่มีหน่วยดับไฟประจำอยู่นี้ก็ยังมีไม่กี่แห่งที่ได้รับการสนับสนุนอากาศยานหรืออุปกรณ์ดับไฟที่ทันสมัยการปฏิบัติงานแทบทั้งหมดดำเนินไปได้โดยอุปกรณ์พื้นฐานเท่าที่เห็นอยู่นี้เท่านั้น
2: ฉีดน้ำกันไว้ก่อนเลยลมอย่างนี้เอาไม่อยู่หรอกระวังลมตีโอ้ย
0: ไฟในคืนนี้สร้างความเสียหายเป็นพื้นที่มหาศาลแต่พวกเขาก็ได้พยายามกันจนถึงที่สุดแล้วพนักงานดับไฟป่าที่ประจำอยู่ตามหน่วยต่างๆนั้นเป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมป่าไม้ซึ่งรับสมัครมาจากชาวบ้านในพื้นที่เคยผ่านการฝึกหัดมาแล้วในเบื้องต้นสำหรับความรู้ในการดับไฟป่าพวกเขาส่วนหนึ่งถูกคัดเลือกมารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งในด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติเพื่อที่จะกลับไปเป็นผู้นำในหมู่ดับไฟของแต่ละหน่วยการฝึกอบรมดำเนินไปทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ว่าการดับไฟจะเป็นงานที่พวกเขาคุ้นเคยแต่นี่ก็ไม่ใช่การฝึกที่เปล่าประโยชน์เพราะประสบการณ์จากนักผจญเพลิงรุ่นพี่จะถูกถ่ายทอดสู่พวกเขาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานการณ์ที่แตกต่างกันนอกเหนือไปจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมทุกคนยังได้เรียนรู้ถึงหลักการประชาสัมพันธ์ฝึกฝนการพูดในที่ชุมชนและศึกษาวิชาการป่าไม้เพราะต่อจากนี้พวกเขาจะเป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งที่จะร่วมงานกับเหล่าเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าถึงประชาชนปลูกฝังทัศนคติในการช่วยกันรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทั้งในงานป้องกันและในงานดับไฟป่า

ถึงแม้ช่วงฤดูที่จะเกิดไฟป่าในแต่ละปีจะกินเวลาเพียง4เดือนแต่งานควบคุมไฟป่านั้นดำเนินไปตลอดเวลาเพราะไฟที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลจากการกระทำของคนทั้งสิ้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานี้ก็คือการชักจูงประชาชนไม่ให้เป็นต้นเหตุของไฟป่าอีกต่อไป

0: ลูกหลานเหล่านั้นก็บ่มีโอกาสได้หันเพราะได้ถูกทํา
1: การออกประชาสัมพันธ์พบปะกับชาวบ้านชี้ให้เห็นถึงผลร้ายจากไฟป่าและสร้างความร่วมมือกันในการป้องกันไฟเป็นกิจกรรมที่ดําเนินไปตลอดทั้งปีรูปแบบและวิธีการต่างๆถูกนํามาเลือกใช้ตามความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
0: และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
1: นอกการไฟเป็นกิจกรรมที่ดำเนินไปตลอดทั้งปีรูปแบบและวิธีการต่างๆถูกนำมาเลือกใช้ตามความเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน

0: ความแตกต่างทางด้านภาษาไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆที่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมของพวกเขาเป็นต้นเหตุหนึ่งของการเกิดไฟป่าการฝึกอบรมผู้นำชุมชนครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยความมุ่งหวังว่าทุกคนจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการป้องกันไฟป่าและดับไฟในท้องถิ่นของตนเองและสำหรับนักเรียนเล็กๆเหล่านี้ประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับคงจะมีส่วนช่วยหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่รู้จักหวงแหนและถนอมรักษาทรัพยากรป่าไม้เท่าที่เหลืออยู่ไว้เป็นมรดกสู่คนรุ่นต่อไป
1: ม
0: ัน
1: ไม่ถ่ายออกซิเจนออกมาให้หรอกมันทำอาหารนะครับมันปรุงอาหารมันทำอาหารต้นไม้มันทำอาหาร
0: ยิ่งใกล้ถึงฤดูแล้งการเตรียมป้องกันไฟก็ยิ่งต้องดำเนินไปหลายด้านขึ้น
2: ก็ลองไฟข้างหน้า
3: เอาน้ำไปตะปูนน้ำมาตะปูน
0: การกำจัดเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาจะถูกเลือกทำในพื้นที่ที่มีเชื้อเพลิงสะสมอยู่เป็นปริมาณมากหรือในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟสูงเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นเพราะแม้จะเป็นการเผาในเวลากลางคืนไฟมีความรุนแรงน้อยแต่วิธีการเช่นนี้ก็ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพป่าบางส่วนการชิงเผาเป็นวิธีหนึ่งในการจัดการเชื้อเพลิงก่อนฤดูไฟป่าเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงที่มีอยู่ไม่ให้กลายเป็นต้นเหตุของการลุกลามพื้นที่ซึ่งถูกดำเนินการเช่นนี้เมื่อมีไฟเกิดขึ้นก็จะง่ายต่อการควบคุมการจัดการเชื้อเพลิงอีกวิธีหนึ่งที่ใช้กันอยู่เสมอคือการถากพื้นดินทำแนวกันไฟตัดความต่อเนื่องของเชื้อเพลิงบนพื้นป่าเพื่อให้ไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามขยายบริเวณหยุดการลุกลามอยู่เพียงเท่านี้แนวกันไฟที่ทำขึ้นยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นเส้นทางตรวจหาไฟและลำเลียงพนักงานดับไฟป่าขณะออกปฏิบัติงานแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อติดตั้งในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะในบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปอยู่เสมอพร้อมๆกับการใช้สื่อมวลชนต่างๆช่วยกันเผยแพร่ข้อความรณรงค์ให้ทุกคนช่วยกันป้องกันไฟป่าลังคนและอุปกรณ์กระจายกันออกประจำแต่ละพื้นที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ออกพบชาวบ้านบ่อยครั้งขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองบินเกษตรที่มาร่วมสนับสนุนเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

ว่า10ปีที่การดำเนินงานค่อยๆพัฒนาประสิทธิภาพขึ้นเป็นลำดับแม้ว่าขอบเขตของการปฏิบัติงานจะยังครอบคลุมพื้นที่ได้ไม่มากนักแต่วันนี้งานควบคุมไฟป่าของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ซึ่งมากด้วยประสบการณ์มีคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นความหวังในอนาคตมีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นที่คอยสนับสนุนและมีความตั้งใจจริงในการปกป้องทรัพยากรที่เหลืออยู่นี้เอาไว้จะเหลืออยู่ก็เพียงแต่ความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมกันดูแลมิให้เกิดไฟป่าขึ้นอีกเท่านั้นที่จะบันดาลความสำเร็จให้กับการปฏิบัติงานนี้

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ดงพญาเย็นเมื่อก่อนนี้เป็นป่าใหญ่เรียกว่าดงดิบมีสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่ช้างเสือกระทิงเป็นที่รู้กันดีว่าถ้าใครจะล่าสัตว์ใหญ่จะต้องมาพากันมาที่ดงพญาเย็นนี้ต่อมามีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเมื่อผู้คนอพยพเข้าไปป่าก็สิ้นสภาพลงอันนี้ต้องถามคุณดำรงว่าป่าดงพญาเย็นหมดไปเพราะอะไร
1: ดงพญาเย็นตั้งแต่ใต้จังหวัดเลยลงมาถึงดงพญาเย็นตอนล่างคือดงพญาเย็นที่มีเขตติดต่อกัน3ตอนตั้งแต่เหนือจนใต้ไม่คิดเลยว่าป่าที่กว้างใหญ่ไพศาลใต้ภูกระดึงจะหมดไปก่อน 2,500 ที่เหลืออยู่ปัจจุบันนี้ก็เพียงอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เราหลงเหลืออยู่

0: ดงพญาไฟเป็นชื่อของป่าที่น่ากลัวเป็นป่าที่ทึบมากคนที่เดินผ่านป่าข้ามจังหวัดไปได้แต่ละจังหวัดเนี่ยถือว่าโชคดีนะเพราะว่ามันมีความค่ายอยู่มากคนกลัวมากเป็นเมืองแห่งความตายเลยคนที่เดินผ่านเขากว่าจะเดินผ่านไม่ต้องใช้เวียนถ้าเดินเท้าทางนั้นทางอื่นไม่มีเลยพระปิ่นเกล้าได้ทูลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่4ว่าชื่อดงพญาไฟนี้เป็นที่ขั้นคล้ามของชาวบ้านขอให้เปลี่ยนเป็นดงพญาเย็นนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมา
1: ดงพญาเย็นเต็มไปด้วยเรื่องราวเล่าขานถึงความลึกลับของป่าดงดิบที่เป็นปราการกั้นดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกจากภาคกลางความหวั่นเกรงกลัวภัยที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของผู้คนในอดีตจึงเป็นเสมือนดินแดนต้องห้ามที่ไม่มีใครอยากแวะเวียนผ่านเข้าไปแต่ผืนป่าดงพญาเย็นไม่อาจอยู่รอดพ้นกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงได้นานนักเมื่อมีการก่อสร้างเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือในรัชสมัยของรัชกาลที่5โดยตัดผ่านใจกลางป่าดงพญาเย็นงานก่อสร้างทางรถไฟเป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งสัตว์ร้ายไข้ป่าที่คร่าชีวิตคนงานเป็นจำนวนมากจนเกิดคำเล่าลือกันต่างๆนานาว่าเป็นอาถรรพ์ของพูดผีที่อาศัยอยู่ในป่าดงดิบแห่งนี้ไม่มีใครมองย้อนกลับไปว่าเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นการอุทธรณ์ของผืนป่าที่ฟ้องออกมาด้วยโรคภัยและสัตว์ร้ายนานาประการเมื่อคนงานล้มตายจึงเกิดความหวาดกลัวกันไปทั่วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาทอดพระเนตรการก่อสร้างที่สถานีทับกวางทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อจปร.ไว้ผู้คนจึงเรียกที่แห่งนี้ว่าผาเสด็จและเพื่อให้คนงานคลายความหวาดกลัวจึงมีพระราชดำรัสว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าของผืนดินทั้งหมดทรงประทับตราแผ่นดินไว้เสมือนเป็นการตัดไม้ข่มน้ำเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบรรดาคนงานการเอาชนะธรรมชาติไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปการก่อสร้างทางรถไฟสำเร็จไปด้วยดีหลังจากนั้นเส้นทางรถไฟสายต่างๆก็ได้สร้างผ่านป่าดงพญาเย็นเพิ่มอีกหลายสายขณะเดียวกันราษฎรจากที่ต่างๆได้เริ่มอพยพเข้าจับจองพื้นที่ทำกินและขยายอาณาบริเวณไปอย่างกว้างขวางป่าไม้สัตว์ป่าถูกรุกรานครั้งยิ่งใหญ่นี่เป็นภาพสะท้อนจากผืนป่าดงพญาเย็นก่อนที่จะมีการตัดถนนผ่านเข้าไป

และในที่สุดผืนป่าดงดิบแห่งนี้ก็มาถึงจุดจบสิ้นอย่างแท้จริงเมื่อการพัฒนาจำเป็นสำหรับความเจริญในปีพุทธศักราช2498ถนนมิตรภาพได้รับการก่อสร้างขึ้นขนานไปกับเส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผู้คนอพยพเข้าไปตามเส้นทางที่ถนนตัดผ่านในเวลาไม่นานป่าที่เคยยิ่งใหญ่ไม่มีใครกล้าเข้าไปกล้ำกรายพลิกผันเป็นบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาจากป่าที่หนาแน่นก็เหลือแต่พื้นดินเปล่าโล่งภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ป่าก่อนที่จะมีเส้นทางคมนาคมแต่หลังจากนั้นที่ที่เคยหนาแน่นด้วยต้นไม้ก็ว่างเปล่าภายในเวลาอันสั้นเมื่อไม่มีป่าไม้ค่ายป่าหรือสัตว์ร้ายที่เคยเป็นเรื่องลึกลับก็ได้เริ่มเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนจนบางครั้งอาจจะลืมไปแล้วว่าอีสานเคยมีป่าดงดิบผืนใหญ่ที่ชื่อดงพญาเย็น

พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาเย็นในอดีตที่หลุดรอดจากการถูกทำลายเขาใหญ่คือชื่อเรียกเทือกเขาสูงที่ทอดตัวขวางกั้นภาคกลางและภาคอีสานออกจากกันขณะที่ดงพญาเย็นกำลังถูกแผ่วถางทำลายอย่างหนักบนเขาใหญ่ก็มีราษฎรจากจังหวัดนครนายกอพยพขึ้นมาตั้งบ้านเรือนเป็นหมู่บ้านใหญ่ถางป่าทำไร่จนสภาพป่าถูกทำลายไปจำนวนมากข่าวคราวที่ว่าตำบลเขาใหญ่มักเป็นที่หลบซ่อนของกลุ่มโจรผู้ร้ายทางราชการจึงประกาศยุบตำบลเขาใหญ่และให้ราษฎรอพยพลงสู่ที่ราบบริเวณที่เคยเป็นหมู่บ้านจึงถูกทิ้งร้างร่องรอยหลงเหลือในปัจจุบันนี้คือบริเวณทุ่งหญ้าที่มีกระจายอยู่ทั่วไปบนเขาใหญ่เหตุการณ์ในครั้งอดีตที่ผ่านไปล้วนแล้วแต่คร่าทำลายชีวิตของผืนป่าใหญ่ให้สูญสลายจะมีครั้งไหนที่ป่าเขาใหญ่จะรอดพ้นและครองตัวสงบอย่างแท้จริงเวลาเช่นนี้จะมีหรือไม่

18กันยายนพุทธศักราช2505เขาใหญ่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศในสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ดำเนินงานโดยกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพันธุกรรมของป่าดิบชื้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำของแม่น้ำสายสำคัญของภาคกลางและอีสานและให้บริการด้านนันทนาการและการท่องเที่ยวที่จะเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดครั้งนั้นเป็นความหวังอันงดงามของหลายๆฝ่ายที่อยากจะเห็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่รอดพ้นจากการถูกย่ำยีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,355,000 ไร่ในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระบุรี

ลังจากที่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศแล้วป่าเขาใหญ่ซึ่งมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นมรดกแห่งอาเซียนเพราะเป็นพื้นที่อันอุดมไปด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำค่าที่สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับผลิตยารักษาโรคและเป็นแหล่งพันธุกรรมของพืชและสัตว์ที่จะนำมาใช้ปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ในด้านการเกษตรในอนาคตคุณประโยชน์ของป่าเขาใหญ่มีมากมายจนเกินกว่าจะปล่อยให้ถูกทำลายใต้เงื้อมือของบุคคลเพียงบางกลุ่ม

ระแสความขัดแย้งระหว่างนักอนุรักษ์และฝ่ายสนับสนุนการก่อสร้างโครงการเขื่อนเหวนรกได้ก่อตัวขึ้นมานานแล้วนับตั้งแต่มีการริเริ่มที่จะสร้างเขื่อนขึ้นที่นี่ทั้งผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลด้วยกันทั้งสิ้นแต่ภาพความสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ณเบื้องล่างนี้คือบทพิสูจน์ความถูกต้องด้วยตัวมันเอง

ัศนียภาพอันงดงามประกอบกับมีบริเวณป่าเขาที่ร่มครึ้มด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดว่าเป็นป่าที่สมบูรณ์ที่สุดจนเป็นที่คาดหมายกันว่าเขาใหญ่น่าจะได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกตามมาตรฐานของยูเนสโก

หากแต่ข่าวคราวที่กลายเป็นข่าวใหญ่ซึ่งโหมกระหน่ำพื้นป่าแห่งนี้อีกครั้งทำให้ป่าเขาใหญ่ต้องถูกตัดออกจากการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกด้วยเหตุผลที่ไม่ใช่พื้นป่าที่บริสุทธิ์และเพียบพร้อมอีกต่อไป

0: ว่าจะเสนอกลับขึ้นไปใหม่ก็คงจะต้องพิจารณาที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพิ่มความหลากหลายเพิ่มความดีเด่นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งในแง่นี้ก็รวมถึงการที่จะขยายพื้นที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นโดยรวมกับทับลานและปางสีดาแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือว่าให้ความกระจ่างเขาเกี่ยวกับการที่ว่าไอ้โครงการที่เคยพูดมาอดีตว่าจะมีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำในบริเวณอุทยานนั้น เราจะยังคงทำหรือว่าจะเลิกในแง่นี้เป็นธรรมดาที่เขาจะต้องคำนึงถึงเรื่องการก่อสร้างภายในและก็โดยเฉพาะการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพราะเมื่อกักเก็บน้ำขึ้นมาก็จะต้องมีบริเวณน้ำท่วมซึ่งพืชพันธุ์ที่มีอยู่นั่นก็จะต้องตายสัตว์ในบริเวณนั้นก็จะต้องอพยพไปแล้วก็ที่ซึ่งสัตว์จะมาหากินมาพักอาศัยมาลี้ภัยมาผสมพันธุ์ก็จะต้องน้อยลงไปนั่นก็จะทำให้บริเวณเขาใหญ่ซึ่งขนาดนี้ก็ในแง่มาตรฐานของโลกเขาก็ยังไม่ใหญ่เพียงพอมันก็จะต้องยิ่งลดลงไป
1: มันเป็นตำนานอันน่าจดจำนับจากป่าดงพญาไฟมาถึงดงพญาเย็นจนกระทั่งป่าเขาใหญ่มนุษย์ก็ยังคือผู้ทำลายล้างชั้นเยี่ยมอยู่นั่นเอง

การพยายามแก้ปัญหาของรัฐคือการปิดกั้นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างเด็ดขาดสามสิบเอ็ดมกราคมพุทธศักราช2535รัฐบาลประกาศปิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แม้จะยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในอุทยานจนถึงเวลาเที่ยงคืนแต่ไม่อนุญาตให้มีการพักแรมเหมือนอย่างแต่ก่อนสนามกอล์ฟโรงแรมร้านอาหารซึ่งดำเนินงานโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถูกสั่งปิดเช่นกันการตัดสินใจของรัฐบาลในครั้งนี้คาดหมายกันว่าจะสามารถแก้ปัญหาการรบกวนและบุกรุกทำลายสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมบนป่าเขาใหญ่ได้มากขึ้น

วันนี้เวลาที่ป่าเขาใหญ่จะครองตัวอย่างสงบมาถึงแล้วแต่จะเป็นความสงบท่ามกลางพายุร้ายที่รออยู่ข้างหน้าหรือไม่ยากที่จะทำนาย

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กลางป่าใหญ่โป่งคือที่หากินอันสำคัญของสัตว์นานาชนิดรอยเท้าของสัตว์ป่าจำนวนมากนี้จะพบอยู่ตามบริเวณที่เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ

ราะประกอบด้วยแร่ธาตุเช่นโซเดียมคลอไรด์แคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมทำให้เนื้อดินมีความเค็มเจือปนอยู่สัตว์กีบซึ่งกินพืชเป็นอาหารจะได้รับเกลือโซเดียมจากดินโป่งมาทดแทนการสูญเสียแร่ธาตุต่างๆซึ่งเสียไปกับการขับถ่ายและการคลอดลูกสัตว์มีเขาจะกินดินโป่งเพื่อให้แคลเซียมไปบำรุงเขาให้งอกงามแข็งแรงหนองน้ำเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าใกล้กับหนองน้ำจึงมักจะมีโป่งที่เกิดจากการเบิกหน้าดินของสัตว์ป่าลักษณะของโป่งที่พบโดยทั่วไปจะอยู่ตามบริเวณป่าที่ค่อนข้างราบเพราะเป็นบริเวณที่ได้รับแร่ธาตุจากการพังทลายของดินจากที่สูงลงมาสะสมไว้ทั้งโป่งน้ำและโป่งดินจึงเป็นแหล่งอาหารที่เป็นจุดรวมของสัตว์ป่าจำนวนมากโขลงช้างป่าจำนวน26ตัวเดินออกจากป่าลงมากินดินโป่งในช่วงเวลาเย็น

แม่ช้างจะพาลูกๆที่ยังเล็กออกหาอาหารและคอยสอนพฤติกรรมการดำรงชีวิตจนกว่าลูกช้างจะโตเต็มที่

ในโขลงช้างหนึ่งจะมีจ่าโขลงซึ่งเป็นช้างตัวเมียเป็นตัวนำในการออกหาอาหารคอยระวังภัยให้กับสมาชิกในโขลงและยังช่วยสอนลูกช้างที่ยังเด็กด้วย

การลงโป่งแต่ละครั้งนอกจากจะได้แร่ธาตุจากดินแล้วฝุ่นที่ช้างใช้พ่นใส่ลำตัวยังช่วยขับไล่แมลงที่มาติดกับตัวช้างด้วย

ในขณะที่ความมืดครอบคลุมทั่วป่าโขลงช้างยังคงออกหากินโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นโป่งแต่ละคืนจะมีสมาชิกช้างป่าซับเปลี่ยนแวะเวียนมากินดินโป่งอยู่เสมอการแยกตัวออกจากกลุ่มจะเกิดขึ้นเมื่อช้างตัวผู้เจริญเติบโตเต็มที่และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองตัวผู้ที่ออกหากินเพียงลำพังเรียกว่าช้างโทนช้างเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดใหญ่ในแต่ละวันจึงต้องการอาหารเป็นจำนวนมากประมาณได้ว่าใน1วันช้างกินพืชราว200กิโลกรัมน้ำ200ลิตรซึ่งจะต้องอาศัยพื้นที่ป่าเป็นบริเวณกว้างสำหรับการดำรงชีวิต

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีประชากรช้างป่าประมาณ250ตัวตัวเลขที่ได้นี้เป็นเพียงการคาดเดาเพียงคร่าวๆเท่านั้นแท้ที่จริงแล้วยังไม่มีนักสัตววิทยาในเมืองไทยได้ทำการศึกษาเรื่องของช้างป่าอย่างจริงจังมาก่อนเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ประชากรช้างป่าบนเขาใหญ่อาจจะมีจำนวนน้อยกว่าตัวเลขที่มีรายงานอยู่ก็เป็นได้ไม่เฉพาะแต่ช้างเท่านั้นสัตว์อื่นๆอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่ออันตรายเช่นกันภายใต้ภาวะที่ป่าเขาใหญ่ยังคงถูกทำลายลงไปทุกวันคดีการล่าสัตว์และการลักลอบตัดไม้ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้สถิติการปราบปรามและการจับกุมยังมีรายงานอยู่ตลอดเวลาปีพุทธศักราช2534เกิดคดีขึ้นทั้งหมด705คดีจับผู้ต้องหาได้800คนยึดของกลางคือรถยนต์1คันเลื่อยยนต์9เครื่องและปืน12กระบอก

แม้ช่วงเวลานี้ก็อาจมีกลุ่มผู้ลักลอบทำผิดกำลังปฏิบัติการคุกคามสมดุลของระบบนิเวศที่ใดที่หนึ่งที่ฝ่ายปราบปรามไม่อาจพบกลางป่าเขาใหญ่ภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2516สีแดงเข้มที่เห็นจากภาพหมายถึงบริเวณที่มีป่าไม้หนาแน่นป่าเขาใหญ่ในปีนั้นยังคงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่เมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายจากดาวเทียมในปีพุทธศักราช2534ภาพที่ปรากฏบ่งบอกได้ชัดเจนว่าพื้นที่ป่าของเขาใหญ่ได้สูญหายไปเป็นจำนวนมาก

จากการสำรวจสภาพเขาใหญ่ทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศในปีพุทธศักราช2525มีป่าไม้ถูกทำลายไปกว่า 60,000 ไร่คิดเป็นพื้นที่ 4% ของพื้นที่ทั้งหมดนี่คือพื้นดินว่างเปล่าซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีต้นไม้ปกคลุมป่ากันชนที่อยู่รอบเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แทบจะไม่หลงเหลือสภาพที่เรียกว่าป่าได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบจึงต้องหาทางออกในการยังชีพโดยการเข้าป่าล่าสัตว์และนำของป่าออกมาขายซึ่งเป็นปัญหาต่ออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นอันมาก

มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยจึงได้เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจกับชาวบ้านโดยการแนะนำให้มีการเพาะปลูกพืชที่ใช้สำหรับการยังชีพและหากผลผลิตมีเหลือพอก็จะนำส่งขายตลาดนอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องความสำคัญของป่าเขาใหญ่โดยการชักจูงให้ชาวบ้านเลิกเข้าป่าแต่หันมาช่วยกันรักษาป่าแทนซึ่งหากว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จคงจะช่วยลดจำนวนของชาวบ้านที่เข้าไปล่าสัตว์และเก็บหาของป่าจากเขาใหญ่ลงได้บ้างป่าเขาใหญ่ในยามนี้จึงเป็นเสมือนผืนป่าเพียงกลุ่มเดียวที่รายล้อมด้วยป่าเสื่อมโทรมและเมืองที่เจริญทางวัตถุอยู่ทุกขณะ

0: ในเรื่องการพัฒนาสิ่งต่างๆในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่คนไทยเราจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆเหล่านี้มากขึ้นเพราะการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ย่อมส่งผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่มากก็น้อยยิ่งถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งธรรมชาติผลกระทบที่เกิดขึ้นย่อมมากกว่าพื้นในพื้นที่อื่นๆผมคิดว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือองค์กรภาคเอกชนหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเข้าไปทำผลประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเหล่านี้ได้ศึกษาจัดทำเรื่องของ EIA แต่ปัจจุบันนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมป่าไม้ยังไม่ได้กำหนดแนวทางในการศึกษา EIA ขึ้นเลย
1: EIA หรือ Environmental หมายถึงเอกสารที่ระบุถึงการพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพชีวภาพและด้านสังคมซึ่งหากมีการก่อสร้างผ่านพื้นที่ป่าและมีการศึกษาถึงผลกระทบก็จะสามารถบอกได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีมากน้อยเพียงใดขณะเดียวกันเมื่อทราบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็จะสามารถหามาตรการป้องกันโดยไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสภาพแวดล้อมหรือเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
0: ในเรื่องของถนนที่มีการตัดขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สายปราจีนบุรีนั้นผมคิดว่ามีผลกระทบในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบทางด้านสัตว์ป่าเพราะว่าการตัดถนนนั้นมีผลทำให้สัตว์ป่านั้นถูกตัดขาดเส้นทางในการหาอาหารและทำกิจกรรมตามปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ซึ่งอาศัยเรือนยอดของต้นไม้ในการเป็นเส้นทางเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งทำให้การดำรงชีวิตของสัตว์พวกนี้มีขีดจำกัดมากขึ้น
2: เราหิ้วกล้องวิดีโอไปด้วยตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ถ่ายเพราะว่าเห็นสภาพช้างแล้วน่าสงสารมาก
3: ผมได้เฝ้าดูนะครับตั้งแต่โมงเช้าจนกระทั่งถึง 11:30 นนี้นะครับเห็นพฤติกรรมของช้างด้วยความเศร้าสลดใจมากเลยนะครับตอนแรกที่ผมเข้าไปนั้นผมต้องการที่จะไปเก็บภาพซากของช้างตัวที่1ที่ตกลงไปนะครับแล้วก็เจออีกตัวหนึ่งซึ่งยังไม่ตายนะครับมีช้างเนี่ยเป็นลูกช้างนะครับอย่างที่เห็นในภาพก็พยายามอย่างยิ่งที่จะต่อสู้กับภัยธรรมชาติครั้งนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นลูกช้างแล้วก็ขาหลังข้างขวานี่หักนะครับหักแล้วใช้การไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่แห่งนี้มาเป็นเวลานานนะครับก็พยายามที่จะเอาใจช่วยนะครับว่าขอให้ช้างเนี่ยขึ้นมาอยู่ข้างบนตรงเนินหินนะครับอย่าลงไปข้างล่างเลยเพราะว่าหลายครั้งเลยที่ช้างไปมาบริเวณนั้นวนเวียนอยู
2: ่จนกระทั่งบ่าย2โมงกว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ออกมาบอกว่าช้างเนี่ยได้ถูกกระแสน้ำพัดพาไปจนแล้ว

วนรกชื่อที่สะท้อนถึงอันตรายและความน่ากลัวและในครั้งนั้นเหวนรกได้ตอกย้ำความหมายของชื่อนี้ไว้อย่างสะเทือนใจคนทั้งประเทศพื้นที่ป่าบริเวณน้ำตกเหวนรกนั้นนักชีววิทยาหลายท่านได้ยืนยันว่ามีจำนวนประชากรของช้างป่าค่อนข้างอุดมสมบูรณ์และอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีช้างป่ามากที่สุดในเขตเขาใหญ่การก่อสร้างและการพัฒนาในพื้นที่นี้จึงน่าจะมีการศึกษาวิจัยกันอย่างถ่องแท้ก่อนที่ความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงจะตามมาและเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจจะสายเกินไปเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2535เดือนของฤดูฝนที่ก่อเกิดกระแสน้ำเชี่ยวกรากหลั่งไหลลงมาจากขุนเขาความงดงามของสายน้ำบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่แวดล้อมน้ำตกเหวนรกเป็นหน้าผาสูงชันชั้นแรกของน้ำตกหน้าผาสูงเกือบ60เมตรส่วนชั้นที่2และชั้นที่3นั้นอยู่ลึกในหุบเขาไม่สามารถที่จะลงไปถึงได้ไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์จะกลับมาซ้ำรอยเดิมเมื่อคืนวันที่2สิงหาคมลูกช้างพลัดตกลงไปตามความรุนแรงของสายน้ำผ่านหน้าผาสูงชันลงสู่หุบเหวเบื้องล่างครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของช้างป่าในเมืองไทย

จากร่องรอยบริเวณน้ำตกพบรอยเท้าของโขลงช้างเดินลงไปยังลำธารใกล้กับหน้าผาสูงซึ่งความกว้างของสายน้ำช่วงด้านบนของน้ำตกนั้นกว้างประมาณ4เมตรโขลงช้างคงพยายามเดินข้ามความเชี่ยวรุนแรงของกระแสน้ำมีบางตัวข้ามผ่านไปได้เพราะฝั่งตรงข้ามมีมูลช้างและรอยเท้าปรากฏอยู่แต่ช้างเคราะห์ร้ายจำนวน8ตัวที่พลัดตกลงไปกระทบกับโขดหินเบื้องล่างไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แม้ว่าทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของอุทยานและกำลังนายทหารทั้งหมดประมาณ30คนจะพยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถเพียงใดช้างป่า8ตัวเสียชีวิตทั้งหมด

0: สำหรับกรณีช้างตกเหวนรกนั้นมันน่าจะเป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็น เรื่องที่เราไม่ป้องกันนะครับเพราะว่าจังหวะที่ช้างจะตกมันเป็นจังหวะที่ว่าต้องน้ำป่ามาด้วยเราถึงเรียกว่าอุบัติเหตุแต่เที่ยวนี้อุบัติเหตุค่อนข้างจะเยอะหน่อยครับหลายเชือกหลายตัวนะครับประมาณ8ตัว
1: ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามประเด็นที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดนั่นก็คือการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของช้างป่าเส้นทางสายปลาจีนขึ้นเขาใหญ
2: ่จากการตัดถนนในครั้งนั้นทำให้ป่าเขาใหญ่เนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนโดยสิ้นเชิงนะครับคือส่วนแรกนั้นได้ถูกตัดมีถนนตัดขึ้นมาจากอำเภอปากช่องนะครับขึ้นมาที่ทำการนะครับแล้วขึ้นไปสถานีเรดาร์แล้วตอนนี้ก็ตัดลงมาจากที่ทำการลงไปถึงจังหวัดปราจีนบุรีนั้นเนี่ยด้านนั้นเนี่ยทำให้ป่าเขาจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับแล้วในบริเวณใกล้ๆกับน้ำตกเหวนรกนะฮะที่ช้างตกเนี่ยเราจะพบว่าระหว่างทางช่วงนั้นประมาณ 5-6 กิโลเมตรนะฮะช่วงนั้นประมาณกิโลเมตรที่10นะครับนับจากข้างบนเขาใหญ่ลงมาเนี่ยจะมีฝูงช้างป่านะปรากฏตัวให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นชัดว่าช้างนั้นหากินอยู่บริเวณใกล้ๆถนนนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานหรือข้อสงสัยได้อีกว่าน่าจะเป็นไปได้ว่าบริเวณนั้นเป็นบริเวณพื้นที่หากินสำคัญของช้างป่าที่อยู่ที่เขาใหญ่นะครับเมื่อถนนตัดผ่านไปแล้วเนี่ยมีรถวิ่งนะครับมีคนไปเที่ยวเนี่ยส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่มีผลทำให้ช้างต้องคอยระมัดระวังและหลบหลีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้อสังเกตอันหนึ่ง

บริเวณเหวนรกเป็นเส้นทางที่ช้างป่าใช้หากินเป็นประจำเรียกว่าด่านช้างการที่โขลงช้างเดินข้ามสายน้ำเพื่อไปหากินยังฝั่งตรงข้ามเพราะว่าบริเวณนั้นเป็นด่านช้างที่สืบทอดกันมานานแล้วนั่นเองการจะเปลี่ยนเส้นทางเดินของช้างป่าให้ห่างจากหน้าผาสูงจึงเป็นเรื่องยากการสรุปถึงสาเหตุแท้จริงในกรณีช้างตกเหวนรกคงไม่อาจชี้ชัดไปได้นอกจากจะได้มีการลงพื้นที่ศึกษาถึงสภาพแวดล้อมและผลกระทบนี้อย่างเร่งด่วนซึ่งอาจจะใช้เวลายาวนานกว่าจะรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงเหตุการณ์การสูญเสียช้างป่าอย่างมากมายของเขาใหญ่ไม่ว่าบทเรียนที่ได้จะมาจากอุบัติเหตุทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือเกิดจากการตัดสินใจผิดพลาดในการตัดเส้นทางผ่านที่ทำกินของสัตว์ป่าจนทำให้เกิดโศกนาฏกรรมอยู่บ่อยๆหรือในประเด็นการไล่ล่าจากพรานป่าที่มาจากหมู่บ้านรอบเขาใหญ่ผลที่ตามมาคงไม่ใช่เพียงแค่การไว้อาลัยต่อชีวิตของสัตว์ป่าที่จบสิ้นไปแล้วหนทางแก้ไขนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่รับผิดชอบให้ความสำคัญอย่างแท้จริงแค่ไหนหรือต้องไว้อาลัยให้กับช้างป่าและสรรพชีวิตนานาพันธุ์ที่ล้มหายตายไปอยู่ทุกปีกระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

นักสัตววิทยากล่าวไว้ว่าสัตว์กินเนื้อเป็นตัวควบคุมปริมาณของสัตว์กินพืชและเสือนับเป็นตัวจักรสำคัญสำหรับกรณีนี้ที่ใดก็ตามที่ยังคงสามารถพบเสือโคร่งที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้นั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าพื้นที่ป่าแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยา

ราะความอุดมสมบูรณ์ป่าเขาใหญ่จึงได้รับการจัดให้เป็น1ใน11แห่งของโลกที่จัดว่าเป็นวาวิโลปเซ็นเตอร์อันหมายถึงพื้นที่ที่อุดมด้วยทรัพยากรพืชและสัตว์ป่าอันล้ำ

ด้วยลักษณะภูมิประเทศอันประกอบด้วยเทือกเขาที่มีระดับความสูงตั้งแต่250ถึง 1,350 เมตรซึ่งเป็นผลให้พันธุ์พืชมีความหลากหลายมากนักพฤกษศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าวิจัยในพื้นที่แห่งนี้และระบุว่าพบพืชจำนวนกว่า 3,500 ชนิดรวมถึงพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะแปลกและบางชนิดพบได้ยากในถิ่นอื่น

และยังเป็นหนึ่งในจำนวนพื้นที่ไม่กี่แห่งในประเทศที่ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่าเพราะมีถิ่นอาศัยและอาหารที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ป่าเกือบทุกประเภทอันประกอบด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกว่า60ชนิดนกจำนวนไม่น้อยกว่า293ชนิดสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ต่ำกว่า70ชนิด

กิจกรรมสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือการส่องสัตว์แสงไฟจากสปอตไลท์หลายดวงสาดส่องไปตามทุ่งหญ้าสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านจุดมุ่งหมายเพื่อสัมผัสกับภาพชีวิตของสัตว์ป่ากิจกรรมสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือการส่องสัตว์แสงไฟจากสปอตไลท์หลายดวงสาดส่องไปตามทุ่งหญ้าสองข้างทางที่รถวิ่งผ่านจุดมุ่งหมายเพื่อสัมผัสกับภาพ

0: แหล่งหากินส่วนใหญ่คือบนต้นไม้มีบางครั้งที่ลงมาหากินตามพื้นดินเหมือนอย่างเช่นคืนนี้ชมดแปลงลายจุดจัดเป็นสัตว์ป่าที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2ในอนุสัญญาไซเตสจัดไว้ในภาคผนวกที่1หมายถึงสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามมีการซื้อขายเด็ดขาดการส่องสัตว์โดยใช้แสงไฟจะทำให้สามารถเห็นดวงตาของสัตว์ป่าสะท้อนแสงหากเป็นสัตว์กินพืชประกายตาจะเป็นสีเขียวส่วนสัตว์กินเนื้อจะมีประกายตาเป็นสีแดงการที่ดวงตาของสัตว์สะท้อนแสงในความมืดเช่นนี้ทำให้เป็นอันตรายต่อตัวมันเองเช่นกันเพราะนายพรานจะอาศัยแสงไฟในการมองหาสัตว์ป่าเมื่อเห็นแสงเป็นวงวาวในความมืดก็จะสามารถฆ่าได้โดยง่ายกวางป่าดูจะเป็นนักแสดงที่ออกมาโชว์ตัวบ่อยที่สุดความเคยชินต่อมนุษย์ทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ไม่รู้สึกตระหนกหรือตื่นกลัวแสงไฟที่ปนเปกับเสียงอึกทึกครึกโครมทั้งจากเครื่องยนต์และผู้คนที่เฝ้ามอง
1: คุณหลอก

ื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านป่าเขาใหญ่สายฝนได้คืนความชุ่มชื้นสู่แมกไม้อีกครั้งฝูงกวางต้อนรับฝนแรกของฤดูด้วยความร่าเริง

กวางป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสภาพป่าที่หลากหลายทั้งป่าดงดิบป่าแตงรังป่าเบญจพรรณและแม้แต่ทุ่งหญ้าคุณประโยชน์ของสัตว์กีบเช่นกวางและเก้งคือการช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ไปยังที่

ซึ่งเมล็ดนี้สามารถงอกเงยเป็นไม้ใหญ่ต่อไปได้บริเวณทุ่งหญ้าและตามโป่งจึงพบเมล็ดผลไม้ป่ากระจายอยู่ทั่วไป

ลูกไม้ที่กลืนเข้าไปจะเก็บไว้ในกระเพาะพักเมื่อหยุดพักจะขย้อนอาหารที่กินเข้าไปออกมาเคี้ยวโดยใช้ฟันกรามบดให้ละเอียดขึ้นเมื่อเคี้ยวเนื้อผลไม้หมดแล้วจะคายเมล็ดทิ้ง

ลูกไม้ที่สัตว์เหล่านี้กินเหลือจะตกหล่นอยู่ตามโคนต้นเกื้อกูลเป็นอาหารสำหรับสัตว์ที่หากินอยู่ตามพื้นดินอีกทอดหนึ่งสำหรับชะนีแล้วป่าเขาใหญ่เป็นพื้นที่อาศัยที่สำคัญเพราะมีจำนวนประชากรค่อนข้างมากในยามเช้าจะได้ยินเสียงร้องของชะนีกู่ร้องรับกันไปดังก้องป่าและยังเป็นเพียงแห่งเดียวในประเทศที่มีทั้งชะนีธรรมดาและชะนีมงกุฎอาศัยอยู่ร่วมพื้นที่เดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยด้านวิชาการเป็นอย่างดี

ในยามหน้าฝนเป็นช่วงของกระแสน้ำหลากสภาพป่าเต็มไปด้วยความสดชื่นและรกชัดสัตว์ทุกชนิดดูจะมีความตื่นตัวมากกว่าทุกครั้งเพราะพรั่งพร้อมด้วยอาหารอันสมบูรณ์เพื่อเตรียมตัวสำหรับฤดูการผสมพันธุ์ที่กำลังจะมาถึง

ช่วงฤดูผสมพันธุ์กวางจะแสดงความพร้อมของร่างกายออกมาอย่างชัดเจนตัวผู้จะมีขนปกคลุมตัวสีเข้มขึ้นแผงขนที่คอจะยาวมากกว่าปกติถุงน้ำตาจะผลิตสารที่มีผลกระตุ้นและดึงดูดเพศตรงข้ามให้เก

ในช่วงนี้จะมีพฤติกรรมที่ดุก้าวร้าวควิดและถูเขากับกิ่งไม้จนลำเขาแหลมคมเป็นลักษณะการประกาศจับจองพื้นที่โดยใช้รอยถูเขาเป็นสัญลักษณ์เพื่อการไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นเข้ามาล่วงล้ำอาณาเขตตนลักษณะที่ก้าวร้าวเช่นนี้จะไปกระตุ้นต่อมพิทูอิตารีให้หลั่งน้ำเชื้อออกมาเต็มที่ซึ่งก็จะก่อผลดีต่อลูกที่จะเกิดมาด้วยความสมบูรณ์การแบ่งแยกพื้นที่หากินของสัตว์ป่าทำให้สัตว์ที่เคยหากินติดต่อกันต้องถูกจำกัดอยู่ในแต่ละพื้นที่เหมือนเช่นการแบ่งป่าเขาใหญ่ออกจากป่าทับลานและปางสีดาข้อที่เกรงว่าจะเป็นผลกระทบต่อช้างป่าก็คือจะก่อให้เกิดการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์ที่เป็นเครือญาติหรือในกลุ่มพวกเดียวกันเองทำให้เกิดความด้อยและไม่สมบูรณ์จนถึงอาจจะทำให้สายพันธุ์นั้นไม่เจริญเติบโตอีกต่อไปซึ่งเป็นปัญหาต่อการขยายพันธุ์ของช้างป่าในธรรมชาติ

ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวความงดงามของธรรมชาติได้เปิดตัวขึ้นอีกครั้งดอกไม้ป่าเริ่มเปล่งสีสันเข้าปกคลุมผืนดินเปรียบประดุจอัญมณีที่ประดับพงไพรให้งดงามด้วยความวิจิตรบรรจง

วายแดงเป็นกล้วยไม้ที่พบขึ้นอยู่ตามก้อนหินและบนต้นไม้พบอยู่บริเวณน้ำตกผากล้วยไม้ซึ่งเป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยลำตะคองนอกจากจะเป็นกล้วยไม้ที่สวยงามแล้วยังถือเป็นสัญลักษณ์และที่มาของชื่อน้ำตกผากล้วยไม้แห่งนี้ด้วย

ต้นทองหลางป่าเป็นไม้ยืนต้นผลัดไปอีกชนิดหนึ่งที่มีดอกบานในฤดูหนาวในขณะที่ผลิดอกจะทิ้งใบจนเกือบหมดต้นเกสรตัวผู้จะมีน้ำหวานจำนวนมากซึ่งดึงดูดให้นกมาดูดกินขณะเดียวกันนกจะเป็นตัวช่วยในการผสมเกสรดอกไม้ด้วยถือเป็นการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน

คลาทุสอาร์เชอไรเป็นพืชชั้นต่ำที่พบเห็นได้ค่อนข้างยากตามป่าดงดิบรูปร่างคล้ายกับหนวดปลาหมึกมีเนื้อเยื่อพิเศษที่ผลิตสปอร์เมื่อเจริญเต็มที่จะมีกลิ่นเหม็นคล้ายอุจจาระเพื่อล่อให้แมลงวันมาตอมสปอร์จะติดไปกับขาของแมลงวันซึ่งจะเป็นตัวช่วยกระจายพันธุ์ไปยังแหล่งอื่นๆ

0: วลชีวิตที่หลงเหลืออยู่เหล่านี้ได้อาศัยพึ่งพาอาณาจักรของป่าเขาใหญ่ในการดำรงเผ่าพันธุ์เป็นดินแดนแห่งความอุดมที่คอยโอบอุ้มสรรพชีวิตให้รอดพ้นปลอดภัยจะเหลือเวลาให้กับความสมบูรณ์เหล่านี้อีกนานเพียงใดเพราะแม้ขณะนี้มีพืชพันธุ์และสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากได้จบสิ้นลงไปแล้วบางส่วนที่เหลือยังคงรอคอยการศึกษาค้นคว้าเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการอนุรักษ์ป่าเขตร้อนส่วนหนึ่งของโลกเพื่อให้ทุกชีวิตสืบต่อสายพันธุ์ให้นานที่สุดเท่าที่ความอุดมสมบูรณ์จะเหลือเวลาไว้ให้
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่ร
2: ู้
4: ที
2: ่
4: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนเนี่ยมีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: ประดู่แดงยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาอยู่ในเขตป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงที่บ้านทำติวตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตซึ่งสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอันเป็นที่มาของผืนป่าแห่งนี
1: ้แต่ก่อนมันมีแต่ดินแต่ยังล้วนๆจักเสียเปียกยังอันป่าไว้กับชาวบ้านกับจักเสียหัวหรือเอ็ดส่วนเอ็ดยังก็เอ็ดบ่ได้ดอกเพราะว่ามันเป็นขี้ดินดินแกมไส้แดงๆล้วนๆท่านก็เสด็จไปหาต้นดู่ต้นนั้นท่านก็เลยมาปลูกประดู่แดงต้นนี้ให้กับชาวบ้านดูแลรักษาเป็นต้นน้ําลําธารในยอดน้ําณคําจวงนี
0: ้เพื่อรวมน้ําใจและสร้างความศักดิ์สิทธิ์ต่อการปลูกป่าครั้งสําคัญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโปรดให้ทําพิธีบวงสรวงเชิญเทพรักษ์เจ้าป่ามาสถิตและช่วยปกป้องป่าทรงปลูกต้นประดู่แดงเป็นปฐมฤกษ์และโปรดให้ปลูกป่า3ชนิดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือไม้ผลไม้ยืนต้นและไม้ใช้สอยทรงแสดงความมุ่งมั่นในพระราชฤทัยที่จะได้สนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนั้นทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงมีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ส่งผลในหลายพื้นที่ของภาคอีสาน
2: 1นะคะช่วยปลูก2ช่วยรักษาค่ะแล้วทีนี้ก็เวลาใครมาตัดต้นไม้หนูก็จะวิ่งไปบอกพ่อแล้วก็พ่อก็จะช่วยมาพูดกับเขาไม่ให้ตัดนะคะ
0: ยิ่งกว่านั้นในพุทธศักราช2538มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้พยายามเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าจึงเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยคัดเลือกหมู่บ้านชุมชนบุคคลที่มีผลงานอนุรักษ์ผืนป่าดีเด่นเข้ารับพระราชทานเข็มและธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตโดยเริ่มที่ตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นครั้งแรก
3: เป็นสิ่งที่ทุกคนนี่ลืมไม่ได้ตำบลสร้างถ่อน้อยนี่เป็นจิตสำนึกของชาวบ้านครับการดูแลรักษาป่ารู้สึกว่าจะดีเขาขาดป่าไม่ได้แล้วป่านี้เขาบอกว่ามีคุณค่าที่สุดเราไม่ได้ทำนาเราก็อยู่กับป่าเราก็มีของกินก็ว่าอย่างนี้ครับ
0: ปัจจุบันมีราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าในภาคอีสานอยู่กว่า100โครงการ
4: ของข้าพเจ้า
5: ให้คงอยู
4: ่
5: เพื่ออำนวยประโยชน
4: ์
5: ให้แก่ชุมชน
4: และประเทศชาติตลอดไป
0: ทุกวันนี้โครงการปลูกป่ารักษาป่ารูปแบบต่างๆตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ดำเนินต่อเนื่องมาอย่างยาวนานส่งทุ่มเทกำลังพระวรกายช่วยปกป้องรักษาผืนป่าภาคอีสานเพื่อสร้างร่มเงาป่ารักน้ำให้เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพชีวิตและพันไม้ต่างๆเป็นแผ่นดินเลี้ยงชีวิตลูกหลานชาวอีสานสืบไปตราบนานเท่านาน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เป็นเวลานานกว่า55ล้านปีมาแล้วที่นกชนิดหนึ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกดำรงเผ่าพันธุ์มาแต่ครั้งโบราณกาลท่ามกลางป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์รอดพ้นมาจนกระทั่งผ่านมาถึงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อมเลวร้ายลงไปทุกที

พื้นที่ป่าในเขตร้อนของโลกถูกทำลายลงในอัตรา 150,000 ตารางกิโลเมตรต่อปีซึ่งเปรียบได้กับ1สนามฟุตบอลต่อ4วินาทีการทำลายที่สูงเช่นนี้คาดว่าป่าเขตร้อนคงจะหมดไปจากโลกภายในปีพุทธศักราช 2,600 นี่เองนี่คือปัญหาที่จะส่งผลต่อทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่านั้นๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้ทวีปเอเชียรวมถึงป่าเขตร้อนของไทยย่อมตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกันกรมป่าไม้รายงานการสำรวจพื้นที่ป่าปีล่าสุดว่าไทยเราเหลือพื้นที่ป่าทั่วประเทศเพียงแค่ 26%

0: ื่อนกเงือกเนี่ยเป็นนกที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะต้องการพื้นที่เนี่ยกว้างมากทีเดียวแล้วก็ความต้องการพื้นฐานของเขาเนี่ยนะคะก็จะต้องมาจากป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ใช่ไหมคะในขณะที่ป่าที่มีสภาพที่สมบูรณ์ของเราเนี่ยกำลังจะหมดไปทุกๆวันนะหรือถูกทำลายไปทุกๆวันเนี่ยมันก็ทำให้หน้าเป็นห่วงว่านกเงือกเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงในการดำรงชีวิตเนี่ยซึ่งต้องใช้ป่าที่มีความสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้หันมาสนใจ
1: ปีพุทธศักราช2524ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์แห่งภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ชาวญี่ปุ่นชื่ออาซูโอะซูชิจากมหาวิทยาลัยนาโงยะพร้อมกับผู้ช่วยที่เป็นแรงงานสำคัญคุณบุญมาแสงทองเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เริ่มต้นการศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของนกเงือกกลางป่าเขาใหญ่ท่ามกลางปัญหาและความยุ่งยากนานับประการ
0: ก็เห็นจะเป็นเพราะว่านิสัยในการทำรังของเขาเนี่ยนะคะแปลกไปกว่านกอื่นในโลกเลยนะคะนั่นก็คือตัวเมียเนี่ยจะต้องขังตัวเองอยู่ในโพรงคือมีการปิดปากโพรงซึ่งจะไม่เหมือนกับนกหัวขวานหรือนกโพลดกอะไรที่ทำรังในโพรงเหมือนกันแล้วพวกนี้เนี่ยเขาเจาะโพรงเองได้นะหมายถึงนกหัวขวานแล้วก็นกโพลดกแต่นกเงือกเนี่ยจะเจาะโพรงไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะต้องอาศัยโพรงที่มีอยู่แล้วและเป็นโพรงที่มีความเหมาะสมกับเขาเนี่ยนะคะแล้วปิดเขาปิดปากโพรงแล้วตัวพ่อเนี่ยจะเป็นตัวหาเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในดูว่าเทียบกับสังคมมนุษย์เนี่ยเขาใกล้เคียงมาก
1: นกเงือกหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าฮอร์นบิลมีที่มาจากลักษณะของนกเงือกหัวแรดซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนนกเงือก13ชนิดของไทยนกเงือกจัดอยู่ในวงบิวเซโรทิดีในโลกของเรามีอยู่ทั้งหมด45ชนิดแพร่กระจายอยู่ในบริเวณป่าเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียเท่านั้น

นกเงือกเป็นนกดึกดำบรรพ์จากวิวัฒนาการพบว่านกเงือกในวงบิวเซโรชิดีมีต้นกำเนิดอยู่ในแอฟริกาและจากหลักฐานของซากดึกดำบรรพ์ที่ขุดได้แสดงถึงวงนกเงือกได้ว่าเป็นวงที่เก่าแก่ซึ่งได้รับการพัฒนามาจากนกกระสาโบราณแม้เวลาจะผ่านมาหลายล้านปีและนกเงือกได้มีวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันแต่มีลักษณะโบราณของนกเงือกบางอย่างยังคงอยู่คือในขณะที่ส่งเสียงร้องจะมีการเงยหัวไปด้านข้างทุกครั้งที่ร้องลักษณะโบราณอีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของปีกและขนจะแข็งไม่มีส่วนที่เป็นขนนุ่มเหมือนกับนกชนิดอื่นๆ

สำหรับประเทศไทยมีนกเงือก13ชนิดนับว่ามีชนิดพันธุ์มากที่สุดในโลกคือถึง1ใน3ของชนิดพันธุ์นกเงือกทั่วโลกนกเงือกเป็นนกที่มีขนาดใหญ่ดังนั้นพื้นที่ที่จะอาศัยหากินจึงต้องเป็นป่าที่มีอาณาเขตกว้างขวางพื้นที่ป่าอย่างน้อยที่สุดที่จะสามารถรองรับประชากรนกเงือกได้ไม่ควรต่ำกว่า350ตารางกิโลเมตรและต้องเป็นป่าดิบชื้นที่มีความสมบูรณ์มีไม้ใหญ่ที่มีเส้นรอบลำต้นไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรขึ้นไปสำหรับให้ตัวเมียไว้เข้ารังอีกทั้งต้องมีความหลากหลายของอาหารที่นกเงือกจะใช้ดำรงชีวิตด้วยเหตุนี้นกเงือกจึงสามารถที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของป่าและสัญลักษณ์ของป่าดงดิบอย่างแท้จริง

มีประชากรนกเงือกอยู่4ชนิดคือนกกกนกแก๊กนกเงือกกรามช้างและนกเงือกสีน้ำตาลนกกกหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่านกกะวะหรือกาหังซึ่งมีชื่ออันเนื่องมาจากเสียงร้องนกกกจัดเป็นพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดความยาววัดจากปลายปากถึงปลายหางอาจถึง150เซนติเมตรจุดเด่นคือส่วนปากและหัวที่มีขนาดใหญ่เกินตัวด้านบนของปากประกอบด้วยโหนกหรือแคสรูปร่างของโหนกจะแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของนกเงือกอวัยวะส่วนนี้จะมีลักษณะกลวงสันนิษฐานว่ามีส่วนช่วยทำให้เสียงร้องของนกดังก้องมากขึ้นมีเพียงนกชนหินเท่านั้นที่โหนกจะตันทั้งอันลักษณะพิเศษเช่นนี้เองที่ทำให้นกชนหินโดนล่าเพื่อเอาโหนกไปแกะสลักเหมือนกับงาช้างชาวจีนนิยมนำมาทำกล่องยานัตโดยให้ราคาที่สูงมากนกเงือกบางชนิดจะมีต่อมน้ำมันอยู่ที่โคนหางซึ่งทำหน้าที่ผลิตน้ำมันสีเหลืองนกเงือกจะใช้สารสีเหลืองนี้แต่งเติมที่ปากคอส่วนหัวและบางส่วนของปีกทำให้เกิดสีเหลือง

เข้าใจกันว่าอาจจะเพี้ยนมาจากสำเนียงปักใต้ที่เรียกนกชนิดนี้ว่านกคู่ขี้เพราะนกชนิดนี้บินไปทำรังเป็นคู่แล้วกลับมาขี้คือมีลูกเพิ่มขึ้นอีก

0: ราะจะอาศัยในป่าที่มีระดับความสูงมากกว่านกเงือกชนิดอื่น
1: ตอนนี้เราต่อไปแล้วใช่ไหมเครื่องเนี่ยนะน
0: ี่
1: เราก็มาเด
0: ี๋
1: ยวต่อนะ
0: เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในโพรงไม้ที่นกเงือกจะอาศัยทำรังอุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำให้สามารถทราบถึงระดับความเหมาะสมของความชื้นภายในโพรงที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้แม่นกเข้ารังและเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองทำรังเทียมซึ่งอาจจะต้องมีการนำมาทดแทนโพรงไม้ตามธรรมชาติหากมีความจำเป็นในอนาคต
1: นั้นถ้าจะถ่ายเอง
0: รังเทียมทำขึ้นจากต้นไม้ที่โค่นตามธรรมชาติตัดเอาส่วนกลางลำต้นนำมาเจาะเป็นโพรงให้พอเหมาะสำหรับนกเงือกหลังจากนั้นเอารังเทียมนี้ไปผูกติดกับต้นไม้เพื่อให้แม่นกใช้สำหรับฟักไข่ในฤดูทำรังจากผลการทดลองที่ผ่านมาปรากฏว่าแม่นกเข้ามาใช้รังเทียมที่ติดไว้ซึ่งนับว่าการทดลองประสบผลสำเร็จไปได้ส่วนหนึ่ง

เมื่อใกล้ฤดูทำรังนกเงือกจะบินออกหากินเป็นคู่ๆแหล่งอาหารอันสำคัญคือผลไม้ป่าโดยเฉพาะลูกไซสุกในช่วงนี้ตัวผู้จะมีการเกี่ยวพาราศีตัวเมียโดยการป้อนอาหารเป็นการแสดงความหมายว่าตัวผู้สามารถที่จะดูแลตัวเมียได้เพื่อให้ตัวเมียยอมเข้ารัง

ตัวเมียจะปิดขังตัวเองไว้ในโพรงโดยใช้เศษไม้โคลนผสมกับมูลและอาหารที่สำรอกออกมาปิดปากโพรงไว้ให้เหลือเป็นช่องพอให้ตัวผู้

0: ที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีการศึกษาถึงส่วนประกอบของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกแต่ละชนิดใช้โดยใช้ปริมาณของดินในอัตราส่วนที่เท่ากันจากดินปิดปากโพรงของรังนกแก๊กและนกกบ
1: นี่เป็นดินปิดปากโพรงของนกกบนะคะในมือขวานี่แล้วมือซ้ายนี่เป็นของนกแก๊กนะคะจะเห็นว่าขนาดที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัสดุที่นกใช้เนี่ยมันต่างกันนะคะอย่างนกแก๊กเนี่ยนะคะชิ้นขนาดนี้นี่อ่านได้ประมาณ125กรัมนะคะส่วนของนกกบนี่เหลือประมาณ70กรัมอันนี้เพราะว่านกแก๊กเนี่ยนะคะเขาใช้ดินเนี่ยมากกว่าใช้ดินปิดโพรงส่วนนกกบเนี่ยนะคะจะใช้เป็นพวกเศษอาหารแล้วก็มูลของเขาจะเยอะจะเห็นได้ร่องรอยจากเมล็ดไทรที่เห็นขาวๆจุดเล็กๆเนี่ยนะคะ
0: เมื่อนำส่วนหนึ่งของดินปิดปากโพรงผสมลงในน้ำจะสามารถแยกส่วนประกอบต่างๆของดินปิดปากโพรงที่นกเงือกใช้เพื่อนำมาศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นผลสรุปที่ได้จากการวิจัยจะสามารถนำมาวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบและปัจจัยอันเป็นส่วนสำคัญของการเข้ารังของนกเงือกแต่ละชนิดซึ่งจะมีผลต่อการจัดการการอนุรักษ์นกเงือกในภายหน้าในปัจจุบันประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งข้อมูลของนกเงือกที่มีรายละเอียดที่ใหญ่และเชี่ยวชาญที่สุดในเอเชียประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นเกือบส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้มีการศึกษากันเลยการประชุมปฏิบัติการในเรื่องการอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียและถิ่นที่อยู่อาศัยจึงเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรมป่าไม้และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีนักวิชาการในภาคพื้นเอเชียและจากประเทศแอฟริกาเข้าร่วมประชุมด้วยอาจารย์อัตสุโอะสุชิหนึ่งในผู้ร่วมโครงการนิเวศวิทยานกเงือกร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์เป็นผู้นำนักวิชาการส่วนหนึ่งลงปฏิบัติภาคสนามที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่การประชุมในครั้งนี้คาดหวังที่จะให้มีการศึกษาและอนุรักษ์นกเงือกในเอเชียโดยให้เกิดความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศต่างๆในภาคพื้นนี้ซึ่งโครงการศึกษานิเวศวิทยานกเงือกจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และผู้เชี่ยวชาญ
2: ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านที่มีนกเงือกคล้ายๆกับเราหรือต่างกับของเราเนี่ยนะคะได้มีการศึกษาไปแค่ไหนเขามีสถานภาพของนกเงือกเนี่ยเป็นอย่างไรคือตอนนี้เราอยากจะรีไวซ์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะคะแต่มันโชคร้ายที่ว่านกเงือกเนี่ยมันเกิดมีแต่ในประเทศจนๆทั้งนั้นเลยอันนี้เราก็เห็นใจเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยโครงการนกเงือกก็จะเป็นศูนย์ให้ก่อนนะฮะถ้าเผื่อในอนาคตประเทศไหนเขามีความพร้อมเราอาจจะเวียนกันหรืออะไรทั้งนั้นนะฮะถ้าหากเป็นไปได้เนี่ยเราสามารถจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เราก็จะสามารถอนุรักษ์นกเงือกในภาคพื้นนี้เอาไว้ได้อย่างโดยเฉพาะชนิดที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะฮะอย่างเช่นนกเงือกคอแดงมันก็มีในเวียดนามด้วย

ชีวิตเหล่านี้จะคงอยู่เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าดงดิบได้อีกนานเพียงใดเพราะในปัจจุบันนี้ประชากรของนกเงือกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันสืบเนื่องมาจากการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งหากินของนกเงือกทั้งการล่าหัวนกเงือกเพื่อเป็นเกมกีฬา

การโค่นต้นไม้เพื่อเอาลูกนกในโพรงมาขายซึ่งถือเป็นการทำลายรังนกอย่างถาวรสิ่งเหล่านี้คือปัญหาที่ไม่อาจจะหยุดยั้งได้โดยง่าย

ค้นคว้าวิจัยในแต่ละครั้งมีคุณประโยชน์เป็นอันมากต่องานการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตเพราะแม้แต่ขณะนี้ยังคงมีการรายงานถึงภาวะการใกล้สูญพันธุ์ของนกเงือกเพิ่มชนิดมากขึ้นทุกที

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ในกลุ่มชนหลายเชื้อชาติมีความเชื่อที่เล่าสืบทอดกันต่อๆมาว่าไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องเหมือนเช่นความรักของนกเงือกเป็นเสมือนตัวแทนของความซื่อสัตย์และการรับผิดชอบที่พ่อนกเงือกมีต่อคู่ของตนตราบกระทั่งสิ้นลมหายใจ

เมื่อเข้าสู่ช่วงของฤดูทำรังในราวเดือนมกราคมแม่นกจะเข้าไปวางไข่ในโพรงไม้ที่ได้คัดเลือกไว้แล้วและปิดขังตัวเองไว้จนกว่าลูกที่ถือกำเนิดมาจะเจริญเติบโตนับจากช่วงเวลาที่แม่นกเข้าไปอยู่ในรังพ่อนกจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหน้าที่จากเช้าตรู่จวบจนย่ำค่ำโดยการหาอาหารมาป้อนอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

งแม่นกแก๊กกำลังรอคอยอาหารจากสามีและเหมือนเช่นทุกครั้งที่พ่อนกจะนำอาหารมาป้อนตรงตามเวลาแม้ว่านกแก๊กจะชอบส่งเสียงร้องดังน่ารำคาญในช่วงนอกฤดูทำรังตรงกันข้ามขณะที่พ่อนกบินเข้ามาป้อนอาหารที่ปากโพรงนั้นแทบจะไม่ได้ยินเสียงบินเลยพ่อนกจะหาเลี้ยงครอบครัวเพียงผู้เดียวตลอดฤดูการทำรังซึ่งนับว่าเป็นภาระที่หนักมากเพราะบางคู่มีลูกมากกว่า1ตัวดังนั้นอาหารที่นำมาจะต้องเพิ่มจำนวนมากขึ้นอีกเท่าตัว

นกเงือกสีน้ำตาลจะมีพฤติกรรมการป้อนอาหารที่แปลกออกไปจากนกเงือกชนิดอื่นเพราะพ่อนกจะมีผู้ช่วยมาช่วยป้อนอาหารกันเป็นทีมและบางครั้งมีมากถึง5ตัวพฤติกรรมการทำรังแบบนี้เรียกว่า cooperative breeding นกเงือกสีน้ำตาลจะผลัดกันเข้าป้อนทีละตัวด้วยการต่อคิวรอหน้ารังมีบางครั้งที่ตัวหนึ่งยังป้อนไม่เสร็จแต่มีตัวอื่นบินเข้ามาเตรียมจะป้อนต่อและส่งเสียงร้องเอะอะอยู่

นำลูกไส้มาป้อนให้กับสมาชิกในครอบครัวการป้อนอาหารจะส่งปากต่อปากเท่านั้นพ่อนกจะไม่โยนอาหารใส่เข้าไปในโพรงโดยเด็ดขาดและจะคอยดูแลเอาใจใส่เป็น

ตลอดทั้งวันจะบินเวียนกลับมาป้อนอาหารไม่ต่ำกว่า5ครั้งพ่อนกจะเป็นผู้หาเลี้ยงเพียงผู้เดียวในช่วงที่แม่นกกำลังฟักไข่หลังจากนั้นแม่นกจะกระเทาะปากโพรงออกมาช่วยพ่อนกป้อนอาหารดูแลรังเมื่อลูกนกมีอายุได้ราว3

การสร้างห้างทำขึ้นเพื่อเตรียมติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณวิทยุซึ่งจะใช้ติดไปกับตัวนกห้างทั้ง3แห่งที่สร้างขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบนพื้นที่และบนต้นไม้สูงเพื่อสะดวกต่อการรับสัญญาณเมื่อสร้างห้างและจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วขั้นตอนสำคัญที่จะต้องทำด้วยความระมัดระวังและไม่ทำให้นกตื่นตกใจคือการติดวิทยุไปบนตัวนก

0: ตุ๊กตามันใหญ่พิเศษเห็นไหม
1: การจับนกต้องอาศัยช่วงเวลาในฤดูทำรังเพราะพ่อนกจะกลับมาป้อนอาหารที่รังทุกครั้งตาข่ายที่ใช้สำหรับดักจับนำไ

การนำตัวนกออกจากตาข่ายต้องรีบทำด้วยความรวดเร็วเพื่อไม่ให้นกตื่นตกใจก่อนที่จะนำวิทยุมาติด

0: ขนาดลำตัวน้ำหนักของตัวนกจะได้รับการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด
1: 36.2
0: ขั้นตอนสุดท้ายเครื่องส่งสัญญาณวิทยุจะผูกติดไว้บนหลังของนกกูกีเมื่อพ่อนกได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระวิทยุที่ติดไว้จะทำให้ได้รู้ว่าในช่วงของฤดูทำรังนกเงือกมีการออกหากินโดยใช้พื้นที่กว้างมากน้อยแค่ไหนอันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการอนุรักษ์นกเงือกในอนาคตได้

การจับสัญญาณวิทยุเพื่อหาตำแหน่งของตัวนกนั้นบางครั้งมักประสบปัญหาในการหาตำแหน่งที่นกหากินไม่พบเพราะวิทยุที่ติดตัวนกนั้นใช้พลังงานแสงอาทิตย์หากนกบินเข้าไปหลบอยู่ใต้ใบไม้เครื่องรับสัญญาณก็ไม่อาจจะรับคลื่นได้เพราะวิทยุไม่ทำงานดังนั้นการที่จะจับสัญญาณนกเงือกได้แต่ละครั้งจะต้องอาศัยเวลาและความอดทนเป็นสำคัญ

แม้กระนั้นการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์ยังคงมีการศึกษาต่อเนื่องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า10 ปีมาแล้ว

ย่างเข้าสู่ฤดูฝนภาระหน้าที่ของพ่อนกทั้งหลายก็ใกล้จะสิ้นสุดลงเพราะลูกนกโตพอที่จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วลูกนกกบตัวนี้หลังจากรอคอยอาหารที่พ่อและแม่นำมาป้อนเป็นเวลากว่า4เดือนวันนี้ก็ถึงเวลาที่ลูกนกจะออกหาอาหารด้วยตัวเองลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดเปิดกว้างพอกับตัวนกลูกนกจะใช้ปากกระเทาะเศษดินที่ปิดปากโพรงออกทีละนิดเปิดกว้างพอกับตัวนก

0: ลูกนกจะยังคงอยู่กับพ่อและแม่ไปจนกว่าจะถึงฤดูทำรังในปีหน้าและจะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรอยู่เช่นนี้ทุกครั้งไปเช่นเดียวกันกับพ่อและแม่นกที่ยังคงคู่เดิมเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันตลอดไป
1: นกเงือกเนี่ยนะคะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาของป่ามากเลยประการแรกก็คือในฐานะผู้กระจายพันธุ์เมล็ดนะคะเพราะว่าเขากินผลไม้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไปขย้อนเอาเมล็ดเนี่ยทิ้งนะคะแล้วเมล็ดเนี่ยก็จะงอกเจริญเติบโตได้นะคะประการที่สองก็คือเขาอยู่ในตำแหน่งผู้ล่าเป็นผู้ล่าที่สำคัญเพราะว่าในป่าดงดิบแบบนี้เนี่ยนะคะพวกนกประเภทเหยี่ยวอะไรเนี่ยจะมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นนกเงือกเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเขาอาหารจากการศึกษาเรื่องประเภทของอาหารแล้วเนี่ยจะเห็นเลยครับว่าเขาเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ล่ามากทีเดียวนะคะตอนโดยเฉพาะช่วงที่เขาเลี้ยงลูกเนี่ยจะมีอาหารที่เป็นประเภทสัตว์เนี่ยนะคะที่เขาเอามาเลี้ยงลูกเนี่ยแมลงเนี่ยมากมายเหลือเกินมีทั้งแมลงทั้งหนูทั้งงูทั้งอะไรพวกนี้นะเยอะแยะ

นอกฤดูทำรังนกเงือกจะออกหากินไปตามป่าลึกพร้อมๆกันแต่ละครอบครัวอันประกอบด้วยพ่อแม่ลูกหลายๆครอบครัวจะอยู่รวมฝูงกันพอถึงตอนเย็นก็จะหาที่นอนตามต้นไม้กลางหุบเขา

กเงือกที่พบว่ามีการรวมฝูงกันมากที่สุดคือนกหูกี่หรือนกเงือกกรามช้างผู้ช่วยศาสตราจารย์พี่ไหลเล่าว่านกหูกี่ที่นับได้เมื่อหลายปีก่อนเคยนับได้มากที่สุดถึง 1,000 ตัวแต่บัดนี้นับจำนวนนกหูกี่ที่มารวมฝูงกันนับได้อย่างมากที่สุดเพียงแต่ไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้นนั่นแสดงถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงไปของประชากรนกเงือกในเขาใหญ่ที่เริ่มลดน้อยลงปัจจุบันมีรายงานว่านกเงือกใกล้จะสูญพันธุ์อยู่ทั้งหมด7ชนิดพันธุ์คือนกเงือกหัวงอกนกเงือกคอแดงนกเงือกปากย่นนกเงือกกรามช้างปากเรียบนกเงือกดำนกเงือกหัวแรดและนกชนหิน

ากในวันนี้ไม่มีการเข้ามาจัดการศึกษาชีวิตของนกเงือกในป่าใหญ่เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยอนุรักษ์แล้วอีกไม่นานนกเงือกก็คงจะเหลือเพียงชื่อหรือแม้แต่ชื่อก็อาจจะไม่มีคนรู้จักเลย

จะมีประโยชน์ในเรื่องของการจัดการนะฮะโดยเฉพาะในเขตอนุรักษ์ซึ่งทางกรมป่าไม้เนี่ยสามารถจะจัดการได้ถ้าเขาจะเอาข้อมูลของเราไปใช้เนี่ยนะคะเป็นต้นว่าจัดการช่วยนกในเรื่องของการทำรังเช่นรังไหนที่อยู่ใกล้กับทางเดินเท้าเนี่ยนะคะเพราะเรามีข้อมูลแล้วว่านกเนี่ยจะเริ่มทำรังเมื่อไหร่ช่วงต้นของการทำรังเนี่ยนกจะมีความไวมากนะคะในการทิ้งรังถ้ามีสิ่งรบกวนเพราะว่าคนไทยเนี่ยถ้าเวลาเที่ยวป่าเนี่ยจะส่งเสียงดังมากนะส่งเสียงดังมากตลอดเวลานกเนี่ยจะทิ้งรังช่วงนี้เนี่ยมากนะถ้านั้นถ้าหากว่ามีทางเดินเท้านะอันนี้เป็นอธิบายให้ฟังว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการที่สามารถจะจัดการได้เนี่ยนะฮะส่วนเส้นทางเดินเท้าเนี่ยก็สามารถที่จะย้ายเส้นทางหรือปิดชั่วคราวนะฮะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าช่วงนี้ถึงช่วงนี้อะไรเนี่ยควรจะปิดเส้นทางอันนี้เรามีข้อมูลไม่หมดถ้าหากว่าปกรมป่าไม้จะเอาข้อมูลของเราไปใช้ศึกษาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะฮะแล้วในการอนุรักษ์

ู้ช่วยศาสตราจารย์พิไลภูลสวัสดิ์และโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกคงจะไม่เป็นการทุ่มแรงกายและแรงใจอย่างศูนย์เปล่า

ับในวันนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ยื่นมือเข้ามาช่วยกันหาทางป้องกันอย่างเร่งด่วนก่อนที่นกเงือกจะสูญพันธุ์ไปจากโลกและหากถึงวันนั้นการค้นคว้าวิจัยที่ทำการศึกษามาแรมปีด้วยความยากลำบากคงจะไม่สามารถพลิกฟื้นชีวิตของนกเงือกให้เหมือนเช่นเดิมได้อีกแล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ทุกชีวิตที่ดำรงอยู่บนโลกใบนี้ต่างมีคุณค่าเกื้อกูลต่อกันนอกจากจะเป็นอาหารทางกายแล้วคุณประโยชน์ที่ได้ยังรวมถึงความอิ่มเอมในใจกับความงามที่เหล่าจิตรกรช่วยกันแต่งแต้มให้กับอาณาจักรแห่งนี้

ภายใต้สีสันและลวดลายวิจิตรบนปีกคู่เล็กนี้ได้คลุมครอบเรื่องราวที่น่าสนใจของแมลงตัวน้อยที่ชื่อว่าผีเสื้อเอาไว้มากมาย

นักกีตวิทยาเชื่อว่ามีผีเสื้อไม่น้อยกว่า 1,200 ชนิดที่พบในประเทศไทยซึ่งแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันตามวงและสกุลแต่วงจรชีวิตของผีเสื้อส่วน

เมื่อหนอนโตขึ้นความต้องการใบไม้เพื่อเป็นอาหารก็เพิ่มมากขึ้นแต่การกินนี้มีส่วนช่วยต้นไม้ด้วยเช่นกัน

ส่วนหัวและลำตัวของหนอนจะเป็นปล้องภายในปากมีขากรรไกรที่แข็งแรงเพื่อใช้กัดกินหนวดที่อยู่ใกล้กับขากรรไกรทำหน้าที่คลำหาทิศทางในการคืบคลานบริเวณใต้ปากมีอวัยวะพิเศษเป็นต่อมเล็กๆ เรียกว่าสปินเนอร์เรตเพื่อขับใยบางออกมายึดเกาะอยู่บนต้นไม้

ก่อนที่หนอนเหล่านี้จะกลายเป็นดักแด้ต้องผ่านการลอกคราบประมาณ 4-5 ครั้งหลังจากนั้นเมื่อหนอนโตเต็มที่ก็จะขับใยเหนียวออกจากต่อมสปินเนอเร็ตทำสายใยเกี่ยว

นอนกระทกรกจะลอกผิวหนังชั้นนอกผิวในที่ปกคลุมจะมีลักษณะอ่อนนุ่มและจะแห้งแข็งเป็นเกราะห่อหุ้มตัวในเวลาไม่นานนักดักแด้บางชนิดจะปล่อยเส้นใยช่วยยึดติดอยู่บนกิ่งไม้

อาหารที่สะสมเอาไว้อย่างมากเมื่อเป็นตัวหนอนเพียงพอต่อการเข้าดักแด้ระยะที่เป็นดักแด้ถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนรูปร่างครั้งสุดท้ายอวัยวะของตัวหนอนเริ่มถูกทำลายไปและมีอวัยวะของผีเสื้อ

ไม่นานนักเหล่าผีเสื้อก็สามารถโบยบินร่วมกันระบายสีสันในผืนป่าให้งดงามด้วยสีบนปีกคู่สวย

ปีกของผีเสื้อที่เพิ่งออกจากรังดักแด้จะยับและอ่อนนุ่มยังไม่สามารถพยุงตัวบินได้ผีเสื้อจะปล่อยของเหลวออกทางปลายส่วนท้องซึ่งเป็นของเสียที่เกิดขึ้นในขณะ

แรงดันอากาศที่ผีเสื้อดูดเข้าไปและการหดตัวของกล้ามเนื้อจะดันให้เลือดไหลไปตามเส้นปีกปีกจึงขยายออกจนโตเต็มที่ไม่นานนักเมื่อปีกแข็งและแห้งแล้วก็สามารถโบก

ในความสวยที่มีผีเสื้อบางชนิดก็มีพิษในตัวเองผีเสื้อในวงดาไนดี้อย่างผีเสื้อหนอนใบรักหรือผีเสื้อจรกาต่างมีพิษซึ่งได้มาจากพืชอาหารที่กินสารที่ชื่อว่าแอลคาลอยด์ในตัวจะมีผลต่อระบบหัวใจพิษร้ายนี้จะช่วยป้องกันภัยจาก

เหมือนกับแมลงอื่นในชั้นอินเซกต้าซึ่งลำตัวมีโครงกระดูกอยู่ภายนอกและเป็นปล้องเรียงต่อกันโดยเชื่อมยึดด้วยเยื่อบางๆเพื่อให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้สะดวกยามเช้าผีเสื้อต้องอาศัยไออุ่นจากแสงแดดเพื่อปรับร่างกายให้เป็นปกติเช่นเดียวกับสัตว์เลือดเย็น

ปีกเป็นเพียงเยื่อบางๆประกบกันมีเส้นปีกประกอบขึ้นเป็นโครงร่างและปกคลุมด้วยเกล็ดสีต่างๆและในผีเสื้อเพศผู้จะมีเกล็ดพิเศษที่ชื่อว่าแอนโดรโครเนียหรือแถบเพศทำหน้าที่กระตุ้นความ

การสื่อสารระหว่างกันของแมลงนั้นใช้สารสัญญาณทางเคมีซึ่งสกัดออกมาจากต่อมภายนอกที่เรียกว่าฟีโรโมนฟีโรโมนมีหลายชนิดรวมทั้งฟีโรโมนทางเพศที่อยู่บริเวณปลายท้องตัวเมียจะปล่อยกลิ่นออกมาตัวผู้ที่ได้รับกลิ่นจะปล่อยฟีโรโมนออกมาแสดงความพึงพอใจจากนั้นวิถีทางของการสืบเผ่าพันธุ์ก็ดำเนินไปตามครรลอง

ผีเสื้อหนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดและหนวดรูปคล้ายฟันหวีแล้วผีเสื้อในวงผีเสื้อยักษ์ไม่มีงวงเพื่อดูดอาหารภายหลังการออกจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเลยเมื่อตัวผู้ผสมพันธุ์แล้วก็จะตายลงและหลังจากตัว

แม้วงชีวิตของแมลงเล็กๆอย่างผีเสื้อจะไม่นานนักแต่ชีวิตเหล่านี้ก็ได้ทำหน้าที่ที่มีต่อสังคมป่าหน้าที่ที่จะช่วยสืบสายพันธุ์ให้กับหมู่ไม้น้อยใหญ่ไม่ใช่ประดับไว้เพียงเพื่อความงดงามแต่คือความพยายามที่จะร้อยสานความสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้เอาไว้ร่วมกัน

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
5: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

0: ต้นฤดูฝนโขลงช้างจากทั่วเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเดินทางมารวมกันบริเวณทุ่งหญ้าเบื้องล่างหุบเขาแห่งนี้ความชุ่มฉ่ำของสายฝนทุ่งหญ้าพากันแตกใบเขียวขจีเป็นแหล่งอาหารอันสมบูรณ์ของบรรดาช้างป่าเหล่านี้ประมาณกันว่ามีช้างป่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งนี้ประมาณ100ตัวที่นี่นับเป็นป่าที่มีช้างอาศัยอยู่มากที่สุดแห่งหนึ่งช้างเป็นสัตว์ที่มีระบบการย่อยอาหารไม่ดีช้างแต่ละตัวต้องกินอาหารถึง250กิโลกรัมต่อวันในรอบปีช้างจะต้องย้ายถิ่นหาอาหารเป็นระยะทางไกลๆเพื่อหาแหล่งอาหารให้พอกับความต้องการและนี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ช้างกำลังประสบอยู่ปีพุทธศักราช2508พื้นที่936ตารางกิโลเมตรบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควใหญ่ได้รับการประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระนับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศทุ่งสลักพระเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยไผ่ป่าอาหารโปรดของช้างช้างป่าจะพากันมาหากินในทุ่งแห่งนี้ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในอดีตเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเคยมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งรวมทั้งป่าในประเทศพม่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นขวางลำน้ำแควใหญ่ป่าที่เคยเชื่อมต่อป่าสลักพระกับป่าผืนใหญ่ถูกน้ำท่วมตัดขาดช้างบางส่วนต้องถูกตัดขาดจากป่าผืนใหญ่และต้องประสบกับการขาดแคลนอาหารช้างหลายตัวบุกรุกพื้นที่ทำกินของชาวบ้านรอบๆป่าและบางครั้งมนุษย์ก็ตอบแทนการกระทำของช้าง
1: ป่าเราส่วนใหญ่ในขณะนี้จะเหลือเป็นหย่อมๆหย่อมเล็กหย่อมน้อยก็ทำให้มันเนี่ยประชากรของมันเนี่ยถูกตัดขาดออกจากประชากรกลุ่มอื่นๆใช่ไหมคะซึ่งไม่ผลดีกับมันเลยคือมันไม่สามารถที่จะไปแลกเปลี่ยนยีนคุณภาพของสายพันธุ์มันจะต่ำลงอาจจะทำให้มันอ่อนแอลงตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอะไรได้ง่ายนะคะแล้วก็พืชอาหารมันก็จะเหลือน้อยลง
0: ไผ่นอกจากจะเป็นอาหารช้างแล้วยังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วยรถขนไม้ไผ่วิ่งออกจากป่าวันละหลายสิบเที่ยว

นอกจากจะถูกแย่งพื้นที่ไปแล้ววันนี้ช้างกำลังถูกแย่งอาหารไปอีกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นพื้นที่ที่สามารถพบเห็นช้างป่าได้ง่ายที่สุดภาพโขลงช้างกว่า30ตัวลงกินโป่งไม่ไกลจากถนนแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าเขาใหญ่พื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรของเขาใหญ่น่าจะเป็นแหล่งอาศัยของช้างได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นเช่นนั้นลูกช้างหลายตัวต้องเสียชีวิตระหว่างข้ามลำน้ำบริเวณน้ำตกเหวนรกภาพนี้บันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2530ขณะที่ลูกช้างตัวนี้กำลังพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนที่จะต้องเสียชีวิตพร้อมๆกับลูกช้างอีก2ตัวยังไม่มีใครสามารถอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ช้างต้องมาตายพร้อมๆกันในครั้งนั้นได้จนกระทั่งปีพุทธศักราช2535ช้างป่า8ตัวประสบชะตากรรมเดียวกันอีกณที่แห่งเดียวกันคำถามเดิมกลับมาถามซ้ำอีกครั้งมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าพยายามที่จะตอบคำถามนี้จากการสอบถามชาวบ้านรอบๆเขาใหญ่พบว่ามีซากช้างบริเวณทุ่งงูเหลือมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

0: ซากช้างตัวนี้เป็นช้างพลายคือช้างตัวผู้มีงาขนาดใหญ่และมีร่องรอยคนนำเอางาออกไปแล้ว
1: เทียบระหว่างป่ากับในที่จังหวัดสุรินทร์สภาพ
2: มันใช้เล็กนะเนี่ยมันจนหลวมมือเนี่ย
3: น่าใจ
2: มัน
4: ทำไมช้างถึงต้องมาใช้พื้นที่นั้นในช่วงฤดูฝนแบบนี้ซึ่งน้ำกำลังขึ้นสูงเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นคำถามอะไรที่น่าสนใจว่าเป็นไม่ได้หรือเปล่าที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ช้างต้องตกใจหรือว่าถูกบีบให้ข้ามตรงนั้นไอ้จุดที่เจอเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเผื่อมันมีช้างที่ได้รับผลกระทบจากการล่านี่หนีมาแล้วมาข้ามที่นี่เนี่ยข้ามตรงนี้มันก็ดูแล้วมันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับอันนั้นเป็นข้อสมมติฐานว่าอาจจะเกิดขึ้นได้สิ่งที่จะบอกได้คือว่าเรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าอุทยานชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นอุทยานที่อยู่ในความสนใจของคนโดยทั่วไปและมีชื่อเสียงมากนะครับจะมีการลักลอบล่าช้างแบบนี้นะครับ
0: ช้างมากกว่า10ตัวต้องตายด้วยสาเหตุเดียวกันในสถานที่เดียวกันยังเป็นคำถามที่ไม่มีใครตอบได้และไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกจริงๆแล้วเรามีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยน้อยมากจนบัดนี้ยังไม่มีใครทำการศึกษาอย่างจริงจังปีพุทธศักราช2534มัทนาสีกระจ่างจากกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้ส่งแบบสอบถามไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศเพื่อศึกษาประชากรและสถานการณ์ของช้างป่าในประเทศไทยเมื่อรวบรวมตัวเลขทั้งหมดทำให้ทราบว่าขณะนี้ประเทศไทยมีช้างป่าทั้งหมด 1,975 ตัวจำนวนที่ได้นี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้นจำนวนที่แท้จริงต้องใช้วิธีที่ดีกว่านี้
5: ที่ห้วยกับแข้งเกี่ยวกับเรื่องช้างในครั้งนี้นะคะก็จะศึกษาทางด้านเน้นทางด้านนิเวศวิทยาแล้วก็อันหนึ่งก็คือศึกษาหาจำนวนประชากรของมันที่นี่นะคะ
0: Global Positioning System เป็นเครื่องสำรวจพิกัดโป่งที่ช้างใช้โดยอาศัยดาวเทียมการประมาณประชากรช้างอาศัยปริมาณกองมูลช้างที่นับได้ในพื้นที่ที่จะศึกษาและจะต้องศึกษาหาอัตราการถ่ายมูลของช้าง1ตัวใน1วัน
5: ลองลาบอันนี้สเตทอะไร
0: ซึ่งจะต้องศึกษาจากอัตราการย่อยสลายของมูลสดที่พบเมื่อได้ตัวเลขทั้งหมดนำมาคำนวณกับระยะเวลาที่ศึกษาก็จะสามารถประมาณประชากรช้างอย่างน้อยที่สุดที่มีในป่าห้วยขาแข้งได้
5: แล้วก็สเตจนี้คือสเตจ C1 ของวันที่1เนี่ยนะคะ C1 ให้ไปตัดท้ายคือป่าเดินจะพัน
6: ตอบไปเลยใช่ไหมตอบผม
0: การศึกษานี้ต้องใช้เวลาถึง2ปีสำหรับประชากรช้างในพื้นที่แห่งเดียวอย่างไรก็ตามครั้งนี้นับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาช้างป่าอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในประเทศไทยแม้ว่าคนไทยจะคุ้นเคยกับช้างนับพันปีมาแล้วในอดีตช้างอาศัยอยู่ทั่วเอเชียตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใ มนุษย์รู้จักนำช้างมาใช้ประโยชน์มากกว่า 5,000 ปีมาแล้วปีพุทธศักราช 2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงออกพระราชบัญญัติรักษาช้างป่าขึ้นเนื่องจากขณะนั้นทรงทราบว่ามีการจับช้างป่ากันมากรวมทั้งมีการฆ่าช้างเอางากันเป็นจำนวนมากทำให้ช้างป่าลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วตามพระราชบัญญัติฉบับนี้กำหนดไว้ว่าช้างป่าทุกตัวเป็นสมบัติของแผ่นดินผู้ใดจะจับต้องขออนุญาตจากรัฐบาลแต่ต้องแบ่งช้างที่จับได้เป็นช้างหัวป่าสำหรับราชการแผ่นดินและยังมีบทลงโทษสำหรับผู้ฆ่าหรือทำร้ายช้างป่าอีกด้วย

สมัยโบราณมนุษย์จับช้างไปเป็นพาหนะและทำศึกสงครามก่อนที่ช้างจะเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการทำไม้ในยุคต่อมา

ังจากถูกจับคล้องเชือกลักษณะนามของช้างที่เดิมเรียกว่าตัวจะเปลี่ยนเป็นเชือกนับแต่นี้ต่อไปไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าทำไมสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่โตอย่างช้างจึงยอมฟังคำสั่งจากมนุษย์ตัวเล็กๆภาพความเอื้ออาทรของควานชาวสวยกับช้างของพวกเขาอาจแทนความผูกพันระหว่างคนกับช้างได้เป็นอย่างดีชาวสวยหรือกวยเชื่อกันว่าเป็นกลุ่มชนที่อพยพมาจากอินเดียตอนเหนือปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศกัมพูชาลาวและภาคอีสานตอนใต้ของไทยวัฒนธรรมการจับช้างป่านำมาฝึกใช้งานได้รับการถ่ายทอดมาหลายชั่วอายุคนชาวสวยเคยมีบทบาทอย่างมากในการจับช้างป่าจากประเทศกัมพูชามาขายให้กับผู้ทำไม้ทั่วประเทศแต่เมื่อเกิดสงครามในประเทศกัมพูชาการจับช้างป่าจึงต้องยุติลงช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นช้างที่เกิดจากช้างที่เลี้ยงไว้แต่เดิมในยุคที่ไม่มีการทำไม้กันแล้วงานของช้างเริ่มเปลี่ยนไป

ระเวนตามเมืองใหญ่นับว่าเป็นงานที่ทำรายได้อย่างงามให้กับเจ้าของภาพสัตว์ใหญ่ใกล้สูญพันธุ์ใจกลางเมืองหลวงดูจะคุ้นตาในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

เที่ยวนี้ได้เงินกว่าลากไม้ลากไม้เลยท่อนหนึ่งไม่เกิน25-30บาทหรอกครับท่อนใหญ่ๆด้วยแล้วก็สงสารช้างแต่ไม้ก็ไม่ค่อยมีเที่ยวนี้ก็ไม่ลากกันเลยตอนที่ผมมานี่มากัน 3-4-5 กลุ่มไปแยกกันเดินบางคนก็เดินไปทางนู้นผมก็มาทางนี้นานๆทีก็เจอกันก็มีครับทักกันก็มีแล้วก็นอนด้วยกันทายกันถามว่าคนนั้นได้เท่าไหร่ว่าได้เยอะไหมพอจะกลับบ้านหรือยังก็บอกเขาเลย

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือที่นี่มีอาหารพอเพียงสำหรับช้างเมื่อความต้องการที่ดินมีมากขึ้นส่งผลอย่างรุนแรงต่อช้าง
1: ครับเมื่อก่อนมันเป็นตำเลเลี้ยงช้างครับพวกชาวบ้านเขาก็มาเลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละแต่ทีนี้ก็เลยพวกเขาเดี๋ยวนี้เขาต้องการเอาที่ดินเนี่ยพวกชาวบ้านก็อยากได้เพราะว่ามีนายทุนเขาอันนี้ต้องทำคือไม้ไผ่เนี่ยมันธรรมชาติมันเกิดธรรมชาติครับทีนี้พอมันช้างมันไม่กินหรอกไอยูคาลิปต์นะครับมันกินฉะนั้นกับไอ้ไม้ไผ่ที่เหลือนะครับกินเขาก็ไม่ให้เข้าครับเพราะนี่ก็ว่าโอ้กูขายเลยเนี่ยมันเหยียบต้นไม้กูตายไม่เอาถ้าใครเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าดื้อเนี่ยผมจะฉีดยาให้มันตายทุกตอนนี้ไม่ได้ตกลงกับพวกชาวบ้านเขาก็กลัวครับกลัวตายครับ
0: 12สิงหาคม2535ขณะที่การปลูกป่ามีขึ้นทั่วประเทศแต่สำหรับที่บ้านตากลางแล้วอาจมีความหมายมากกว่าที่อื่นไผ่อาหารโปรดของช้างเป็นไม้หลักที่นำมาปลูกในครั้งนี
2: ้โครงการนี้คิดว่าพวกช้างมันเกิดวิกฤตกับการที่เลี้ยงกันนะไม่มีหญ้าจะกินต้องอพยพไม่ค่อยได้อยู่บ้านกันก็เลยทางวัดคิดว่าถ้ายิ่งปล่อยไปคงจะยิ่งจะหมดไปเรื่อยนะคิดหาวิธีการปลูกป่าอนุรักษ์ช้างนะอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์สัตว์คือช้างจะได้อยู่บ้านเป็นล่ำเป็นสันนะให้มีที่เลี้ยงให้มีหญ้ากินก็เลยคิดไอ้คิดโครงการนี้ขึ้นมากัน
0: เดือนพฤศจิกายนบรรดาเจ้าของช้างจะพาช้างของตนเองกลับมายังหมู่บ้านอีกครั้งในฤดูเก็บเกี่ยวอาหารช้างมีอย่างเหลือเฟือเด็กชายชาวสวยวัย12ปีคนนี้อาจเป็นควานช้างรุ่นสุดท้ายเพราะเมื่อความเจริญย่างก้าวเข้ามาการหางานในต่างถิ่นดูจะน่าสนใจมากกว่าอาชีพควานช้างที่เต็มไปด้วยอุปสรรค

การเดินทางอันยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นอีกครั้งนี่ไม่ใช่การเตรียมตัวไปจับช้างป่าอย่างในอดีตแต่เป็นการเดินทางไปร่วมงานแสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์

ชาวอีสานถือว่าลีลาการเดินแบบช้างเป็นมาตรฐานของคนที่ฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีคือการก้าวหนักแน่นและเชื่อมั่นตนเอง

เดินทาง1วัน1คืนขบวนช้างก็มาถึงตัวเมืองสุรินทร์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้ว่าจะเป็นเมืองช้างแต่ชาวสุรินทร์เองมีโอกาสสัมผัสกับช้างอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้เท่านั้น

30ปีผ่านไปการแสดงของช้างยังมีเสน่ห์อยู่เสมอแม้ว่าการแสดงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือวิถีชีวิตของช้างและชาวสวยบ้านตากลางเคยมีช้างอยู่ถึง500เชือกเหลือไม่ถึง100เชือกในปัจจุบันเทศกาลงานช้างจบลงนับแต่นี้ไปอีก1ปีชาวสุรินทร์จะไม่ได้พบเห็นช้างอีกในขณะที่ชาวสวยต้องเผชิญกับปัญหาอยู่เพียงลำพังอาหารของช้างหายากขึ้นทุกทีในขณะที่รายได้ของช้างไม่อาจจะหาได้ง่ายเช่นไหนแต่ก่อนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอาชีพเลี้ยงช้างของชาวสวยอาจจะต้องกลายเป็นตำนาน

้งช้างป่าและช้างเลี้ยงต่างก็เป็นสัตว์ชนิดเดียวกันและกำลังต้องเผชิญกับปัญหาเดียวกันด้วยร่างกายอันใหญ่โตของมันกำลังเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตหรือว่าโลกในวันนี้จะไม่เหมาะกับร่างกายอันใหญ่โตของมันอีกแล้ว

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องราวของสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกนำมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่จะเป็นการเกี่ยวพันในลักษณะของความเป็นสิริมงคลหรืออัปมง

ถือเป็นสัตว์เก่าแก่ของโลกภาพสะท้อนต่างๆปรากฏอยู่ในลัทธิความเชื่อภาพเขียนบทกวีและในวิถีชีวิตของชนหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล

ชาวอินเดียนั้นถือว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพาหนะของพระสุรัสวดีชายาของพระพรหมลัทธิความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยเช่นกันชนชาวไตหรือไทยใหญ่มีตำนานความเชื่ออยู่ว่าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการแสดงธรรมโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนและสรรพสัตว์ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จซึ่งตรงกับวันออกพรรษาแรม1ค่ำเดือน11นกยูงเป็นหนึ่งในจำนวนสัตว์จากป่าหิมพานต์ที่มารอรับเสด็จด้วยเช่นกันการฟ้อนนกยูงหรือที่ชนชาวไตเรียกว่าฟ้อนกิงกาลาจึงเป็นเอกลักษณ์ของการละเล่นอันสะท้อนให้เห็นถึงการหยิบยกเอานกยูงมาเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความเชื่อทางพุทธศาสนาในทวีปเอเชียพบนกยูงอยู่2ชนิดพันธุ์คือนกยูงอินเดียในส่วนของประเทศอินเดียและนกยูงสีเขียวกระจายอยู่ในพม่าไทยและอินโดนีเซีย

แหล่งอาศัยของนกยูงสีเขียวหรืออีกชื่อหนึ่งคือนกยูงไทยนั้นจะเป็นป่าเบญจพรรณโดยเฉพาะป่าโปร่งบริเวณริมแม่น้ำในอดีตเคยมีรายงานการพบนกยูงตามสองฝั่งแม่น้ำเช่นลำน้ำปิงลำน้ำพองลำน้ำตาปีลำน้ำแควใหญ่และลำน้ำแควน้อยซึ่งเห็นได้ชัดว่าประชากรนกยูงเคยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ปัจจุบันจำนวนประชากรได้ลดลงอย่างรวดเร็วและหลงเหลือในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพียง8แห่งบริเวณป่าอนุรักษ์ทั้ง8แห่งนั้นได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาลวินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอุทยานแห่งชาติภูพานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกริงกระเวียหนองน้ำซับและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยเฉพาะริม2ฝั่งของห้วยขาแข้งที่ยังคงมีประชากรของนกยูงให้พบเห็นมากกว่าที่อื่นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสายน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งพึ่งพิงของหมู่มวลชีวิตที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นนกยูง

นักวิชาการกำลังสร้างซุ้มบังไพรเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยใช้เป็นที่กำบังสำหรับเฝ้าดูพฤติกรรมของนกยูง

0: ีพุทธศักราช2529คุณพงศักดิ์พลเสนาได้เข้ามาทำการศึกษาพฤติกรรมและการกระจายของนกยูงโดยการติดวิทยุกับตัวนก
1: จากการที่ได้เข้าไปคุกคีนกยูงในป่าห้วยแข้งเป็นเวลานานครับก็พบว่าในช่วงนั้นมีประชากรนกยูงประมาณ300-400ตัวแต่ต่อมาป่าห้วยแข้งได้รับการประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกและมีมาตรการที่เข้มงวดในการอนุรักษ์ครับแล้วก็มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกยูงจึงคิดว่านะครับผมจึงคิดว่าประชากรของนกยูงในป่าห้วยแข้งเนี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหากพื้นที่ห้วยแข้งไม่สามารถรองรับประชากรของนกยูงที่เพิ่มขึ้นได้นกประชากรนกยูงก็จะสามารถกระจายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นข้างเคียงได้

นกยูงเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณระวังภัยสูงมากมักหวาดระแวงและสงสัยกับสิ่งผิดปกติในสภาพแวดล้อมเสมอๆหากสงสัยว่าจะมีอันตรายนกยูงจะอาศัยป่าที่รกทึบเป็นที่กำบังตัวการออกหากินจะอยู่รวมกันเป็นฝูงตามบริเวณหาดทรายริมลำห้วยการหาอาหารจะไม่ใช้เท้าคุ้ยเขี่ยเหมือนอย่างกับไก่ป่าแต่จะใช้ปากจิกกินซึ่งอาหารก็จะเป็นพวกเมล็ดหญ้าและใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กการจัดแต่งและไซ้ขนเป็นพฤติกรรมที่เห็นอยู่เสมอเพราะนกยูงจะพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาด

การนอนอาบแดดก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกำจัดเห็บไรที่เกาะอยู่ตามตัวและหากมีผู้รุกล้ำอาณาเขตพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่พอใจก็จะปรากฏ

เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงของฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เห็นเด่นชัดขนปิดหางจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมสีสันและลวดลายอันงดงามของหางใหม่นี้เองที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะมีเฉพาะในช่วงของฤดูผสมพันธุ์สำหรับดึงดูดความสนใจจากเพศเมีย

ฉากเกี้ยวพาราสีกลางพงไพรเริ่มขึ้นเมื่อตัวผู้รำแพนหางด้วยท่วงท่าลีลาอันงดงามแต่ในบางครั้งการแสดงก็ไร้ผลเมื่อตัวเมียยังไม่พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์

ในปีพุทธศักราช2522สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้รายงานสถานการณ์นกยูงไทยว่าอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกเหตุผลที่สนับสนุนรายงานในครั้งนั้นก็คือการทำลายแหล่งอาศัยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำจากสภาพที่คุ้นเคยถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อมนุษย์เข้าถึงแหล่งอาศัยการล่านกยูงมาเป็นอาหารและล่าเพื่อเอาขนก็ตามมา

ขนหางของนกยูงตัวผู้ถูกนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในอดีตมีการลักลอบนำนกยูงออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากอีกด้วย

0: ปัจจุบันจำนวนนกยูงในสภาพธรรมชาติจึงหลงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัวโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าของกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น
1: การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับก็เพื่อที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์หรือสัตว์ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจนี่ให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนะฮะโดยการนำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงนี้นะฮะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับ

0: ูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์เพาะเลี้ยงทั้งหมด11แห่งที่ทำการขยายพันธุ์นกยูงอย่างได้ผล
1: ปัจจุบันที่เรามีนกยูงนะฮะซึ่งเพาะเลี้ยงอยู่นี่เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ประมาณ20คู่นะที่เพาะเลี้ยงอยู่แล้วก็ปีหนึ่งเราสามารถที่จะขยายพันธุ์พวกตระกูลนกยูงนี่ได้ประมาณ40-50ตัวนะต่อปีส่วนหนึ่งเราก็จะส่งไปตามศูนย์เพาะเลี้ยงต่างๆนะเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อและอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จัดส่งไปเพื่อเตรียมปล่อยสู่คืนสู่ป่าธรรมชาตินะเพื่อทดลองนะเตรียมปล่อยสู่ป่าธรรมชาติ
0: ไข่นกยูงจากแม่พันธุ์จะนำเข้าตู้ฟักที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ27วันลูกนกยูงก็จะฟักออกมาเป็นตัวการเพาะเลี้ยงนกยูงของศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเป้าหมายต่อไปที่จะต้องสานต่อคือการนำพาชีวิตเหล่านี้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติซึ่งคงจะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวของสัตว์ต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
2: สัตว์ที่จะไปปล่อยนี้นะฮะจำเป็นต้องผ่านการฝึกนะฮะฝึกให้รู้จักการหากินอาหารตามธรรมชาติฝึกให้รู้จักดำรงชีวิตในธรรมชาติรู้จักศัตรูหรือหลบหลีกศัตรูนะครับประเทศไทยเรานี้ได้ทำการทดลองปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติแล้วเช่นนกยูงหรือกวางนะครับแต่การปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติของเรานี้เราเรียกว่าซอฟต์รีลีสคือปล่อยสัตว์ป่านั้นในบริเวณที่เราสามารถดูแลได้นะฮะการนำสัตว์นกยูงไปปล่อยในที่เราสามารถดูแลเลี้ยงดูได้แล้วเราหวังผลในด้านลูกของนกยูงที่ออกมานะฮะลูกนกยูงที่ออกมาเนี่ยถ้ามันจะมีความเปรียวหรือกลัวศัตรูเลือกกลัวคนเนี่ยต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยสามารถไปดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได
0: ้การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากได้เป็นผลสำเร็จนับเป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแต่คงจะน่ายินดียิ่งกว่าหากการแพร่พันธุ์ของสัตว์เหล่านี้จะเป็นไปภายใต้การควบคุมภาวะความสมดุลของธรรมชาติพงไพรกว้างใหญ่เป็นบ้านที่อบอุ่นเสมอสำหรับทุกชีวิตเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะแสดงสถานภาพของสัตว์เหล่านี้ได้ว่าเป็นสัตว์ป่าอย่างแท้จริง

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่วนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเปลี่ยวกับเปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: พื้นที่ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทางป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวครับถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็คือมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง
3: พระบุญญามหาราชินีนา
0: ถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

กบวักหรือเขียดวักสัตว์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าราน่าแกลนดูโลซาพบทั่วไปตามริมลำธารหรือแหล่งน้ำนิ่งในป่าดิบชื้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นยังพบเขียดวักอาศัยอยู่ที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวอีกด้วยเขียดวักตัวผู้จะมีถุงลมที่ใช้ในการร้องเรียกคู่อยู่2ถุงด้านข้างลำคอและด้วยเหตุที่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงเห่าของสุนัขชาวบ้านจึงเรียกเขียดวักในอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำ

แม้จะพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นของภาคใต้แต่แหล่งที่จะพบเขียดวักอาศัยอยู่ชุกชุมเป็นพิเศษนอกจากที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาและในป่าพรุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ดูจะมีเพียงในบริเวณรอบๆบึงแห่งนี้เท่านั้น

973กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดสตูลทางใต้สุดของประเทศถนนสายเล็กๆความยาวเพียง22กิโลเมตรสายนี้ทอดตัวลัดเลาะไปในระหว่างหุบเขาผ่านเรือกสวนไร่นาและพื้นที่ป่าอันอุดมไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงที่อาณาเขตประเทศมาเลเซีย

ก่อนถึงเขตแดนราว2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันไม้และสรรพสัตว์ต่างใช้ชีวิตเกื้อหนุนเอื้ออาทรกันสร้างอาณาจักรชีวิตแห่งนี้ให้เป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: หมู่บ้านวังประจันชุมชนเล็กๆในเขตการปกครองของอำเภอควนโดนอยู่ห่างจากบึงทะเลบันเพียง3กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
1: คำว่าทะเลบันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษามลายูซึ่งเรียกว่าทะเลรอบันโลกรอบันถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทะเลถล่มโลกคือทะเลรอบันรอบันคือถล่มคือภาษาชาวบ้านในส่วนมากถ้ามันเป็นแอ่งน้ำกว้างๆนั่นเขาจะเรียกเป็นทะเลหมด
2: ที่นั่นแต่ก้อนนอนคนในนั้นนั่นทำหรือล่ะมันอาจใช้อะไรมันอาจใช้ทำหน้าเนาะหน้าไปอย่างนี้เลยตัวนี้อย่างโรคมากโรคเปล่าโรคอะไรกันอย่างนี้เวลานี้เตรียมได้อย่างเรื่อยๆแต่ว่าเนาะป้าของลุงหลาลุงนี่บุญลุงบ่ายโยจะซิปปอนเลยลองกินแล้วเลยอายุมันได้มันแล้ว
0: หากนับย้อนหลังไปในอดีตบนท้องน้ำอันสงบเงียบแห่งนี้เคยเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขาที่บรรพบุรุษของชาววังประจันได้อาศัยเพาะปลูกทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิต

0: จนกระทั่งเมื่อราว200ปีที่ผ่านมาที่ราบแห่งนั้นก็ยุบถล่มหายลงไปเหลือไว้แต่ผืนน้ำอันไพศาลกับคำบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้น
1: ที่นั่นก็ในนั้นถล่มสามคืนสามวันเกมระเทือนจะตายเนาะบุมบุมบุมบุมบุมบุมบุมเดี๋ยวต้องลงบุญในแกว่านู้นก็เลยก็เอาประโยชน์ออกคนข้าวคนแกงคนหมายคนร้ายเราออกหมดบุกคนนู้นแล้วก็ขอนร้ายนู้นยังเลยบุกคนนู้นเขาหลาวหลาวนั่นยังเลยเนาะมึงจะเป็นบาดทึบนี่เลยก็ขอนตัดแต่นั้นก็ทำลายกินแต่เวลานี้นั้นทำมาอย่างได้โตแล้วโตหน้าถาป้าลงในเลยลงไปจับปลานี่โตเวลานี้ยังลูกสาวให้แรงไม่โตในนั้นเดียว
0: ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

พายุฝนสงบลงน้ำส่วนหนึ่งหลากไหลรวมกันเป็นสายขาดลดเลี้ยวไปในราวป่าอีกส่วนหนึ่งซึมลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายธารใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวดินอีกครั้งตามวัฏจักรของสายน้ำระหว่างการเดินทางไปใต้พื้นพิภพนี้น้ำจะกัดกร่อนชั้นหินให้กลายเป็นโพรงถ้ำใหญ่ขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนซึ่งถูกชะละลายได้ง่ายด้วยน้ำ

แท้ที่จริงแล้วในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนจะมีช่องหรือโพรงอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีปากโพรงปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินเราจึงทราบได้ว่ามีถ้ำอยู่ภายใน

0: นานวันเข้าโพรงถ้ำที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่จนกระทั่งเพดานถ้ำรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวจึงยุบถล่มลงไปกลายเป็นแอ่งบนพื้นดินนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าซิงโฮลหรือหลุมยุบความรู้ในสมัยปัจจุบันทำให้เราสามารถอธิบายเรื่องราวการก่อกำเนิดของบึงทะเลบันนี้ได้แต่สำหรับผู้คนในครั้งอดีตเหตุการณ์ประหลาดยากเกินจะทำความเข้าใจนี้ถูกยกให้เป็นพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติไป
1: แต่ก่อนเฮ้ยถูกเดินฮอกสมัยป้าของดุงนี้แต่ก่อนถูกเดินฮอกเลยไปทำเลยผ้ากระต๊อกกระไปดอกไม้กระไปเตียนกระไปข้าวเหนียวข้าวเจ้าไปเป็นผู้ชายกันนั้นไปกินกันโห่เห่าเห่าอาบน้ำเสร็จแล้วก็ลบถึงนั้นนั่นแต่ก่อนนู้นเวลานี้ไม่เลยเนา
2: ะ
1: เวลานี้เบาบางเลยไม่มีไรเลยเพราะแกได้ไม่มีไรนะเพราะว่าอุทยานมันไปยังอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างว่าที่แต่มันเลยแหละ
0: คำว่าทะเลบันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของบึงที่เกิดขึ้นจากการถล่มของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่รอบบึงแห่งนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ในบริเวณบ้านพักที่เรียงรายอยู่นี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่จะมีผู้มาเยือนสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าลึกลงไปในราวป่าที่สายตาของพวกเขามองเข้าไปไม่ถึงนั้นทุกๆวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง6หน่วยต่างแยกย้ายกันออกลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้จากการบุกรุกทำลายด้วยความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทำให้ที่นี่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ

แม้ป่าเบญจพรรณจะเป็นชนิดป่าที่พบน้อยมากทางภาคใต้แต่ป่าชนิดนี้ก็ยังกระจายครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของเขตอุทยาน

จากโคนต้นขึ้นมาถึงระดับสายตาต้นไม้ต้นนี้ยังมีเส้นรอบวงถึงกว่า7เมตรนี่คงจะเป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในป่าดงดิบที่ค่อยๆยังรากเติบโตเบียดชิดกันสะสมความชุ่มชื้นลงสู่พื้นดินกระจายความฉ่ำเย็นไปทั่วทั้งทิวเขาน้ำซับนับร้อยจากป่าลึกได้ก่อเกิดลำธารน้อยใหญ่หลากไหลรวมกันเป็นสายน้ำตกอันงดงามท่ามกลางความเขียวขจีของพงไพร

มิใช่เพียงความงดงามอันสัมผัสได้ด้วยสายตาเท่านั้นสายน้ำนี้ยังนำความชุ่มชื้นอุดมผ่านทิวเขาลงสู่ท้องทุ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมณเบื้องล่างก่อนจะไหลผ่านแนวป่าชายเลนลงสู่ทะเลอันดามัน

หยดน้ำเล็กๆจากภูสูงที่ผ่านการเดินทางอันยาวไกลเอื้อประโยชน์ให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายพากันกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อที่จะเริ่มเดินทางสู่ป่าเขาอีกครั้ง

ความงดงามทั้งมวลที่ปรากฏอยู่นี้เป็นผลจากความอุตสาหะของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

0: ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆทั้งของประเทศไทยเองและของประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็นผืนป่าธรรมชาติเนื้อที่กว้างขวางมากเพียงพอที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่นี่จึงมีรายงานการพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดตั้งแต่เลี้ยงผาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งช้างป่า
1: ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามานะเข้ามาทำงานเนี่ยมีอะไรให้เห็นพิเศษหน่อยก็มีพวกได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่ไม่เหมือนกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วพวกสมเสร็จอะไรพวกหมี
0: มุสามุหมินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้ว
1: ทั้งด้านเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่มันจะสูญพันธุ์เนี่ยนะแต่คิดว่าตอนนี้ความเจริญเข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีอะไรเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่างๆนี่มันจะรบกวนมันได้อาจจะอยู่ลึกลงไปอย่างนี้ฮะเพราะขนาดเสือตัวนี้ก็จะมีคนพบรอยช้างก็ยังมีคนเห็นอยู่
0: ภาพวาดสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งแขวนประดับอยู่ภายในที่ทำการอุทยานนี่คือภาพของมาสก์ฟินฟุตนกน้ำที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณบึงทะเลบันนักดูนกท่านหนึ่งวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อครั้งที่เข้ามาพบนกชนิดนี้ที่นี่นานหลายปีแล้วแต่หลังจากภาพถูกวาดขึ้นได้ไม่นานก็ไม่มีใครพบนกเหล่านี้อีกสีสันของภาพวาดซีดจางลงไปตามกาลเวลาคงไม่มีใครสามารถจะนำเอาความสดใสงดงามนั้นกลับคืนมาได้แต่สีสันของมวลชีวิตน้อยใหญ่ทั่วผืนป่าแห่งนี้ยังคงความงดงามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

และจะยังคงงดงามอยู่หรือจะค่อยๆซีดจางหม่นหมองลงไปในวันข้างหน้านั้นคนรุ่นเรานี่เองที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิชาการคือการค้นคว้าข้อมูลที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้สำเร็จผลจุดมุ่งหมายของการเดินป่าในครั้งนี้ก็เช่นกันกลางป่าดิบเขาลัดเลาะไปตามลำธารเพื่อขึ้นไปยังน้ำตกหงาวบนพื้นที่นี้เองที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพบอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกอาศัยอยู่

0: แล้วทางนี้คงไม่มีนะครับเนี่ยเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินนะผมว่าไม่คงไม่อยู่ไม่ได้
1: ไปทางนี
0: ้ครับเพราะว่าปูพวกนี้มันว่ายน้ำไม่ได้มันต้องคลานเพราะนั้นถ้าน้ำแรงๆเนี่ยมันคงจะไอ้ถูกน้ำพัดไปผมว่ามันคงแอบอยู่ตามไม่ใต้ซอกหินเนี่ยเราต้องไปหาแถวนั้นมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้น
2: ศาสตราจารย์ไพบูลย์ นยเนตรแห่งภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปูเป็นอย่างมากความพยายามติดตามเก็บตัวอย่างของปูน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วประเทศจึงได้ค้นพบปูพันธุ์ใหม่ที่ทำให้สถาบันชีววิทยาทั่วโลกเห็นความสำคัญ
0: เมื่อพ.ศ. 2529ต้นเดือนธันวาคมผมและคณะนิสิตปริญญาโทเราได้มาทำการสำรวจปูน้ำตกบริเวณอุทยานน้ำตกหงาวตอนขากลับเรามาพบปูเจ้าฟ้า2ตัวระหว่างทางตอนที่พบครั้งแรกนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นปูที่มีสีขาวอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยนำปูตัวนี้นะฮะไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ได้มีการนำปูตัวผู้มาใช้ในการแยกชนิดของปูน้ำจืดโดยจะศึกษาจากลักษณะรูปร่างของกระดองส่วนท้องและอวัยวะเพศผู้เพื่อเปรียบเทียบกับปูน้ำจืดชนิดอื่นที่เคยมีรายงานทางวิชาการมาแล้วเพราะปูตัวผู้จะมีอวัยวะเพศที่เป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปูแต่ละชนิดหลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วจึงสรุปได้ว่าปูน้ำตกที่พบนี้ยังไม่เคยมีรายงานในวงการของนักชีววิทยามาก่อนเลยวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างมากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำตกพันธุ์ใหม่นี้ว่าพริโคเทลพูซาซิรินทอนนายเนตร1989ชื่อสามัญแพนด้าแครปและชื่อในภาษาไทยว่าปูเจ้าฟ้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของปูเจ้าฟ้าอยู่ในส่วนของกระดองและก้ามซึ่งจะเป็นสีขาวส่วนริมฝีปากเบ้าตาและขาเดินทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมากเมื่อวารสารคลัสตาเซียนาซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับกุ้งกั้งปูที่เป็นที่รู้จักของนักชีววิทยาระดับโลกได้นำผลงานการค้นคว้าวิจัยของศาสตราจารย์ไพบูลย์ลงตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อปีพุทธศักราช2532ปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำจืดซึ่งอยู่ในกลุ่มของปูน้ำตกวนอุทยานน้ำตกหงาวที่พบว่าเป็นแหล่งอาศัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหงาวที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติคลองเพลาอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน้ำตกหงาวอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรมีสภาพเป็นป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เอื้ออำนวยให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4เพราะสืบเนื่องจากมีฤดูฝนที่ยาวติดต่อกันนานถึง8เดือนส่วนอีก4เดือนเป็นฤดูแล้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่พรั่งพร้อมและเหมาะสมทำให้สภาวะการแพร่พันธุ์ของปูชนิดนี้เป็นไปได้ด้วยดี
3: อ
2: หลังจากพบว่าปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำตกที่มีเฉพาะที่จังหวัดระนองศาสตราจารย์ไพบูลย์จึงได้เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของปูเจ้าฟ้าโดยการเก็บตัวอย่างปูจากน้ำตกหงาวเพื่อนำมาสังเกตพฤติกรรมฤดูการผสมพันธุ์จะเริ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนปูตัวผู้จะเริ่มทำการเกี้ยวพาราศีตัวเมียเพื่อเรียกร้องความสนใจ

ขณะเดียวกันตัวผู้อีกตัวที่เหลือจะเข้ามาเพื่อแย่งชิงตัวเมียการต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะจึงเริ่มขึ้น

สภาพร่างกายในช่วงนี้ของปู่เจ้าฟ้าจะมีสีสันที่สดใสกว่าเดิมพร้อมสำหรับการขยายพันธุ์ตัวที่ชนะการต่อสู้ก็จะได้คู่สำหรับฤดูการผสมพันธุ์นี้

ลังการผสมพันธุ์ผ่านพ้นไปชั่วระยะหนึ่งตัวเมียจะลอกคราบเพื่อให้ขนาดลำตัวและส่วนท้องใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับและป้องกันไข่ที่จะเกิดมาในภายหลัง

นอกจากอาหารประเภทพืชขนาดเล็กแล้วปลาน้ำจืดก็เป็นอาหารของปู่เจ้าฟ้าด้วยเช่นกันก้ามสองข้างจะจับเหยื่อโดยไม่ยอมปล่อยจนกว่าเหยื่อจะหมดทั้งตัว

0: กระจายของปู่เจ้าฟ้าในสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากที่จังหวัดระนองก็ไม่พบว่ามีปูชนิดนี้อยู่เลยปู่เจ้าฟ้าจึงถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นของระนองซึ่งมีการกระจายพันธุ์ที่น้อยมากและเสี่ยงต่อภาวะการสูญพันธุ์
1: เมื่อก่อนเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจับปูไปขายครับทางอุทยานก็เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านนะไปขอร้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆนะครับเขาเป็นผู้ที่รู้แหล่งที่อยู่ของปูก็เคยขอร้องเขาว่าอย่าจับไปขายเพราะมันเป็นปูที่หายากครับแล้วก็มีชนิดเดียวในโลกมีอยู่ที่นี่เท่านั้น
0: แม้จะเป็นเพียงปูน้ำจืดที่ไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญที่สุดของระบบนิเวศแต่คุณค่าของการเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองและของประเทศจึงควรที่จะมีการให้ความสำคัญและเร่งให้ความคุ้มครองโดยเร็วในขณะนี้ปูเจ้าฟ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2หมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติแล้วคนยังใช้เนื้อเป็นอาหารถือเป็นตัวแรกในประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะเป็นสัตว์หายากที่สมควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดป่าดิบชื้นที่น้ำตกหงาวคือแห่งเดียวที่ปูเจ้าฟ้าจะมีชีวิตอยู่ได้สภาพป่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้สำหรับการอยู่รอดและการหมดสิ้นของชนิดพันธุ์

ที่ตำบลนาเชือกจังหวัดมหาสารคามบริเวณป่าโปร่งแห่งนี้มีการค้นพบปูน้ำจืดพันธุ์ใหม่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปูป่าชาวบ้านจะเรียกว่าปูแป้งปูในกลุ่มนี้จะอาศัยขุดรูอยู่บริเวณชายป่า

ป่าแห่งนี้เรียกว่าบึงดูนรำพันดูนหมายถึงลักษณะของพื้นดินที่มีน้ำผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบึงดูนรำพันมีน้ำซึมซับจากใต้ดินตลอดทั้งปีทำให้สภาพป่ามีความชุ่มเย็นจะพบรูปูอยู่ทั่วไปตามบริเวณพื้นดินที่ค่อนข้างชุ่มชื้นปูแป้งจะอาศัยอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1-2 เมตรปากรูที่ไม่กว้างเกินไปจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยเพราะปูสามารถจะตะแคงตัวขึ้นลงได้แม้ว่ารูจะแคบในขณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ปูแป้งที่บ้านนาเชือกถือเป็นการค้นพบครั้งใหม่ของโลกเช่นกันเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่มีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามเท่านั้นลักษณะที่โดดเด่นของปูพันธุ์ใหม่ชนิดนี้อยู่ที่สีสันที่สดใสกระดองจะมีสีม่วงเข้มก้ามและขาเดินเป็นสีส้มปนเหลืองปลายขาและปลายก้ามจะมีสีขาวอวัยวะที่ช่วยในการกินอาหารมีสีขาวคล้ายงาช้างซึ่งปูชนิดอื่นจะไม่มี

0: ครื่องมือในการจับปูจึงอาศัยหญ้าคาหรือในภาษาถิ่นเรียกว่าหญ้าหางหมาจอกนำมาผูกปลายให้เป็นเงื่อนแล้วแย่เข้าไปในรูปูเมื่อปูเข้าใจผิดว่าหญ้าหางหมาจอกเป็นอาหารก็จะใช้ก้ามหนีบหญ้าไว้และถูกจับไปในที่สุด
1: เขาเรียกปูแป้งนี่แหละชาวบ้านชาวเมืองที่เขาพูดกันมาแต่ก่อนก็ว่าปูแป้งนานแล้วครับแต่ปู่ย่าตายายที่เกิดมาก็เจอกันมาเลย
0: เนื่องจากปูแป้งที่บ้านนาเชือกเพิ่งจะมีการค้นพบในวงการของนักชีววิทยาจึงยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ

0: ที่บ้านนาสีนวลจังหวัดมุกดาหารบริเวณชายป่าใกล้ๆกับทุ่งนาพบแหล่งอาศัยของปูป่าอีกชนิดหนึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปูแดงตามลักษณะสีสันของตัวปูในฤดูแล้งปูแดงจะหลบความร้อนลงไปอยู่ใต้ดินลึกเป็นเวลานานหลายเดือนการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอาหารในช่วงนี้คือไขมันที่เก็บสะสมไว้ภายในร่างกายอาหารมีน้อยสีสันของกระดองจึงคล้ำลงกว่าปกติชาวบ้านจะขุดปูแดงไปเป็นอาหารเพราะขนาดตัวที่ใหญ่จะจับได้โดยง่ายแต่จะเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพราะปูแดงพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิเลย
1: จากการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปูน้ำจืดมาเป็นระยะเวลา17ปีเราได้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทำให้ทราบว่าปูน้ำจืดบางชนิดโดยเฉพาะพวกปูน้ำตกเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอดอย่างเช่นเราพบปูน้ำตกที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระบุรีเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าปูน้ำตกเหล่านั้นเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอด
0: นอกจากการทราบชนิดพันธุ์ของปูน้ำจืดที่เป็นพาหะของโรคแล้วในด้านสาธารณสุขยังช่วยในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีปูที่เป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่วงการแพทย์เท่านั้นในแวดวงของนักภูมิศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ปูเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิประเทศได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปูเจ้าฟ้าที่มีแหล่งอาศัยอยู่เพียงแห่งเดียวที่ภาคใต้หรือปูป่าพันธุ์ใหม่ของโลกที่ภาคอีสานสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ได้อุบัติขึ้นภายในประเทศวงการชีววิทยาทั่วโลกให้ความสนใจถือเป็นสมบัติของประเทศและสมบัติของโลกที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้แล้วอย่างลงตัว

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT Power New Tin พื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานี Power New Tin

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
6: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: วัดพระศรีรัตนศาสดารามสร้างอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวังภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อหยกบนบุษบกทองคำนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยซึ่งงานสถาปัตยกรรมในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ส่วนใหญ่ยังคงได้รับอิทธิพลจากศิลปะสมัยกรุงเก่าเรื่อยมาเช่นเดียวกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตัวอย่างสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาสร้างขึ้นแทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่สร้างตามแบบพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทที่ถูกฟ้าผ่าส่วนยอดเกิดไฟไหม้ทั้งองค์ยอดปราสาทเป็นเครื่องไม้ทรงมนดบซ้อน7ชั้นที่มุมไม้12ของยอดมีครุฑยุทธนาครองรับอยู่ทั้ง4มุมช่อฟ้าใบรากาและหางหงทำเป็นนาคสามเสียนซ้อนติดกันเรียกว่านาคเบือนประดับขึ้นพร้อมๆกับมุงกระเบื้องเคลือบสีที่มีการซ่อมแซมใหม่ในสมัยรัชกาลที่3ซึ่งนาคเบือนหมายถึงการบิดหัวนาคให้ตรงกับทางเดินและที่นิยมทำเป็นรูปนาคนั้นมาจากคติที่ว่าพญานาคเป็นผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนามาทุกยุคทุกสมัยถนนสีลมที่ไม่เคยหลับไหลย้อนกลับไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพื้นที่บริเวณทุ่งลำพองถูกขุดคลองเพื่อสร้างถนนตามแบบของยุโรปเพื่อให้บ้านเมืองงดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมีชื่อว่าสีลมและเมื่อสัมปทานรถรางเริ่มเปิดใช้ในปี2436ความเจริญและชีวิตของถนนสีลมก็เริ่มต้นขึ้นรถรางสายบางรักประตูน้ำสร้างขึ้นเพื่อให้การเดินทางระหว่างถนนเจริญกรุงแหล่งธุรกิจสมัยนั้นไปจนถึงคลองเตยเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วทำให้สีลมที่อยู่ระหว่างย่านชุมชนนี้กลายเป็นย่านที่พักอาศัยที่สะดวกในการคมนาคมภายหลังจากรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มีมติให้ยกเลิกรถรางและถมคลองสีลมเพื่อเพิ่มผิวการจราจรถนนสีลมจึงมีขนาดกว้างกว่าถนนสายอื่นๆในบริเวณนั้นกลายเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของกรุงเทพที่เปลี่ยนผ่านมาตามยุคสมัยจนกลายเป็นย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพที่มีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โรงแรมอาคารสำนักงานแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมรวมถึงระบบขนส่งรถไฟฟ้าสมัยใหม่ที่ทำให้ตลอดถนนสายนี้ไม่เคยหลับไหลจวบจนปัจจุบันสายสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวจีนมีมาเนิ่นนานตั้งแต่ยุคการค้าสำเภาในสมัยสุโขทัยเรื่อยมาจนถึงกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงธนบุรีชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทรงเลือกชุมชนจีนแห่งนี้เป็นที่สร้างพระบรมมหาราชวังใหม่และให้ชาวจีนย้ายหลักแหล่งไปยังบริเวณคลองสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสำเพ็งด้วยเป็นคนต่างด้าวและขยันขันแข็งชาวจีนจึงประกอบอาชีพทุกประเภทการขุดคลองพดุงกรุงเกษมและตัดถนนใหม่หลายเส้นในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ทำให้ย่านสำเพ็งเติบโตกลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายที่สำคัญในเวลาต่อมาและปฏิเสธไม่ได้ว่าเราสามารถหาซื้อทุกอย่างได้ที่สำเพ็งสีสันของตลาดยามเช้าและความจอแจของผู้คนจึงกลายเป็นเสน่ห์ของวิถีชุมชนชาวจีนแห่งนี้ตลอดความยาวกว่า 1.5 กิโลเมตรถนนเยาวราชเป็นแหล่งรวมการค้าทองย่านธุรกิจร้านค้าอาคารเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามและอาหารสตรีทฟู้ดหลากหลายที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกถนนสายมังกรแห่งนี้จึงเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์ของชาวไทยและชาวจีนที่มีมายาวนานจนถึงปัจจุบันพืชพันธุ์ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยนอกจากจะเป็นความภาคเพียรของเกษตรกรแล้วนับแต่โบราณมาพระเจ้าแผ่นดินได้ทรงทำนุบำรุงทั้งการจัดหาที่ทำกินแหล่งน้ำและสร้างเสริมกำลังใจด้วยการประกอบพระราชพิธีอันเป็นสิริมงคลเป็นประจำทุกปี พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีมีสองพระราชพิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามกับพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งเป็นระยะเวลาเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนชาวไทยเมื่อพระยาแรกนาและเทพีทำพิธีไถหวานแล้วพราหมณ์เสี่ยงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วงาเหล้าน้ำยาพระโคกินสิ่งใดคำทำนายล้วนเป็นสิริมงคลทั้งสิ้นและพันธุ์ข้าวที่นำไปไถหวานในพระราชพิธีนี้เป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาสาธิตถือกันว่าเป็นพันธุ์ข้าวมงคลที่เกษตรกรจะนำกลับไปหวานในไร่นาของตนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจสืบไปวัดบวรนิเวศวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารสถาปัตยกรรมแบบไทยผสมจีนต้นกำเนิดแห่งคณะสงฆ์ธรรมยุทธกนิกายแห่งแรกในประเทศไทยพระอารามแห่งนี้เป็นวัดที่รัชกาลที่4รัชกาลที่6รัชกาลที่7และรัชกาลที่9ทรงผนวดทั้งยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง4พระองค์ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน2องค์คือพระสุวรรณเขตหรือหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระประธานองค์แรกของอุโบสถวัดนี้อัญเชิญมาจากวัดสะตะพานจังหวัดเพชรบุรีและพระพุทธชินสีห์ที่อัญเชิญมาจากวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุในจังหวัดพิษณุโลกผนังตกแต่งด้วยภาพเขียนของครัวอินโคงจิตรกรฝีมือเอกที่มีทั้งภาพปริศนาธรรมและบ้านเมืองแบบยุโรปผนังของวัดนี้จึงไม่ได้มีแต่เรื่องวรรณคดีโบราณเท่านั้นแต่ยังสะท้อนสภาพสังคมบันทึกเหตุการณ์แต่ละยุคสมัยรวมถึงการเขียนขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์อีกด้วยอีกหนึ่งความสำคัญของพระอารามหลวงแห่งนี้ภายใต้ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธชินสีห์เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงเคยผนวดณวัดแห่งนี้ถนนราชดำเนินบอกเล่าเรื่องราวและการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยในทุกยุคทุกสมัยเรื่อยมาอนุสรณ์สถานที่จอมพลป.พิบูลสงครามสร้างขึ้นใจกลางถนนราชดำเนินเพื่อระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยนายหมิวอภัยวงศ์ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้ใส่ความหมายของเลขรหัสต่างๆประกอบด้วยกำแพงปีกทั้ง4ด้านสูงจากพื้น24เมตรและรัศมีจากจุดกึ่งกลางไปถึงยอดปีกมีระยะ24เมตรซึ่งหมายถึงวันที่24มิถุนายนอันเป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองผ่านรัฐธรรมนูญมีความสูง3เมตรแทนตัวเลขเดือน3ตามการนับแบบไทยซึ่งจะเท่ากับเดือนมิถุนายนอันเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองและปี2475แทนเลขรหัสด้วยปืนใหญ่ที่ฝังไว้โดยรอบจำนวน75กระบอกที่ป้อมรองผ่านรัฐธรรมนูญมีประตู6ประตูซึ่งหมายถึงนโยบายหลัก6ประการของคณะราษฎรได้แก่หลักเอกราชหลักความสงบหลักเศรษฐกิจหลักความเสมอภาคหลักเสรีภาพและหลักการศึกษาใต้ฐานมีงานประติมากรรมทั้ง8ด้านด้วยการรังสรรค์จากอาจารย์ศิลป์พีระศรีแสดงเรื่องราวการทำงานและการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งมี4เรื่องด้วยกันคือภาพการวางแผนการเปลี่ยนแปลงการปกครองภาพการต่อสู้ของทหารภาพการพัฒนาทั้งเกษตรกรรมและพาณิชยกรรมและภาพอุดมการณ์ที่ดีงามในสังคมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความเสมอภาคที่มีความหมายและทรงคุณค่า คู่ถนนราชดำเนินเรื่อยมา
1: จากคติความเชื่อสู่งานวิจิตรศิลป์ปราสาทเขาน้อยในพื้นที่ตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสถานที่แห่งนี้เป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในศาสนาพราหมณ์ฮินดูลัทธิไวยสนพนิกายและไสวนิกายตัวปราสาทเป็นโบราณสถานไม่ก่ออิฐสอปูนจากการบูรณะเมื่อปี2531ค้นพบว่าอาคารเหล่านี้หันหน้าสู่ทิศตะวันออกตามแบบแผนการสร้างปราสาทมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12โดยสันนิษฐานจากอายุทับหลังประดับปราสาทองค์กลางซึ่งเป็นศิลปะแบบสมโบไพรกุกโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดพบถูกนำมาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรีอาทิทับหลังปราสาทเขาน้อยแผ่นจารึกศิวลึงต่างๆฐานเสารูปหัวช้างบันไดปราสาทเป็นต้นทับหลังปราสาทเขาน้อยหลังนี้เป็นงานประติมากรรมสลักจากหินทรายผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและพราหมณ์มีลวดลายศิลปะทวารวดีและเขมรโบราณและเป็นศิลปะแบบสมโบไพรกุกซึ่งยูเนสโกได้ประกาศให้โบราณสถานปราสาทสมโบไพรกุกเป็นมรดกโลกในปี2561
2: ดินแดนอีสานของไทยเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีและแหล่งโบราณคดีโนนนกทาจังหวัดขอนแก่นมีการค้นพบเมล็ดข้าวในชั้นดินและแกรบในเครื่องปั้นดินเผามีอายุ 5,000 ปีและพบขวัญสำริดที่เป็นทองแดงและดีบุกมีอายุ 4,000 ปีรวมถึงพบเบ้าหลอมสำริดแม่พิมพ์ขวานและหอกสำริดในบริเวณเดียวกันเมืองโบราณฟ้าแดดสูงยางเมืองโบราณในแอ่งโคราชปัจจุบันคือเมืองเสมาอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ลักษณะผังเมืองเป็นรูปใบเสมามีการขุดพบซากศาสนสถานกว่า14แห่งซึ่งมีการเข้ามาอยู่อาศัยของชุมชนโบราณตั้งแต่ 2,000 กว่าปีมาแล้วเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ลัทธิหินยานได้แพร่เข้ามาในภาคอีสานที่น่าสนใจก็คือจำนวนเสมาหินที่มีมากกว่า100ชิ้นซึ่งเป็นคติความเชื่อจากวัฒนธรรมหินตั้งเพื่อแสดงความเคารพต่อผีบรรพบุรุษต่อมามีการสลักลวดลายเป็นกลีบบัวบ้างเรื่องราวชาดกและพุทธประวัติบ้างเมื่อพุทธศาสนารุ่งเรืองมีการถวายเสมาหินเพื่อเป็นพุทธบูชาเพิ่มมากขึ้นอีกร่องรอยอารยธรรมที่ศิลปินสมัยโบราณได้ฝากฝีมือไว้นั่นคือบนผนังถ้ำและแผ่นหินบนหน้าผาบอกเราเรื่องราวการดำเนินชีวิตและวิถีความเชื่อเช่นที่ผาแต้มโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีที่มีอายุราว 3,000 ถึง 4,000 ปี
0: พระที่นั่งอนันตสมาคมพระที่นั่งหินอ่อนองค์เดียวในประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นทดแทนพระที่นั่งองค์เดิมในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรุดโทรมจนต้องรื้อทิ้งไปแต่กว่าการสร้างจะเสร็จสมบูรณ์ต้องใช้เวลากว่า8ปีจึงเสร็จสิ้นในปี2458พระที่นั่งก่อขึ้นด้วยหินอ่อนจากเมืองคาราราประเทศอิตาลีตามแบบสถาปัตยกรรมอิตาเลียนเรเนซองซึ่งเป็นเหมืองหินอ่อนแห่งเดียวในโลกที่มีหินอ่อนครบทุกสีมีหลังคาเป็นรูปโดมใหญ่เล็กซ้อนกันอยู่7ยอดภายในตัวอาคารยังผสมผสานงานในยุคบาโรกและโรโกโกไว้อย่างกลมกลืนใต้ยอดโดมใหญ่กลางพระที่นั่งประดับด้วยพระปรมาภิไธยย่อจปรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบนเพดานของโดมทั้ง6ยอดแต่งแต้มด้วยงานจิตรกรรมขนาดใหญ่โดยจิตรกรชาวอิตาเลียนแสดงถึงพระราชกรณียกิจในเหตุการณ์สำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่6พระราชดำริที่สร้างพระที่นั่งองค์นี้ก็เพื่อเสด็จออกมหาสมาคมประกอบพระราชพิธีและต้อนรับทูตานุทูตจากประเทศตะวันตกภายในจึงตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกและมีความยิ่งใหญ่ กว่าพระที่นั่งองค์ใดๆที่เคยมีมาเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณถูกสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเรือพระที่นั่งประจำรัชกาลที่9เนื่องในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกเมื่อปี2539โดยกองทัพเรือและกรมศิลปากรซึ่งได้นำโขนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณที่เคยสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3และรัชกาลที่4มาเป็นต้นแบบมีขนาดเท่ากับเรือสุพรรณหงษ์ใช้ระยะเวลาในการต่อเรือยาวนานกว่า2ปีหัวเรือแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ประทับยืนอยู่เหนือพญาครุฑลำเรือทำจากไม้ตะเคียนทองแกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกอย่างปราณีตงดงามตลอดทั้งลำเรือการต่อเรือพระที่นั่งลำนี้จึงนับเป็นการอนุรักษ์ช่างฝีมือในหลากหลายแขนงทั้งช่างต่อเรือช่างแกะสลักและการลงรักปิดทองเพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไปการฝึกซ้อมฝีพายถือเป็นอีกแกนหลักสำคัญในการฝึกความอดทนความพร้อมเพรียงอยู่เสมอเพื่อประกอบในพิธีพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งการฝึกแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ขับกาบเหเรือที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้ยากด้วยลีลาการร้องและทำนองจะต้องตรงตามจังหวะของฝีพายและมีลูกคู่คอยประสานเสียงควบคู่กันไป

อาณาจักรแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่13ครั้งพระนางจามเทวีโปรดให้เจ้ามหายศโอรสองค์แรกครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระองค์เจ้าอนันตยศโอรสองค์ที่2ได้ทูลขอพระราชานุญาตออกไปครองเมืองใหม่ส่งเลือกชัยภูมิสำหรับสร้างเมืองฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวังแล้วสถาปนาอาณาจักรใหม่ขึ้นว่าเขลางนครเจ้าอนันตยศขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าพระเจ้าอินทระเกิงกรเขลางนครพบกับความรุ่งเรืองและเสื่อมถอยมาเป็นระยะด้วยทำเลที่ตั้งเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญจึงมักถูกยึดครองทั้งจากอาณาจักรล้านนาและจากพม่าในปี2272หนานทิพช้างนำกำลังพลเข้ากอบกู้เขลางนครจากการยึดครองของพม่าได้สำเร็จราษฎรจึงพร้อมใจกันยกให้หนานทิพช้างเป็นเจ้าครองนครนามว่าพระยาสุรวลือชัยสงครามความเป็นปึกแผ่นของนครเขลางได้ดำเนินสืบต่อมาจนปัจจุบันด้วยเป็นเมืองเก่าแก่มีประวัติศาสตร์และความเป็นมายาวนานจึงมีตำนานเรื่องเล่าต่างๆมากมายแม้กระทั่งที่มาของชื่อจังหวัดมีตำนานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนากล่าวว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้25พรรษาได้เสด็จมาที่บ้านลำพะการีวันแล้วพระองค์ทรงทำนายว่าภายหน้าณที่นี่จะเป็นที่ตั้งของพระบรมสารีริกธาตุนามว่าลำพะกัปปะเจดีย์แล้วประทานพระเกศาให้จึงมีการนำไปฝังและสร้างเจดีย์ขึ้นต่อมาบริเวณดังกล่าวจึงมีผู้เรียกกันว่าลำพะกัปปะนครจนมาเป็นนครลำปางแทนเขลางนครเดิมในที่สุดและพระธาตุในตำนานคือที่ตั้งของวัดพระธาตุลำปางหลวงศาสนสถานเก่าแก่คู่เมืองลำปางที่มีความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมแบบล้านนาอันงดงามในอดีตบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำยมแห่งนี้คือแหล่งกำเนิดอาณาจักรแห่งแรกของชนชาติไทยเป็นศูนย์กลางการปกครองสังคมและอารยธรรมอันล้ำค่าที่รู้จักในนามอาณาจักรสุโขทัยซึ่งหมายถึงดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุขเมื่อผู้นำสังคมลุกขึ้นต่อสู้กับอาณาจักรของโบราณจนได้รับชัยชนะและสถาปนาขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์พระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ผู้ก่อตั้งเมืองใหม่กรุงสุโขทัยเมื่อปี1781กรุงสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมีเมืองภายใต้การปกครองมากมายและเอกลักษณ์ของชนชาติไทยได้เกิดขึ้นในสมัยนี้เมื่อพระองค์ทรงประดิษฐ์ลายสื้อไทยสลักไว้บนหลักศิลาเมื่อปี1826นับเป็นจุดเริ่มต้นแห่งวัฒนธรรมทางภาษาที่ได้มีการพัฒนาต่อมาจนถึงปัจจุบันแต่เมื่อสิ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชดินแดนก็เสื่อมลงกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาแม้อาณาจักรจะล่มสลายไปนานแล้วแต่โบราณสถานแห่งนี้ได้ทิ้งร่องรอยที่แสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคมไทยในอดีตเอาไว้อย่างน่าสนใจโบราณสถานอันกว้างใหญ่ที่มีความสำคัญไม่ด้อยไปกว่าเมืองสุโขทัยเมื่อครั้งอดีตนั่นคือเมืองศรีสัชนาลัยเมื่อ700กว่าปีก่อนศรีสัชนาลัยมีความสำคัญในฐานะเมืองลูกหลวงและเมืองหน้าด่านในอาณาจักรสุโขทัยต่อมาจนแม้กระทั่งสุโขทัยตกอยู่ภายใต้อำนาจของกรุงศรีอยุธยาจึงได้เปลี่ยนชื่อเรียกว่าเมืองสวรรคโลกและเป็นเมืองสำคัญที่ผลิตภาชนะเครื่องเคลือบสังคโลกให้แก่กรุงศรีอยุธยาอีกด้วยวัดวาอารามที่กระจายตัวอยู่ทั่วไปในเมืองศรีสัชนาลัยเกิดขึ้นด้วยศรัทธาแห่งพุทธศาสนาและคตินิยมของผู้คนที่นิยมสร้างวัดเพื่ออุทิศให้แก่บรรพชนเจดีย์ประธานทรงกลมของวัดช้างล้อมตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางเมืองรายรอบฐานเจดีย์ด้วยช้างศิลาแรง39เชือกสลับกับเสาประทีปโคมไฟเหนือขึ้นไปเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปนั่ง
ลักษณะสถาปัตยกรรมเหล่านี้สะท้อนความรู้สึกสงบตามแบบศาสนสถานสุโขทัยได้อย่างลงตัวภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองเมืองศรีสัชนาลัยถูกทิ้งร้างไประยะหนึ่งและต่อมาจึงได้จัดตั้งเมืองสวรรคโลกขึ้นใหม่และในสมัยรัตนโกสินทร์เมืองศรีสัชนาลัยถูกนำไปตั้งเป็นชื่ออำเภอศรีสัชนาลัยซึ่งได้รวมเอาพื้นที่ของเมืองศรีสัชนาลัยยุคโบราณไว้ด้วยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเมื่อปี2534กุหลาบราชินีแห่งบุปผายอดของดอกไม้ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นดอกรูปทรงและกลิ่นหอมหวนอันมีเสน่ห์กุหลาบกลายเป็นตัวแทนของความรักความปรารถนาดีความซื่อสัตย์และความเร้นลับอีกด้วยตามประวัติแต่โบราณกุหลาบเป็นไม้ป่ามีถิ่นกำเนิดจากทวีปเอเชียมีกลีบดอกเพียงชั้นเดียวไม่ซับซ้อนสวยงามเหมือนอย่างในปัจจุบันนับย้อนไปราว40ล้านปีเราสามารถพบเห็นกุหลาบรูปทรงนี้ได้ในรัฐโคโลราโดของสหรัฐอเมริกาเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงและได้กวาดต้อนคนไทยกลับสยามรวมถึงชาวมอญที่ได้นำกุหลาบพันธุ์นี้เข้ามาด้วยกุหลาบมอญจึงถือเป็นกุหลาบพันธุ์แรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยการปลูกกุหลาบจะปรากฏแต่ในเขตพระราชฐานจวบจนรัชสมัยของสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สองทรงมีพระบรมราชโองการให้ปลูกกุหลาบขึ้นในบริเวณพระบรมมหาราชวังเพื่อเก็บดอกมาใช้ในราชพิธีต่างๆจนเป็นที่มาของพระตำหนักสวนกุหลาบพระตำหนักสวนกุหลาบได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีมาตลอดจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดปรานกุหลาบมากจนก่อให้เกิดงานศิลปะหลายแขนงขึ้นในตำหนักของพระองค์จากตำหนักถูกแปลสถานภาพเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบเพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของบรรดาลูกหลานข้าราชบริพารต่อมาจึงได้ย้ายมาตั้งบนถนนตรีเพชรและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในปัจจุบันปี1893สมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองได้ส่งสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีนับเป็นราชธานีที่มีอายุยืนยาวที่สุดของประวัติศาสตร์เอเชียด้วยอยุธยามีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในทางยุทธศาสตร์โดยมีลักษณะเป็นเกาะมีแม่น้ำล้อมรอบถึง3สายได้แก่แม่น้ำลพบุรีแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำอยุธยาจากหลักฐานภาพเขียนเมืองอยุธยาของชาวต่างประเทศในสมัยนั้นล้วนแสดงถึงความรุ่งเรืองความเป็นประเทศเอกราชและเมืองแห่งการค้าขายราชธานีแห่งนี้มีเสรีภาพทั้งด้านศาสนาและการพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งก่อนหน้านี้มีฐานะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลกโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยายังได้นำมาเป็นแม่แบบสำคัญในการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เช่นการวางระเบียบผังเมืองลักษณะอาคารบ้านเรือนตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตอีกทั้งการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่นในภาคพื้นเอเชียซึ่งไม่สามารถพบเห็นในที่อื่นๆและไม่สามารถสร้างทดแทนได้ในปัจจุบันซากโบราณสถานที่ปรากฏในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาคือหลักฐานแห่งอารยธรรมที่แสดงถึงระยะเวลาอันสงบสุขและมั่นคงตลอดระยะเวลากว่า4ทศวรรษแห่งราชธานี
จากอาณาจักรกัมพูชาข้ามผ่านทิวเขาพนมดงรักมาสู่แผ่นดินอีสานใต้ของไทยในปัจจุบันปรากฏศาสนสถานของกระจายอยู่หลายแห่งเทวสถานแห่งลัทธิไสวนิกายที่มีความงดงามและมีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งตระหง่านอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วบนเทือกเขาพนมดงรักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อปราสาทหินพนมรุ้งปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลตะเป๊กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เขาพนมรุ้งและปราสาทบนยอดเขาจึงเปรียบเสมือนเขาไก่ลาดอันเป็นที่ประทับของพระศิวะและยังเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์กลางจักรวาลอีกด้วยจากข้อความในศิลาจารึกทำให้ทราบได้ว่าเริ่มมีการก่อสร้างมาหลายยุคสมัยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่15ถึง18และยังปรากฏชื่อผู้สร้างปราสาทคือนเรนทราทิตอนุชาในพระเจ้าสุริยวรมันที่2ทรงโปรดให้สร้างปรางประทานขึ้นด้วยหินทรายสีชมพูเพื่อถวายสักการะแด่พระอิศวรโดยมีรูปแบบสถาปัตยกรรมประติมากรรมภาพสลักอันงดงามที่ประดับอยู่โดยรอบตัวปราสาทและอีกหนึ่งความอัศจรรย์ของเทวสถานแห่งนี้ปรากฏการที่พระอาทิตย์จะขึ้นตรงช่องประตูปราสาทและสามารถเห็นได้โดยมองทะลุผ่านประตูทั้ง15ช่องในศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าแสงสว่างที่ส่องมานั้นจะก่อให้เกิดพลังซึ่งในหนึ่งปีมีเพียง4ครั้งเท่านั้นผู้คนจึงต่างหลั่งไหลมาเทวสถานแห่งนี้ด้วยความนับถือศรัทธาและกลายเป็นมรดกของแผ่นดินกรมศิลปากรได้ซ่อมแซมและบูรณะปราสาทหินพนมรุ้งและเปิดอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอย่างเป็นทางการในวันที่21พฤษภาคมปี2531ในน่านน้ำไทยมีการค้นพบหลักฐานชุมชนก่อนประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุหลายยุคสมัยหลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของมนุษย์กับท้องทะเลและการใช้เรือค้นถ่ายสินค้าในสมัยนั้นกองเปลือกหอยภาพเขียนสีและกระดูกมนุษย์เหล่านี้พบอยู่ทั่วไปตามถ้ำและเกาะต่างๆในอ่าวพังงาและกระบี่แสดงให้เห็นว่าคนก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้มีความชำนาญในการจับปลาและการใช้เรือกลองมโหระทึกที่ถูกค้นพบบนเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีเป็นรูปแบบวัฒนธรรมดองซอนมีถิ่นกำเนิดอยู่ลุ่มแม่น้ำทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามในช่วง500ปีก่อนคริสตกาลสันนิษฐานว่าติดมากับเรือสินค้าในสมัยโบราณและลูกปัดหินคาเนเลียนมีแหล่งผลิตอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียพบที่ชุมชนโบราณคลองท่อมจังหวัดกระบี่พุทธศตวรรษที่9ถึง10มีการค้าขายระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวันตกมีเส้นทางการเดินทางที่สำคัญ2สายคือทางบกหรือที่รู้จักในนามเส้นทางสายไหมและทางน้ำโดยแล่นเรือเลียบทางทะเลผ่านช่องแคบมาลากาและอ้อมไปจนถึงจีนโดยจะอาศัยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเรือสำเภามาถึงเอเชียอาคาเนขายสินค้าจำพวกผ้าไหมเครื่องเคลือบและหาซื้อของป่าของพื้นเมืองกลับไปขายยังเมืองจีนภาพเขียนสีรูปเรือสำเภาจีนนี้อยู่บนถ้ำไวกิ้งบนเกาะพีพีเลจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่แสดงว่าน่านน้ำชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นเส้นทางเดินเรือค้าขายของชาวตะวันตกและตะวันออกมาช้านานจี้โบราณลูกปัดรูปหน้าโรมันทำจากหินคาเนเลียนและตัวอักษรภาษาสันสกฤตอายุราวพุทธศตวรรษที่10เหล่านี้ถูกพบที่แหล่งโบราณคดีคลองท่อมจังหวัดกระบี่นอกจากนี้ยังมีแหวนโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นของชาวอาหรับอยู่ด้วยจนกระทั่งมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาก็นับเป็นแหล่งการค้าขายที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียอาคเนในสมัยนี้อยุธยาไม่เพียงค้าขายกับประเทศจีนเท่านั้นแต่ยังค้าขายกับพ่อค้าชาวยุโรปด้วยขิงและพริกไทยเป็นเครื่องเทศที่ตลาดยุโรปนิยมมากส่วนเครื่องถ้วยผ้าไหมจากจีนและอาวุธปืนจากยุโรปจะเป็นสินค้าขาเข้าที่สำคัญทำให้มีเรือสินค้าจากนานาประเทศเข้าออกในน่านน้ำไทยเป็นจำนวนมาก
เรือสำเภาหลายลำที่ไม่สามารถต้านทานคลื่นลมที่โหมกระหน่ำได้ก็ต้องสิ้นสุดการเดินทางอันยาวไกลที่กลางทะเลนี้เองแหล่งเรือจมบางแห่งกลายเป็นที่อยู่ของฝูงปลาและเป็นจุดดำน้ำของนักผจญภัยใต้ท้องทะเลอย่างเรือสุทธาทิพย์เป็นที่รู้จักทั้งนักดำน้ำชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มักจะเรียกชื่อเรือลำนี้ว่าฮาดิบซึ่งนอนสงบนิ่งอยู่ใต้ทะเลระหว่างเกาะจวงและเกาะโรมโขนนับตั้งแต่ครั้งสงครามโลกครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2488เรือสุทธาทิพย์เป็นเรือกลไฟที่สร้างขึ้นเพื่อขนส่งสินค้าและถูกใช้ในระหว่างสงครามและถูกเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดอับปางลงแต่นอกเหนือไปกว่านั้นแหล่งเรือจมถือเป็นบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ที่รอคอยให้คนรุ่นหลังมาค้นพบและเปิดอ่านแต่ที่ผ่านมากลับถูกทำลายโดยนักล่าสมบัติไปอย่างน่าเสียดาย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกกต.มีมติเอกฉันท์ส่งสารรัฐธรรมนูญกรณีธนากรถาวรชินโชติผู้ได้รับสมัครสว.กลุ่ม6เคยต้องคำพิพากษาคดีพนันและวันที่22กันยายนวันข่าวฟรีเดย์สักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: ซูฟาหน้าใสยิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ซูฟาหน้าใสยิ้วรอยหายไปจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: ังจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขา
2: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่21กันยายน2569กรณีนายธนกรถาวรชินโชติผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่6ลำดับที่7ซึ่งถูกกล่าวหาว่าสมัครรับเลือกเป็นสว.โดยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์รับสมัครเนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดพัทยาลงวันที่17ธันวาคม2554ในความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ตามพระราชบัญญัติการพนันซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามาตรา74ประกอบมาตรา14วงเล็บ12ที่ประชุมกกต.จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการดังนี้1ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย2ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของนายธนกร3ดำเนินคดีอาญาและขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายธนกรคืนเงินประจำตำแหน่งประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาการใช้รถยนต์ที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดปัญหามลพิษและรถติดคาร์ฟรีเดย์จึงเป็นวันที่ช่วยให้คนเมืองได้หายใจได้สบายขึ้นติดตามกับคุณอิงคณินบุญประเสริฐค่ะ
3: วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันคาร์ฟรีเดย์วันที่ชวนให้ทุกคนลองวางกุญแจรถไว้ที่บ้านแล้วเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางหันมาใช้ขนส่งสาธารณะเดินวิ่งหรือปั่นจักรยานเพื่อร่วมกันลดการใช้พลังงานลดมลพิษและสร้างเมืองให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นสำหรับประเทศไทยเริ่มจัดกิจกรรมCar Free Dayมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครปีนี้จัดกิจกรรมชวนคนเมืองร่วมเปลี่ยนโหมดการเดินทางในช่วงที่20ถึง27กันยายนภายใต้แนวคิดกุญแจรถอยู่ในบ้านออกจากบ้านไม่ใช้รถทิ้งรถไว้บ้านแล้วออกมาเดินวิ่งปั่นจักรยานต่อรถโดยสารลงเรือหรือใช้รถไฟฟ้าพร้อมกิจกรรมเชิญชวนให้ทุกคนมองเห็นความสำคัญของการเดินทางและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันวันคาร์ฟรีเดย์จึงไม่ใช่เพียงวันที่เราทิ้งรถไว้ที่บ้านแต่คือวันที่เราเริ่มมองเห็นว่าทุกการเดินทางมีความหมายและทุกการเลือกของเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้22กันยายนนี้ลองวางกุญแจรถไว้ที่บ้านแล้วออกเดินทางด้วยหัวใจที่เป็นมิตรกับโลกเพราะการเปลี่ยนโลกอาจเริ่มต้นจากการเดินทางครั้งเล็กๆของเราได้อิตคลินบุญประเสริฐเรียบเรียง
2: สภาพอากาศวันนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง
4: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่31ตุลาคม2518
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: ประปานครหลวงความมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี2569ครบทุกสาขาร่วม15ศูนย์17สาขาพร้อมต่อยอดคุณภาพการบริการด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ทุกการติดต่อของประชาชนสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
9: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
10: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
11: อัมพลฟู้ด
12: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
13: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
14: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันซะใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าพอกินไหมที่บ้านนี้จะดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: คนไหนครับดังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันนี
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและเปล่าที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: จะมี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: แล้วบ้านนี้ถึงไหมแจ๊คถนนมีถนนเข้าไปเ
2: ล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับนี่เรา
0: แล้วบ้านนี้ถึงไม่แจ้งทางมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับ

0: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
2: 6นาฬิกา14นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามจสร้อยกันนะคะสำหรับท่านที่ติดตามในทุกๆช่องทางค่ะทั้งทาง FM 100 MHz นะคะช่องทางของ YouTube ค่ะ JS 100 Radio Official รวมทั้งในแอปพลิเคชัน JS 100นะคะที่เราก็ได้รวบรวมนะคะในช่องทางโซเชียลของจสร้อยนะคะทั้ง Facebook ทั้ง TikTok นะคะแล้วก็ทั้ง X ด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามได้นะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะนะคะไปไหนไปกันค่ะนะคะทั่วประเทศไทยนะคะสำหรับในช่องทางของโซเชียลแล้วก็ติดตามฟังจสร้อยได้เช่นเดียวกันนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน JS 100ด้วยนะคะแล้วก็ในเช้านี้นะคะวันอังคารที่22กันยายนค่ะที่ฉันวีนาเสรีอรุโนนะคะวันนี้วันอังคาร22กันยายนค่ะเป็นวันคาร์ฟรีเดย์นะคะที่ลดการใช้รถยนต์นะคะเพื่อโลกของเราค่ะแต่ว่าวันนี้ดูทรงแล้วคงจะลดใช้รถยนต์เปลี่ยนมาเป็นเรือแทนเพราะว่าวันนี้นะคะกลุ่มฝนนั้นได้เราได้ล้อมกรุงเทพเอาไว้แล้วนะคะในขณะนี้ค่ะเป็นกลุ่มฝนเซลล์ใหญ่มากทีเดียวนะคะอยู่ในพื้นที่ทั้งปริมณฑลนะคะแล้วก็พื้นที่จังหวัดโดยรอบของกรุงเทพมหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีค่ะฉะเชิงเทรานะคะชลบุรีค่ะกลุ่มฝนแล้วก็ทิศทางของกลุ่มฝนที่เคลื่อนตัวเข้ามาเนี่ยนะคะเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเฉี่ยวในพื้นที่ทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะคะรวมทั้งทางจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะคะกลุ่มฝนนะคะท่านที่ดูใน YouTube ไปพร้อมๆกันนะคะก็จะเห็นเป็นภาพเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะเราได้ล้อมกรุงเทพไปหมดแล้วนะคะกลุ่มฝนนะคะทางด้านของตะวันออกนะคะเป็นเซลล์ใหญ่ทีเดียวค่ะนะคะลักษณะเป็นฝนก็กำลังปานกลางนะคะเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะนะคะที่กำลังเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยบางพื้นที่ก็จะเป็นลักษณะฝนแบบปล่อยๆนะคะที่ตกลงมาค่ะนะคะในพื้นที่ของเขตหนองจอกลาดกระบังคลองสามวามีนบุรีต่อเนื่องนะคะที่กลุ่มฝนตอนนี้นะคะก็เตรียมรับมือกันนะคะสำหรับในเส้นทางที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวทีเดียวนะคะต่อฝนตกลงมาแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังไม่รู้ว่าจากเมื่อวานนี้ที่ฝนตกลงมานานนะคะในช่วงเย็นช่วงหัวค่ำค่ะนะคะฝนนั้นตกลงมาแล้วก็น้ำนั้นได้ระบายไปหมดแล้วหรือยังนะคะจุดไหนยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะที่ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะมาเริ่มการจราจรกันนะคะกับคุณโจอยู่ที่ถนนสุขุมวิทค่ะคุณโจสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณโจค่ะคุณโจอยู่ช่วงไหนคะ
3: ผมย้อนหลังนิดนึงนะผมมาจากศรีเทพานะถนนเทพรักษ์มาจากแยกศรีเทพามุ่งหน้าสำโรง
2: ค่ะ
3: จะพอก่อนถึง3แยกสำโรงตรงใต้ BTS อ่ะ
2: แยกเทพรักษ
3: ์เป็นช่องเป็นฝั่งขาออกนะ
2: ค่ะ
3: มันมีรถชนกันอยู่4คันช่องทางขวา
2: โอ้โห
3: ก็หมายความว่ามาจากสุขุมวิทเลี้ยวซ้ายไปเทพรักษ์เพื่อจะไปศรีเทพาใช่ไหมครับ
2: ค่ะค่ะ
3: พอเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บใต้ BTS อ่ะมันมีช่องทางขวามีรถชนกันอยู่4คัน
2: ค่ะ
3: แล้วช่องทางซ้ายมันก็จะเป็นรถ2แถวจอด
2: อ๋อค่ะ
3: แต่ถ้าตอนนี้ก็วิ่งได้เลนเดียวนะครับ
2: เลนเดียวคือ

0: สรุปว่าอุบัติเหตุนั้นอยู่ตรงบนเทพรักษ์นะคะ
1: บนเทพรักษ์ฮะอยู่ใต้ BTS
0: ใต้ BTS เทพรักษ
1: ์คือเรามาจากสำโรงเพื่อที่จะไปเทพรักษ์ใช่ไหมครับ
0: ค่ะค่ะ
1: พอลงมาผ่านหน้าสอนอปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็เจอเลย
0: ค่ะอ๋อ
1: ช่องทางขวา
0: ค่ะช่อง
1: สี่คัน
0: ค่ะ
1: ช่องทางซ้ายเป็นรถเมย
0: ์ค่ะ
1: เอ้รถสองแถวจอด
0: ค่ะ
1: แล้วก็พอผมเลี้ยวขวาได้เลี้ยวขวาเพื่อจะข้ามคลองสำโรงจะไปอิมพีเรียลเวิลด์ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ตรงเชิงทางขึ้นคลองสำโรง
0: ค่ะ
1: ทางซ้ายนะม
0: ี
1: รถบัสเป็นรถบัสใหญ่จอดเสียอยู่เชิงทางขึ้นหนึ่งคัน
0: ค่ะเชิงทางข
1: ึ้
0: น
1: เชิงทางขึ้นตรงสะพานข้ามคลองสำโรง
0: ค่ะแล้วมันก็เหลือแค่ช่องขวาช่องเดียวสิคะ
1: เหลือ2ช่องครับเหลือกลางกับขวา
0: อ๋อค่ะ
1: แต่มันจะชะลอตัวพอผ่านไฟแดงมาก็เจอเลยเจอท้ายรถบัสเลยไงใครที่จะยูเทิร์นตรงใต้สะพานก็ต้องหานิดนึงอ่ะเพราะท้ายเขาจะอยู่วิดยูเทิร์นตรงนั้นพอดี
0: โอ้ตายฟังแล้ว
1: ตอนนี้หนักหน่อยสามแยกตรงนั้น
0: อ่
1: ะ
0: แล้วเขาทำเป็นจุดสังเกตไหมคะว่ารถเขาเสียอยู่เปิดสัญญาณไฟอะไรหรือ
1: เขาเปิดไฟผ่าหมากไว้ครับผม
0: อ๋อเปิดไฟฉุกเฉินไว้
1: เปิดไฟฉุกเฉินไว
0: ้
1: เขาจอดอยู่ประมาณว่าเยื้องกับสอนอหน่อยนะ
0: ค่ะ
1: ตรงเชิงทางขึ้นสะพานพอดี
0: เลยค่ะเดี๋ยว
1: ครับผม
0: สภ.สำโรงเหนือตำรวจน่าจะเห็นนะเพราะออกมายืนก็เห็นเลยทั้งสองจุด
1: ไม่เห็นยืนเลยครับตำรวจไม่เห็นเลยผมว่าไม่เห็นตำรวจเลย
0: ค่ะ
1: ทั้งสองจุดนะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าผ่านไปหน่อยอ่
0: ะ
1: ผ่านไปผ่านจากแยกเทพรักษ์มุ่งหน้าสำโรงนะ
0: ค่ะ
1: มันซ้ายมือมันจะมีรถกู้ภัยเปิดไฟฉุกเฉินไว้2คันอยู่ซ้ายมือแต่ไม่รู้ว่าเหตุอะไรเลยจากเบรคอุบัติเหตุอ่ะประมาณ100-200เมตรอ่ะ
0: ค่ะ
1: ช่องทางซ้ายนะก็จะมีรถฉุกเฉินรถตู้กู้ภัย
0: ค่ะ
1: แต่นี้จะเปิดไฟวับๆอยู่2คันอยู่เลนซ้ายนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: ยุ่งเหยิงเลยตอนนี้แสงแยกเทพรักษ
0: ์ชุลมุนมากชุลมุน
1: ตอนนี้ผมออกมาได้แล้วผมใช้รถรางสายเก่านะจากพิเรนเวอร์มุ่งหน้าสัมภวุฒิ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ท้ายแถวก็ยาวเหมือนกันนะต้องแยกสัมภวุฒิแต่ก็มาได้เรื่อย
0: ๆค่ะ
1: เพราะว่าตอนนี้สัญญาณไฟเป็นไฟแดงกระพริบแล้ว
0: อ๋อค่ะ
1: ไปแดงอาทิตย์ก็ต่างคนต่างไปได้ตอนนี
0: ้ค่ะค่ะ
1: ก็ดูจากบางนาที่มาสัมภวุฒิเพื่อที่จะไปคลองเตยก็ใช้ได้นะครับเช้านี้โล่งๆเลยไม่มีรถ
0: ค่ะ
1: สบายทั้งสองฝั่ง
0: แล้วมีฝน ฝนลงมาหรือยังคะ
1: ฝนไม่มีครับผมแต่บนพื้นถนนยังมีน้ำของเก่าที่ยังเป็นเจิ่งนองอยู่เป็นช่วงๆๆๆอยู่ครับ
0: ค่ะแฉะแฉะแฉะ
1: อากาศก็ไม่ดีเท่าไหร่นะวันนี้มองใบท้องฟ้านี่มืดครึ้ม
0: ใช่ฝนมาล้อมมา
1: แล้วเหมือนฝนจะหยุดได้แล้ว
0: ใช่ฝนมันจะมาเข้ามาทางนี้เลยค่ะค่ะ
1: ใช่ครับวันนี้ถ้าใครจะใช้รถรางสายเก่านะยังโล่งๆนะครับวันนี
0: ้ค่ะคุณโจผ่านมาสีเทพาน้ำแห้งหมดแล้วหรือยังคะ
1: สีเทพาจากแยกสีเทพามุ่งหน้าสำโรงนี่ซ้ายมือมีเป็นระยะนะครับน้ำของเก่า
0: แล้วมัน
1: ขังอยู
0: ่มันขังก็คือแบบไม่เยอะมากไม่ได้สูงมาก
1: บางช่วงก็ท่วมอยู่เลนซ้ายทั้งเลนเลยบางช่วงก็เหลือครึ่งเลนแต่ส่วนมากจะเหลือเลนซ้ายครับ
0: ค
1: ือท่วมเลนซ้ายอยู
0: ่
1: ใครที่มาก็ชิดขวาชิดกลางไว้อะรอด
0: ได้เลย
1: อย่าซ้ายนะครับเพราะว่าบางทีมันมองไม่เห็นมันมืดมันส่วนมากมอไซค์ครับจะมองไม่ค่อยเห็น
0: ก็ฝากไว้ตรงนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณโจขอบคุณมากเลยค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผมครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: จุดที่คุณโจรายงานนะคะมีทั้งอุบัติเหตุทั้งรถจอดเสียนะคะบนถนนเทพารักษ์ในฝั่งขาออกนะคะช่วงของเลยใต้ BTS สำโรงอะค่ะนะคะที่มีอุบัติเหตุชนกัน4คันขวางช่องขวานะคะไม่มีคนเจ็บค่ะจุดนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าก็ทางสพสำโรงเหนือน่าจะเห็นว่าอยู่ข้างหน้าโรงพักเลยนะคะตรงนั้น แล้วก็อีกจุดหนึ่งคือเลยมาอีกนิดนึงนะคะเป็นทางด้านของถนนสุขุมวิทเอ๊เดี๋ยวนะอันนี้เป็นฝั่งขามันเมื่อสักครู่นี้คุณโจบอกขาเข้านะคะน่าจะเป็นขาเข้าตรงช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองสำโรงนะคะที่เป็นรถบัสจอดเสียนะคะจอดเสียอยู่ขวางช่องซ้ายค่ะแล้วมันก็จะล้ำเข้ามาในจุดที่จะไปกลับรถใต้สะพานข้ามคลองสำโรงด้วยนะคะที่จะกลับรถใต้สะพานจากขาเข้าไปขาออกนะคะจุดนี้ก็เลยทำให้การจราจรนั้นชะลอตัวนะคะชะลอตัวมากทีเดียวค่ะนะคะส่วนในฝั่งกลับกันฝั่งขาออกการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้คุณอุดรนะคะใช้ถนนบำรุงเมืองค่ะช่วงของสะพานกษัตริย์ศึกมุ่งหน้ามาทางแยกอัสดางนะคะช่วงของแยกแม้นศรีนะคะคุณอุดรบอกว่า สัญญาณไฟจราจรนั้นเป็นกระพริบเหลืองนะคะก็คือเสียค่ะนะคะเป็นกระพริบเหลืองค่ะนะคะก็เลยทำให้รถเนี่ยน่าจะแย่งช่องทางกันค่ะนะคะจดสลอยประสานงานกับทางศูนย์บพิตรของกรุงเทพมหานครให้แล้วนะคะแล้วก็ก่อน6โมงเนี่ยคุณพิชิตใช้ถนนวงสว่างในฝั่งขาออกค่ะช่วงของสะพานวงสว่างมุ่งหน้ามาที่สะพานพระราม7การจราจรเคลื่อนตัวช้านะคะเพราะว่าก่อนขึ้นสะพานพระราม7เนี่ยมีเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานนะคะแล้วก็กำลังเก็บอุปกรณ์กันนะคะใน2ช่องทางด้านซ้ายช่วงก่อน6โมงที่คุณทางด้านของคุณพิชิตได้แจ้งมานะคะซึ่งในจุดนี้เนี่ยเป็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะเป็นงานของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยณตอนนี้ได้คืนผิวให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถที่จะผ่านได้กันทุกช่องทางค่ะนะคะทางด้านของถนนวงสว่างในฝั่งขาออกที่มุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม7นะคะตอนนี้ก็คืนผิวให้เรียบร้อยค่ะนะคะรถสามารถผ่านได้ทุกช่องทางนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางกันอยู่นะคะจุดไหนยังคงมีน้ำขังนะคะจุดไหนที่ทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าหรือว่าเริ่มมีฝนนั้นปล่อยปลายลงมานะคะก็รายงานเพิ่มเติมกันได้นะคะที่จสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้ของจสร้อยนะคะส่วนสภาพการจราจรนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะทางด้านของถนนกรุงธนบุรีนะคะในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะช่วงของ BTS กรุงธนบุรีนะคะที่กำลังข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินค่ะในขณะนี้การจราจรนั้นเลย BTS กรุงธนบุรีมานะคะรถถึงจะหนาแน่นทุกช่องทางค่ะแต่ว่ายังเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะวันนี้รถก็จะน้อยลงไปหน่อยนะคะน่าจะเป็นโรงเรียนที่สลับกันสอบค่ะนะคะเลยทำให้บนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นวันนี้นะท้ายแถวไม่ยาวมากนะคะลงสะพานมาค่ะผ่านทางด้านของทางเจริญกรุงนะคะมุ่งหน้ามาที่แยกสุรศักดิ์ค่ะนะคะการจราจรก็มีรถหนาแน่นตรงแยกสุรศักดิ์นะคะแต่ว่าน้อยกว่าเมื่อวานนี้นะคะผ่านทางแยกสุรศักดิ์มานะคะมุ่งหน้าผ่านทางถนนประมวลนะคะการจราจรใช้กันได้ค่ะต่อเนื่องมาทางด้านของแยกวิทยุค่ะมีรอสัญญาณไฟตรงแยกวิทยุท้ายไม่ยาวมากนะคะน่าจะ1สัญญาณไฟก็คงจะผ่านได้ออกทางด้านของถนนพระราม4ไปนะคะการจราจรนั้นไปได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะทางด้านของถนนอินทรพิทักษ์นะคะที่มุ่งหน้าเข้าวงเวียนใหญ่นะคะก็ตอนนี้มีรถหนาแน่นนะคะแต่ว่าไม่ติดมากค่ะนะคะก็เข้าวงเวียนใหญ่ค่ะนะคะสามารถที่จะผ่านไปกันได้ค่ะจากทางวงเวียนใหญ่นะคะมุ่งหน้าไปทางประชาธิปกนะคะการจราจรนั้นก็จะมีรถเยอะตรงช่วงของแยกบ้านแขกนะคะส่วนหนึ่งก็จะเป็นรถผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนกันนะคะที่โรงเรียนศึกษานารีนะคะเลยทางแยกบ้านแขกไปแล้วนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของขึ้นสะพานพระปกเกล้าขึ้นสะพานพระพุทธยอดฟ้านะคะการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้ทั้งสองฝั่งค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็สภาพการจราจรนะคะในจุดที่คุณผู้ฟัง คุณผู้ชมนะคะใช้เส้นทางกันอยู่นะคะแจ้งเพิ่มเติมข้อมูลกันนะคะที่จสร้อยค่ะกดออกจัน1808โทรฟรีนะคะทางคุณปิยนุชนะคะคุณปิยนุชเนี่ยแจ้งมาในแชทของ YouTube นะคะแชทของ YouTube ค่ะ JS100 Radio นะคะที่เพิ่มเติมกันบอกว่าตรงสัญญาณไฟนะคะสัญญาณไฟที่แยกสวนผักตัดกับพุทธมณฑลสาย1บอกว่าสัญญาณไฟจราจรนั้นเสียดับไปเลยค่ะสัญญาณไฟจราจรนั้นดับไปนะคะก็ตอนนี้รถอาจจะเหมือนกับต้องดูให้ดีกันก่อนค่ะสำหรับท่านที่อยู่บริเวณนี้นะคะก่อนที่จะออกมานะคะการจราจรในขณะนี้ก็ไม่ถึงกับติดมากนะคะคุณปิยนุชเนี่ยจ้างมาในช่องทางของแชท YouTube JS Radio Official นะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถที่จะติดตามกันได้นะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ทั่วไทยทั่วโลกด้วยนะคะสำหรับในช่องทางของ YouTube ค่ะคุณเกียวอยู่ถนนตากสินคุณเกียวสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะทางด้านถนนตากสิน
3: มุ่งหน้าตรงดาวคะนองอะค่ะตรงตลาดดาวคะนองมุ่งหน้าบิ๊กซีดาวคะนองเลยมีทำงานอยู่อะค่ะมีรถแบ็คโฮตักดินแล้วก็มีคนงานรู้สึกจะเสียไป2เลนนะคะตอนนี้วิ่งเลยเลนซ้ายเลนเดียวฝั่งป้ายรถเมย์อะค่ะ
0: ตรงข้ามกับบิ๊กซี
3: ไม่ใช่ค่ะอยู่ขาเข้ามุ่งหน้าบิ๊กซีค่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วปกติเขาต้องคืนผิวก่อนช่วงประมาณสักตี
3: เขายังขุดอยู่เลยน่าจะงานเยอะเหมือนกันนะ
0: เ
3: หมือนเขาขุดลึกลงไปประมาณฟุตหนึ่งไม่แน่ใจว่าทำอะไรเป็นพื้นที่แบบกว้างเหมือนกันแล้วก็กินไปสองเลนขวาค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวเรา
3: ก็คือลงจากแยกดาวพนองมาก็เตรียมชิดซ้ายเลยค่ะ
0: ค่ะค่ะได้เดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติ
3: มมาก
0: ค่ะท้ายท่านมันไปอยู่ประมาณไหนคะคุณเกียวท้ายแถวตอนนี
3: ้ก็ท้ายแถวคือเกียวผ่านมาแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ที่เกียวคิดว่าน่าจะเลยสุขสวัสดิ์14ไปแล้วน่าจะถึงแยกบางปลาแก้วเพราะมันติดนานเหมือนกัน
0: ค่ะ
3: ปกติตอนนี้ต้องถึงแถวแยกบ้านแขกแล้วแต่ว่าแบบ
0: ค่ะ
3: คือเมื่อกี้ประมาณ6โมง10นาทียังอยู่แถวดาวพนองอยู่เลยอะไรอย่างเง
0: ี
3: ้ยก็เก
0: ือ
3: บคร
0: ึ่
3: งช
0: ั่
3: วโมงเหม
0: ือ
3: นก
0: ัน ค่ะได้ๆเดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมให้นะคะ
3: ค
0: ่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเกียวสวัสดีค่ะน่าจะเป็นกับจุดเดียวที่ในช่องทางแชทของ YouTube นะคะที่ทางด้านคุณธนินทร569นะคะที่แชทมาว่าถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้าตั้งแต่แยกบางแก้วจนถึงดาวคะนองบอกว่าตอนนี้รถติดมากนะคะน่าจะเป็นจุดเดียวกันนะคะที่บอกว่ายังไม่คืนผิวให้นะคะไม่รู้ว่างานนั้นมีอะไรที่ทำให้ล่าช้าไปนะคะซึ่งในช่วงของเช้านี้การจราจรก็เลยไปกันได้ค่อนข้างช้านะคะส่วนกรณีที่ทางด้านของคุณปิยนุชนะคะได้แจ้งมาในช่องทางแชทของ YouTube ของจส.ร้อยนะคะว่าสัญญาณไฟจราจรที่ตัดแยกสวนผักกับทางพุทธมณฑลสาย1นั้นเสียไม่ติดค่ะจสร้อยประสานงานไปทางศูนย์บัพพิษของกรุงเทพมหานครให้แล้วนะคะสำหรับในจุดนี้นะคะคุณวิทิพัฒน์อยู่ถนนสุขสวัสดิ์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ค่ะอยู่ช่วงไหนคะคุณวิทิพัฒน
4: ์วันนี้อยู่ตรงช่วงจะข้ามสะพานไปดาวคะนองครับ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
4: ้รถติดครับรถติด
0: ติดแบบว่าไม่ขยับทุกช่องเลยเหรอคะ
4: ครับครับ
0: อ๋อเอ๊ะน่าจะจุดใกล้เคียงกับคุณเกียวหรือเปล่าที่ทำให้รถติดซึ่งปกติเช้านี้มันจะไม่ติดขนาดนี้ใช่ไหมคะ
4: ครับใช่ครับ
0: ค่ะได้เดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมให้นะคะ
4: ครับครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณวิทิพัฒน์สวัสดีค่ะนะคะน่าจะเป็นผลมาจากจุดตรงที่คุณเกียวผ่านมานะคะที่ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้าดาวคะนองจอมทองมาที่ตากสิน37ค่ะตรงป้ายรถเมย์หน้าตลาดดาวคะนองนะคะที่มีรถแบ็คโฮค่ะจอดทำงานอยู่นะคะยังอยู่ในสองช่องขวารถผ่านได้หนึ่งช่องทางซ้ายเท่านั้นค่ะก็ทำให้ท้ายแถวนั้นยาวมากนะคะทำให้ท้ายแถวนั้นยาวมากค่ะ ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะยังไม่สามารถที่จะคืนผิวได้ค่ะนะคะณขณะนี้เนี่ยการจราจรก็เลยติดพันต่อเนื่องไปนะคะทางด้านของถนนสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้าจากทางบางปะแก้วมาที่ดาวคะนองค่ะก็ติดหยุดนิ่งนานที่คุณวุฒิพัฒน์นั้นผ่านมานะคะแจ้งว่าติดอยู่ตรงปากซอยสุขสวัสดิ์ซอย2นั้นติดนิ่งๆเป็นเวลา10นาทีแล้วนะคะ10นาทีแล้วไม่ขยับเลยค่ะนะคะการจราจรนั้นไปได้ช้ามากนะคะตอนนี้กำลังสอบถามเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะคะว่าเป็นการทำงานที่มันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะทำให้ไม่สามารถที่จะคืนผิวการจราจรได้มีพวกเครื่องจักรอะไรขัดข้องไหมนะคะเพราะว่าเวลาช่วงกลางคืนที่เรานอนหลับกันนะคะก็จะเป็นเวลาที่ทางหน่วยงานด้านสาธารณสุขพวกนั้นทำงานกันเพราะว่ากระทบการจราจรให้น้อยที่สุดนะคะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ฝนตกด้วยเมื่อคืนนี้นะคะน่าจะเป็นสาเหตุอะไรหรือเปล่าทำให้ยังไม่สามารถคืนผิวได้นะคะยังไงถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะร้อยมาแจ้งให้ทราบกันค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: หมายเลขโทรศัพท์ของจสร้อยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะจะได้เป็นช่องทางที่แจ้งข้อมูลนะคะสำหรับท่านที่ผ่านไปนะคะในจุดไหนที่ยังคงมีปัญหาทั้งน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็ปัญหาการจราจรนะคะยิ่งในเช้านี้ที่ฝนนั้นก็เริ่มโปรยปลายลงมานะคะก็แจ้งผ่านทางหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะแล้วก็ทางด้านของถนนเทพารักษ์ถนนสุขุมวิทนะคะจุดที่คุณโจได้แจ้งไปนะคะถนนเทพารักษ์ในฝั่งขาออกค่ะตรงหัวมุมเลยนะคะที่ใต้ BTS สำโรงค่ะนะคะชนกัน4คันในช่องขวาค่ะไม่มีคนเจ็บนะคะแต่ว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนในฝั่งขาเข้านะคะตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองสำโรงค่ะนะคะคือรถที่มาจากแยกเทพารักษ์แล้วก็เลี้ยวขวาจะขึ้นสะพานข้ามคลองสำโรงค่ะก็ไปเจอรถบัสคันนี้จอดเสียอยู่ในช่องซ้ายนะคะแล้วท้ายของรถเนี่ยมันก็ล้ำมาในซ้ายสุดที่จะไปกลับรถใต้สะพานข้ามคลองสำโรงด้วยนะคะก็เลยส่งผลทำให้ในขณะนี้เนี่ยสภาพการจราจรทางด้านของถนนเทพารักษ์ในฝั่งขาเข้าที่จะเลี้ยวขวามาทางสำโรงเนี่ยการจราจรก็เลยเคลื่อนตัวได้ช้าทั้งจากอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จากรถที่จอดเสียนะคะส่วนทางด้านแยกสีเทพานะคะจากถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้านะคะจากสีเทพามุ่งหน้าไปทางแบริ่งนะคะก็ยังมีน้ำที่ท่วมขังอยู่นะคะในช่องทางซ้ายเพราะว่าอาจจะมันขังไม่มากจากเมื่อวานนี้นะคะที่แบบว่าตกหนักแล้วก็น้ำท่วมนะคะตอนนี้ได้ระบายไปบางส่วนนะคะแต่ว่าช่องทางซ้ายนี่มันค่อนข้างต่ำนะคะก็เลยยังทำให้มีน้ำที่ตกค้างซึ่งรถสามารถผ่านได้ค่ะนะคะรถสามารถผ่านได้นะคะรถเล็กผ่านได้ค่ะแต่ว่าต้องใช้ความเร็วแบบต้องค่อยๆคลานกันไปนะสำหรับท่านที่จะวิ่งในช่องซ้ายนะคะท้ายดีเนี่ยวิ่งกลางกับขวาค่ะสภาพการจราจรในขณะนี้นะคะถนนศรีนครินทร์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของศรีเทพามุ่งหน้ามาทางแบริ่งค่ะตอนนี้รถเยอะนะคะยังเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องนะคะจากทางแบริ่งมุ่งหน้ามาที่ทางสะพานลอยข้ามแยกลาซานนะคะการจราจรก็ใช้การได้นะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านวัดศรีเอี่ยมนะคะมุ่งหน้าไปทางด้านของพระไดพาร์คนะคะการจราจรนั้นก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะมาดูสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยากันนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะรถที่มาจากถนนบรมราชชนนีมาจากคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีค่ะในฝั่งขาเข้ายังคงใช้การกันได้นะคะจากตลิ่งชันเข้ามาค่ะนะคะแล้วก็มาเริ่มชะลอตัวนะคะตั้งแต่เชิงทางขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะที่รถนั้นเต็มพื้นที่แล้วก็เคลื่อนตัวกันได้แบบช้าๆนะคะผ่านกลางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามาลงมาฝั่งพระนครนะคะก็เคลื่อนตัวตามกันมาได้นะคะ แล้วก็มาเริ่มชะลอตัวอีกครั้งหนึ่งตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะต่อเนื่องมาที่แยกผ่านฟ้านะคะเพราะว่าตรงนี้เป็นแนวก่อสร้างของรถไฟฟ้านะคะเลยตรงแยกผ่านฟ้าไปแล้วค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวไปกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะส่วนทางด้านของสะพานพระราม8นะคะสะพานพระราม8ในตอนนี้รถก็เต็มพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะตั้งแต่ช่วงของอรุณอมรินทร์เข้ามาเลยนะคะต่อเนื่องมาที่โค้งวัดอมรคีรีค่ะในขณะนี้บนสะพานพระราม8นั้นเต็มพื้นที่นะคะลงมาที่ฝั่งพระนครนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นรถที่จะมุ่งหน้าจากทางวิสุทธิกษัตริย์ค่ะเข้ามาทางจักรพรรดิพงษ์นะคะรวมทั้งรถที่ลงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะไปทางด้านของถนนประชาธิปไตยต่อเนื่องไปที่ถนนนครราชสีมาค่ะพอเข้าถนนนครราชสีมาเนี่ยการจราจรนั้นเต็มพื้นที่เลยนะคะค่อนข้างมาทางติดนะคะเพราะว่ารถที่มาจากทางด้านของถนนสามเสนด้วยนะคะที่มาสมทบกันค่ะเลยทำให้ในขณะนี้การจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้ช้ากันอยู่ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนในเส้นทางของถนนตากสินในฝั่งขาเข้านะคะที่ทั้งคุณเกียวแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะที่ใช้เส้นทางกันนะคะบอกว่าตรงช่วงของป้ายรถเมย์นะคะตรงป้ายรถเมย์ที่ตรงตลาดดาวคะนองนะคะที่ยังคงมีแบ็คโฮทำงานอยู่ใน2ช่องทางขวานะคะจะสายสอบถามไปที่สน.บุคโลค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นแนวก่อสร้างนะคะเป็นแนวก่อสร้างค่ะที่จะบีบช่องทางค่ะจะเหลือแค่1ช่องทางซ้ายนะคะก็จะเป็นแนวที่ตลอดแนวค่ะนะคะเป็นแนวก่อสร้างที่เจ้าที่ทำงานนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้ว่าทำงานเฉพาะช่วงกลางคืนนะคะเป็นการปิดที่เบี่ยงแนวกันตลอด24ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถจะผ่านได้1ช่องทางซ้ายเท่านั้นค่ะก็เลยทำให้การจราจรนั้นติดมากๆนะสำหรับในช่วงตรงนี้นะคะของถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้าดาวคะนองจอมทองมุ่งหน้ามาที่ซอยตากสิน37นะคะแล้วก็ส่งผลทำให้ทางด้านของสุขสวัสดิ์ที่ได้รับผลกระทบกันด้วยนะคะจากจุดนี้ที่เป็นการเบี่ยงการจราจรเพื่อทำงานกันตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
5: ทุกการทะยานขึ้นคือพลังที่ขับเคลื่อนประเทศสู่เวทีโลกทุกการลงจอดคือการต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกสู่ประเทศไทย20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจากประตูต้อนรับนักเดินทางสู่ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคและพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยวิสัยทัศน์แห่งการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเชื่อมไทยสู่โลกอย่างยั่งยืน20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมไทยสู่โลกก้าวไกลสู่อนาคตสุวรรณภูมิแอร์พอร์ต 20 years connecting Thailand to the world driving the future forward

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
2: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
1: ะอัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: จากขวบปีแรกสู่ปีที่45จากโครงการแรกสู่ 5,232 โครงการในวันนี้คือความภาคภูมิใจของสำนักงานกปร.ที่ได้ทำหน้าที่น้อมนำแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจนเกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความมั่นคงทางอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน45ปีสำนักงานกปร.สืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย
5: MEA ชวนคุณร่วมค้นหาคำตอบว่าพลังงานจะทำให้ชีวิตในมหานครสะดวกปลอดภัยชาญฉลาดและยั่งยืนได้อย่างไรในงานมหกรรมพลังงานแห่งอนาคตMEA Fair 2026พบกับ MEA Care คลินิกไขข้อข้องใจเรื่องพลังงาน5วัน5ไฮไลท์โซลาร์เซลล์ EV Home Charging MEA TOU Smart Metro Grid และ MEA Open House เปิดบ้านให้คุณได้รู้จักกับภารกิจของ MEA ทุกซอกทุกมุม MEA Fair 2026 28 กันยายนถึง 2 ตุลาคมนี้ที่การไฟฟ้านครหลวงสำนักงานใหญ่คลองเตยเข้าชมฟรีตลอดงานอย่าลืมสแกนลงทะเบียนร่วมงานเพื่อรับของที่ระลึกที่ Facebook MEA โพสต์ MEA Fair ที่ปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยนะคะ
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะกลับมาเพิ่มเติมการจราจรกันต่อนะคะโดยเฉพาะทางด้านของถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้านะคะจากดคนองจอมทองมุ่งหน้ามาที่ตากสินซอย37นะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าช่องทางการจราจรเนี่ยมันเหลือแค่1ช่องทางซ้ายเท่านั้นค่ะเพราะว่าตรงช่วงป้ายรถเมล์หน้าตลาดดคนองนะคะที่เป็นแนวก่อสร้างค่ะ2ช่องคือกลางกับขวานะคะที่ก็กันเอาไว้นะคะเป็นช่องทางที่เจ้าหน้าที่ทำงานกันนะคะเหลือเฉพาะ1ช่องทางซ้ายเท่านั้นค่ะซึ่งทางสน.บุคโลเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันนะคะกับทางร้อยตำรวจตรีเจริญเพียวิเศษรองสารวัตรจราจรสน.บุคโลสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ภาคการจราจรนะครับด้านพอดีตรงหน้าบริเวณหน้าโรงรับจำนำใกล้โรงหนังดาวคอนองตักดินพ่อนะครับ
0: ค่ะ
1: ซ่อมกำลังซ่อมถนนมันซุดนะครับ
0: Oh.
1: ได้เสร็จแล้วครับตอนนี้กบดินนิดหนึ่งทำตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเขาเร่งทำให้พอดีถนนมันซุด
0: oh.
1: ไปรถไฟฟ้าเขากำลังทำอยู่ครับสุขสวัสดิ์ขาเข้ามาตากสินมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่น่าจะชะลอตัวครับรถสะสมตั้งแต่เช้าแล้วครับ
0: ค่ะค่ะ
1: สะพานพระราม3เคลื่อนตัวช้าสลับนิ่งครับท้ายแถวยันแยกราชดาครับ
0: ค่ะ
1: ถนนเจริญนครน่าจะประมาณ 1,000 เมตรทางกรุงเทพยังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: รองคะตรงจุดที่เขาทำงานที่กลบกันนะคะจากถนนซุดตรง42/1อันนี้ใกล้แล้วเสร็จแล้วนะคะอีกประมาณสัก
1: ตอนนี้กำลัง15นาทีครับเขากำลังกลบดินอยู่ครับกำล
0: ัง
1: เก็บกลวยกำลังจะเปิดการจราจรแล้วครับ
0: อ๋อค่ะก็เดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะคะอีก5นาที
1: แป๊บนึงครับอีก5นาทีครับเดี๋ยวจะเปิดการจราจรได้ตามปกติครับตอนนี้การจราจร
0: ค่ะตรงนี้มันมีทั้งหมด3ช่องใช่ไหมคะรองสารวัตร
1: ครับครับ
0: มี3ช่อง
1: 3ช่องครับ3ช่องเพราะว่าอีกช่องนึงเขาปิดการจราจรเพื่อทำรถไฟฟ้านะครับ
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะคืนให้ก็จะได้เป็น3ช่องซ้ายกลางขวาเลย
1: คืนพื้นผิวการจราจรให้ครับไม่เกิน5นาทีกำลังเร่งเก็บของเปิดการจราจรครับ
0: ได้เลยค่ะถือว่าเป็นข่าวดีกันนะเพราะว่ารถติดหนักมากนะคะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นะคะทั้งคุณเกียวคุณทางด้านคุณวิทิพัฒน์แล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะที่ติดอยู่นะคะณตรงนี้เอาตกลงว่าเป็นถนนมันซุดลงไปนะคะมันคงจะเป็นหลุมอะค่ะนะคะจากที่ฝนตกด้วยอะไรด้วยนะคะตอนนี้อีกนับถอยหลังแล้วนะคะไม่เกิน5นาทีค่ะนะคะสามารถที่คืนผิวการจราจรได้นะคะจะได้ผ่านได้ครบทุกช่องทางนะสำหรับท่านที่อยู่ทางด้านขังสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้าทั้งถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้าด้วยนะคะในจุดนี้ค่ะนะคะที่กำลังคืนผิวให้นะคะอีกแป๊บเดียวเองค่ะนะคะก็การจราจรหัวแถวจะได้เตรียมเร่งความเร็วกันนะคะในช่วงตรงนี้นะคะตอนนี้ค่ะเราก็ไปเส้นทางนะคะที่เดินทางเข้ามาทำงานกันต่อนะคะมาที่สะพานข้ามน้ำเจ้าพระยาอีกสะพานหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยทางด้านของสะพานพระราม4นะคะในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะจากทางถนนชัยพฤกษ์นะคะรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านะคะเดี๋ยวไม่มั่นใจว่าจะมีเป็นอุบัติเหตุหรือว่ารถเยอะเท่านั้นนะคะในขณะนี้เนี่ยรถชะลอตัวค่ะตั้งแต่ช่วงของเชิงทางขึ้นสะพานพระราม4เข้ามาเลยนะคะที่การจราจรนั้นไปได้ช้านะคะพอผ่านช่วงของกลางสะพานลงมานะคะการจราจรก็ขยับกันได้ดีขึ้นนะคะลงมามุ่งหน้ามาที่5แยกปากเกร็ดนะคะในตอนนี้เนี่ยการจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้าก็จากทาง5แยกปากเกร็ดนะคะมุ่งหน้าผ่านทางใต้ด่วนศรีรัฐเข้ามานะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของศูนย์ราชการนะคะมุ่งหน้าออกมาทางหลัก4นะคะการจราจรโดยรวมณตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปกันได้นะคะแต่จะช้าตรงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม4นะคะที่การจราจรเคลื่อนตัวช้ามากค่ะพันตำรวจโทพิทยาสุรินทะท่านน้อมกับจราจรสภ.เมืองสุพรรณบุรีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่ทางด้านของศรีนครินทร์ทางด้านสุขุมวิทมีจุดไหนที่มีน้ำท่วมขังอยู่บ้างไหมคะท่านรองคะ
2: ตอนนี้แห้งหมดแล้วครับการจราจรใช้ได้ทุกช่องทางเป็นปกติแล้วครับ
0: ค่ะ
2: เมื่อคืนนี้ประมาณ 2:30 น.ก็เริ่มแห้งแล้วครับผมครับ
0: ค่ะ
2: การจราจรก็สู่ภาวะปกติแต่เมื่อคืนแล้วครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตรงสารกลางก็แห้งแล้วตั้งแต่เมื่อคืน
2: แห้งแล้วครับผมครับเช้านี้ประมาณ 4:30 ก็มีฝนโปรยปรายลงมาบ้างแต่ก็ตอนนี้ถนนเริ่มแห้งแล้วครับผมครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้การจราจรในพื้นที่เป็นไงบ้างคะทางการไฟฟ้าตรง
2: ตอนนี้คล่องตัวครับทั้งศรีนครินทร์สุขุมวิทแล้วก็ถนนพุทธรักษาครับ
0: จะ
2: มีชะลอตัวบ้างตรงถนนพุทธรักษาตรงก่อนถึงตลาดแพทยศาสตร์นะครับเนื่องจากว่ามีรถออกจากซอยต่างๆออกมาค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ถนนยังลื่นอยู่กับเปียกลื่นอยู่ก็เลยทำให้รถชะลอตัวบ้างทำให้รถมีการสะสมบ้างครับผมครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับผมครับ
0: ยังไม่เป็นปัญหาอะไรนะคะเคลื่อนตัวตามกันได้
2: ครับผมใช่ครับใช่ครับ
0: ขอบคุณมากค่ะท่านรองผู้กำกับสวัสดีค่ะ
2: ป้าสวัสดีครับผม
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: สภาพการจราจรนะคะทางถนนในช่วงตอนนี้นะคะมาที่คุณนิคมหนองแขมค่ะอยู่เพชรเกษมค่ะสวัสดีค่ะคุณนิคมหนองแขมคะไม่อยู่นะคะเดี๋ยวมาใหม่นะคะแล้วก็การจราจรในตอนนี้นะคะทางด้านของถนนวงสว่างนะคะช่วงที่จะกำลังขึ้นสะพานพระราม7นะคะในตอนนี้เนี่ยการจราจรนั้นรถเยอะเต็มพื้นที่เลยนะคะพอจากทางสะพานพระราม7มานะคะวงสว่างมุ่งหน้ามาที่ประชานุกูลนะคะตอนนี้รถเต็มพื้นที่เลยนะคะจากทางแยกสะพานข้ามแยกประชานุกูลค่ะมาที่ทางรัชวิภานะคะพอเข้ารัชวิภาการจราจรนั้นก็ดีขึ้นนะคะช่วงของรัชวิภาค่ะมุ่งหน้าเข้ามาทางรัชดาภิเษกมุ่งหน้ามาทางแยกรัชโยธินนะคะทั้งตอนนี้รถที่ลงอุโมงค์เข้ามายังคงเคลื่อนตัวตามกันได้ต่อเนื่องเลยนะคะจากรัชโยธินค่ะมุ่งหน้ามาทางรัชดาลาดพร้าวนะคะต่อเนื่องมาที่รัชดาสุทธิสารค่ะการจราจรนั้นรถยังเคลื่อนตัวแล้วก็ทำความเร็วกันได้นะคะจากรัชดาสุทธิสารค่ะต่อเนื่องมุ่งหน้ามาทางแยกพระราม9ค่ะนะคะพอเข้าแยกพระราม9เนี่ยรถก็เริ่มเยอะมากขึ้นนะคะยังเคลื่อนตัวไปกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟแต่อาจว่ารอกันหลายรอบหน่อยนะคะสำหรับท่านที่อยู่ตรงพระราม9ค่ะจากแยกพระราม9นะคะต่อเนื่องมาที่ทางอโศกดินแดงนะคะมุ่งหน้าเข้าอโศกเพชรบุรีค่ะในขณะนี้เนี่ยการจราจรนั้นรถเต็มพื้นที่เลยนะคะเพราะว่าจากอโศกเพชรบุรีที่จะเข้ามาทางอโศกมนตรีค่ะนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะที่รถผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันนะคะทำให้ทางด้านของอโศกมนตรีทั้งสองฝั่งจากอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้ามาที่อโศกเพชรการจราจรนั้นก็ยังคงเคลื่อนตัวกันได้ช้านะคะทีนี้พูดถึงทางด้านของสะพานข้ามแยกประชานุกูลนะคะที่มีข่าวประชาสัมพันธ์กันว่าทางกรุงเทพมหานครนะคะจะมีการปิดการจราจรแล้วก็มีการซ่อมสะพานเพราะว่าตัวพื้นผิวจราจรเนี่ยมันเสียหายกันค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งในจุดนี้เนี่ยทางกรุงเทพมหานครบอกว่าก็จะเริ่มงานกันตั้งแต่ช่วง28กันยายนนะคะแต่ว่าในช่วงเวลากลางวันเนี่ยคือรถสามารถผ่านได้นะคะจะมีปิดการจราจรเนี่ยเฉพาะช่วงกลางคืนนะคะส่วนช่วงเวลากลางวันเนี่ยช่วงเช้าช่วงอะไรนั้นรถสามารถผ่านได้เป็นปกตินะคะก็แจ้งมาให้ทราบตอนนี้น่าจะทยอยคือเพิ่มรายละเอียดลงไปในป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ท่านที่ผ่านทางได้ทราบข้อมูลกันนะคะสำหรับสะพานข้ามแยกประชานุกูลค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณนิคมหนองแขมเนี่ยฝากข้อมูลเอาไว้นะคะว่าถนนเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าจากหนองแขมมุ่งหน้ามาทางพุทธมณฑลสาย3ค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้มีฝนตกปล่อยๆนะคะใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์1ค่ะแล้วก็ทางด้านของถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้านะคะช่วงตรง 42/1 ค่ะหรือว่าตรงหน้าตลาดดาวคะนองนะคะตรงป้ายรถเมล์ที่เจ้าหน้าที่กำลังคืนผิวจราจรให้นะตอนนี้น่าจะคืนผิวกันให้แล้วนะคะรถก็คงจะผ่านกันได้ครบทุกช่องทางนะคะสาเหตุเนื่องจากว่าก่อนหน้าตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยมีมันซุดลงไปนิดหน่อยนะคะก็เลยกรบกันให้นะคะเพื่อให้รถนั้นผ่านได้เป็นปกตินะคะตอนนี้น่าจะคืนผิวกันให้นำกลวยออกเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเส้นทางของถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้าค่ะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นึงนะคะแล้วก็หลัง 7:00 นค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: วิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมชลประทานแจ้งทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเช้านี้เตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังสักครู่กับติดตามค่ะ
2: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: การเจ็บแปลที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กรมชลประทานแจ้งทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพยาจาก 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพยาเฝ้าระวังคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: กรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยารับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าต้องขอให้ทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดโดยขอแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าในปัจจุบันโดยล่าสุดวันนี้เมื่อเวลา5 นาฬิกาที่ผ่านมาที่สถานี C2 นครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่อัตรา 1,601 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อสมทบกับปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังที่สถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานีอัตรา150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนจะไหลเข้าสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในการนี้กรมชลประทานจึงมีความจำเป็นจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจากอัตรา 1,300 ลูกบาศก์เมตรเป็นอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรโดยจะเริ่มทยอยปรับเพิ่มตั้งแต่ 7 นาฬิกาของวันนี้เป็นต้นไปและจะเพิ่มการระบายน้ำประมาณชั่วโมงละ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที